0: ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
2: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบได้ไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
4: ้ทางปปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดินทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
5: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
6: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
5: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
7: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track หนึ่งคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเทอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
13: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
12: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ยุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
13: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา 20:00 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย 2-1 เกมกุลวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก 3-1 เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย 4-3 หนังเสมอกันในเวลา 2-2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด 4-1 พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง 5-1 กรมพระศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพระศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพระศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลาง
3: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
3: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะ อะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรงที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
12: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
21: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคัดกรองและพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์เพื่อคัดกรองและให้ผู้เปราะบางและมีรายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือตามความเป็นจริงติดตามรายละเอียดจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับ
23: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
22: ครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทราบว่าคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับผมการปรับครั้งนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างมีการผ่อนปรนในบางประเด็นที่ประชาชนเคยกังวลหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มตกหล่นหรือกลุ่มชายขอบยังไงบ้างครับ
23: ครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องเกณฑ์เนี่ยนะครับมติครม.เนี่ยนะครับได้มีการปรับในเรื่องของเกณฑ์ที่มีการพูดคุยกันในวงกว้างนะครับ2เกณฑ์นะครับก็คือกรณีของการที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับหรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยแต่จะมีการที่ลูกนะครับนำชื่อของท่านในฐานะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปหักลดหย่อนนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดมีความกังวลกันในวงกว้างนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าเรากระทรวงการคลังเองรัฐบาลก็อยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับความกังวลของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อจะขอยกเว้นในการใช้เกณฑ์นี
0: ้
23: ในการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการในปี2569นะครับซึ่งครม.ก็ได้อนุมัติแล้วในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับนอกจากเกณฑ์ในเรื่องของการลดหย่อนบิดามารดานะครับก็ยังมีเรื่องของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสินเชื่อนะครับซึ่งโครงการของบัตรสวัสดิการในครั้งนี้นะครับก็มีการใช้เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินเชื่อนะครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของวงเงินบัตรเครดิตนะครับท่านที่มีบัตรเครดิตเนี่ยแสดงว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีนะครับที่มีวงเงินบัตรเครดิตใช้ก็โยงมาก็เป็นเรื่องวงเงินสินเชื่
0: อ
23: แต่ในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อนำเรื่องนี้เข้าครม.ในเรื่องหลักเกณฑ์นะครับก็มีข้อสังเกตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกณฑ์นี้นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบกับสินเชื่อภาคเกษตรกรรมนะครับว่าในหลายครั้งเนี่ยสินเชื่อภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเป็นการมีการให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกับเหตุภัยพิบัตินะครับซึ่งหลายครั้งเหตุภัยพิบัติเนี่ยมีความรุนแรงนะครับกระทบต้นทุนชีวิตต้นทุนในการทำการเกษตรนะครับอาจจะทั้งบ้านเรือนโรงเรือนที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการเกษตรเนี่ยแล้วก็ประกอบกับวงรอบของเกษตรเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยเสียหายรุนแรงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีเรื่องของเป็นเรื่องของระยะเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับก็บางครั้งทำให้วงเงินอาจจะเกินใน 100,000 บาทไปเพราะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความสบายใจแล้วก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทักท้วงนะครับหรือให้ข้อสังเกตนะครับเราก็จะไม่ใช้เกณฑ์นี้กับภาคเกษตรกรรมนะครับสินเชื่อในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็เป็น2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปนะครับที่ยังไม่ใช้ในครั้งนี้ครับ
0: ครับผมก็มีการปรับเกณฑ์เพื่อคิดเผื่อถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยแท้จริงแต่ว่าก็ต้องขอสอบถามด้วยว่าการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับแม้จะเป็นการผ่อนปรนลงแต่ว่าเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าการคัดกรองเนี่ยจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้เปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงๆเพื่อให้สอดรับกับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในอนาคตครับผม
23: ครับตรงนี้ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในการลงทะเบียนหรือว่าการที่จะคัดสรรนะครับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยในครั้งนี้นะครับต่างจาก2ครั้งที่ผ่านมาในเรื่องช่วงปี6162รอบปี6162ที่ต่อเนื่องกันแล้วก็รอบปี25652รอบที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนลำบากนะครับมีรายได้น้อยนะครับก็มาลงทะเบียนด้วยตนเองในครั้งนี้ต่างกันนะครับเราใช้วิธีสำรวจเป็น2กลุ่มนะครับตอนที่เราเข้าครม.ครั้งที่1เนี่ยเราก็ใช้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เดิมนะครับก็ประมาณ 13.2 ล้านรายนะครับเราก็เปิดให้ท่านที่อยู่ในกรอบเดิมนะครับของการได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยมาแสดงตัวนะครับแจ้งสิทธิ์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าต้องการยังรับสิทธิ์ต่ออีกส่วนนึงเนี่ยแทนที่จะเปิดเป็นการทั่วไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งมีข้อสังเกตนะครับว่าการเปิดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับทางรัฐบาลนะครับก็ตั้งต้นในการลงทะเบียนครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือใช้รายชื่อของกลุ่มเปราะบางที่มีอยู่ตามเกณฑ์ของทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ที่เราคุ้นเคยกันนะครับ 1,500,000 รายเป็นข้อมูลตั้งต้นนะครับในการที่จะออกไปสำรวจเพื่อไปเจอทั้ง 1,500,000 รายนี้ทั่วประเทศว่าดูว่าท่านเหล่านี้ยังเดือดร้อนอยู่ไหมยังต้องการความช่วยเหลือไหมถ้าใช่ก็จะให้ท่านเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วรายชื่อหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็เปลี่ยนไปทุกวัน
0: ใช่ครับ
23: รายชื่ออาจจะช่วงนึงอาจจะเก็บไว้หลายเดือนหรือใช้ระยะเวลาก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปถึงนะครับทางฝ่ายปกครองของทางมหาดไทยไปถึงนะครับทางประชาคมไปถึงเนี่ยสำรวจดูในพื้นที่ของตัวเองก็จะพบว่ามีคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแล้วก็ไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการมาก่อนมีความเดือดร้อนครับเป็นผู้มีรายได้น้
0: อ
23: ยนะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ได้ทำรายชื่อเหล่านี้รวบรวมไว้ครับก็ได้รวบรวมมาทั่วประเทศเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยประมาณ5,400,000 รายนะครับซึ่งรายชื่อนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ถูกกำหนดไว้นะครับมติครม.เมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นี้นะครับก็ได้อนุมัติให้นำรายชื่อนี้เข้ามาเป็นผู้ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองให้ได้รับสิทธิสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยการที่คัดกรองด้วยวิธีเชิงรุกนะครับเข้าไปถึงพื้นที่ไปเจอพี่น้องประชาชนที่ยากลำบากเนี่ย ป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของทางรัฐบาลนะครับที่จะไปหาผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงไปดูให้เห็นเลยครับว่าในสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านเหล่านี้อยู่อย่างไรลำบากแค่ไหนนะครับที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนนะครับท่านเหล่านี้เองยังไงก็ยังต้องเข้ามาคัดตามเกณฑ์ที่เราดูนะครับเพราะว่าพอไปดูเนี่ยนะฮะด้วยเวลาจำกัดไปรวบรวมมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ต่างๆแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งไว
0: ้
23: ใครให้ตกหล่นอยู่นะครับเอารวบรวมมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเอามาพิจารณาเกณฑ์กันซึ่งจะมีการประชุมกันในวันนี้ครับ
0: ครับผมเอาวันนี้ครับผมจะเป็นการประชุมกันในหัวข้อหรือสาระอะไรบ้างก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ครับในวันที่17เนี่ยครับ
23: หลักการนี้นะครับก็จะมีการประชุมนำเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบล่าสุดนะครับที่มีการยกเว้น2เกณฑ์นี
0: ้
23: นำข้อมูลที่มีอยู่ประมวลผลตามเกณฑ์นะครับก็คือผู้ที่มาลงทะเบียนทั้ง3กลุ่มมาประมวลผลแล้วก็เมื่อประมวลผลเสร็จนะครับก็จัดเตรียมในการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้นะครับ1ก็คือทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์นะครับ3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้ง2อันทางเลือกที่4นะครับก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.นะครับแล้วก็ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันนะครับเพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วตรวจสอบจะเห็นอะไรนะครับตรวจสอบท่านที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์นะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มเดิมนะฮะที่เคยได้รับอยู่แล้วก็จะได้รับต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดิมนะครั
0: รบ
23: ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ก็จะเริ่ม1ตุลา2569นะครับซึ่งต้องเรียนว่าหลายคนก็อาจจะได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปจนหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการใน1ตุลาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไปตรวจแล้วนะครับท่านไม่ได้รับสิทธิ์อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับ ท่านไม่ต้องกังวลสงสัยว่าตัวเองติดเพราะอะไรทางกระทรวงคลังก็จะประกาศว่าเงื่อนไขใดที่ทำให้ท่านไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
23: นะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อด้วยว่าท่านต้องไปตรวจสอบสอบถามข้อมูลนั้นอย่างไรเช่นท่านได้รับแจ้งว่าท่านมีรายได้เกิน 100,000 บาทท่านไม่แน่ใจว่ามีรายได้ถึงได้อย่างไรก็จะมีเบอร์ของกรมสรรพากรให้ท่านติดต่อเพื่อไปตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งการขอทบทวนสิทธิ์นะครับทำได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่ทราบข้อมูลแล้วก็ตามช่องทางต่างๆที่ท่านไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับ
0: ครับทิ้งท้ายครับท่านวินิจครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันครับผมว่าการที่รัฐบาลการที่คณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ครั้งนี้ครับเป็นการคิดถึงประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านที่สุดครับผม
23: แน่นอนครับในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับความตั้งใจในครั้งนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นการตั้งงบประมาณรอไว้แล้วก็หาคนให้เท่าจำนวนไหมหรือว่าตั้งใจทำอย่างไรก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนในการที่ทำงานเพื่อลงทะเบียนหาผู้เดือดร้อนนะครับหรือว่าผู้ที่เปราะบางที่สุดผู้ที่รายได้น้อยที่สุดที่เราต้องการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการทำงานโดยเข้าลงไปในพื้นที่ไปดูในพื้นที่นะครับเป็นประชาคมช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีใครตกหล่นหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นความตั้งใจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยทำงานกันอย่างหนักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้ได้เกณฑ์ในครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้เป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดอย่างแท้จริงแล้วก็จะดูแลแม้ว่าตัวเลขจะมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ก็จะจัดการให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นธงนะครับเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับ
0: ครับท่านที่ได้ฟังอยู่ก็คงจะได้เข้าใจครับว่าการที่ปรับเกณฑ์ครั้งนี้เป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็พรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคมอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันตั้งแต่6โมงเช้าได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเอาไว้วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันถึงรายละเอียดต่างๆโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวินิจมาร่วมพูดคุยนะครับ
23: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: นับจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกเสาพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่3เมษายนจนถึงขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมด้วยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและการประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมร่วมเขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์พร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้งานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าระลักเก้าสิบกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
6: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็ได้มาตรวจงานความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายผู้ประกาศนะครับมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้คาดว่าเราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
4: สำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นการประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทราในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรอันงดงามประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรแบ่งออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานกำหนดใช้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้าสีประจำวันพระราชสมภพภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรเพื่อเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
2: จากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการทุกเขตให้ร่วมวางแนวทางป้องกันโดยยกระดับมาตรการตรวจเชิงรุกและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสร้างความตื่นตระหนกต่อสังคมและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการโดยตรงแต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการที่อาจสะท้อนถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสที่เกิดขึ้นโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกเขตของกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการพร้อมทั้งให้ปรับเกณฑ์การตรวจให้เข้มงวดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆที่กฎหมายบังคับใช้เฉพาะอาคารที่เป็นสถานบริการรวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจในขณะที่มีการเปิดให้บริการจริงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ประยุกต์ใช้อำนาจกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการและหากพบเหตุที่เชื่อว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นก็พร้อมสั่งให้ปิดกิจการไว้ก่อน
7: ตอนนี้ก็เลยมีคำสั่งให้ตรวจเชิงรุกทุกพื้นที่นะแล้วก็มีการปรับตัวเช็คลิสต์ให้ปรับเกินกฎหมายเลยที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าอย่างเรื่องวัสดุลามไฟต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกเขตลงไปดำเนินการการว่าให้ตรวจโดยไม่ต้องบอกสุ่มตรวจตลอดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนไปตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นทุกอย่างเปิดไฟดูเห็นชัดหมดต่อไปคงต้องไปสุ่มตรวจด้วยเช่นว่าให้บริการจริงมีคนมากีดขวางไหมกีดขวางอย่างไรไฟฉุกเฉินทำงานไหมต้องให้ทดสอบด้วยว่าไปตัดทำงานไหมอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูให้ละเอียดด้วยครับพยายามไปค้นหาอำนาจทั้งหมดที่มีใช้กฎหมายตัวอื่นด้วยบางอย่างถึงแม้ว่าไม่มีอำนาจก็ต้องตรวจแล้วก็แนะนำแล้วถ้ามีเหตุที่เชื่อว่ามีความอันตรายก็สั่งให้ปิดกิจการก่อน
5: ส่วนขั้นตอนการตรวจและกรอบเวลาการดำเนินงานตามกฎหมายนั้นนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำพระราชบัญญัติการสาธารณสุขมาเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าตรวจความปลอดภัยทั้งในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยด้านอาหารและการป้องกันอัคคีภัยจากอุปกรณ์ต่างๆโดยกรุงเทพมหานครจะมีวงรอบการตรวจเป็นรายปีและหากตรวจพบข้อบกพร่องจะสั่งการให้ปรับปรุงภายใน15วันส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างใหญ่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30-45 วัน
8: ตอนนี้ที่เป็นพรบหลักก็คือตัวสาธารณสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการขออนุญาตสถานประกอบการพอเป็นการอนุญาตสถานประกอบการก็จะมีการตรวจในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารมีเรื่องของอาชีวอนามัยถ้ามีวัสดุอย่างเช่นถังแก๊สก็จะมีข้อตรวจของอาชีวอนามัยในการตรวจแล้วพอตรวจเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการตรวจแล้วตักเตือนให้ปรับปรุงก่อนก็จะมีเงื่อนไข15วันในการตรวจตามประเมินให้สามารถปรับปรุงตามนั้นแล้วก็ถ้าเป็นการปรับปรุงใหญ่นะคะมันก็จะได้สักประมาณ 30-45 วันคือโดยปกติเนี่ยจะมีวงรอบการตรวจรายปีอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เขาตรวจอนุญาตปกตินะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาออกไปตรวจแล้วมีการกำกับมีคำแนะนำให้ปรับปรุงภายในเงื่อนไขก็จะต้องมีการตรวจอีก
5: การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของหน่วยงานกลางที่ดูแลความปลอดภัยภาพรวมของเมืองซึ่งการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อร่วมกันจัดระเบียบและตรวจตาอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
24: ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีพร้อมเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและเดินหน้าโจมตีเป้าหมายทางทหารเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง แม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งรวมถึงการเปิดให้สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแต่ข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถหาข้อยุติในหลายประเด็นสำคัญทั้งประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการปลดอายัดทรัพย์สินและแผนฟื้นฟูประเทศอิหร่านส่งผลให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเปิดฉากโจมตีกันอีกระลอกหลายฝ่ายมองว่าชนวนเหตุสำคัญของความขัดแย้งรอบนี้คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับทะเลอาหรับและเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ20%ของโลกโดยอิหร่านประกาศควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบดังกล่าวพร้อมจัดตั้งหน่วยงานควบคุมพื้นที่และส่งสัญญาณว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะที่สหรัฐยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่ต้องเปิดให้มีการเดินเรือได้อย่างเสรีขณะที่ล่าสุดกองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมระบุว่าจะสกัดกั้นเรือที่เข้าออกช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้าแต่ต่อมาได้ยกเลิกแนวคิดดังกล่าวโดยจะแทนที่ด้วยการทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนในสหรัฐจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียนายเรทาคีนักวิชาการอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐให้ความเห็นว่าแม้บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะล้มเหลวแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นความขัดแย้งสำคัญในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหากแต่เป็นการแย่งชิงอำนาจในการควบคุมเหนือช่องแคบฮอร์มุซโดยอิหร่านต้องการมีบทบาทในการกำกับการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ขณะเดียวกันสหรัฐยืนยันหลักการเสรีภาพในการเดินเรือบนช่องแคบดังกล่าวส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญหน้ากันและอาจทำให้การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเป็นไปได้ยากทั้งนี้หากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับผลกระทบต่อไปอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและค่าขนส่งสินค้าปรับตัวสูงขึ้นซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือด้านพลังงานที่มีความสำคัญที่สุดของโลกเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
13: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามยอมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
6: เรากัสโก้มีคำตอบ
5: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
6: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299

0: กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี16กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับแฟนฟุตบอลน่ะเขารู้กันแล้วแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนฟุตบอลก็ควรจะได้รู้ว่าล่าสุดอังกฤษแพ้อาร์เจนตินาไปแล้วครับทั้งที่อังกฤษนำไปก่อนแต่ถูกอาร์เจนตินาโหมบุกไม่ลืมหูลืมตาอังกฤษก็อุดประตูเท่าไหร่ก็อุดลงไปอุดเท่าไหร่ก็อุดไม่อยู่ตกลงอาร์เจนตินาแชมป์3สมัยจะไปเข้าชิงกับสเปนแชมป์โลก1สมัยส่วนจะชิงกันวันอาทิตย์นะ
2: ใช่ครับ
3: ส่วนวันเสาร์เนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสชิงที่3กันครับส่วนข้อมูลยอดเสียชีวิตสังเฟยไฟไหม้ล่าสุดเพิ่มมาเป็น33แล้วครับที่เสียชีวิตเพิ่มล่าสุดคือนักร้องวงทศกัณฐ์ขณะที่กระบวนการที่เรียกว่าวัวหายล้อมคอกก็คึกคักปลัดมหาดไทยรับลูกนายกเร่งทบทวนกฎหมายสถานบันเทิงปรับโซนนิ่งใหม่พร้อมประชุมด่วนกำหนดมาตรการความปลอดภัยหนูอนุทินสั่งลุยเต็มที่แล้วก็มีประเด็นเหยื่อลุยแจ้งจับไร้เสียงไซเรนไม่มีไซเรนเตือนสปริงเกอร์ที่เวลามันเกิดไฟไหม้แล้วน้ำจะพ่นลงมาจากเพดานก็ไม่ทำงานฉะนั้นก็จะเอาผิดกับเจ้าของโรงเบียร์ข่าวทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นก็ยังเป็นไปตามเป็นข่าวที่ต้องตามเพิกถอนโกงข้อสอบ 5,814 คนชงกรรมการกลางฟันวันที่23กรกฎาคมส่วนการดำเนินคดีของกองปราบพิชิตวินสัตพรไม่ได้รับการประกันตัวก็นอนคุกเรือนจำพิเศษขยายผลผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนนายกอนุทินบอกว่าใครเป็นข้าราชการใครเป็นนักการเมืองถ้าทำผิดจะมีโทษเป็นสองเท่าฝ่ายค้านโรมรังสิมันโรมห่วงจับได้แค่ปลาซิวปลาส้อยนี่คือสองเรื่องใหญ่ที่ต้องตามส่วนข่าวเศรษฐกิจกปช.เคาะรื้อโครงสร้างค่าไฟประชาชนใช้ไม่เกิน200หน่วยยูนิตละ3บาทอ่ะเดี๋ยวมาดูครับ
2: คดีหัวสว.กกต.ยืนยันหัวสว.ยึดหลักฐานไม่มีธงพบบางจังหวัดไม่กระทบทั้งระบบและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนสิงหาคมครับคดีฟอเร็กซ์ DSI บุกจับผู้บริหารบริษัท QRS บล็อกเกอร์ลงทุนเทรดฟอเร็กซ์แล้วก็โยงกับสสภาวุฒิด้วยเรื่องขนเฮโรอีนสปป.ลาวจับ2เจ้าของเฮโรอีนที่ส่งมาให้กับแอร์โฮสเตสเข้าออสเตรเลียเลยครับแล้วก็เรื่องคดีพ่อทิพย์เนี่ยสสพรรคประชาชนเปิดข้อมูลเครือข่ายพ่อทิพย์พบมีโรงพยาบาลที่6ในกรุงเทพร่วมทำเป็นขบวนการด้วยครับคุณสุภาพ
3: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
2: สักครู
0: ่กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำ น้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ดูเรื่องใหญ่สองสามเรื่องเรื่องโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาดูว่าใครให้สัมภาษณ์น่าสนใจยังไงแต่อยากให้ดูเรื่องมุมของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสามคนก่อนคุณธนาพงศ
2: ์ครับเมื่อวานนี้ทางพนักงานสอบสวนครับของกองปราบนะครับนำตัวจ่าพิชิตนายอัศวินหรืออีกชื่อหนึ่งวินนามสกุลก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าวินเนี่ยธนพัชระโพคินถ้าอัศวินก็โชติพนังไปขอศาลฝากขังข้อหาเนี่ยมีหลายข้อหานะครับแล้วก็นี่หนึ่งในนั้นมีร่วมกันเป็นอั้งยี่ร่วมกันเป็นช่องโจรด้วยนะครับไปขอศาลฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะครับศาลก็อนุญาตให้ฝากขังแล้วทางพนักงานสอบสวนเขาคัดค้านการประกันตัวศาลก็ไม่ให้ประกันตัวครับก็ถูกนำตัวไปฝากขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับส่วนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัย เมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลอันหนึ่งบอกว่าจากการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องหาให้การว่าเคยเข้าไปพบบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนี่ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตไหมย้ำว่านี่เป็นเพียงคำให้การของทางผู้ต้องหายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวหาได้แล้วก็ยังไม่พบหลักฐานที่ไปเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ทางฝ่ายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเอาไปดูการประชุมของกรรมาธิการในสภาครับคุณสุภาพเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเนี่ยเขาเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงหลายคนหลายหน่วยนะครับแล้วคุณรังสิมันต์โรมก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นห่วงแค่จะได้ปลาซิวปลาส้อยเนี่ยรังสิมันต์บอกว่าตนกังวลว่าสุดท้ายแล้วการจัดการกับปลาตัวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเท่าที่เฝ้าดูจำนวนตัวเลขของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องฟังดูเยอะจากหลายพันคนแต่ถ้าวิเคราะห์กันให้ดีๆคนเหล่านั้นอาจเรียกเป็นผู้จ่ายเงินเป็นผู้ว่าจ้างหรือผู้ถูกหลอกสำคัญที่สุดคือเงินเหล่านั้นไปที่ใครแล้วเอาไปไม่เอาเงินมาดูว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายก็จับได้แค่คนที่ไม่ได้ถือครองอำนาจรัฐหรืออาจเป็นแค่บางส่วนสิ่งที่ต้องทำก็คือตกลงแล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้วก็โยงไปถึงใครเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการปราบปรามการทุจริตได้อย่างจริงรังสิมันต์บอกว่าสุดท้ายแล้วอาจไม่ได้แก้ปัญหาการทุจริตในระยะยาวเพราะการทุจริตสอบในลักษณะนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสำคัญที่มีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงหลายอย่างค่อนข้างชัดเจนดังนั้นแล้วควรใช้โอกาสนี้ในการจัดการกับขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ได้และอีกอันหนึ่งที่คุณรังสิมันต์พูดถึงก็คือเรื่อง TOR ครับเพราะคนยังให้ความสำคัญน้อยTOR นี่อาจจะเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่ายการเปิดช่องตรงนี้เป็นการจงใจเพื่อเอื้อต่อการทุจริตหรือว่าเป็นความผิดพลาดกันแน่มีบรรดาผู้ที่มีสมองดีมีวิธีที่เฉียบแหลมจนสามารถหาช่องทางช่องโหว่นำไปสู่การทุจริตได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องไปวิเคราะห์แต่ไม่ว่าจะยังไงเชื่อว่าเส้นทางการเงินและข้อเท็จจริงหลายอย่างจะโยงให้เห็นว่าใครได้รับผลประโยชน์จริงๆจากเรื่องนี้ครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่คุณรังสิมันต์พูดเหมือนกับที่คุณลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ให้ข้อมูลก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับ TOR นี้นะครับมันมีผู้ที่เซ็น TOR อยู่แต่ว่ายังไม่ได้ถูกตั้งกรรมการสอบนั่นก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งข้อเรียกร้องของคุณรังสิมันต์เนี่ยยังเรียกร้องให้มีการสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยเพิ่มอีกด้วยนะครับ
3: คร
2: ับแล้วหนึ่งในคนที่มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการเมื่อวานนี้มีคนนี้ด้วยครับคุณมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าโคราชครับคนนี้แหละที่ว่าเป็นคนทำ TOR แล้วก่อนหน้านี้นักข่าวพยายามที่จะสัมภาษณ์แต่ท่านก็เลี่ยงมาตลอดนั่นนะครับทั้งการเปิดงานทั้งตามไปหาตัวที่ศาลาการว่าการจังหวัดก็ไม่เจอเมื่อวานนี้มาปรากฏตัวที่สภาครับคุณสุภาพ
3: อืมทีนี้ถ้าจะสรุปมาจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยผู้ต้องหา3คนปฏิเสธข้อหาตอนนี้ก็ฝากขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษ เรื่องถัดมาไฮไลท์มันจอดอยู่ที่ว่าที่คนอยากรู้นะตำรวจจะเค้นคอให้คลายความจริงออกมาได้ไหมความจริงที่ว่าส่งเงินให้ใครส่งไปถึงระดับไหนเรื่องนี้ถ้าสาวไม่ถึงแล้วตัดจบอยู่แค่ไม่กี่คนคนจะหงุดหงิดกันทั้งประเทศเพราะว่าเงินตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่ส่งถึงตัวผู้บงการใหญ่อย่างที่รังสิมันโรมบอกนั่นแหละถ้าจะจับได้แค่ปลาซิวปลาส้อยก็ไม่ได้สำคัญคือเงินเหล่านี้ต้องสาวไปถึงให้ได้ว่าสาวถึงใครเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดท้ายก็จับได้แค่คนที่ไม่ได้ถืออำนาจครองอำนาจรัฐฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำให้มากก็คือตกลงแล้วใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องโยงให้ถึงอย่างที่คุณรังสิมันบอกถ้าจบแค่ปลาซิวปลาส้อยตัวเล็กตัวน้อยมันจะเกิดความล่มละลายแห่งความน่าเชื่อถือมันก็จะเกิดอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งกับรัฐบาลทั้งกับกระทรวงมหาดไทยแล้วจะบริหารประเทศกันต่อไปลำบากถ้าประชาชนหมดความเชื่อมั่นหมดความเชื่อถือนายกอนุทินก็ให้คำมั่นเป็นรายวันว่าการกระทำอันอุกอาจขนาดนี้คงไม่มีแค่ผู้ต้องหาที่จับได้แล้วเราจะไม่มีทางปล่อยให้ตัวให้คนร่วมกระทำความผิดลอยนวลอย่างแน่นอนนี่นายกย้ำคำว่าอย่างแน่นอนทีนี้นักข่าวก็ถามว่าถ้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะรอดไหมนายกบอกให้ไปดูข้อกฎหมายสิกฎหมายเขาบอกว่าเป็นข้าราชการประจำเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นนักการเมืองถ้าทำผิดก็ต้องโดนลงโทษ 2-3 เท่ากฎหมายนี้ก็ยังมีอยู่กฎหมายบอกอย่างนี้แต่ประชาชนก็คาใจมาตลอดว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าทีนี้ถามว่าอะไรอีกที่เป็นความคืบหน้าของคดีนี้ตำรวจชี้พยานซัดทีมจัดสอบมสว.ด้วยคือถ้าเจอหลักฐานเชื่อมโยงก็ต้องดำเนินคดีแล้วก็ส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการในส่วนของคดีทุจริตนี่ทีมของมสว.ส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วตรวจสอบได้ว่าจ่ายเงินเพื่อให้สอบเข้ามาได้เพื่อให้ได้เป็นข้าราชการตกลงจะเอาอย่างไรก็ยังไม่เสด็จน้ำตอนแรกๆเนี่ยผมจำได้ว่ารัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ม.ท.4บอกว่าถ้าจะเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนต้องส่งให้ปปช.พิจารณาวันนั้นเนี่ยรัฐมนตรีพูดรัฐมนตรีม.ท.4พูดตอนเช้าแต่ตอนบ่ายม.ท.1คุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องมันเป็นอำนาจของมหาดไทยก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทีนี้เมื่อวานเนี่ยรองเลขาปปช.สุชาติครวยกิตานนท์ก็ออกมาย้ำว่าอำนาจในการเพิกถอนเป็นของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจริงๆไม่ใช่อำนาจของปปช.นี่ปปช.บอกเองนะฉะนั้นรู้ไว้แค่นี้ก่อนว่าอำนาจการเพิกถอนการบรรจุเป็นอำนาจของมหาดไทยคือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นต้นสังกัดทีนี้จะเพิกถอนกันเมื่อไหร่ขั้นตอนก็ยังอีนุงตุงนังอีกมากเพราะว่ามันมีหลายฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบกับการดำเนินการคราวนี้ผมอ่านดูแล้วเนี่ย ก็ยังงงๆคือเพิ่งรู้ว่าการแบ่งสายงานการบริหารจัดการในส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีกรรมการต่างๆเยอะนะเขาก็เรียกกันว่ากกกลางกกลางก็คือคณะกรรมการกลางคณะกรรมการทางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอันนี้ในวงการมหาดไทยเขาเรียกว่ากันว่าพวกนี้เขาเรียกว่ากกลางทีนี้ถ้าผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดสอบเนี่ยก็คือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอันนี้ชื่อย่อว่ากสทกสทแล้วยังมีรูปแบบของกรรมการอบจที่เรียกว่ากอบจคณะกรรมการกลางอบตเรียกกันว่ากอบตนายกเทศมนตรีอบตเทศบาลอะไรพวกเนี้ยมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนคดีอาญานั่นอยู่กับกองปราบกองปราบก็สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วนายกก็มอบหมายให้ผบ.ตร.ลงมาดูอีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องอินุงตุงนังเยอะแยะแต่ผมว่าไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยต้องย้ำกันทุกวันว่าถ้าสาวไม่ถึงตัวใหญ่แล้วตัดจบลงแค่ตัวเล็กตัวน้อยปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้งานมันใหญ่ถึงขนาดนี้เงินมันมากขนาดนี้มันต้องรู้ว่าปลาตัวใหญ่เป็นใครผู้บงการเป็นใครมันต้องมีช้าหรือเร็วก็ต้องมีต้องปรากฏไม่งั้นมันจบไม่ได้จบไม่ลงว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ก็ดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องต่อซะเลยคุณธราพงศ์คดี
2: ไฟไหม้คดีไฟไหม้เนี่ยตัวเลข33รายอย่างที่ว่านะครับรายล่าสุดก็นักร้องที่ชื่อดินซึ่งในส่วนของการพิสูจน์อัตลักษณ์ตอนนี้ทราบชื่อหมดแล้วนะครับทราบชื่อหมดแล้วแล้วก็ส่งร่างกลับบ้านกลับให้กับญาติไปแล้ว28ครับทีนี้เมื่อวานนี้ทางผู้บังคับการนครบาล2ก็ได้เรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว52ปากเป็นผู้ประกอบการ1รายพนักงาน16กลุ่มญาติและผู้บาดเจ็บ33เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจที่เกิดเหตุอีก2รายครับแล้วก็ผู้การบอกว่าพิสูจน์หลักฐานได้กู้ไฟล์ภาพมาได้แล้วกำลังไล่ดูอยู่นะครับจากกล้องวงจรปิดนะครับผู้บาดเจ็บคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตอนใกล้เที่ยงคืนเขาเริ่มจากเห็นควันพุ่งออกมาจากเพดานด้านหน้าเวทีตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นไฟไหม้ครับเขาคิดว่าจะเป็นเอฟเฟกต์มากกว่าแต่หลังจากไม่นานก็ประกายไฟเกิดขึ้นก็รีบวิ่งหนีออกมาไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยด้วยนะครับได้ยินแต่เสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้แล้วก็ไม่เห็นระบบสปริงเกอร์ทำงานด้วยครับนี่ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับแคชเชียร์ของร้านชื่อต้อมเขาก็บอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนแจ้งเตือนเหมือนกันครับแล้วก็ด้วยความตกใจก็รีบวิ่งออกมาเหมือนกันและที่สำคัญเขาบอกว่าในร้านแห่งนี้เนี่ยไม่เคยมีการซ้อมหนีภัยเลยนะครับนะฮะนี่ทีนี้มาฟังวิศวกรคนนี้ครับคุณบุษกรแสนสุขประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยสาขานี้อยู่ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับไปตรวจที่เกิดเหตุเมื่อวานแล้วก็ให้ข้อมูลว่าบนฝ้าเพดานเนี่ยซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กนี่นะครับที่พ่นโฟมฉนวนกันความร้อนประมาณ3นิ้วครับเปิดฝ้าตรวจสอบเนี่ย พบว่าด้านในเกิดการลุกไหม้เป็นวงกว้างครับทำให้เกิดการสะสมของความร้อนและแรงดันโฟมชนวนกันความร้อนภายในฝ้าเนี่ยก็ลุกไหม้จนกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ส่งผลให้เกิดก๊าซจากการเผาไหม้สะสมในอาคารพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดก็คือบริเวณหน้าเวทีเมื่อเกิดเหตุมีการเปิดประตูอากาศจากภายนอกไหลเข้ามาก็เลยทำให้ก๊าซเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่เนี่ยได้รับออกซิเจนแล้วก็ติดไฟทันทีทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาอย่างรุนแรงนี่แหละครับคุณสุภาพที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไฟมันพุ่งมาแรงขนาดนั้นเหมือนกับส่งท่อแก๊สออกมานั่นแหละครับนี่วิศวกรแค่ให้ข้อมูลแล้วครับ
3: ครับครับมันเป็นแรงอัดแรงดันไง
2: ครับ
3: พักซะก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องว่าเขาจะเดินหน้ากันในเรื่องที่จะแก้กฎหมายแก้โซนนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ขอพักแป๊บนึงก่อน
2: สักครู่ครับ
9: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
13: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
14: เรากัสโก้มีคำตอบ
13: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
14: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
10: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิด
16: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
16: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: ร่วมสนับสนุน
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ย้อนกลับไปดูเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์เยอรมันเอ้ยโรงเบียร์นาลาดพราวคือจอกกันไปจอกกันมาก็เห็นว่าใครหน่วยงานไหนที่ละเลยใครไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใครได้รับผลประโยชน์จากการเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเขตกับสถานีตำรวจเขตก็คือเขตจตุจักรสถานีตำรวจก็คือสน.พหลโยธินนี่ผมขอลอกเอาข้อกำหนดของกฎหมายมาให้เห็นว่าการเปิดผับในพื้นที่กทม.ต้องขออนุญาตทั้งสองหน่วยงานคือทั้งเขตทั้งตำรวจโดยแบ่งตามประเภทใบอนุญาตอย่างชัดเจน 1. ต้องขออนุญาตกับตำรวจในพื้นที่เพื่อตั้งสถานบริการตามบ.พ.ร.บ.สถานบริการ2569นี่ต้องขออนุญาตกับตำรวจก่อนนะสำหรับกิจการผับบาร์หรือสถานบันเทิงต้องยื่นเรื่องขออนุญาตกับผู้กำกับสน.ในพื้นที่ยื่นกับผู้กำกับ2พอเสร็จจากตำรวจแล้วต้องขออนุญาตกับเขตคือสำนักงานเขตในพื้นที่เนี่ยขออะไรมั่งเลยกับเขตขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งออกให้โดยสำนักงานเขตอันนี้ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข2535ขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงอาคารเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างและทางหนีไฟใบอนุญาตขออนุญาตไปจำหน่ายสุรายาสูบอันนี้ต้องไปขอที่กรมประสานประสานมิตรในพื้นที่ทั้งนี้กทม.มีกฎกระทรวงควบคุมเรื่องการแบ่งโซนนิ่งอย่างเข้มงวดว่าพื้นที่ใดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้บ้างทีนี้ถามว่ายังไงต่อใครจะเปิดสถานบริการผับอย่างผับโรงเบียร์ลาดพร้าวเนี่ยต้องไปขอให้ผู้กำกับตำรวจท้องที่ออกใบอนุญาตให้กรณีผับลาดพร้าวเข้าใจว่าอยู่ในที่สน.พหลโยธินไม่ใช่เข้าใจว่าล่ะใช่อยู่พหลโยธินเสร็จจากตำรวจพื้นที่แล้วก็ต้องไปขออนุญาตกับสำนักงานพื้นที่กทม.ผับลาดพร้าวอยู่ในเขตจตุจักรจะเปิดได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเขตจตุจักรหรือผู้อำนวยการเขตการก่อสร้างผับหรือการดัดแปลงอาคารจะต้องได้รับใบรับรองจากใบโยธาเขตจตุจักรถึงจะก่อสร้างได้และโยธาเขตจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างทางหนีไฟให้ถูกต้องก่อนจึงจะอนุญาตให้เปิดบริการได้เห็นไหมครับว่าตามขอบเขตกฎหมายผู้กำกับสน.พหลโยธินผู้ว่ากทม.สำนักงานเขตจตุจักรเหล่านี้เป็นผู้รับผิดชอบกรณีผับลาดพร้าวที่มีไฟไหม้ด้วยกันทั้งนั้นนี่เขาก็แยกให้เห็นว่าใครบ้างควรจะต้องรับผิดชอบคุณดลาภพ
2: ครับ
3: ครับ
2: ในคืนเกิดเหตุไฟไหม้นั่นนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจที่เกิดเหตุได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดทหารเข้าไปประกบคุยกับนายกให้ข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้คุยกับสื่อให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ย คนก็คิดว่าเป็นทหารตอนหลังมารู้ว่าชื่อว่าที่ร้อยโทคิดพงขัดตะพงนะครับเป็นอดีตผู้สมัครสกเมื่อคืนนี่ครับ2:30 น.ว่าที่ร้อยโทชิดพงเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจพหลโยธินแล้วครับเจอไป3 ข้อหาเลยครับคุณสุภาพข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานข้อหามีวิทยุสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ข้อหาไขข่าวให้ประชาชนตื่นตกใจที่ให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับนี่เจอไป3 ข้อหาเลยครับ
3: เห็นไปออกรายการกับคุณกันจอมพลังนี่ก็ถูกซักถูกไซ้อะไรกันเยอะนะ
2: ครับ
3: คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแบบนี้เยอะแฝงตัวเข้าไปทำเหมือนเป็นเจ้าหน้าที
2: ่ครับ
3: คนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตำรวจก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วสิ่งที่ปรากฏตามมาก็คือของหายอย่างสมมุติว่าไฟไหม้ร้านค้าที่ขายของมีค่าไฟห้างไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าแต่งเครื่องแบบแล้วก็คิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปกวาดของมีค่าเข้ามาตั้งเยอะแยะดูกันไม่ทันแต่ที่ตอนเนี้ยที่นี่มันเป็นผับเป็นบาร์มันไม่มีของมีค่าอะไรที่จะไปวางไว้ให้ล่อตาก็แล้วไปแต่ว่าแต่งชุดทหารเลยใช่ไหมเท่าที่ดูเนี่ยเป็นทหาร
2: ใช่ใช่ใช่มีคำว่าอาร์มติดหน้าอกด้วยอาร์มี่โทษแต่งชุดทหารเลยครับใส่
3: แล้วยิ่งประกบนายกหลายคนก็ยิ่งเชื่อใหญ่ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับทางราชการ
2: ครับ
3: วันนี้ข่าวการเมืองเขาพาดหัวว่ารัฐมนตรีลูกเทพสวนเดือดพรรคประชาธิปัตย์พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดถึงกรณีที่ดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีจากกลุ่มลูกเทพเข้ามาซึ่งควรมาจากความสามารถมากกว่ามาจากนามสกุลคุณพลพีบอกไม่ได้กดดันอะไรรัฐมนตรีทุกคนที่จัดอยู่ในกลุ่มลูกเทพก็ไม่มีความกดดันอะไรต้องกลับไปถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยร่วมรัฐบาลมาในช่วง3 เดือนของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้ทำอะไรบ้างไม่มีอะไรเป็นที่จดจำของประชาชนหรือสังคมไทยเลยซึ่งบุคลากรที่นายกเลือกมาล้วนแล้วแต่มีความสามารถและเราเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง3 เดือนก็เห็นแล้วว่านโยบายต่างๆที่นายกตั้งใจจะทำจะถูกขับเคลื่อนไปทางไหนแต่ถ้ามองกลับไปมีสมาชิกท่านหนึ่งเนื่องจากมีสมาชิกท่านหนึ่งจากพรรคของท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมมองกลับไปก็ไม่เห็นผลงานมีแต่เรื่องจะเอางบประมาณไปลงพื้นที่วันนี้ถ้าเรามองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีความพร้อมนายเจเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ทำอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์ก็จัดการอย่างเต็มที่เราก็เป็นคนที่เสนอในการเอาค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนดังนั้นคิดให้ดีท่านมาอยู่ในการเมืองเพราะตันในอาชีพเก่าหรือเปล่าแต่พวกเราทำงานการเมืองมากว่า20 ปีถูกเลือกมาโดยประชาชนทุกนโยบายรัฐบาลทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นผมไม่มีซื้อตู้น้ำไม่มีทำไฟไม่มีซื้อยางมาตอยเพราะฉะนั้นมาตรฐานของเรามันต่างกันยอมรับว่าผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์เพราะเพิ่งมา2 เดือนกว่า รอดูอีกสัก15วัน30วันอย่าเทียบชั้นกันเลยครับเทียบไม่ได้แล้วก็ถามว่าคำว่าลูกเทพเนี่ยเป็นการปั่นวาทกรรมของฝ่ายค้านหรือเปล่าคุณพลพีบอกว่าการจัดกลุ่มว่าเป็นลูกเทพก็เป็นเรื่องที่ดีจะทำให้เห็นว่าการบูรณาการของแต่รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเป็นยังไงเมื่อก่อนกระทรวงพลังงานไปทางหนึ่งกระทรวงมหาดไทยไปอีกทางหนึ่งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตอนนี้คล้ายๆว่าบูรณาการทำงานร่วมกันเนี่ยพลพีสุวรรณชวีกับการดีเลียวไพโรจน
2: ์ครับ
3: ครับ
2: การเมืองว่าด้วยเรื่องคดีหัวสวเมื่อวานนี้กกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษบอกว่าการพิจารณาคดีไม่มีการตั้งธงทำตามพยานหลักฐานที่คณะสืบสวนไต่สวนชุดที่26รวบรวมเอาไว้แต่ว่าการเรียกพยานสอบเนี่ยก็ต้องปกปิดชื่อเอาไว้ครับเพื่อความปลอดภัยครับส่วนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ร่วมมือกับ DSI กับปปง.แม้ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานจำนวนหนึ่งแต่ยอมรับว่าการหาพยานหลักฐานง่ายๆแบบคดีทั่วไปเนี่ยคงจะลำบากเพราะคดีมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนครับส่วนที่นักข่าวเขาถามว่าแล้วคลิปเสวนาคดีหัวสวที่ออกมาปรากฏตามสื่อนี่แหละครับคุณสิทธิโชติบอกว่าคลิปต่างๆที่ปรากฏอยู่ตอนนี้อยู่ในสำนวนของกกต.แล้วแล้วก็ชุดที่26ก็ได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วคลิปใหม่ๆที่ปรากฏเนี่ยมันไม่เกี่ยวแต่พยานบางคนที่ออกไปพูดในงานเสวนาก็เป็นพยานปกปิดของกกต.อยู่แล้วครับแล้วก็ถามว่าจะสรุปได้ช่วงไหนท่านบอกว่าประมาณเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเดือนสิงหาคมไม่มีธงนะครับคดีหัวสวจากกกต.ครับ
3: ข่าวเศรษฐกิจเตือนธุรกิจเตรียมรับมือค่าขนส่งน้ำมันจะพุ่งอีกเพราะว่าการสู้รบก็เริ่มจะดูเดือดเลือดพล่านขึ้นมาอีกหอการค้าไทยเขาก็เลยแนะผู้ประกอบการให้ติดตามความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุสอย่างใกล้ชิดวันกระทบต้นทุนขนส่งและราคาพลังงานนี่เสียงเตือนมาจากคุณพศอารามวัฒนาลนประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคือหอการค้าเนี่ยตำแหน่งเขาแปลกๆคือซ้อนกันกรรมการหอการค้าก็ชุดหนึ่งมีคุณพศเป็นอารามวัฒน์เป็นคุณพศเนี่ยเป็นประธานแล้วเขาก็แยกมาเป็นสภาหอการค้าอีกชุดหนึ่งคุณพศก็นั่งเป็นประธานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครที่นั่งเป็นประธานกรรมการหอการค้าก็จะเป็นประธานสภาหอการค้าด้วยก็จะควบกันอยู่อย่างนี้เวลาอ่านข่าวมันก็ยาวลุงลังเอาเป็นว่าให้รู้ว่านี่ประธานกรรมการหอการค้าก็ออกมาแนะนำผู้ประกอบการในเตรียมความพร้อมบริหารความเสี่ยงติดตามสถานการณ์ประเมินสต็อกวัตถุดิบสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งเตรียมแผนสำรองเพื่อจัดหาวัตถุดิบกรณีเกิดการขาดแคลนในอนาคตประสานสายการเดินเรือและผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางและเส้นทางในการขนส่งสินค้าผ่านตะวันออกกลางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและจะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันบรรเทาผลกระทบอันนี้เขาก็ส่งเสียงเตือนมาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันกำลังจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะ
2: ครับคดีฟอเร็กล่าสุดเนี่ย DSI ได้ควบคุมตัวผู้บริหารของบริษัท QRS Education ชื่อนางสาวมัลลิกามากสรุปครับ ส่วนโค้ชเจมส์ธีรพงษ์คงแก้วที่ถูกจับเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินำตัวไปขอศาลฝากขังแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวด้วยครับส่วนภาวุฒิส.ส.ภาวุฒิเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเชื่อว่าคุณภาวุฒิคงไม่หนีเพราะเขาก็พร้อมที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงอยู่แล้ว DSI น่าจะเรียกมาสอบช่วงปิดสมัยประชุมสภาครับนี่คดี Forex ครับคุณจิ๊บ
3: ข่าวเศรษฐกิจต้องคอยตามเรื่องความพยายามจะหาเงินเข้าประเทศหรือความพยายามที่ต้องการจะให้เศรษฐกิจมันหมุนด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวล่าสุดไทยเที่ยวไทยพลัสคัมแบ็กข่าวมาจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญกุลบอกที่ประชุมกรอการท่องเที่ยวมีข้อเสนอจากเอกชนสรุป3เรื่องหลักๆโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อเห็นตรงกันว่าต้องเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงอย่างเดียวท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงเรื่องสงครามและราคาน้ำมันไทยเที่ยวไทยพลัสรอบนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไม่จำกัดว่าต้องใช้เฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ที่ 500,000 สิทธิ์คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,750 ล้านบาทสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 30,000 กว่า 32,000 ล้านบาทแล้วรายได้จากภาษีอีก 1,660 ล้านบาทนี่ที่ตั้งเป้าไว้จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ถึงจะไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งหรือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่คนไม่มีอารมณ์จะเที่ยวไม่ใช่ไม่มีเงินจะเที่ยวนะถึงพอมีเงินแต่ไม่มีอารมณ์จะเที่ยวมันก็เป็นปัญหาอะไรเรื้อรังกันมาเยอะหรือแม้กระทั่งไอ้ไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยก็ยังมีปัญหาว่าคนไปใช้น้อยกว่าคราวที่แล้วนะคุณตลาพง
2: ครับ
3: ตัวเลขที่แถลงออกมามันก็เยอะอยู่หรอกแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคราวที่แล้วเนี่ยความคึกคักต่างกันมากไปสอบถามร้านค้าเขาก็บอกไม่คึกคักเหมือนคราวที่แล้วทั้งที่หลวงออกให้ตั้ง 60%
2: ครับ
3: อันนี้เรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสกำลังจะกลับมาใหม
2: ่ครับ
3: ครับ
2: ทริสเรตติ้งประกาศผลการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี69คงระดับ 3A Triple A ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดเป็นปีที่10ติดต่อกันครับคุณสมจิตด่านศรีประเสริฐรองผู้ว่าการเงินและบัญชีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าบริษัททริสเรตติ้งจำกัดได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกฟผ.ประจำปี2569คงที่ในระดับ AAA ครับเป็นระดับที่ดีที่สุดด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่เป็นปีที่10ติดต่อกันครับสะท้อนถึงบทบาทของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดำเนินกิจการบูรณาการกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ทั้งการผลิตการจัดหาพลังงานไฟฟ้าการดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศรวมไปจนถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่สำคัญคือสะท้อนถึงสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของกฟผ.ครับ
3: ครับเรื่องนมโรงเรียนเนี่ยต้องปรับกันครั้งใหญ่แล้วล่ะเพื่อไม่ให้สากลคอนมทั้งหลายเขาเดือดร้อนเล็งขยายนมโรงเรียนถึงนักเรียนมัธยมนี่มาจากนโยบายของรัฐมนตรีศึกษาประเสริฐจันทร์ลาลวงทอง พูดถึงกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเครือข่ายโคนมเดินทางมายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดหลังได้รับผลกระทบจากการนำข้าวนมผงราคาถูกจากต่างประเทศส่งผลให้โรงงานลดการรับซื้อน้ำนมดิบมีนมโรงเรียนค้างสต๊อกจำนวนมากรัฐมนตรีบอกว่าการยื่นข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรครั้งนี้มีประเด็นความเดือดร้อนหลายเรื่องแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษามีเพียงเรื่องการขยายบริการบริโภคนมโรงเรียนเพื่อช่วยระบบสต๊อกนมเท่านั้นโดยกระทรวงศึกษาได้ทราบข้อเสนอของเกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนมโรงเรียนแล้วข้อเสนอที่เกษตรกรต้องการให้รัฐพิจารณาคือการขยายการแจกนมโรงเรียนไปยังนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อช่วยระบายสต๊อกกล่องนมที่ค้างอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยตนพร้อมจะรับข้อเสนอดังกล่าวครับ
18: ครับ
3: อันนี้ไม่รู้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะ
18: ครับ
3: แต่ขยายไปถึงโรงเรียนมัธยม
18: เอามีข่าวจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็คือเขามีมติ2เรื่องเรื่องที่1ก็คือผู้ใช้ไฟ200ยูนิตแรกนี่นะครับให้คิดอัตรา3บาทครับเรื่องที่2มีมติให้เอาค่าไฟสาธารณะหรือค่าไฟทางเนี่ยออกจากบินของประชาชนครับแล้วรัฐบาลก็จะไปหาวิธีบริหารจัดการงบประมาณเองครับคุณสุภาพอันนี้มาจากคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงด้วยครับบอกมติกพช.ล่าสุดครับ
3: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเลือกอุดมสิทธิวิรัชธรรมนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่หลังจากที่ประชุมตุลาการโหวต4รอบโหวตกัน4รอบนะถึงจะได้โหวตชิงกับจีรนิติหะวานนท์ตกลงก็ได้เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนคุณนครินทร์
18: มีข
3: ่าวอื่น
18: คดีขนเฮโรอีนไปต่างประเทศเนี่ยล่าสุดครับทางสปป.ลาวได้จับตัวชาวสปป.ลาว2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ในการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามโขงมาฝั่งไทยวิธีการเนี่ยก็คือส่งข้ามโขงมาแล้วก็จะมีคนไปรับอีกทอดหนึ่งจากนั้นคนที่ไปรับเนี่ยก็จะเอามาส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ครับก็ขึ้นอยู่กับปลายทางที่ไหนอย่างกรณีของแอร์โฮสเตสเนี่ยก็ส่งพัสดุไปรษณีย์มาแล้วก็มีคนไปรับจากนั้นค่อยเอาไปส่งที่คอนโดของมีนาครับคุณสุภาพ
3: ครับ
18: ก็ยังเหลืออยู่อีก1คนเพราะว่าขอไป3คนนะครับอีกคนหนึ่งชื่ออุ่นเนี่ยยังตามหาตัวอยู่ครับเอาละทีนี้ก็นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
19: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชร สถานีโทรทัศน์ทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้าน

องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569พร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์เวลา 6:00 น.ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรพร้อมเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นกรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลัง

0: ย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง
2: นางสาวอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดขอเชิญเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดและร้านค้าท้องถิ่นโดยกำหนดจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์โดยในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569จัดขึ้นณที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่อำเภอกำหนดครบทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตรวจยึดน้ำมันเบนซินผิดกฎหมายริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียกว่า750ลิตรเร่งขยายผลหาขบวนการลักลอบนำเข้า
3: ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์หมวดป้องกันชายแดนที่1กองร้อยป้องกันชายแดนที่5กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณสวนปาล์มน้ำมันริมแม่น้ำชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่รอยต่อหมู่4บ้านมือป่าตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกเจ้าหน้าที่พบสิ่งของต้องสงสัยวางอยู่ริมชายฝั่งจึงเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดผลการตรวจสอบพบเป็นน้ำมันเบนซินบรรจุในแกลลอนจำนวน25แกลลอนรวมประมาณ750ลิตรลักษณะเพิ่งถูกลักลอบขนย้ายเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่โดยรอบแต่ไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมประสานด่านศุลกากรสุไหงโกลกและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาสสาขาสุไหงโกลกรับมอบของกลางเพื่อนำไปดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนน้ำมันข้ามแนวชายแดนต่อไปวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เรากลับมาเจอกันค่ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมกราคมพุทธศักราช2569นะคะพบกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศและคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ค่ะคุณวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณสิรินรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: อ่ะเจอกันวันนี้ก็ที่เดิมนะคะวรรณกิจ FM 97 MHz แล้วก็ใครจะฟังผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปหลากหลายประเด็นนะบ้านเราก็ข่าวเยอะนะคะข่าวในสังคมก็ให้ตามกันเยอะนะคะพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยช่วงนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วแล้วก็ฝากถึงภาคใต้นะคะพี่น้องทางภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานด้วยแต่ภาคใต้วันนี้ฝนจะลดลงนะคะในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยวันนี้จากที่กรมอุตุรายงานมานี่ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากสำหรับภาคใต้วันนี้ฝนลดลงค่ะเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางมาพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมเวียดนามตอนบนช่วงนี้ก็ประเทศไทยตอนบนนะคะพี่น้องภาคเหนือค่ะให้ระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะวันนี้ภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ค่ะฝนตก ภาคอีสานร้อยละ40ภาคกลางก็เช่นเดียวกันนะคะร้อยละ40ของพื้นที่แต่ตกหนักอีกที่หนึ่งก็คือภาคตะวันออกค่ะพี่น้องแถวจังหวัดจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีซึ่งช่วงนี้ได้ข่าวว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะตกร้อยละ60ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ยังตกหนักต่อส่วนภาคใต้อ่าวไทยฝนลดลงเหลือร้อยละ30ภาคใต้อันดามันร้อยละ40ค่ะแต่ที่หนักอีกที่หนึ่งก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนิกิตวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่เมื่อวานไม่แน่ใจว่าคุณวันนิกิตเจอไหมฝนที่กรุงเทพ
11: เมื่อวานเจอตอนเย็นๆเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์มาคุณศิรัตน์อยู่แถวดอนไฮรอดก็ไกลนะดอนไฮรอดเนี่ยไปจะต้องผ่านพระรามสยองด้วยไงก
10: ็
11: เลยแบบไปแต่เช้าเลยรถไม่ติด
10: อันนี้เขาตั้งเป็นพระรามสยองไม่ใช่พระรามสองเหรอนี่ฉันก็กำลังคิดว่าพระรามสยองอ๋อพระรามสยอง
11: ก็ถนนเสร็จกันหมดแล้วข
10: ับ
11: รถไฟก็มีบางจุดที่ยังไม่ทำสะพานเชื่อมก็มีเว้นวรรคแต่ก็มีรถบางคันวิ่งอยู่ข้างบนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยให้เข้าตรงจุดไหนแต่ขาไปเนี่ยผมไปตอนเช้าไงประมาณสักแปดเก้าโมงรถก็ไม่ติดแล้วก็วิ่งสบายไปถึงที่หมายก็เร็วกว่ากำหนดนะครับก
10: ็
11: แวะกินกาแฟกินกาแฟแถวๆที่มีปั๊มน้ำมันอ่ะเป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่นำเข้าวัตถุดิบเป็นแมทเทียลเป็นพวกเกี่ยวกับพวกข้าเรียกอะไรไก่ปนปลาปนหมูปนพวกเนี้ยเอามาผสมแล้วก็คุกเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ส่งโรงงานบางที่ก็ซื้อวัตถุดิบไปแล้วก็ไปทำเป็นอาหารสำเร็จรูปอัดเม็ดบางที่ก็เอาไปทำเป็นอาหารปลาอาหารกุ้งก็ได้ความรู้เยอะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผลบอลเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาชนะใช่ไหม
10: ใช่2-1ชนะอังกฤษเข้าชิงกับสเปนอาร์เจนตินากับสเปนหลายคนบอกว่าคือใครก็ได้อ่ะเพราะว่าชอบทั้งคู่เพราะว่าอยู่ในทีมบาร์เซโลนากันเยอะเลยนะในส่วนของนักเตะอ่ะมาเจอกันคุณเชียร์อะไรอ่ะ
11: ผมเชียร์อาร์เจนตินาผมก็คือขิงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนผมชนะพนันไอคนแพ้พนันยังเงียบอยู่นะว่าพนันแบบเป็นพนันกลุ่มอ่ะแบ่งเป็น2ฝ่ายระหว่างเชียร์อาร์เจนตินากับเชียร์อังกฤษผมเชียร์อาร์เจนตินาแล้วเปิดกลุ่มผมมามี5คนชนะไอ้กลุ่มแพ้มันมี4คนปันนี่ยังไม่ตื่นเลยมั้งเนี่ยคว
10: าเพราะว่าดิฉันจะอยู่ในกลุ่มอังกฤษด้วยค่ะดิฉันก็แพ
11: ้เชียร์อังกฤษอ่ะผมก็ขิงไปที่เรียบร้อยแล้วบอกเฮ้ยห้ามอันนะถ้าจะเลี้ยงอ่ะ4คนเนี่ยห้ามอันนะตื่นแล้วรีบมาทักเลยว่าเอาไงแล้ววันไหนเร็วๆด้วยด่วน
10: ไม่เชียร์อังกฤษเนี่ยคือถ้าสองทีมนี้ไงแต่ว่าทีมในใจที่เชียร์มาตลอดตั้งแต่เปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกนี่เชียร์สเปนและดิฉันก็ถึงฝันแล้วก็แค่นี้ก็ดีใจแล้ว
11: ก็เรียกว่าสนุกสนานนะครับผมไม่ได้เล่นพนันนะผมก็เคยอะไรกินคงกินข้าวนั่งคุยกันซึ่งปกติมันก็กินกันอยู่แล้วแหละเห็นว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาขิงกันหน่อยฮะว่ามาเจอกันหน่อยซิว่าใครจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีอีกแมตช์นึงใช่ไหมบอลโลกแมตช์หน้านี่เตะเช้าวันจันทร์ตีสองใช่ไหมสินรัต
10: ไม่ถึงว่าคู่ชิงใช่ไหม
11: ศูนย์สองจุดศูนย์ศูนย์นาฬิกาของวันจันทร์เนี่ยถูกปะ
10: ค่ะใช่ใช
11: ่
10: ก็คือมาอาทิตย์ใช่ไหมล่ะ
11: ล่ะก็คือมาอาทิตย์คือเวลาที่เราต้องใช้เวลา24 นนะตามหลักนาฬิกาโลกจะตีสามตีสี่เนี่ยบางทีเดี๋ยวงงตีสามตีสี่ของวันไหนเดี๋ยวก็มีปัญหาเหมือนเกือบขึ้นเครื่องบินผิดไงต้องวางกันได้เอา24นาฬิกาเป็นหลักเพราะนั้นคุณต้องเริ่มจาก00:01คือวันนาทีแรกของวันใหม่แล้วก็นับไล่ไปกระจกเรียบร้อยตอนนี้มีอะไรที่ยังค้างอยู่มีเรื่องค่าไฟใช่ไหม
10: ใช
11: ่ถ้าเกิดใครติดตามรายการของเก็บข่าวมาเล่าเนี่ยผมพูดเสมอคือ1รัฐบาลเขาเปลี่ยนนโยบาย EEC จากที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองที่มีการลดหย่อนภาษีเยอะๆเป็นเมืองที่เอาเศรษฐกิจนำเศรษฐกิจแบบไฮเทคนำมี AI เนี่ยบทบาทเนี่ยมันจะลดลงก็เห็นสัญญาณชัดว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินก็คงไม่ทำตอนนี้กระบวนการวิธีการผมไม่รู้นะ รู้ว่าคือหนึ่งเราพูดตั้งนานแล้วเขาไม่ทำอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจะเปลี่ยนพื้นที่ EEC เนี่ยเป็นเมืองเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขตพื้นที่ EEC คุณไล่ไปเลยนะฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอาจจะทะลุไปถึงตราดตากเนี่ยเป็นเมืองเกษตรนะ
10: ค่ะ
11: ใครมองว่าเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็ได้แต่ถ้าเกิดมองเป็นเมืองเกษตรเนี่ยผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยอยู่ที่ระยองจันทบุรีตราดถูกปะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: อะไรอ่ะเงาะทุเรียนมังคุดจิปาถะเลยผลไม้เนี่ยฤดูกาลผลไม้ที่คนกรุงเทพกินเนี่ยคนกรุงเทพนี่ไม่ค่อยได้กินผลไม้ใต้นะผลไม้เหนือก็ไม่ค่อยได้กิน
10: เพราะส่วนใหญ่ตะวันออก
11: เขากินในภาคเขากินในภาคเขาคือเขาพอเพียงในภาคแต่ส่งออกมาเนี่ยน้อยยกเว้นตอนนี้มีทุเรียนกับทุเรียนทะลักเงาะโรงเรียนไม่มีเห็นไหมมีไหม
10: มีเห็นไหมมีน้อยเป็นเงาะเล็กๆอ่ะเงาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่ซื้อ400
11: เงาะทุเรียนเนี่ยเงาะทุเรียนเนี่ยกินแล้วเนื้อมันจะร่อนมันไม่มีเปลือกแต่ถ้าเงาะอื่นเนี่ยเงาะสีชมพูเงาะอะไรพวกนี้บางทีมันมีเปลือกติดมาทำให้แบบระคายปากนะบางทีมันก็เป็นเศษๆเปลือกในเมล็ดมันตรงเมล็ดมันอ่ะเพราะนั้นเงาะเนี่ยที่ผมไปชุมพรผมก็ได้กินเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนก็จะรูปไม่ใหญ่มากแล้วก็เนื้อร่อนนี่คือจุดเด่นของเงาะโรงเรียนตอนนี้เงาะโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ขายในพื้นที่เงาะศรีสะเกษเงาะบุรีรัมย์เขาขายในพื้นที่เขาไม่ค่อยมาหลุดออกมาหรอกเพราะว่าปริมาณมันไม่เยอะไม่เหมือนกับเงาะแถวบริเวณจันทบุรีตราดระยองเท่านั้นทุเรียนก็เฉกเช่นกันแต่ตอนนี้ทุเรียนระยองจันหมดแล้วนะตอนนี้เป็นทุเรียนใต้แล้วทุเรียนชุมพรเริ่มออกแล้ว ทุเรียนชุมพรนี่ศักดิ์ศรีนี่มีคนตำหนิผมนะบอกว่านักกิจเชียร์แต่ป่าละอูทุเรียนชุมพรนี่ศักดิ์ศรีเขาเท่ากับป่าละอูนะ
10: มีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีก็ฝ่าละอู
11: เขามีประเด็นนะเถียงกันถ้าเป็นถ้าตายอ่ะผมยอมเพราะว่าได้กินไป3 เม็ดเอาแพงเหมือนกันอะไรซื้อมาเท่าไหร่3 โล 1,000แต่แกะเปลือกนะ
10: ค่ะ
11: แกะเปลือกแล้วไม่ได้พร้อมเปลือกนะ3 โล 1,000หรือ1,500ไม่แน่ใจเขามาเลี้ยง2 มื้อก็กินเฉพาะกลางวันกินได้ไปมื้อละเม็ด2 เม็ดนะก็ใช้ได้รสชาติดีแล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกันที่บอกว่าเทียบเท่าป่าละอูเพราะมันไม่มีเสี้ยนทุเรียนที่ผมชอบนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบเหมือนผมหรอกกลิ่นเบาแล้วมันไม่มีเสี้ยนมันเป็นเหมือนกับเป็นครีมอ่ะกัดเข้าไปแล้วมันแบบเป็นครีมไม่มีเสี้ยนยืดออกมาเป็นเส้นคือกัดปุ๊บขาดต่อคำเลยอย่างเงี้ยผมจะชอบอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะแพงเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยพื้นที่ EEC เนี่ยจะเป็นอาหารของโลกนะ
10: ค่ะ
11: ครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยไม่พูดถึงแล้วนะครัวไทยสู่ครัวโลกก็คือพวกร้านอาหารถูกป่ะแล้วก็เราทำอาหารสำเร็จรูปส่งไปที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารก็ครัวไทยสู่ครัวโลกใช่ป่ะก็คือการเน้นเรื่องของทำอาหารไทยเป็นหลัก
10: ค
11: ่
10: ะ
11: แต่ถ้าเกิดอาหารไทยเขาเรียกอะไรอาหารไทยสู่อาหารโลกเนี่ยก็คืออาหารที่ผลิตข้าวผลไม้ปลาใช่ไหม
10: ค่ะ
11: แล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยปลาน้ำจืดปลาหมูปลาหมอคางดำ
10: โอ้โหปลากระป๋องปลาหมอคางดำ
11: ปลาคือพวกเนี้ยเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่ครัวไทยสู่ของโลกแล้วเราเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยตอนนี้คือเกษตรเนี่ยมันใช้เวลาในการทำเนี่ยมันเร็วกว่าภาคอุตสาหกรรมและคนไทยเนี่ยถนัดเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกว่า EEC เขาจะมีการปรับเปลี่ยนบทบาทก็คงแล้วแต่รัฐบาลนะว่ามาจะทำแบบไหนซึ่งปัจจุบันใครขับรถไปพัทยาชลบุรีไปมาตาพุดไปแหลมฉบังอะไรแถวนี้มันก็ไม่ได้ช้านะถนนก็4-5 เลนก็วิ่งประมาณชั่วโมงกว่าอย่างที่ผมบอกไปมาตาพุดอ่ะชั่วโมงครึ่งจากศรีนครินทร์วิ่งตรงไปนะไม่จอดแวะกลางทางนะเดี๋ยวมีคนมาประท้วงผมอีกไม่ได้จอดแวะกลางทางเขาบอกใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งไม่เกิน120นะ
10: ข
11: ับรถไม่เกิน120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ถึง2 ชั่วโมงชั่วโมงเต็มที่ก็คือชั่วโมง45 นาทีแต่ไม่ได้ไปตอนช่วงรถติดวิกเอ็นนะเดี๋ยวก็มีข้อแม้เขาไปช่วงแบบคือคนเขาไปทำงานกลับนึกออกป
10: ะ
11: พวกนี้บางทีเขามีเฮดออฟฟิศอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมเขามีโรงงานอยู่ที่มาตาพุดระยองเนี่ยมาตาพุดน้ำยังไม่ถึงระยองเขาก็ มีวิดีโอคอนเฟรนซ์บางทีเจ้านายอยากเจอก็ต้องขับรถมาพวกนี้จะใช้เวลาประมาณนั้นที่ผมบอกมันชั่วโมงครึ่ง
10: ค่ะ
11: อันนี้บทบาทนี้กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเราก็จะเห็นภาพบางอย่างที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของ AI เมื่อวานนี้ค่าไฟรัฐบาลเขาลดราคาลงมาถูกปะ
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วก็ให้การไฟฟ้าไปเก็บไปอะไรจ่ายแทนอ่ะไม่เก็บค่าไฟประชาชนก็นี่กรณ
10: ีแยกบิน
11: กรณีคันนี้แล้วไฟหลวงก็ได้ไฟหลวงละกันอันนี้มันมีตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือ AI มันอยู่ในเมืองนะมันมีหลายที่ทำอยู่ในเมืองแล้วมันกินไฟกินน้ำ
10: ก็เหมือนกับบิตคอยน์อะไรพวกเนี้ยเนาะมันจะกินไฟกิน
11: คือมันทำงานตลอดอ่ะคนทั้งโลกใช้มันอ่ะแล้วเปอร์เซ็นต์การใช้นี่ผมว่าเมื่อก่อนก็ใช้แต่อาจารย์กูนะตอนหลังขยับซ้ายขยับขวาก็ถาม AIใช้ AI แบบไม่เสียตังค์นะ AI ฟรีนะแล้วถ้าเกิด AI เสียตังค์เนี่ยมันจะประมวลผลเร็วแค่ไหนและคนใช้เยอะแค่ไหนเยอะมากขนาดซัมซุงจ่ายโบนัสเงินเดือนให้กับพนักงานรวยล้นฟ้าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คิดดูละกัน
10: ซัมซุงให้เยอะมาก
11: เพราะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีมันเร็วเพราะนั้นเร็วพวกนี้ก็ต้องการแหล่งผลิตที่มันมีกระแสไฟฟ้าปริมาณที่รองรับแล้วก็มันใช้น้ำหล่อเย็นมันต้องเย็นจัดนะพวกนี้อิเล็กทรอนิกส์มันร้อนไม่ได้นะเขาเลยบอกเขาไม่อยากทำ AI คือถ้าเกิดมา AI อย่างเดียวไม่มีเฮดออฟฟิศมาไม่มีคนมาก็ไม่เอา
10: ค่ะ
11: มันเหมือนกับเป็นการขุดเหมืองแร่นะสิริรัตน์ที่เราบอกอ่ะเพราะนั้นก็จะเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขากำลังปรับทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานอันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วก็ไม่เอาค่าพลังงานที่แพงๆมาผสมใส่บ้านเรือนอย่างเช่นพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดของพี่ๆเขาอะสรุปสุดท้ายมารวมกับครัวเรือนมันควรจะแยกไปอยู่พวกภาคอุตสาหกรรมถูกปะ
10: ใช่ค่ะ
11: เพราะบางประเทศเนี่ยเขาไม่ให้พลังงานฟอสซิลเข้าประเทศต้องการพลังงานสีเขียวพลังงานสีเขียวเนี่ยบ้านเรือนไม่ได้ส่งออกนำเข้ากับเขาด้วย
10: ใช่
11: กูซวยเข้าไปด้วยนึกออกคือว่าคนจะแยกออกไปไงตอนนี้ไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยสิรัตน์จำได้ใช่ไหมว่าเงินกู้อ่ะมันจะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือไทยช่วยไทยพลาส
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ข้าวแกง40บาทก็ถอยไปแล้วนะของคุณสุภจีคุณสุภจีนี่โดนตลอดเลยนะผมมาสงสารเธอมากเลยเพราะว่าจะทำโปรเจกต์อะไรโดนด่าตลอด
10: ยังไม่ทันได้เริ่มแค่แนวคิดออกมาก็โดนดราม่าลงทัวลง
11: เรียนเรื่องละร้อยใช่ป่ะโดนไปทิ้งใช่ไหม
10: ดิฉันก็คิดว่าเขาก็คงจะหวังดีพยายามหาแหละว่ามันจะทำอะไรได้แต่ก
11: ็คุณสุภจีคงไม่ค่อยได้มาเดินถนนเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่าชีวิตคนเรามันเป็นยังไงข้าวแกง40บาทเนี่ยปัจจุบันมันมีอยู่แล้วนะไม่มีแต่กับข้าวอาจจะอยากเดียวคุณกินข้าวไข่ต้มหรือไข่พะโล้เนี่ย35.40 บาทเนี่ยมีแต่ถ้า2อย่าง3อย่างเนี่ยมันจะพุ่งไป40 70 50อะไรก็ว่ากันไปตอนนี้ก็เลยโดนซัดซะเลยสุดท้ายก็ไม่เอาเข้าครม.ใช่ไหมก็โดนถอนออกไปตอนนี้อันนี้จำได้ใช่ไหมแล้วก็มีคนละครึ่ง40 60ตอนนี้ผมเหลืออยู่มัน700นะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ใช้เยอะพอสมควรนี่ยังเอา15วันมันนี่หวยออกนี
10: ่คุณเหลือเท่าไหร่นะคุณเหลือเท่าไหร่นะ
11: ประมาณ700
10: ดิฉันเหลือ43บาท
11: สีรัตสตาร์ทเร็วทุกครั้งเลย
10: นี่กะว่า43จะใช้วันที่เขาหยุดยาวกันนะ
11: ไม่พอดีผมสตาร์ทช้าเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดบ่อยไงอันนี้ผมจะให้ฟังนะเดี๋ยวหาว่าคุยเรื่องส่วนตัวเดินทางตลอดเลยนี่อาทิตย์ที่แล้วไปชุมพรใช่ป่ะไปชุมพรไประนองนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะชุมพรระนองติดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวศุกร์เสาร์เนี้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยจะไปชลบุรีศรีราชาแล้วก็23 24จะไปทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าอีกตำแหน่งนึงเนี่ยผมเป็นบก.เศรษฐกิจให้กับอีจันแล้วเพจอีจันเนี่ยเขาจะจัดงานใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งมอบโรงเรียนเด็กพิเศษให้กับสพท.เด็กพิเศษนี่คือพิการ9ชนิดไม่ใช่ตาบอดหูหนวกนะเด็กพิเศษนี่เช่นพิการทางสมองพิการร่างกายพิการซ้ำซ้อนออทิสติกอะไรพวกเนี้ยเขาทำเป็นโรงเรียนที่2
10: ค่ะ
11: วันนั้นเขาจะมีส่งมอบห้องโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราในฐานะที่เป็นผู้บริหารของอีตันเนี่ยเราไปร่วมงานแล้วก็งานใหญ่จริงๆเขาจะเปิดตัวโรงเรียนวันที่1เราต้องไปอีก31 12เพราะนั้นทั้งเดือนไม่ได้อยู่บ้านต่อชิดวันนั้นอาจจะไม่ได้จัดรายการช่วงเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาภาร ิดเยอะตอนนี้ถึงไหนละถึงเรื่องโรงเรียนใช่ไหมถึงเรื่องไหนละลืมไปเลยฟังอยู่ป่ะแน่สิแล้วน่ะ
10: ฟังก
11: ็ถึงไหนละถึงไหน
10: ก็คุณคุยว่าคุณลงไปพื้นที่อะไรล่ะ
11: ไปลงไปในพื้นที่ใช่ไหม
10: ค่ะ
11: พื้นที่ไหนอ่ะอ๋อถึงไหนผมลืมไปแล้วเนี่ยดูดิโมเดลฝอยเดี๋ยวเล่าอะไรฟังก็ผมปรากฏว่าไอโครงการคนละครึ่งพาสเนี่ยมันจะมี60-40มีโครงการไทยช่วยไทยพาสมีอะไรเนี่ยครับส่งพาณิชย์แต่จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น200,000 ล้านเนี่ยไอ200,000 ล้านฝั่งเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะแล้วก็เมื่อวันที่เก้าหรือว่าเพิ่งผ่านศาลฎีกามาแล้วก็เดี๋ยวเข้าสภาในระหว่างทางเนี่ยเขาก็เตรียมงานคู่ขนานไว้ประเด็นอย่างเงี้ยไอ้เงิน200,000 ล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมาใช้เท่าไหร่นะแต่แทนที่จะทำโซล่าเซลล์ให้กับบ้านเรือนเนี่ยเขาไม่ได้ให้นะรัฐบาลเขาไม่ให้โซล่าเซลล์คุณแต่เขาให้คุณไปซื้อเองเพราะว่าโซล่าเซลล์เนี่ยกี่ยูนิตกี่กิกไม่รู้อ่ะก็คือแอร์สองตัวเปิดพัดลมได้ตู้เย็นได้ตอนกลางวันไม่มีแบตเตอรี่นะประมาณ100,000 กว่าบาท
10: ค
11: ่
10: ะ
11: แต่ถ้าเกิดมีแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมอะไรพวกนี้มันราคาจะขึ้นกับยี่ห้อกับชนิดมันก็แพงไปเรื่อยๆเป็น200,000-180,000อะไรขึ้นไปเลยตอนนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาจะมาทำเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งน่าจะพูดก่อนคนอื่นนะเนี่ยรายการเนี้ยเคยได้ยินมามั้งยังมันมีเกษตรกรคนละครึ่งใช่ไหมเกษตรกรดอกเบี้ยคนละครึ่งของธ.ก.ส.ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องไอ้60-40ใช่ป่ะอันนี้โซล่าเซลล์เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของคนละครึ่งก็คือว่าสมมุติว่าผมอยากติดโซล่าเซลล์ผมไปเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้ซื้อโซล่าเซลล์ให้นะคุณไปซื้อเองแต่คุณซื้อแบบเงินผ่อนพอเงินผ่อนปุ๊บมันมีดอกเบี้ยไงรัฐบาลก็จะสนับสนุนดอกเบี้ยให้คุณครึ่งนึงและอีกครึ่งหนึ่งคุณออกเองเพราะนั้นสมมติดอกเบี้ย6%พี่ก็จ่าย3%พออีก3รัฐบาลซัพพอร์ตไปเพราะนั้นมันก็จะได้จำนวนบ้านเรือนเยอะขึ้นเพราะคุณซัพพอร์ตแต่ดอกเบี้ยคุณไม่ต้องไปซัพพอร์ตสินค้าเงินต้นอันเนี้ยกำลังจะทำก็ชำเลืองมองไปแล้วก็มีไม่กี่แบงค์ที่ทำได้ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และอาจจะพ่วงธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลก็เป็นเกษตรกรอันนี้เฉพาะครัวเรือนนะภาคประชาชนนะบริษัทห้างร้านนิติบุคคลไม่ได้นะไม่นับไม่เอาเขาไม่เอาเฉพาะครัวเรือนเขาบอกแล้วเขาต้องแยกบิสเนสกับครัวเรือนออกจากกันเนี่ยนึกออกไหมไม่งั้นนะมันก็มั่วอีลุงตุงนางเนี่ยเอาค่าไฟนู่นมาใส่ค่าไฟเราเอาค่าไฟนู่นมาใส่บ้านเราจนเราไม่รู้ว่าตกลงค่า FT มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยเพิ่งมีคนมาแง่ออกมาเพิ่งเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็ตะลึงตกใจเห็นมันน้อยนิด10 ตังค์20 ตังค์นี่แต่เรากำลังพูดถึงครัวเรือนเป็นล้านล้านครัวเรือนนะสิริรัตน์
10: ค่ะ
11: มันจำนวนเยอะเลยเพราะนั้นสิ่งนี้กำลังจะทำแต่อาจจะไปพ่วงกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าอนาคตไฟฟ้าภูมิภาคอะไรผมไม่รู้นะเขากำลังทำกันอยู่เขาจะมีอีกส่วนคือมันต้องมีการขายไฟคืนคือกรณีคุณไม่อยู่บ้านถูกป่ะพลังงานมาเหลือต้องมีสิทธิ์ขายคืนได้อันนี้เดี๋ยวเขาต้องทำอีกระลอกหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยเขาแบ่งสัดส่วนไงเพราะยังคุยไม่จบเพื่อนผมไปนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยบูเลนไม่ได้อยู่หรอกมีคนมาเล่าให้ฟัง
10: นึกว่าไปอยู่ที่ประชุมด้วยพูดเหมือน
11: เกือบเป็นรัฐมนตรีแล้วเกือบเป็นรัฐมนตรีแล้วเกือบ
10: ไปที่ปรึกษา
11: ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเป็นนักข่าวธรรมดาเนี่ยแหละแต่พอดีข้อมูลบางทีอยากจะเล่าให้ฟังไงผมก็รู้ก่อนหลายเรื่องนะแต่บางทีผมไม่อยากเล่าเพราะว่าพวกบางทีเล่าก่อนไปก็กลายเป็นคนรู้มีกี่คนเนี่ยเขาก็รู้ว่าพอเราพูดปุ๊บเนี่ยอ้าวมาจาก3คนเนี่ย1นายก2รัฐมนตรีคลัง3ปลัดอะไรเงี้ยถ้าเราเล่าก่อนปุ๊บก็กลายเป็นรู้ว่า3คนแต่เรื่องนี้มันรู้กันหลายคนเนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นข่าวในเองเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังได้อ่ะนี่ก็คือเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านที่แบ่งเป็น2ส่วนก็คือไทยช่วยไทยพลัส1ส่วน200,000แล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องของค่าไฟเรื่องของพลังงานที่ดร.เอกนิติธรรมภาสกำลังผลักดันอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของกระทรวงการคลังนะผมก็ดีใจนะว่าจะเปลี่ยนระบบไฟที่บ้าน สักครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีมันหลายตังค์ทีนึงละใช่ไหมเป็นแสนบางทีมันก็
10: ใช่ไม่ไหว
11: ราคาไฟมันถูกลงนะสมมติว่าม
10: ันจะคืนทุนเร็วใช่ไหมสมมติว่าเราติดไป
11: คือดอกเบี้ยต่ำบวกกับของที่คุณใช้เนี่ยคุณใช้มาตรฐานไม่ได้ฮาลูฮาลานะก็ประมาณ3ปี4ปีคืนทุนถ้าคุณเมื่อคุณใช้ค่าไฟเดือนละ 4,000 ใช่ไหม 4,000 ปีนึงก็ 40,000 กว่าใช่ไหม4 3 4 12 120คุณก็3ปีคุณก็คืนทุนละใช่ป่ะประมาณ120 130ถ้าและพวกเนี้ยมันไม่ได้แบบนิรันดร์กาลนะมันมีเสียนะบางคนบอกทำไมมันมีเสียนะไม่มีเสียมันก็ต้องมีล้างโซล่าเซลล์มีอะไรนะมันมีเมนเทนแนนซ์นะ
10: ไม่ใช่ว่าตลอดชีพเหรอ
11: ไม่ได้ตลอดชีพคนก็นี่แหละตลอดชีพแล้วก็แอร์ที่มาใช้อ่ะมันต้องเป็นแอร์เขาเรียกอะไรอ่ะมันมีแอร์ธรรมดากับแอร์ที่เป็นอะไรมันมีแอร์สองแบบอ่ะต้องเป็นแอร์แบบที่สองมันใช้ไฟต่ำไฟดีซีหรือเอซีไม่รู้ช่างมันอธิบายผมฟัง
10: ค
11: ือไฟแอร์ทั่วไปเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องใช้แอร์อีกประเภทหนึ่งมันมีขายอยู่ในท้องตลาดสองประเภทเนี่ยคุณกดไปโดนมีแอร์แล้วมั้งอะไรอ่ะที่มันเป็นใช้สามารถใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้คุณกดเข้าไปดูหน่อยละกันว่าจะเจอแหละมันมีแอร์สองประเภทแอร์ที่แบบธรรมดาทั่วไปกับแอร์ที่เป็นอีกประเภทหนึ่งมันสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เพราะนั้นถ้าใครจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้แอร์อีกประเภทหนึ่งอาจจะต้องเสียตังค่าเปลี่ยนแอร์อีกเนี่ยเจอยัง
10: แอร์พลังงานแสงอาทิตย์แอร์โซลาร์เซลล์เหรอ
11: มีไหม
10: เขียนว่าเป็นแอร์โซลาร์เซลล์อ่ะ
11: แอร์สำหรับโซลาร์เซลล์โดยตรงบ้างหรือไง
10: ระบบฟิกสปีดกับอินเวอร์เตอร
11: ์เหรออินเวอร์เตอร์ต้องเป็นอินเวอร์เตอร์ต้องเป็นอินเวอร์เตอร์ถึงจะรองรับแอร์ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย
10: ์
11: อันนี้ช่างเขาว่านะผมก็ฟังมาว่าผมเพิ่งซ่อมแอร์ไปอยู่ผมบอกเฮ้ยเนี่ยพี่อยากติดแอร์โซลาร์เซลล์ไม่ได้พี่เครื่องพี่มันเรื่องธรรมดามันต้องเป็นอินเวสเตอร์มันถึงจะทำได้บอกอ๋อเหรออ๋อเราก็เพิ่งรู้เห็นไหมความรู้มีอยู่ทั่วไปเรารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่เรายังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็เลยได้เฉยๆว่าเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆโอเคนี่จบนะเรื่องของค่าไฟมีอะไรไหม
10: ไทยเที่ยวไทยนี่เริ่มเมื่อไหร่มีคนถามเคาะแล้วใช่ไหมไทยเที่ยวไทย
11: ครมนะเมื่อวานนี้มีประชุมครมใช่ไหมวันอังคารวันนี้วันพุธแต่ยังไม่เข้านะวันนี้มันพูดหันวันก่อนเข้าครมใช่ไหม
10: ใช่
11: ม
10: ัน
11: มีครมก็ไม่ได้พูดถึงนะมันออกข่าวมาสองครั้งแล้วเนี่ยไอ้รัฐมนตรีคนเนี้ย
10: คุณสุรศักดิ์คุณจำไม่ได้มีคนถามว่ารัฐมนตรีที่ลืมชื่อเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวดิกรานะคะสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล
11: เออ
10: ชื่อตลอด
11: เห็นข่าวมาประจำเลยอ่ะจะทำนู่นเห็นบอกแบ่งเป็น4กลุ่มอะไรของเขาอ่ะ
10: ไทยเที่ยวไทยพลัสโคเพย์เมนต์ท่องเที่ยว500,000สิทธิ์รัฐหนุน50ไงเขาก็จะทำ50ประชาชนใจอีก50เดี๋ยวจะสนับสนุน500,000สิทธิ์แต่เขายังไม่ได้บอกวันนะคะว่าจะมาเดือนไหนนะคะบุฟฟ่าแต่มันมีข่าว
11: คือพวกเนี้ยเวลาโดนนายกกี้ก็ทำเป็นให้ข่าวทีหนึ่งไงกลัวโดนปลดไง
10: รัฐมนตรีที่ไม่มีผลงานใช่ไหมร
11: ั
10: ฐมนตรีโลกลืมเราก็ต้องรีบ
11: คือพวกนี้มาด้วยบุญมากวาสนาส่งนะแล้วพอเรา
10: จริงๆกระทรวงท่องเที่ยวนี่ข่าวเยอะได้นะเนาะคุณวรรณกิจนะ
11: ก็คือข่าวรูทีนอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวนักท่องเที่ยวเข้านักท่องเที่ยวออกใช่ไหม
10: ได้ทุกวัน
11: เนี่ยผมไปโรงงานเนี่ยโรงงานอาหารสัตว์แปรรูปเนี่ยเขาอยู่ทางดอนไหหลอดใช่ป่ะแล้วผมจอดรถพักอ่ะผมบอกว่าปั๊มน้ำมันที่ผมจอดเนี่ยฝรั่งเต็มเลยเว้ย
10: จริงเหรอ
11: จริงเยอะมากเลยผมไม่ได้หมายว่าฝรั่ง10-20คนนะฝรั่งเนี่ยประมาณ100เกือบ200คน100ประมาณ120 130คนได้เดินกันยั่วเยี้ยเลยในปั๊มน้ำมันเนี่ย
10: ค่ะ
11: แล้วผมก็เห็นเขาจุงลูกมาจุงอะไรมานะก็เลยนั่งนึกอ๋อแสดงว่าเป็นฝรั่งจากพวกกลุ่มยุโรปหนีร้อนหนีหนาวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วช่วงนี้เด็กปิดเทอมไงเด็กฝรั่งปิดเทอมไม่ได้เด็กไทยปิดเทอม
10: ตอนนี้เด็กไทยยังเรียนปกติแต่ว่าเด็กฝรั่ง
11: เด็กฝรั่งปิดเทอมเด็กฝรั่งปิดเทอมปิดเทอมประมาณ3-4สัปดาห์ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพาลูกไปเที่ยวฝรั่งไทยจีนเหมือนกัน วันหยุดนี่ไม่ค่อยอยากหยุดหรอกแต่ถ้าลูกหยุดนะอยากพาลูกไปเที่ยวเหมือนกันมันมีข่าวชิ้นหนึ่งมันบอกว่าคนจีนแห่หยุดเพราะว่าลูกปิดเทอมบอกเขาคงไม่ใช่คนจีนหรอกฝรั่งคนไทยก็เหมือนกันตัวเองถ้าไม่มีอะไรก็ไม่อยากหยุดนะจะเป็นทำงานใช่ไหมแต่พอลูกอยู่หรือว่าว่างเนี่ยก็อยากพาลูกไปเที่ยวไงใช่ไหมเป็นครอบครัวก็เห็นเขาว่าเขาจุงลูกจุงหลานเดินมาซื้อขนมเข้าสวงเซเว่นผมนั่งสังเกตเฮ้ยทำไมฝรั่งมันเยอะจังแล้วเพราะเส้นนี้มันจะไปปุกไปหัวหินไงใช่ไหม
10: อืมใช่หัวหินนะฝรั่งเขาจะชอบที่ชอบความสงบอ่ะเพราะว่าถ้าพัทยามันจะดูวุ่นวายอ
11: ่
10: ะ
11: มันไม่ได้วุ่นวายพัทยามันแดนโลกี
10: อื
11: คุณคุณอยาก ให้สามีคุณไปพัทยาหรืออยากให้สามีคุณไปภูเก็ตหัวหิน
10: อยู่บ้าน
11: ใช่ไหมถ้าบอกว่ามากรุงเทพเที่ยวพัทพงพัทยาเนี่ยโอ้โหมันดูแบบบันเทิงโลกีอย่างเดียวเลยอ่ะนึกออกป่ะ
10: ใช่ค่ะ
11: แต่ถ้าเกิดบอกไปหัวหินไปภูเก็ตไปสมุยนี่มันดูเป็นแฟมิลี่นะใช่ไหมฝรั่งมันก็คิดเหมือนกับคนไทยแหละต่างชาติมันโอ้ชื่อกระชอนเนี่ยใช่ไหมมันก็เลยแบบก็คือเดินเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกๆเดินกันเต็มเลยอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเก็ดเฉยๆไม่มีอะไร
10: ใช่ว่าสามารถที่จะทำเป็นข่าวได้เยอะแยะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับท่องเที่ยวสรุปแล้วนี้ที่คุณผู้ฟังถามมาเขาใช้คำว่าคาดนะคะคุณผู้ฟังคาดเริ่มใช้สิทธิ์ปลายปีค่ะแต่ไม่ได้บอกว่า
11: ถ้าเกิดคือมันช่วงนี้มันไม่ใช่โลซีซันไม่ใช่ช่วงหา
10: ไม่ใช่
11: โ
10: ลซีซัน
11: มันเป็นช่วงโลเพราะนั้นเป็นช่วงโลเนี่ยก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นหรือเปล่าแต่ผมว่าช่วงโลน่ะดีเพราะว่าคนจะลงโรงแรมก็ราคาไม่แพงไง
10: ใช่ค่ะ
11: แต่ประเด็นเนี่ยโรงแรมเนี่ยชอบสวยโอกาสไงพอเวลามีกิจกรรมมีอะไรก็ชอบปรับราคาขึ้นแต่ถ้าเกิดโรงแรมไหนที่คิดว่ารับคนไทยนะก็ไม่ควรปรับราคาขึ้นถูกปะเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขายินดีรับคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยยินดีรับคนต่างชาตินะโรงแรมโดยว่าโรงแรมเล็กๆที่มีออนเซ็นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรับต่างชาตินะเขารับแต่คนญี่ปุ่นของเขาถ้าคนญี่ปุ่นเขาพร้อมจ่ายนะเขาไม่ได้ไม่พร้อมจ่ายเหมือนเราไปเที่ยวโรงแรมดีๆที่มีอะไรพิเศษเนี่ยบางที2,000-3,000ก็ยอมนะบอกไปทุกที่ไม่เกิน2,500เนี่ยโอเคต่อคืนนะแต่บางคนอุ้ย2,500แพงไปทุกที่ขอ1,200เนี่ย ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอาราคาไหนใช่ไหมราคามันก็แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที
10: ่ค่ะ
11: วันนี้เนื้อมาส่งเรียบร้อยแล้วนะที่ไปซื้อมาผมไปซื้อเนื้อที่ชุมพรมา
10: คุณตัดไปคุยเรื่องเนื้อไปคุยเรื่องเนื้อนึกว่าหันไปคุยกับภรรยาว่าเนื้อมาส่งแล้วนะ
11: ผมบอกคุณยังผมไปชุมพรมาที่ผมบอกคุณไปชุมพรละนอง
10: ใช่จำได้คุณไปซื้อเนื้อ
11: ไปชุมพรละนองเนี่ยผมไปดูที่ของกรมธนารักษ์แล้วกรมธนารักษ์เนี่ยเขาจะมีประมูลเหรียญ10 บาทอ่ะปี33มีออกมา100 เหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่เขาเอาผลิตคือตัวเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเปล่านะแล้วก็มาตีตาตีเหรียญที่เมืองไทยเขากำลังบอกว่าเขาสามารถตีเหรียญนี่ได้สวยงามแล้วเขาก็เอาออกมาเพื่อไปโชว์ต่างชาติแล้วก็เอามาเป็นเหรียญหมุนเวียนในประเทศจำนวน50 เหรียญจากยอดการผลิตทั้งหมด100 เหรียญที่เหลืออีก50 เหรียญเขาเก็บไว้เพราะนั้นไอ้เหรียญ10 บาทปี2533เลขไทยนะมันหมุนเวียนอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ50 เหรียญเท่านั้นเองส่วนที่เหลืออีก50 เหรียญเนี่ยอยู่ที่กองคลังของกรมธนารักษ์เขาอะวันที่19เนี่ยเขาจะเปิดประมูล1 เหรียญสาเหตุที่เปิดประมูล1 เหรียญเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากทำให้ราคามันตกและอยากทำให้คนที่อยากเล่นเหรียญเนี่ยได้เข้ามาดูเยี่ยมชมว่าเหรียญมันมีประวัติศาสตร์เหรียญนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: แบงค์มันอาจจะพังจะยับจะสูญสลายแต่เหรียญเนี่ยมันเป็นโลหะมันย่อยสลายช้ากว่าพวกนี้อยู่แล้วก็เหรียญเนี่ยเล่นกันในท้องตลาดราคา1 ล้านบาท
10: ค่ะ
11: แต่กรมธนารักษ์เขาบอกเขาจะเปิดราคา500,000เปิดราคาครั้งแรก500,000เพราะว่าประมูลเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เปิดราคา1,000,000คุณไล่ไป2,000,000-3,000,000จะมีคนซื้อบอกประมูลแต่500,000เนี่ยถ้าไปชนราคาตลาดเนี่ยอาจจะได้ประมาณสัก1,000,000นิด
10: อ
11: ันนี้เขาจะมาประมูลแล้วก็มันมีเหรียญปลอมก็คือเลขไทยอ่ะเลขไทยเลข3ไม่มีหางถูกปะไอ้มือปลอมนึกเอาเลขไทย2537มาแล้วตัดหางทิ้งก็ไปเป็นปี33มันปลอมได้เพราะนั้นเขาจะสอนวิธีการดูเหรียญปลอมด้วยเหรียญจริงแต่เซฟล็อตปุ๊บเนี่ย ก็ไปดูพื้นที่ของธนารักษ์ไปดูพื้นที่ธนารักษ์ชุมพรไปดูพื้นที่ธนารักษ์ที่ระนองแล้วพอดีที่ชุมพรเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ของธนารักษ์นะเป็นที่ของคนอื่นแต่สร้างโดยเงินหลวงของธนารักษ์เนี่ยถ้าเป็นที่ราชพัสดุเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะที่ดินนะตัวอาคารถ้าสร้างโดยรัฐเงินรัฐก็ถือว่าเป็นของราชพัสดุเหมือนกันลงเชือดวัวเนี่ยค่าวัวเนี่ยก่อสร้างโดยเงินหลวงแล้วก็เจ๊งไปแล้วก็เขาก็ให้คนใหม่เข้ามาแทนคนใหม่เนี่ยเขาเป็นมุสลิมที่มาจากภูเก็ตเขาชื่อโรงงานแปรรูปโคฮาลานชุมพร
10: ค่ะ
11: ก็เอาเนื้อมาเลี้ยงเพื่อผมกินเนื้อนะผมก็กินเนื้อวัวนะผมก็
10: กินเนื้อวัว
11: แล้วคือมันไม่มีกลิ่นคือเนื้อวัวไทยเนี่ยต้องยอมรับนะถ้าคุณไปซื้อเนื้อที่ไหนก็ตามในตลาดสดเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นสาบเนื้อไทยไม่สามารถมาทำชาบูได้นะ
10: ค่ะ
11: ถ้าเกิดใครเถียงผมเนี่ยลองดูแล้วกันมันจะมีกลิ่นเหม็นสาบญี่ปุ่นไม่กินเนื้อชาบูไทยนะเห็นปะ
10: ค่ะ
11: เกาหลีก็ไม่กินมันก็คือกินแต่เนื้อของมันเพราะมันไม่มีกลิ่นเหม็นสาบแต่โรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้มีไม่ให้มีกลิ่นเนื้อเหม็นสาบได้เพราะฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยทำแร่เป็นชาบูส่งขายภัตตาคารด้วยอันนี้คือเนื้อเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นกว้างๆนะแบบคนกินทั่วไปไม่ได้นักชิมไม่ได้นักเรียนรู้เรื่องโภชนาการถ้าเนื้อติดมันเยอะๆพวก A5 A4 อะไรของญี่ปุ่นเนี่ยวากิวอ่ะมันเนื้อติดมันมันละลายในปากจริงแต่มันขาดมันไม่ต้องบดเคี้ยวเนื้อมันต้องมีเนื้อต้องมีแบบมีเคี้ยวๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่พวกระหว่างเนื้อญี่ปุ่นกับเนื้อออสเตรเลียผมชอบกินเนื้อออสเตรเลียมากกว่า
10: ค่ะ
11: มันจะมีการบดเคี้ยวมันรู้สึกมันมีความนุ่ม
10: เนื้อญี่ปุ่นมันจะแพงกว่าใช่ไหมหรือยังไง
11: ไม่มันละลายในปากอะมันเลื่อนไปหมดอะมันไม่รู้ดิมันแบบไม่รู้ผมไม่ชอบลูกสาวผมชอบแต่ผมไม่ชอบผมชอบกินเนื้อที่ต้องเคี้ยวอะไม่ใช่อะไรมันแบบมันให้อรรถรสมากกว่าม
10: ันต้องมีกลิ่นมีอะไรเนาะเคี้ยว
11: ไม่กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเนื้อจะไม่ได้กลิ่นสาบนะคุณเข้าใจว่ากลิ่นสาบไหมกลิ่นสาบเนี่ยอาหารไทยเนี่ยถึงเอาเนื้อมาทำรสชาติเปลี่ยนจนคุณดูไม่รู้เลยว่าบางทีคุณเถียงว่านี่คือเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเพราะว่าใส่เครื่องเทศใส่เครื่องแกงใส่ยาจีนปรับกลิ่นจนไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยคือเนื้ออะไรขนาดเนื้อที่เอามาทำเป็นเนื้อย่างที่กินอีสานเนี่ยยังต้องมีน้ำจิ้มเลยถูกปะมันจะมีกลิ่นสาบๆอยู่เพราะนั้นเนื้อที่เขาทำเนี่ยไม่สาบผมก็จัดไป1,500 บาทมาส่งเมื่อวานนี้แหละ
10: ก็500ได้กี่เนื้อประมาณเยอะ
11: โอ้โหได้เนื้อหลายอย่างต้องมีพิคาร่ามีสเตรอย
10: ทำสเต็ก
11: นะทำสเต็กไงสเต็กก็ทำได้ทำเป็นยำก็ได้นะแล้วแต่ว่าคุณจะทำอะไรผมก็จัดมา1,500 บาทซื้อมาเรียบร้อยก็เดี๋ยวกินที่นู่นไปแล้วรอบหนึ่งนะเดี๋ยวติดใจจะกินที่นี่ต่อแต่วิธีการทำไม่ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องถามคนที่ทำเนื้อสเต็กเก่ง
10: ๆ
11: ก็ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกนะและเป็นฮาลาลด้วยเพราะว่าคนเชื่อเป็นมุสลิม
10: ค
11: ่
10: ะ
11: อันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญแล้วโรงงานนี้ก็กำลังสร้างรายได้แล้วก็เอาวัวจากพี่น้องที่เลี้ยงในเขตชุมพรหรือใกล้ๆเนี่ยคนไทยเลี้ยงก็ส่งมาที่เขานะเพราะว่าเขาบอกประหลัดศาสนาอิสลามเนี่ยคือเขาเอาเริ่มตั้งแต่การเชือดเขาไม่ได้เริ่มจากการเลี้ยงนึกออกปะฮาลาลเนี่ย
10: เชือดให้ถูกหลักเขา
11: ตามหลักศาสนาของเขาแต่ไม่ได้
10: เขาจะเชือดให้ถูกแล้วก็เขาจะมีแบบว่าพูดคำว่าอะไรก็ไม่รู้อะที่ดิฉันเคยไปดู
11: คือเขาถามว่าเขาบอกเขาการกินเนื้อวัวหรืออะไรเนี้ยก็คือเป็นการทำเป็นอาหารเนี่ยเขาไม่ได้มาฆ่าเล่นๆนะนึกออกปะ
10: อัน
11: นั้นเขาถือว่าเขาไม่ได้บาปไม่ได้ผิดศีลแบบบ้านเรา
10: ใช่เหมือนเชือดไก่เหมือนกันนะเขาก็จะต้องดูเหมือนกัน
11: อันนี้ประเด็นของเขาตรงนี้ก็คือว่าคุณเลี้ยงเนื้อที่ชุมพรหรือบริเวณจังหวัดใกล้เคียงคุณก็สามารถส่งมาที่เขาได้เขาก็เชือดให้ตอนนี้เชือดให้ไม่ได้ฟรีนะก็คือเขาก็ซื้อเนื้อมาก็มีจำนวนว่าจะสายพันธุ์ไหนรับไม่รับนี่ต้องไปคุยกับเขาเองก็กดไปโคฮาลานชุมพรก็ขึ้นมาเลยปุ๊บในเว็บพอมีเว็บคุณก็ไปเลือกซื้อเอาเองละกันผมก็แนะนำให้เพราะว่าผมว่ามันเป็นของคนไทยแล้วก็เป็นตามหลักศาสนาเพราะว่าพี่น้องอิสลามเขาก็ต้องกินของที่เขาเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องตามหลักศาสนาเขาถูกปะ
10: ค่ะ
11: อันนี้ดีก็เลยเล่าให้ฟังนะครับก
12: ก็เป็นสองประเด็นที่ชุมพรเรื่องทุเรียนก็กินไปแล้วนะแล้วก็ไปกินร้านอาหารคุ้นลิ้นที่ระนองรสชาติ
10: แพงไหมอาหารแถวภาคใต้ร้านอ่ะ
12: เอาอาหารใต้ไม่ต้องห่วง
10: แพงเหรอไม่แพง
12: แพงกว่าแพงกว่าภาคอื่นอาหารใต้แพงกว่าเนื่องจากวัตถุดิบเขาแพงไงอาหารใต้แพงแต่ก็ไม่ได้แพงโดดยกเว้นภูเก็ตนะ
10: ค่ะ
12: ภูเก็ตนี่แพงสุดในจำนวนจังหวัดที่อยู่แถวภาคใต้เพราะค่าครองชีพสูงไง
10: ภูเก็ตก็ทราบกันอยู่เนาะเพราะว่าเวลาขึ้นค่าแรงก็เป็นจังหวัดเดียวที่สูงสุดอ่ะก็จะพอเข้าใจยิ่งกว่า
12: อันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องโรงงานเนี่ยโรงงานอาหารสัตว์ไม่อยากเอ่ยชื่อนะมันเป็นโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่แล้วก็นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศขณะเดียวกันก็เขาไม่ผลิตอาหารสัตว์ขายแต่เขานำเข้าวัตถุดิบแล้วนำวัตถุดิบไปขายต่อให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์เป็นโรงงานขนาดใหญ่ประมาณ50ไร่อยู่แถวเนี่ยแถวดอนไหหลอดเนี่ย
10: ค่ะ
12: ตอนนี้เขาอ่ะกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยมาทำเป็นอาหารหมาอาหารแมวอัตราการเติบโตอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยสิรัตโตมาเป็น 100% นะผมจะบอกให้แล้วเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของคนเนี่ยนิยมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยทดแทนการมีบุตร
10: เยอะเลย
12: เพราะกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยเขาไม่มีบุตรใช่ไหมแต่เขาอยู่ด้วยกันยาวนานอ่ะใช่ไหมเขาก็อยากจะมีอะไรที่มาชดเชยการเป็นครอบครัวหรือเพิ่มเติมเข้าไปเป็นสิ่งที่มันทำใหฟันจะได้ไม่หลอมันจะได้มีครบอะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนเลี้ยงหลายตัวบางคนเลี้ยงน้อยบางคนเป็นซึมเศร้าใช่ไหมก็อยากเลี้ยงหมา
10: ซึมเศร้า
12: แมวหมาแมวมันก็มาคอเคียไงใช่ไหมสามีภรรยาอาจจะไม่คอเคียแต่หมาแมวเนี่ยมันคอเคียไปหมดแล้วมันก็เข้ามาใกล้ๆคุณก็มีความสุขละใช่ป่ะเนี่ย
10: ใช่
12: อัตราการเติบโตสูงก็มีคำถามว่าเอ้ยผมถามพี่รู้ไงว่าของพี่ขายดีหรือขายไม่ดีถ้ามันกินก็แสดงว่ามันขายดีถ้ามันไม่กินก็ต้องเปลี่ยนสูตรมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันไม่บอกหรอกว่ามันอร่อยหรือมันไม่อร่อยแต่รู้ว่าถ้าเกิดมันกินเนี่ยแสดงว่าขายดีเขาจะมีสูตรเปียกเนี่ยเป็นเหมือนกับขนมแมวสูตรเปียกเขาให้กินแล้วก็หมาแมวเนี่ยที่กินอาหารสำเร็จรูปเนี่ยอายุสั้นเพราะมันมีความเค็มอาหารตอนหลังเนี่ยเขาก็ปรับสูตรให้มันความเค็มน้อยลงก็สังเกตดีขี้หมาขี้แมวเวลาไปอยู่ตามหญ้าตายหมดเลยหญ้าก็จะเป็นเขียวๆไม่เพราะมันเค็มจัดไงนั้นนั้นวิธีการก็คือว่าเขาจะลดการไอ้นี่ลงมาลดการให้โซเดียมลงมาให้มันความเค็มน้อยลงก็จะอยู่สมมติว่ามันเคยอยู่10 ปีใช่ไหมมันก็จะอยู่ได้สัก2-3 ปีสำหรับหมาแมวเนี่ยกับเจ้าของเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะสิริรัตน์
10: ค
12: ่ะบางคนเนี่ยไม่มีหมาแมวใจจะขาดใช่ป่ะขนาดทำทรง
10: จะไปไหนมาไหนสมัยก่อนนี้ไปเที่ยวนานๆได้เดี๋ยวนี้ต้องรีบกลับ
12: เป็นห่วงหมาแมวผมถึงไม่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไงคือจริงผมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมาตลอดนะแต่ช่วงหลังเนี่ยผมไม่เลี้ยงเพราะว่าบางทีเราไม่อยู่อ่ะแล้วเราสงสารเขาอ่ะไม่อยากให้แบบมันอยู่แล้วมันไม่มีเพื่อนเนี่ยสิรัตน์นึกออกป่ะ
10: เนาะมันดูตัวเดียว
12: เศร้าแทนเรา
10: ใช่พอเราไม่มีมันมันจะเราก็จะซึมเศร้าเขาไม่มีเราซึมเศร้าถึงขั้นมีการทำประกันชีวิตให้หมาแมวเขาเรียกร้องอ่ะเพราะว่าค่ารักษามันแพงมากมากอ่ะถ้ามีบริษัทไหนรับทำแบบว่าประกันชีวิตให้หมาแมวเวลาเข้าโรงพยาบาลทีหรือว่าเข้ารักษาทีจะได้ไม่ต้องแพงอะไรอย่างนี้ไงแบบนี้เลยนะนี่แหละ
12: หมดเวลาละ
10: หมดเวลาละเดี๋ยวสารคดีวันนี้ยาวไทยเบฟวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
12: พรุ่งนี้อาจจะไม่เข้านะเพราะว่าต้องเดินทางไปชลบุรีศรีราชา
10: ได้ค่ะ
12: ถ้ามีเวลาก็จะเข้ามาคุยด้วย
10: โอเควันนี้ขอบพระคุณค่ะ
12: สวัสดีครับ
10: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
15: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
14: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metromore Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: โฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยลงจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสต๊อกคงเหลือช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต๊อกคงเหลือหน้าลาลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายหลังขอความร่วมมือโรงงานและผู้นำเข้ารับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมชะลอการนำเข้าในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกจากการตรวจสอบล่าสุดยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชล

0: ประธานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนบายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: เทศบาลเมืองสุไหงโกลกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
2: นางสาลีฮัมมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองช่างปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโกลกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการการตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นตรวจสอบระบบความปลอดภัยความพร้อมของสถานประกอบการและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากเหตุไม่พึงประสงค์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกยืนยันจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนมากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะในช่วงนี้ก็มาติดตามดูภาพของตลาดหุ้นไทยของเราหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้าวันนี้ล่าสุดอยู่ที่ 1634.05 จุดค่ะบวกมาได้ 3.84 จุดหรือว่า 0.24% นะคะวอลุ่มการซื้อขาย 13,656 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเป็นอันดับ1นะคะก็คือ PTT ค่ะ PTT 38.75 บาทนะคะบวกมา25สตางค์ค่ะหรือว่า 0.65% PTT EP ค่ะ144.50 บาทบวก50สตางค์ BBL 201บาทบวก2บาท50นะคะท็อปค่ะ58.25 บาทท็อปบวกถึง 3% นะคะบวกมาบาท75ค่ะ IVL 24.90 บาทบวกบาท10สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยของเรานะคะตลาดต่างประเทศเองเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูตลาดดาวโจนส์หุ้นนิวยอร์กกับยุโรปนะคะไปดูดาวโจนส์ก่อนแล้วก็หุ้นนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนนี้ก็บรรยากาศของการลงทุนนะคะดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกค่ะเพราะว่าสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ชะลอตัวลงมากกว่าคาดทำให้นักลงทุนก็คลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนค่ะทั้งนี้ดัชนีเฉลี่ยสากลดาวโจนส์ปิดที่ 52,658.64จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 150.37 จุดหรือว่าบวกมา 0.29% S&P 500นะคะปิดที่ 7,572.40 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 28.81 จุดหรือว่าบวก 0.38% ดัชนี Nasdaq นะคะปิดที่ 26,269.23 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 162.22 จุดหรือว่าบวก 0.62% นะคะฝั่งของยุโรปปิดบวกเล็กน้อยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของกลุ่มสินค้าหรูหราก็มา ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางก็ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนกันอยู่นะคะดัชนีปิดที่ ของหุ้นฝรั่งเศสนะคะ8,382.43จุดค่ะบวกมาได้15จุดหรือว่า0.19%ดักตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะปิด24,999จุดนะคะลบไป0.59%ฟุตซี่ร้อยลอนดอนนะคะปิดที่15,15.92จุดค่ะลบ0.13%ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยนะคะ WTI ส่งมอบสิงหาคมเพิ่ม26เซนต์ไปปิด 79.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะว่าสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าคาดค่ะนักลงทุนซึมซับข่าวสหรัฐถล่มอิหร่านระลอกใหม่เป้าหมายเพื่อจำกัดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่ม22เซนต์ค่ะ 0.26% ปิด 84.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ค่ะส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง17.90ดอลลาร์หรือว่า0.44%ไปปิดที่4,051.80ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะดอลลาร์ซึ่งก็เป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์นะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้มีตัวเลขดัชนีผู้ผลิตออกมาด้วยแล้วก็เรื่องของโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็มีผลต่อค่าเงินนะส่วนธนาคารกลางของเกาหลีใต้ค่ะวันนี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยนะคะ0.25%เขาหวั่นว่าวิกฤตตะวันออกกลางจะทำให้เงินเฟ้อของเขาเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะฝั่งตลาดเอเชียเองค่ะวันนี้เปิดตลาดมาเอเชียในภูมิภาคเรานะคะหุ้นเอเชียเปิดส่วนใหญ่เป็นลบเพราะว่าหุ้นกลุ่มชิปร่วงหนักเลยค่ะให้จับตาสถานการณ์อิหร่านกับสหรัฐอยู่นะคะหุ้นอื่นๆดูณเวลานี้เลยแล้วกันนะคะตอนนี้นิกเกอิก็ปิดภาคเช้าไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะของนิกเกอิปิดภาคเช้าลบไปถึง2,000จุดเลย1,954.72จุดค่ะลบไป2.84%นะคะไปปิดที่66,796.79จุดนะคะอันนี้คือฝั่งของนิกเกอินะปิดภาคเช้าลงไปแรงนะคะ2.84%นะไปดูตลาดอื่นๆค่ะที่น่าสนใจของคอสปิเกาหลีใต้ลบไปแรงกว่าญี่ปุ่นอีกนะครับลบไป417จุดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็5.73%ค่ะยืนอยู่6,867จุดนะคะ6,858.61จุดค่ะลบไป5.85%หุ้นหางเส็งฮ่องกงเป็นบวกนะคะตอนนี้ยืนอยู่25,107จุดค่ะบวกมาได้426จุดหรือบวก1.73%นะคะแล้วก็นอกจากนั้นตลาดหุ้นของฝั่งสิงคโปร์ค่ะลบไป26จุดนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน3,931จุดลบไป24จุดค่ะ0.62%ตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ8,812จุดลบไป28จุดหรือว่า0.32%เช่นกันนะคะไปดูล่วงหน้ากันหน่อยนะคะสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทั้งน้ำมันแล้วก็ทองคำเป็นอย่างไรบ้างไปดูน้ำมันก่อนน้ำมันขึ้นมาอีกเช้าวันนี้ครูดอยฟิวเจอร์พุ่งมาที่80อีกครั้งหนึ่งนะคะ80.06ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกมา0.58%เบรนท์ก็ทะลุไปที่85.18ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะบวกมา0.27%ทองเป็นไงโกสปอตลงค่ะ14ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ0.36%ยืนอยู่4,037ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนราคาทองไทยวันนี้วันพฤหัสบดีที่16รอบแรกก็บวกให้ก่อน50รอบที่2 3ลบไป50 50ก็ทำให้จากที่บวกมาครั้งแรกแต่ว่าลบ2ครั้งเนี่ยก็ลบไป50บาทต่อบาททองคำนะคะสรุป3ครั้งทองคำแท่งซื้อ63,950ค่ะขายออก64,150ค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ62,671บาท44สตางค์ขายออก64,950บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะราคาทองน้ำมันไปแล้วอ่ะทีนี้มาดูมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรในมุมมองวันนี้เปิดมุมมองของนักวิเคราะห์ส่องดูกลยุทธ์ของการลงทุนไทยนะคะบล.ฟินแนนเซียไซรัสก็มองแนวโน้มตลาดวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กซ์จะแกว่งไซด์เวย์กรอบ1620ถึง1640จุดตลาดยังคงมีปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อนะคะตัวเลขเงินเฟ้อ PPI เดือนมิถุนายนสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะ0.3%นะคะ0.3%เดือนต่อเดือนนะแล้วก็บวก5.5%ปีต่อปีก็เลยส่งผลให้บอนด์ยิลด์ยังชะลอตัวลงต่อเนื่องจากตลาดที่ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นขึ้นเป็น42%ที่เฟดอาจจะสามารถคงอัตราดอกเบี้ยได้ตรงนี้นะคะยังไงก็ตามปัจจัยที่อาจจะสร้างความผันผวนต่อทิศทางดัชนีคือการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคค่ะยังเห็นแรงซื้อขายสลับออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแรงซื้อแรงขายนะล่าสุดเช้านี้ก็ยังเห็นแรงขายในฝั่งเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีใต้นี่ก็จะหนักหน่อยนะคะเกาหลีใต้ปัจจัยสงครามสหรัฐอิหร่านตึงเครียดอยู่ค่ะเพราะว่ายังโจมตีกันต่อเลยนะคะยังโจมตีต่อแล้วก็นอกจากนั้นถ้าดูบรรยากาศอื่นๆนะก็จะมีเรื่องของค่าเงินบาทนะคะที่ตอนนี้อ่อนลงเล็กน้อยนะมีจังหวะที่จะทะลุ33.50 บาทนะคะเป็นมุมมองของ Financial Service เขาแม้ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนตัวลงอาจจะไปกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติชะลอการไหลเข้านะคะเราอาจมีการประเมินจะได้ให้น้ำหนักกับการทยอยคาดการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส2 2026มากขึ้นในช่วง1เดือนจากนี้นะคะภาพรวมประเมินว่าเป็นไตรมาสที่ไม่แย่ค่ะและประมาณการ EPS ปี2026ก็เริ่มมีอัพไซด์จากการปรับประมาณการกำไรบจ.ขึ้นกลยุทธ์ระยะสั้นก็เน้นเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรไตรมาสที่2 2026ถึงครึ่งปีหลังเนี่ยแข็งแกร่งนะคะภาพระยะกลางถึงยาวก็เชื่อท้ายสุดสงครามจะกลับสู่โต๊ะเจรจาซึ่งก็จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงด้วยนั่นเองนะคะอาจจะได้ผ่อนคลายลงแล้วก็นอกจากนั้นหุ้นเลือกหุ้นเด่นวันนี้นะคะหุ้นเด่นของวันนี้ก็จะเป็นตัวบีเป็นของกรกฎาคมนะ BABBLERW โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ติดล้อนะคะไปดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยกันหน่อยดาโอประเทศไทยตอนนี้ก็มีมุมมองนะคะที่เข้ามาว่าตลาดวันนี้น่าจะผันผวนนะเพราะว่ามีการขายทำกำไรนะคะขายทำกำไรโดยเฉพาะหุ้นธนาคารตัวแปรสำคัญคือสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะที่ไม่แน่นอนทิศทางเงินเฟ้อในอนาคตที่จะสูงขึ้นตามราคาน้ำมันจะกดดันตลาดช่วงนี้ทิศทางดัชนีในวันพรุ่งนี้ครับจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังปกคลุมบรรยากาศการลงทุนอยู่นะคะปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในมาดูกันหน่อยถ้าปัจจัยภายในประเทศเนี่ยกพช.ปรับลดค่าไฟแล้วก็หนุน Data Center แล้วก็กพช.อนุมัติลดค่าไฟบ้าน200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยพร้อมกับแยกต้นทุนไฟสาธารณะแล้วก็เคาะมาตรการ Direct PPA ปลดล็อกให้ Data Center ซื้อไฟฟ้าสะอาดโดยตรงนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนค่ะเตรียมเก็บค่าไฟ Data Center อัตราใหม่กกพ.เตรียมกำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center ซึ่งจะสูงกว่าปกตินะคะเพื่อจะนำรายได้ส่วนนี้ไปอุดหนุนค่าไฟสาธารณะคาดว่าจะเริ่มใช้ในรอบบินสิงหาคมรอบบินนี้ไม่ทันนะคะเป็นรอบบินสิงหาคมแล้วก็รัฐบาลที่เตรียมที่จะอัดฉีดเงินกระตุ้นท่องเที่ยวที่กระทรวงท่องเที่ยวออกมาพูดถึงก็ไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละเดี๋ยวค่อยรอตอนเขาเคาะอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนปัจจัยต่างประเทศก็ตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดบวก S&P ก็ขึ้นมานะคะรายงานเงินเฟ้อ PPI ชะลอตัวลงสามารถบดบังชดเชยแรงเทขายในกลุ่มชิปไปก่อนหน้านั้นดอลลาร์อินเด็กซ์ 100.47 ค่ะบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเท่ากับ 4.55% นะคะหลังจากที่ตลาดราคาผู้ผลิตประจำเดือนมิถุนายนหดตัวลงดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะทรงตัวส่วนทำเนียบขาวบอกว่าเฟดไม่มีข้ออ้างขึ้นดอกเบี้ยแล้วค่ะเฟดไม่มีเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยอีกต่อไปเพราะตัวเลข CPI ตัวเลข PPI ต่ำกว่าคาดแต่ว่าก็มองว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยจะลดลงอาจจะถูกกลบจากข่าวราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้สถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะผู้ฟังสหรัฐอเมริกายิงถล่มเรือบรรทุกน้ำมันมุ่งหน้าสู่เกาะคาร์คัคไอซ์แลนด์ภายใต้ มาตรการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่อีกละส่งผลให้การเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซเผชิญภาวะตึงตัวขั้นวิกฤตค่ะขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมชี้ว่ายอดการโหลดน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียในอ่าวเปอร์เซียดิ่งลงรุนแรงจากเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ Apple ปลดล็อกตลาดจีนค่ะรัฐบาลจีนอนุมัติอย่างเป็นทางการให้ Apple สามารถเปิดใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ AI นะคะบน iPhone ประเทศจีนได้แล้วก็เป็นการพัฒนาร่วมกับอาลีบาบากับไอ้ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายในตลาดสมาร์ทโฟนจีนที่มีการแข่งขันสูงนะแล้วก็นอกจากนั้นปัจจัยต่างประเทศก็ธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะธนาคารกลางเกาหลีใต้วันนี้เขาก็มีการประชุมแล้วก็มีการปรับคงไอ้ดอกเบี้ยนโยบายอันนี้ของเกาหลีใต้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้เขาขึ้นดอกเบี้ยเป็น0.25%นะคะเนี่ยที่ติดตามอยู่เห็นบอกว่าเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์เล็งว่าจะดึงเกาหลีใต้กับต่างชาติมาร่วมมือต่อเรือด้วยนะไปเสริมแกร่งทัพเรือสหรัฐอเมริกาว่างั้นนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยภาพรวมส่วนมุมอื่นๆที่น่าสนใจนะคะดูหลากหลายหน่อยละกันนะนักวิเคราะห์แต่ละที่ว่าอย่างไรบ้างนะคะหุ้นกลางเดือนกรกฎาคมเผื่อแป๊บเดียวนะวันที่16วันนี้ก็เป็นวันโชคดีของหลายคนด้วยนะคะเผื่อว่าเราจะรวยไปพร้อมกันซื้อลอตเตอรี่หรือยังดิฉันซื้อแล้วค่ะซื้อที่เป๋าตังนะคะเลขที่ดิฉันซื้อก็คือ1,000ค่ะ1,000 1,000เยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยเพิ่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยที่คุยกับคุณวรรณกิจไปก็เลยเข้าไปดูพอคุณวรรณกิจบอกว่าวันนี้เป็นวันหวยออกก็เลยไปดีซื้อลอตเตอรี่ดูเหมือนว่าจะไม่หลับเดี๋ยวจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะเผื่อว่ามีโอกาสมาแล้วลืมซื้ออะไรเงี้ยซื้อเลข1,000ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฝันว่าเก็บแบงค์พันได้ดิฉันก็เลยซื้อ1,000ไปเลยค่ะเมื่อคืนฝันว่าเดินไปแล้วก็เก็บแบงค์พันเก็บแบงค์พันได้ตอนแรกก็คิดว่าจะได้เป็นของตัวเองแล้วนะคะทีนี้เจ้าของเขามาตามถามว่าใครเห็นแบงค์พันตกบ้างดิฉันก็เลยตอนแรกกะจะไม่บอกแต่แอบดูกล้องหลังรถเขามีกล้องรอบรถ ในฝันนะอย่าคิดมากก็เลยเอาไปคืนเขาแบงค์นี้หรือเปล่าคะนี่แหละค่ะความฝันของดิฉันสาเหตุที่เลขในเป๋าตังยังเหลือเยอะก็คือเลข000เนี่ยก็คือ ซื้อไปเลย1,000นะคะใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะออกรางวัลที่ห้าก็ได้ใช่ไหมมันสามารถออกได้หมดแหละ000เนี่ยอยู่ก็ฝันไม่ค่อยฝันว่าเก็บตังค์ได้เก็บตังค์ได้แล้วก็คืนเจ้าของด้วยสรุปไม่ได้ตังค์แบงค์นั้นนะแต่อาจจะได้ตังค์จากลอตเตอรี่ที่เราซื้อนี่แหละนะคะบอกไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะลองไปซื้อตามหรือไม่ซื้อตามก็ตามแต่นะถือว่าเป็นการอุดหนุนรัฐแล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรอบนี้นำส่งเงินเข้าคลังเยอะที่สุดด้วยนะมันก็เป็นที่มานะคะที่ในสภาเขาก็บอกว่าทำไมไม่เพิ่มรางวัลให้กับประชาชนหน่อยล่ะกำไรก็ต้องเยอะแยะมากมายไม่งั้นก็ขยายมีรางวัลที่6ด้วยก็ได้รางวัลที่6 10,000อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยไม่ถูกรางวัลที่5ก็รางวัลที่6นะคะรางวัลที่7 5,000อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไล่ไปเรื่อยๆรางวัลมันจะได้ดูเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะหน่อยจะได้มีโอกาสถูกจากที่0,000,001มันก็จะเรียกเป็น000,001อะไรอย่างเงี้ยศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องเยอะแต่รอบนี้น่าจะเป็น1,000แต่ก็นะถ้าลอตเตอรี่แบบรางวัลที่หนึ่งออก0,000,000มันก็คงไม่ใช่หรอกอันนี้ซื้อเผื่อถูกรางวัลที่ห้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารายงานว่าถูกรางวัลอะไร000เนี่ยนะซื้อจริงๆนะเนี่ยเลข1,000เนี่ยเผื่อใครซื้อตามไม่รู้จะซื้อเลขอะไรเปิดไป ก็มีแต่เลข01100010พอคุณซื้อช้ามันก็เป็นแบบนี้แหละพอนึกขึ้นได้เฮ้ยอีไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นี่หว่าแล้วซื้อที่เป๋าตังมันชอบตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมนะ8 ใบละ 80 บาทไอ้เลข N3 ยังไม่เคยซื้อเลยเล่นแต่ L6 N3 ยังไม่เคยซื้อหรือว่าเราไปซื้อ N3 ดีเนาะ N3 ไม่ถึง3ตัวงั้นดิฉันก็ต้องซื้อ000ดิไม่ต้องกลับเลยนะถ้า N3 อ่ะไม่งั้นอ๋อก็100ไง เออว่าแล้วเดี๋ยวจบรายการลองไปเล่น N3 ดูสักหน่อยดีกว่าที่เขาซื้อในเป๋าตังนะคะแอปเป๋าตังอันนี้พูดได้เพราะคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งใช่ไหมมาจากเลขตะกี้ดูหุ้นใช่ไหมแล้วไปคุยเรื่องของลอตเตอรี่เอออ่ะไปดูหุ้นต่อค่ะไปดูหุ้นต่อช่วงนี้หุ้นก็ผันผวนนะคะใครเล่นพวกพันน้ำมันทองคำนี่ผันผวนหนักเลยต้องใจเย็นๆนะคะช่วงนี้ใจเย็นๆไม่ต้องไปมองอะไรเยอะปล่อยไปใครเข้ากองทุนเล่นกองทุนอะไรเงี้ยก็ความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยแต่คนที่เล่นเทรดเนี่ยจะแบบโอ้โหหน่อยนะคะโดยเฉพาะทองกับน้ำมันในช่วงนี้นะส่วนมุมมองของ CGSI นะคะมองเซ็นดีเด็กอย่างไรในกรอบเขามองกรอบของเซ็นดีเด็กในวันนี้นะคะว่ายืนอยู่ที่1,620ถึง1,645จุดค่ะ1,620ถึง1,645หนึ่งสอบ1,620 1,645นะคะเพราะว่ามีแรงหนุนจากเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงมานั่นเองนะคะวันนี้วันที่16ใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ได้เห็นว่าเออมันจะมีลิสต์20หุ้นต่างชาติที่เขาช็อปหนักๆช่วงนี้ต่างชาติก็เงินไหลเข้ามาบ้านเรานะคะจริงต่างชาตินี่ก็ว่าแล้วนี่นะดิฉันว่าช่วงนี้ของเราก็ถือว่าเป็นตลาดที่ได้รับความสนใจนะคะอย่างที่พี่กัปวิริยาเล่าให้ฟังในทุกวันพุธนะคะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยมีทิศทางที่ดีและแข็งแกร่งตามแรงหนุนจากการที่นักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง14จาก15วันทำการนะคะมูลค่าก็ 4.8 หมื่นล้านบาทนะคะกับเซ็ตอินเด็กซ์บวก 5.1% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยโดยต่างชาติเน้นซื้อในหุ้น3กลุ่มหลักๆก็คือ1ปันผลสูงดอกเบี้ยโลกทยอยขึ้น SCB KTB KBank BBL TISCO TTB นะสองคือน้ำมันค่ะราคาน้ำมันดิบโลกฟื้นนะคะแล้วก็ปตท.สผ.ท็อป SPRC TRPC นะคะบริโภคฐานรากเงินเฟ้อชะลอบอนด์ยิลด์อันนี้ลงมา CPF Home Pro โอสถสภาติดล้อสวัสดรูปที่เห็นนะคะอันนี้ที่20หุ้นที่ฟันโฟลว์ซื้อต่อเนื่องเลยซื้อมาตั้งแต่วันที่24มิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคมอะ SCB นี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลย SCB KTB KBank CPF BDMS AOT ปตท.สผ.บัวหลวงท็อปแล้วก็ทิสโก้ค่ะนี่คือที่ซื้อเยอะนะคะเขาคัดมาส่วนเรื่องของชิปโลกบลกสิกรไทยบอกว่า ADI ผู้ผลิตชิประดับโลกเขาเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยนะคะ19,000ล้านบาทค่ะชิปโลกจะมาตั้งฐานในไทยนะที่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรีค่ะเพื่อจะตั้งศูนย์ออกแบบชิปนะคะแล้วก็ศูนย์ทดลองเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงยกระดับไทยจากฐานการผลิตสู่ฐานะออกแบบแล้วก็วิจัยชิปของภูมิภาคเลยนะแล้วก็เพิ่มการจ้างงานจาก1,300คนเป็น2,500คนแล้วก็หนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไทยแตะ 1.3 แสนล้านบาทในปีนี้ไฟวิจัยก็ถือเป็นบวกค่ะต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอมตะฮาน่า KCE แล้วก็เดลต้าจากการเร่งลงทุนในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็การยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิปแล้วก็ Data Center ของภูมิภาคด้วยนะคะตอนนี้ก็รอติดตามนะส่วนเรื่องของไอ้รัฐบาลที่เขางัด3โครงการใหม่อ่ะจะได้มาดูว่าหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเนาะอันนี้เป็นความเห็นนะคะมุมมองของบล.กสิกรไทยบล.กสิกรไทยก็มองว่ากระทรวงท่องเที่ยวเขาเตรียมไอ้เสนอของงบกลางใช่ไหม2,450ล้านมากระตุ้นการท่องเที่ยวผ่าน3โครงการมีไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสดิฉันจะช่วยไทยเที่ยวไทยพลัสแจก500,000สิทธิ์อันนี้รออยู่มีจ่ายคนละครึ่งเรา50เรา50แล้วจ่าย50สูงสุด3,000สมมุติว่า3,000ก็คนละ1,500อย่างเงี้ยค่ะมีวอเชอร์ให้500บาทนะคะโครงการลดค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ400,000ที่นั่งแล้วก็โครงการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านการสนับสนุนเที่ยวบินเข้าไทยการสร้างคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า5.7 70,000 ล้านบาทในระบบเศรษฐกิจค่ะทางด้านวิจัยก็ถือว่าเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยวโดยเฉพาะ AOT นะคะ AOT AAV BAERW Central แล้วก็ AWC รวมถึงกลุ่มค้าปลีกแล้วก็ร้านอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็คือหุ้นที่จะมาพร้อมกับโครงการรัฐที่เขาเคาะมาใหม่ล่าสุดค่ะส่วนทางด้านบล.กรุงศรีนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคาดว่าเซ็ตวันนี้น่าจะต้านที่1642 1646ค่ะรับที่1621 1611แม้ US Bond Yield 10ปีลงต่อ3 basis point ดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าแรงหลุด EMA 10วันหลังจากเงินเฟ้อผู้ผลิต PPI สหรัฐมิถุนายน26ต่ำกว่าคาดกรรมการเฟดก็ส่งสัญญาณนะคะภาษาสงครามสัญญาณดีขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ระบุอิหร่านกลับมาขอเจรจาอีกครั้งก็เป็นการถ่วงราคาน้ำมันดิบทรงสะท้อนตลาดกำลังเข้าสู่จุดค่อยๆคลายความกังวลเงินเฟ้อแล้วก็วงจรดอกเบี้ยนะคะก็หนุนหุ้นคอมมอดิตี้โกลด์แล้วก็สินทรัพย์ประเทศเกิดใหม่รวมถึงก็คงมุมมองทางบวกภาพไทยที่มีแรงส่งการลงทุนที่คาดว่านายกเยือนจีนน่าจะช่วยต่อยอดเพิ่มเติมแต่ว่าอย่างไรก็ตามความผันผวนระยะสั้นจากการสลับของหุ้นเทคโดยเฉพาะฝั่งกลุ่มอิงเมมโมรีแล้วก็หุ้นฝั่งไฟฟ้ามีความไม่แน่นอนจากนโยบายค่าไฟฟ้าที่กระทบหุ้นบางส่วนในกลุ่มแล้วก็ยังรอการติดตามผลประกอบการไตรมาส2ด้วยนะคะระยะสั้นทำให้ภาพรวมตลาดก็แกว่งในกรอบหุ้นธีมเด่นของเขาหุ้นบอนยูลดระดับหนุนไฟฟ้ากราฟวาอัพกันกูล GPSC ค่ะเช่าซื้อก็ MTC นะคะ KTC JMT ปันผลสูงให้ Advance ค่ะส่วนหุ้นธีมลงทุนนิคมจะเป็นอมตะกับวารับเหมาสเตคอนไพลอนนะคะแล้วก็ Inset แล้วก็วัสดุก่อสร้าง SCC ไฟฟ้านะคะตอนนี้ตั้งรับก็จะเป็นกราฟ GPSC วาอัพกันกูลสื่อสารธนาคารให้ KBank กับ KTB ค่ะหุ้นแคปใหญ่ก็เป็นหุ้นกลุ่มที่มีกระแสมาตรการท่องเที่ยวนะคะผสมกับ Energy Security นะคะก็ AOT Central ปตท. Top PTT GC ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของทางบล.กรุงศรีนะคะเขามองตอนนี้ท็อปพิกของเขาดูอาจจะเป็น AOT นะเพราะว่ามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐกำลังจะมานะคะ PTTGC คาดว่าตลาดให้น้ำหนักปิโตรเคมีที่มีพรีเมียมสงครามต่อโรงกลั่นค่ะส่วน MTC US Bond Yield ลดระดับต่อเนื่องก็เลยกลายมาเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหลากหลายนะคะในภาพของการลงทุนตลาดหุ้นของบ้านเราในวันนี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นมุมมองให้กับทางด้านนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะส่วนเรื่องของทองคําราคาทองซึ่งเราเห็นช่วงนี้ก็รูดลงก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆนะคะบางคนบอกว่าติดดอยหนาวจริงๆเลยอยู่บนดอยไปก่อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็น่าจะมีทางออกทางไปของเราอยู่นะใจเย็นๆเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงเรารับได้กันไว้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยในภาพของราคาทองเนี่ยนะคะที่วันเนี้ยรูปพรรณเนี่ย65,000แล้วก็ในบรรยากาศของการลงทุนทองนี่ก็ยังคงจะต้องติดตามดูนะคะทั้งสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหล่านี้เป็นต้นนะคะคือในภาพแนวโน้มของราคาทองสำหรับวันนี้คือถ้าเราดูบรรยากาศอาจจะดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเนาะแต่ดิฉันดูมันก็ตอนนี้ก็ดูยังผันผวนอยู่ดีนะคะราคาทองในวันนี้นักวิเคราะห์จาก BYLG Bullion and Future นะคะกับทางโฮซิ่งเฮงนะเขาก็มองแนวโน้มของราคาทองสำหรับวันที่16ราคาทองวันนี้นะพอเราเห็นมีการลบไป50 บาทเดี๋ยวดูก่อนว่าตอนนี้ยังจะลบอีกไหมนะคะหายไปไหนล่ะเดี๋ยวนะคะแนวโน้มราคาทองวันนี้ประกาศอัปเดตให้ได้ทราบเดี๋ยวก่อนเน็ตจะดีมากช่วงนี้อยากถามผู้ฟังเหมือนกันคือเน็ตตอนนี้ว่าเราจะมีใช้ถ้าเป็นเน็ตบ้านนี่ก็จะมีของ NT ใช่ไหม NT แล้วก็จะมีของ True แล้วก็เป็นของ AIS ใช่ไหมเน็ตบ้านของใครมีปัญหาบ้างแบบเดี๋ยวก็ติดดับๆเลยเงี้ยใช้ Wi-Fi นะพอไปข้างนอกเนี่ยนะคะไปข้างนอกเน็ต เน็ตที่เราเติมอ่ะดิฉันว่ามันก็มันสะดุดมากเหมือนกันนะช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นเหมือนกันไหมจะเป็นทุกค่ายเหมือนกันนะไม่ได้ว่าค่ายใดค่ายหนึ่งนะคะเน็ตจะมีปัญหาหรือว่าเราจะต้องเติมให้มันเยอะๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออแต่ทําไมสมมติว่าฟังเพลงในรถใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็หายไปแล้วก็มันก็กลับขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยหายไปแล้วก็ตึ๊กกลับขึ้นมาเหมือนเนี้ยตะกี้เปิดอันนี้ไว้มันตอนนี้มันหายไปแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวรอมันกลับขึ้นมาก็คงไม่รอละถึงเวลาพักเดี๋ยวพักก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาอัปเดตให้ได้ทราบกันเดี๋ยวรออินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนะคะพักครู่หนึ่งค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก40นาทีค่ะผู้ฟังกลับมาติดตามดูภาพรวมของทองคำหน่อยตะกี้เนี่ยค้างไว้นะคะราคาทองพอดีว่าเช็คดูแล้วก็อยู่ๆอินเทอร์เน็ตก็หมุนติ้วเลยก็เลยต้องพักไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้มาดูมุมมองว่าวันนี้ราคาทองแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เปิดได้ละไม่ใช้คอมละไปใช้มือถือดีกว่านะคะเป็นมุมมองของฮั่วเซ็งเฮงนะคะคุณผู้ฟังแนวโน้มราคาทองสำหรับวันนี้16กรกฎาคม2569นะคะแนวโน้มทองขึ้นมาบวก7ดอลลาร์สหรัฐจากบอนด์ยิลด์ร่วงหลังจากที่ตัวเลข PPI แผ่วแล้วก็เฟดบอกว่าเฟดนิวยอร์กเนี่ยนะบอกเงินเฟ้อจบแล้วนะคะคาดว่าราคาทองน่าจะเป็นแบบไซด์เวย์นะคะโกลด์สปอตสูงสุด 4,081 ดอลลาร์ต่ำสุด 4,017 ดอลลาร์ราคาทองคำแท่งสูงสุด 64,200 แล้วก็ต่ำสุด 64,200 ในส่วนบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองนะคะฮั่วเซ็งเฮงบอกว่าทองโลกก็มีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์และบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีนะคะมีการปรับตัวลงอีกครั้งซึ่งเนื่องมาจากสหรัฐบอกว่าดัชนีผู้ผลิตพื้นฐานทั่วไปเทียบรายเดือนออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในขณะที่นายจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยอร์กบอกว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มพันจุดสูงสุดแล้วแล้วก็จะลดเหลือ 3.25% ในปี2026ก่อนแตะเป้าหมาย 2% ในปี2028ก็จะเป็นการเปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาตรึงดอกเบี้ยแทนการขึ้นดอกเบี้ยนะคะแม้กรรมการ FOMC ส่วนใหญ่ยังคาดว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในปี2026จากปัจจัยข้างต้นก็เลยส่งผลให้ Fed Watch Tool ของ CME Group ได้ปรับคาดการณ์ลงอีกครั้งเหลือ 12.3% จาก 16.0% ว่า Fed อาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25 ในการประชุม FOMC ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะไงก็ตามนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐก็โจมตีอิหร่านต่อเนื่อง4วันแล้วนะคะสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอาจจะเป็นเหตุทำให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อดอกเบี้ยเฟดอาจจะตรึงดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดคาดแม้กระทั่งอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในภายหลังทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 2.57 ตันค่ะหัวเซ็งเฮงบอกว่าประเด็นที่ต้องติดตามคืนนี้ 19:30 ตามเวลาสหรัฐนะคะจะมียอดค้าปลีกพื้นฐานเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือนยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือนรายปีจำนวนผู้ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะคะที่ออกมาของเดือนกรกฎาคมแนวโน้มราคาทองคำโลกแนวรับให้ที่4,020แล้วก็4,000ค่ะแนวต้าน4,080ถึง4,100ค่ะแนะนำใช้กลยุทธ์ทยอยซื้อสะสมหากราคาลงทดสอบแนวรับที่4,020ดอลลาร์แต่หากราคาหลุดแนวรับ4,000ดอลลาร์ลงไปแนะนำขายตัดขาดทุนขณะที่จุดขายทำกำไรอยู่ที่บริเวณแนวต้าน4,080ดอลลาร์นะคะราคาทองคำแท่ง 96.5% แนวรับ 64,100 แล้วก็ 63,900 แนวต้าน 64,700 และ 64,000900ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของทางด้านฮั่วเซ็งเฮงนะคะวันนี้เราก็เลยได้เห็นราคาทองวันนี้ก็ดูจากภาพที่ออกมาตอนนี้เวลา 10:44 น3ครั้งอยู่เลยค่ะถือว่าไม่ได้ผันผวนอะไรมากเนาะเพราะว่าลบไป50บาทต่อบาททองคำนะค่าเงินก็ต้องดูด้วยนะคะอย่างค่าเงินก็33บาท62สตางค์อันนี้เป็นการโค้ดโดยสมาคมค้าทองคำนะคะโค้ดค่าเงินไปดูมุมมองของKTB หน่อยนะคะมองเงินบาทวันนี้ที่วันนี้เราเห็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกันไปแล้วใช่ไหมก็ดู KTB เขาประเมินค่าเงินบาทหน่อยบ้านเราเปิดมาเช้านี้33บาท56สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะค่าเงินจากระดับปิดของวันก่อน33บาท63กลับมาแข็งค่าขึ้นเพราะว่ามีอ่อนค่าทะลุโซนแนวต้านที่เราประเมินไว้แล้วก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องจากไอ้ทดสอบโซน33บาท65ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตามการปรับสถานะถือครองของผู้เล่นในตลาดบางส่วนที่เร่งการอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงบ่ายของวันก่อนแกว่งตัวในกรอบ33บาท53ถึง33บาท65สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินบาทได้แรงหนุนจากการทยอยอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะคะที่มาพร้อมกับจังหวะรีบาวด์สูงขึ้นของราคาทองคำนะคะหลังดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐในเดือนมิถุนายนก็ได้ชะลอตัวลงมากกว่าคาดการสู่ระดับ 5.5% นะคะทำให้ผู้เล่นในตลาดก็คลายความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐลงบ้างแล้วก็ปรับลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้จนเหลือ 5% นะคะทั้งนี้ก็ผู้เล่นในตลาดเขามั่นใจเกิน 100% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งปีนี้แน่นอนจริงๆมันก็ไม่มีความแน่นอนนะคะในตะวันออกกลางอันนี้อาจจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็ยังคงทำให้ราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวไซด์เวย์แถวโซน 80-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบรรยากาศฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงค่ะหลังผู้เล่นในตลาดทยอยคลายความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ล่าสุดนะคะก็ชะลอตัวลงมากกว่าคาดค่ะหนุนให้บรรดาหุ้นเทคใหญ่ต่างปรับตัวขึ้นมาอย่าง Apple เงี้ยบวกมา 4% Alphabet บวกมา 3.2% แต่ว่าหุ้นสหรัฐกลับเผชิญแรงกดดันมาเพราะว่ามีหุ้นทีม AI Semiconductor นะที่เป็นตัวฉุดมาส่วนทางด้านค่าเงินดอลลาร์ทยอยอ่อน สอดคล้องกับการปรับตัวของบอนด์ยิวสิบปีสหรัฐมีการปรับลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยละตอนนี้แล้วก็ทองคำคงไม่สามารถปรับตัวขึ้นเหนือโซน 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะได้สำเร็จท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินท่าทีของประธานเฟดที่พร้อมขึ้นดอกเบี้ยหากจำเป็นเพื่อคุมเงินเฟ้อสำหรับในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนี้ไปผู้เล่นในตลาดจะรอประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐผ่านรายงานยอดค้าปลีกนะคะรวมถึงรายงานดัชนีภาวะธุรกิจนะคะจากบรรดาเฟดสาขาต่างๆแล้วก็ยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานพร้อมกันนั้นผู้เล่นในตลาดก็จะรอติดตามถ้อยแถลงบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดค่ะเพื่อที่จะประกอบการประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดที่ผู้เล่นในตลาดยังให้โอกาสเกิน 100% ต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะคะทางฝั่งยุโรปผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามรายงานยอดผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมของอังกฤษแล้วก็ผลการประมูลรัฐบาลสหรัฐ10ปีของอังกฤษก็ยังคงมุมมองเดิมนะคะบอนด์ยิลด์10ปีอังกฤษมีความน่าสนใจโดยเฉพาะหลังการปรับขึ้นบอนด์ยิลด์10ปีล่าสุดแล้วก็มองว่าธนาคารกลางอังกฤษมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้ค่ะขณะที่ผู้เล่นในตลาดยังคงมั่นใจเกิน 100% ต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ BOE แล้วก็ให้โอกาสราว 33% ที่ BOE จะขึ้นดอกเบี้ยได้อีก2ครั้งในปีนี้นะคะบรรดาผู้เล่นในตลาดเดี๋ยวเขารอพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็รอติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนวันนี้ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ TSMC และหุ้นเทคใหญ่อย่าง Netflix นะคะที่จะออกมาส่วนแนวโน้มของค่าเงินบาทก็มีมุมมองเดิมอาจจะเสี่ยงเผชิญ True Valix นะคะในช่วงระยะสั้นขึ้นกับการเปลี่ยนของมุมมองผู้เล่นในตลาดอะค่ะแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินเฟดจะเป็นยังไงพัฒนาการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นยังไงเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ตะวันออกกลางซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงอยู่จะไปทางไหนผู้เล่นในตลาดควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลยุทธ์ options ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีในภาวะตลาดไม่แน่นอนสูงนะคะตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ได้ทวีความรุนแรงมากก็ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเหมือนในอดีตเงินบาทอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์แถวโซน 33.50 โดยความกังวลของผู้เล่นในตลาดต่อแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐแล้วก็ทิศทางขึ้นดอกเบี้ยเฟดก็ลดลงนะคะจะช่วยจำกัดการอ่อนค่าของเงินบาทได้อย่างน้อยในระยะสั้นค่ะเงินบาทอาจจะติดโซนแนวต้านแถว 33.70 ต่อดอลลาร์นะโซนแนวรับจะอยู่ที่ 33.30 ถึง 33.40 นะคะเน้นย้ำเงินบาทยังไม่สามารถแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องได้ชัดเจนนะคะจนกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะคลี่คลายมองว่าถ้าเทียบเคียงกับก่อนหน้านั้นอ่ะก็ได้ดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนค่ะจนกว่าจะปิดล้อมทางทะเลก็จะสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินต่ออิหร่านมากเพียงพอในการที่หลานจะเข้าสู่เจรจาหยุดยิงด้วยนะคะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มการเคลื่อนไหวเงินบาทแนวโน้มยังเป็นอ่อนค่าลงอยู่นะคะส่วนกรอบวันนี้ของกรุงไทยมอง33.45 บาทถึง33.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้เป็นมุมมองของกรุงไทยนะคะต่อค่าเงินบาทในวันนี้ส่วนเรื่องของไทยแลนด์ Fast Pass วันนี้บล. KGI ประเทศไทยได้สรุปสาระสำคัญนะคะ Conference Call กับ BOI ในหัวข้อ Thailand Fast Pass จะเป็นเกมชิงเกอร์ที่จะวัฒนจักรการลงทุนของไทยให้บริการแบบ one stop service ผ่านความร่วมมือ8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดขอขวดแล้วก็จะได้ลดระยะเวลาในการอนุมัติโครงการลง 20% ถึง 50% ซึ่งจนถึงตอนนี้มี25โครงการอิเล็กทรอนิกส์ EV และดิจิตอลค่ะมูลค่ารวมก็ 2.23 แสนล้านบาทผ่านการอนุมัติแล้วภายใต้ Thailand Fast Pass ตอนนี้มีการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงอยู่20,000 ล้านบาทในขณะเดียวกันมีโครงการ FDI สำหรับ Data Center มูลค่ารวม 8.50 แสนล้านที่อยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการชุดพิเศษนอกจากนี้ BOI ยังตั้งเป้าจะเร่งโครงการลงทุนมูลค่า 500 แสนล้านบาทที่ผ่านการอนุมัติในหลายช่วงที่ผ่านมาให้เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง FDI ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็โครงการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติของ BOI ที่มีมูลค่ารวม 1.1 ล้านล้านบาทและ 1.6 ล้านล้านบาทในปี68เนี่ยมันบ่งบอกถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในการย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยในระยะกลางถึงยาวนะคะนอกจากนี้ความพยายามที่จะกระตุ้นการลงทุนระยะยาวและอัตราการขยายตัวของ GDP ในระยะยาวก็น่าจะช่วยหนุนให้สินเชื่อธนาคารฟื้นตัวขึ้นค่ะคาดว่า KBank และ BBL จะอานิสงส์ได้จากประเด็นนี้ฝ ายวิจัย KGI ให้น้ำหนักนะคะ Overweight กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโดยแนะนำซื้ออมตะกับวาค่ะตอนนี้ก็อย่างของคุณเอกนิติธรรมประภาสนี่เขาก็นำบอร์ด BOI ไปพบ ADI นะไปเยี่ยมลงทุนหารือบริษัท Analog Devices นะคะ ADI Analog Devices ยักษ์ใหญ่ซิมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐอเมริกาค่ะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เขาจะมาที่นี่ลงทุนมาสร้างโรงงานที่ไทยเป็นแห่งแรกนะคะในเครือข่ายการผลิตทั่วโลกของ ADI น่าจะช่วยขยายการจ้างงานบุคลากรไทย 2,500 คนนะตอกย้ำศักยภาพของไทยในการที่จะได้ออกแบบทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในภูมิภาคได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะวันที่12กรกฎาคมเนี่ยคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เนี่ยเลยค่ะ BOI ก็บอกว่าคุณเอกนิติเนี่ยที่ว่าได้นำคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารไปเยี่ยมชมบริษัทดังกล่าวที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสูงนะคะซึ่งคือในภาพอ่ะเป็นหัวใจสำคัญของคลื่นการลงทุนลูกที่3ที่กำลังเข้าสู่ไทยเป็นลูกที่3แล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ ADI เนี่ยเขาเป็นผู้นำตลาดชิปเฉพาะทางเลยนะคะที่เขามาสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมซิตี้อ่ะเขาใช้สำหรับการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลระบบเซ็นเตอร์และโซลูชันด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โทรคมนาคมเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งในรอบนี้เขาบอกว่าเขาจะเกี่ยวกับพวกรวมๆเป็นอนาล็อกดิจิตอลระบบเซ็นเตอร์นะก็จะมีโทรคมนาคมอากาศยานดิจิตอลพลังงานการแพทย์สำหรับการลงทุนในประเทศไทยบริษัท ADI ได้เริ่มต้นจากการควบรวมกิจการกับบริษัท Maxim Integrated Productsเมื่อปี2564แล้วก็ได้ตัดสินใจขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในส่วนต้นน้ำและก็เซมิคอนดักเตอร์มูลค่าลงทุนรวมกว่า 19,000 ล้านการลงทุนครั้งนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญของบริษัท ADI นะคะในการยกระดับฐานลงทุนในประเทศไทยให้มีบทบาทสำคัญระดับโลกค่ะครอบคลุมกิจกรรมสำคัญทั้งการจัดตั้งศูนย์ออกแบบชิปนะคะการขยายกำลังการผลิตของศูนย์ทดสอบแผ่นเวเฟอร์แล้วก็วงจรรวมการสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงโดยปี68 ADI มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยกว่า 98,000 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะมีการส่งออกขยายตัวถึง 130,000 ล้านบาทในปีนี้ค่ะปัจจุบัน ADI มีการจ้างงานบุคลากรไทยไป 1,300 คนนะคะอันนี้จะเป็นนักวิจัยและก็วิศวกรไทยกว่า450คนมีแผนขยายกำลังคนเพิ่มเป็น 2,500 คนในอนาคตอันใกล้ก็จะเพิ่มวิศวกรอีก500คนแล้วก็ช่างเทคนิค500คนซึ่ง ADI แตกต่างจากบริษัทชั้นนำอื่นๆในประเทศไทยก็คือทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นคนไทยทั้งหมดค่ะมีนายวิรัติศรีอมรกิจกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทยเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะอันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นเทคโนโลยีระดับโลกต่อศักยภาพของบุคลากรไทยทั้งวิศวกรรมพัฒนาวิจัยค่ะเขาให้ความสนใจให้ความสำคัญสูงสุดกับเรื่องบุคลากรนะ ADI เนี่ยเขาจะมีการสร้างห้องแลบให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะร่วมกับสถาบันการศึกษากว่า10แห่งทั่วประเทศผ่านโครงการสายกิจศึกษาจะให้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยได้รับค่าตอบแทนด้วยนะคะไปฝึกงานที่ ADI ที่อมตะนครเนี่ยได้รับค่าตอบแทนพร้อมสวัสดิการด้วยแล้วก็จะมีการบรรจุพนักงานประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ10ในปี66เป็นร้อยละ53ในปีนี้ค่ะสะท้อนเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนสำหรับคนรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะใครที่ลูกหลานกำลังจะเรียนมัธยมอยู่ก็ลองดูนะคะไปทางนี้ค่ะพวกชิปพวก AI พวกนี้นะคะวิศวกรนะแล้วก็เดี๋ยวนี้โรงงานชิปมาสร้างที่อมตะนครแล้วอะเผื่อว่าไปฝึกงานที่นั่นได้เงินด้วยแล้วก็บรรจุที่นั่นไปเลยนะคะการที่ผู้นำเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกอย่าง ADI เนี่ยเขาตัดสินใจขยายลงทุนในไทยต่อเนื่องก็เน้นพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงนะแล้วก็ตั้งศูนย์ออกแบบทดสอบชิปขนาดใหญ่เป็นบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงฐานก การผลิตมูลค่าเพิ่มต่ำแต่กำลังก้าวขึ้นเป็นฐานออกแบบและทดสอบเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคยกระดับบทบาทของไทยในห่วงโซ่ประธานเซมิคอนดักเตอร์จากกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำขึ้นสู่ต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงสุด BOI จะเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เต็มที่ค่ะเพื่อผลักดันเป้าหมายชิปเมดอินไทยแลนด์ให้เกิดขึ้นได้จริงนะคะอ่ะก็ปิดท้ายเรื่องนี้ละกันหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็กลับมาเจอกันวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
10: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
11: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อขยายความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
0: ายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในเวทีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปคต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตพร้อมเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิ

0: รวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงร้อยละ2ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ21ล้าน1แสนคนลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีที่แล้วโดยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงถึงร้อยละ 56.4 มาอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและสหรัฐอเมริกาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้นราว3ล้าน1แสนคนซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์ ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ย ในทุบโต๊ะโหน
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีครับ16กรกฎาคม2569เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับรายการทุบโต๊ะโหนช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับ ผมก็มักที่จะหยิบยกเอาข่าวสารความเป็นไปของสังคมของบ้านเมืองของโลกใบนี้มาเทียบเคียงกับสภาพการโคจรของดวงดาวที่เรามองเห็นเด่นชัดปรากฏอยู่บนท้องฟ้าท่านผู้ฟังผมว่าวันนี้พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะครับคงคิดตรงกันว่าคือแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยความวัวไม่ทันหายแต่ความฝูงควายเข้ามาแทรกคือเรื่องมันเยอะไปหมดเลยสังคมไทยเราอย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนว่าสังคมไทยเราโดนราหูกัดกร่อนเบียนบ่อนมาเป็นระยะเวลายาวนานมากถามว่านานขนาดไหนก็ยาวนานตั้งแต่ที่ราหูนั้นมีพละกำลังเพราะราหูเนี่ยเดินตามเข็มนาฬิกาท่านผู้ฟังครับเดินตามเข็มนาฬิกาแล้วยังไงชยุทธก็เอาตั้งแต่ราหูเนี่ยนะเข้าสู่ราศีกรกฎย้อนกลับไปสิครับ1ราศีเนี่ยอยู่1ปีครึ่งถูกไหมครับ4ราศีเนี่ยคือ6ปีขณะนี้เดินมาทั้งหมดจากกรกฎมาที่เมษจากเมษมาที่กุมเนี่ยเดินมาทั้งหมด6ราศี6ราศีนี่คือ9ปีเกือบ10ปีท่านผู้ฟังหลายอย่างที่เราเจอในวันนี้มันเกิดจากความหมักหมมปล่อยปละละเลยเพิกเฉยยักคิ้วหลิวตาเอื้อประโยชน์นะช่วยเหลือนะอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลกัน ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามคันลองที่มันควรจะต้องเป็นไม่ว่ากรณีการสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นท่านผู้ฟังครับถ้าไปย้อนดูดีๆฟังข่าวแต่ละสำนักจะเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นมานานแล้วถูกไหมครับกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ลาดพร้าวเราก็ไปย้อนดูดีๆสิครับไอ้กรณีที่มันจะต้องมีการถอดบทเรียนนะเพราะเหตุการณ์พวกนี้มันเคยเกิดอยู่แล้วท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดมันเกิดเป็นประจำแล้วแต่จะใหญ่จะเล็กแต่รอบนี้ล่าสุดเสียชีวิตถึง33รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียแต่ว่าความสูญเสียแบบนี้ป้องกันได้ถ้ามีการเอาใจใส่นะมีการเฝ้าระวังคือมันดูมันไม่ถูกต้องอ่ะมันอันตรายมันต้องปิดไม่ให้เขาทำเปิดกิจการได้นะครับอีกกรณีนึงน่าตกใจมากคือกรณีพ่อทิพย์ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังฮะล่าสุดนี้มีข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนว่ามีโรงพยาบาลในกรุงเทพหลายโรงที่จัดแพ็กเกจคลอดลูกที่เมืองไทยนะโดยคนที่เอาลูกเอาภรรยามาคลอดลูกเนี่ยเป็นคนจีนคลอดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งเกิดและก็มีพ่อซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะไปจดทะเบียนรับรองการเป็นบุตรเด็กคนนั้นได้สัญชาติไทยไปโดยปริยายทันทีวันก่อนฟังคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรและอาจารย์ศิโรจน์คล้ำไพบูลย์คุยกันในรายการหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นมายาวนานแล้วนะ13ปีแล้วนับจากนี้ไปไม่เกิน 7-8 ปีข้างหน้าเด็กที่เติบโตมาเหล่านี้ก็จะบรรลุนิติภาวะและเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินทำธุรกิจรวมถึงสอบเข้ารับราชการเข้าไปเป็นตำรวจเป็นทหารนี่แกพูด2คนก็พูดถึงขั้นว่าไปเป็นผบ.ทบ.เลยขนาดนั้นไปเป็นส.ส.ก็ได้ด้วยเพราะเป็นคนไทยเห็นไหมฮะเรื่องมันน่าตกใจกว่านั้นฮะท่านผู้ฟังครับ ล่าสุดเรื่องการโกงการสอบเข้าบรรจุรับราชการในส่วนท้องถิ่นนะครับมีผู้ที่มีรายชื่อผิดปกติถึง 5,800 กว่ารายแล้ว 5,800 กว่ารายที่พอติดตามฟังข่าวนี่นะครับนะก็มีการแยกออกเป็น3หมวดหมู่แรกก็คือมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนทั้งหมดหมวดหมู่ที่2เปลี่ยนแปลงบ้างหมวดหมู่ที่3นี่คะแนนใกล้เคียงห่างกันเพียง1คะแนนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า ถ้ามัน 5,800 กว่าคนนะที่ผลการสอบจริงที่ประกาศออกมากับที่เขาทำข้อสอบซึ่งเก็บไว้ในไฟล์ในดิสในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เก็บไว้ที่มศวเนี่ยนะครับพอมาเทียบกันเนี่ยมันไม่ตรงกัน 5,800 กว่าคนถ้าผู้ฟังแสดงว่า 5,800 กว่าคนเนี่ยอย่าลืมนะครับข่าวเคยระบุว่าเวลาเขาเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าถ้าเกิดคุณจะเข้าไปมีการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องอย่างน้อย 300,000 ถูกไหมครับ 300,000 400,000 500,000 800,000 5,000 คนเอา 300,000 คุณเข้าไปก็ 15,000 ล้านแล้วเพราะฉะนั้นเงินสะพัดหมุนเวียนเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่ 4,000 ล้านอย่างที่เขาคุยกันคงเป็นหมื่นล้านแล้วถ้าทำมาหลายรอบมันกี่หมื่นล้านท่านผู้ฟังครับขณะนี้ทั้งหมดที่เรากำลังเห็นอยู่ขณะนี้เป็นการชักเขย่อประลองกำลังกันระหว่างดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรมมโนธรรมสำนึกเป็นดาวแห่งกฎหมายระบบยุติธรรมจริยธรรมคันลองของสังคมที่พึงควรจะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะปีที่แล้วดาวพฤหัสก็เดินวิกลคติผิดปกติมากไม่เดินไม่ทำงานเกิดอะไรขึ้นครับคนที่ได้ปล่อยปละละเลยนะเพิกเฉยต่อการอบรมบ่มเพาะจิตใจก็ตกไปอยู่ในห้วงแห่งกิเลสความลุ่มหลงนำพาไปสู่อบายความเสียหายอย่าว่าแต่ท่านหรือผมเลยละครับขนาดพระเห็นไหมฮะก็โดนสิกากอล์ฟเอาไปกินตั้งหลายรูปก็เคี้ยวกันหนังเหนียวกันหมดแต่ก็กินเพราะว่าพระนี่เงินเยอะคนก็เอาเงินไปทำบุญก็มีความคาดหวังจะสืบพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าพระบางรูปเหล่านั้นได้ทำให้คนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยนี่ยังไม่รวมไปถึงหลวงพ่อที่วัดพระบาทน้ำพุนะที่ยืนยันเมื่อปีที่แล้วว่าโยมดูหน้าอาตมาสินะอย่างอาตมานี่จะทำได้หรอพอเอาโฉนดมากลางท่านผู้ฟังโอ้ยมันจะรวยอะไรขนาดนั้นคือขนาดพระนี่ยังพูดได้ขนาดนี้เลยถูกไหมครับล่าสุดนะผมพูดตัดไปตัดมาท่านอย่าเพิ่งบ่นผมนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเพราะว่าผมกำลังจะเรียนว่าพฤหัสกับ พฤหัสกับราหูเนี่ยชักเขย่อกันอยู่ท่านผู้ฟังล่าสุดเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าชื่อของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับการโกงสอบหรือทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยมันมีคนหนึ่งครับชื่อดร.วินฮะชื่อจริงชื่อนายอัศวินแล้วนายดร.วินคนนี้ก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับคนในรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์มีไมโครโฟนของนักข่าวเอาไปจิ้มถามท่านทุกคนได้ข้อมูลตรงกันเมื่อวานนี้ท่านพูดประโยคเด็ดที่คนไทยเนี่ยไม่ใช่เบิกตาโพลงนะตาถลนลงมาเลยเพราะนายดร.วินคนนี้มีตำแหน่งแห่งหนที่สำคัญคือเป็นหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์แต่ท่านรัฐมนตรีท่านนี้ตอบชัดเจนซึ่งผมเชื่อท่านนะครับประชาชนคิดยังไงก็ต้องเดี๋ยวว่ากันนะฮะท่านบอกว่าอ๋อคนนี้เนี่ยก็พอดีไม่รู้จักเลยแต่ว่ามีคนแนะนำมาหัวหน้าสำนักงานเลยนะครับไม่รู้จักเลยมีคนแนะนำมาแล้วเคยเจอกันครั้งเดียวเจอกันเพียงครั้งเดียวไม่รู้จักมีคนแนะนำมาเจอกันเพียงครั้งเดียวแต่เอามานั่งเป็นหัวหน้าสำนักงานมันได้ไหมครับคือเราก็ทำใจจะเชื่อท่านมากนะแต่ว่าฟังแล้วนี่ผมคิดว่านี่กำลังเป็นสัญญาณอันตรายครับถามว่าสัญญาณนี้มันคืออะไรครับมันก็คล้ายๆกับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่ไฟมันกำลังลุกอย่างรวดเร็วนะคำว่าไฟมันลุกคือไงครับตอนนี้ไฟมันไม่ได้ลามทุ่งไฟมันลามจากเชื้อไฟที่มันมีอยู่ครับนะถ้ามันไม่มีเชื้อเนี่ยมันไม่มีไฟที่ผ่านมาเราเห็นแต่ควันขโมงเต็มไปหมดเลยควันมันไอ้เรื่องนั้นก็ควันเยอะไอ้เรื่องนี้ก็ควันเยอะควันเยอะไปหมดเลยเห็นไหมครับขณะนี้เนี่ยนะครับกรณีดร.วินคนนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฟลามทุ่งไปอย่างรวดเร็วเพราะคนนี้มีตำแหน่งแห่งหนในกระทรวงที่สำคัญ 2-3 แห่งเลยท่านผู้ฟังแล้วก็มีบทบาทสำคัญแต่ตอนนี้แต่ละคนก็บอกว่าไม่เคยรู้จักนะผมก็ฟังตามข่าวแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่าจะไปกล่าวโทษอะไรนะครับ ทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์การชักเขย่อหรือการประลองกำลังกันระหว่างพฤหัสกับราหูท่านผู้ฟังท่านที่สนใจโหราศาสตร์เงี่ยหูฟังดีๆนะครับว่าปลายปีที่จะถึงนี้ดาวพฤหัสนะก็จะเดินเข้าสู่ราศีสิงห์ปลายปีนี้นะครับนะประมาณตุลานะเมื่อพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วนะราพฤหัสก็จะเล็งไปที่ราหูส่วนราหูนั้นจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรประมาณพฤศจิกาเพราะฉะนั้นสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะเป็นจังหวะที่พฤหัสเล็งไปที่ราศีสิงห์แต่พฤหัสดวงนี้มีพละกำลังที่สำคัญครับท่านผู้ฟังคือพฤหัสนี่อยู่บนเรือนอาทิตย์และอาทิตย์ในชะตาเมืองของเราเป็นมหาอุดครับนะเมื่ออาทิตย์เป็นมหาอุดร่วมกับพฤหัสนะเป็นคู่ปฏิบัติการใหญ่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพวกเราอดใจรอนะครับไอ้ประเภทที่ทำกันมาเยอะแยะนะต่างคนตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับวิบากของตนเองเมื่อวานนี้ก็มีการนำตัวคนที่มีหน้าโผราอยู่จำได้ไหมครับที่มีการไปตรวจจับที่ตรงบางใหญ่บางเลนเนี่ยนะครับเข้าไปก็เห็นหน้าเธอหลาอยู่เลย 2-3 คนชัดเจนวันนี้ขอแสดงความเห็นใจนะครับนะแต่ผมจะไม่เห็นใจเลยถ้าเกิดคุณไม่พูดออกมาให้ชัดเจนว่าทั้งกระบวนการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการทำลายความน่าเชื่อถือของแผ่นดินไทยไปโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับปีที่แล้ว Corruption Perception Index ของประเทศไทยเราได้คะแนนเพียง33เต็มร้อยครับได้อันดับที่121จากประเทศทั้งหมด166ประเทศนะคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยภายนอกจะดูดีขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดไส้ในมันเน่าเนี่ยไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะผลักดันประเทศเราเข้าสู่กลุ่ม OECD หรือประเทศที่ได้รับการพัฒนาแล้วคำว่าพัฒนาแล้วของ OECD ไม่ได้หมายถึงตึกใหญ่นะน้ำไฟสะดวกอินฟราสตรัคเจอร์แข็งแรงอินเทอร์เน็ต 5G ไม่ใช่ครับหนึ่งในหัวใจหลักหรือเสาหลักของ OECD ที่เขาจะพิจารณาว่าประเทศไหนเป็นประเทศพัฒนาแล้วคือเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินงานของทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนของประเทศนั้นๆแล้วเขาก็ไปดูด้วยว่าประชาชนประเทศนั้นคนในประเทศนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องน่าเศร้ามากท่านผู้ฟังครับนะอย่างกรณี 2-3 กรณีที่ผมพูดไปเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่า mindset ของคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยป่วยครับกรณีการสอบบรรจุในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัดอันนี้ถือว่าป่วยหนักจริงๆครับเพราะอะไรครับแสดงว่าคนจำนวนเยอะมากยอมตัวที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ฉันได้สอบบางคนคิดว่าฉันอ่านเต็มที่แล้วแต่เอาหน้าเพื่อให้ลูกได้เอาจ่ายเข้าไปนะคือเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้เป็นคนมีสังกัดเป็นคนมีสีนะเป็นคนมีแบกถูกไหมครับคนจำนวนหนึ่งคิดแบบนี้ก็เอาจ่ายก็ยอมจ่ายมันถึงมีคนจ่ายกันมหาศาลขนาดนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญคือทำกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วมันก็ทำกันทุกพื้นที่อย่าลืมนะครับการสอบรอบที่แล้วมีผู้เข้าสอบทั้งหมด 400,000 คนเยอะไหมครับตอนนี้เพิ่งตรวจ 400,000 หรือ 104,000 ผมพูดผิดหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งตรวจไปประมาณ 15,000 ปรากฏว่ามีความผิดปกติ 5,800 รายก็คือเกือบ 40% ถูกไหมครับแล้วที่ถ้าเกิดว่าตรวจครบทั้งหมดเป็นแสนรายเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันผิดปกติเกือบหมดเลยผมว่านี่มันยิ่งกว่าเกิดหลุมยุบกลางเมืองเลยนะท่านผู้ฟังถูกไหมฮะแสดงว่าความน่าเชื่อถือหรือ trust นะที่ประชาคมโลกพึงควรมีกับสังคมไทยเนี่ยผมว่าแทบจะสูญสิ้นไปเลยนะครับเพราะวันนี้การแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่เราได้ยินท่านนายกนะอันนี้ก็ขอส่งใจให้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลผมว่าทุกคนเข้าใจท่านแหละเพราะว่าเข้ามานี่ก็มีแต่เรื่องแล้วก็มีแต่เรื่องแต่ก็ยังดีนะครับทุกครั้งที่มีเสียงดนตรีมีวงดนตรีท่านสามารถจะคว้าชิ้นดนตรีต่างๆเล่นได้เลยอันนี้ก็ทำให้บรรยากาศมันผ่อนคลายนะครับวันก่อนก็ท่านก็ร้องเพลงส้มสารนะซึ่งเป็นเพลงของใครนะเสกโลโซแล้วก็มีน้องเน่เล่นกีตาร์นะครับแหมฟ
12: ังเป็นชื่อเพลงก็ดีนะแต่ถ้าเกิดฟังคำว่าสมสารคำเดียวนี้ก็เห็นใจท่านเลยนะครับท่านก็เลือกเพลงนี้มาร้องซะด้วยนะทีนี้ปรากฏว่ามีประโยคหนึ่งนะที่ท่านนายกพูดให้กับนักข่าวฟังในขณะที่มีการประชุมกันที่ CIB นะครับ Central Bureau of Central Investigation Bureau คือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยท่านบอกว่าท่านเองก็เคยพูดไปตั้งแต่รอบที่แล้วว่าจริงๆไอ้ผลการสอบเนี่ยมันไม่ควรจะบรรจุนะไม่ควรจะประกาศออกไปก็ยกเลิกตั้งแต่แรกเลยแล้วปรากฏว่าปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดันประกาศออกมาเห็นไหมครับสุดท้ายที่สุดพอตรวจผลการตรวจออกมาปรากฏว่าไอ้ข้อสอบกับกระดาษคำตอบเนี่ยผลคือพูดง่ายมันไม่ตรงกันกับที่เจ้าตัวเขาทำจริงๆเนี่ยถึงขั้นวันนี้ต้องประกาศนะยกเลิกการบรรจุ 508,000 กว่าคน 5,800 กว่าคนท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะแต่ว่าท่านบอกว่ามันมีคณะกรรมการแล้วเดี๋ยวคณะกรรมการเนี่ยมันก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันก็ลองดูว่ากรรมการว่ายังไงแต่ท่านทิ้งไว้ประโยคนึงว่าถ้าเกิดเขาจะบรรจุก็มาโหวตกันผมว่าโหวตกันไม่น่าจะได้มั้งด้วยความเคารพนะครับจะโหวตได้ยังไงในเมื่อความผิดมันชัดขนาดนี้แล้วถ้าเกิดในนั้นทุกคนโหวตว่าให้เข้าไปให้หมดแล้วท่านก็ในเมื่อเขาโหวตแล้วก็ต้องยอมแต่มันผิดกฎหมายอ่ะถูกไหมครับจ่ายเงินมาเพื่อรับตำแหน่งเพื่อให้มีการแก้กระดาษคำตอบเพื่อให้เข้าไปแต่ว่าในนั้นก็โหวตกันหมดเลยนายกไม่เห็นด้วยคนเดียวขออนุญาตเชียร์นะครับท่านก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่าขณะนี้พฤหัสกับราหูกำลังชักเขย่ากันอยู่ท่านผู้ฟังครับนะราหูคืออะไรครับมันคือสิ่งที่มันเบียนบ่อนมอดไม้ปลวกพยาธิสภาพนะคืออะไรที่มันรบกวนการเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรงของประเทศชาติบ้านเมืองของเราท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับหลายคนเคยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมองไปตรงไหนนะเราจะรู้สึกว่าข้าราชการในต่างจังหวัดทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพเนี่ยอย่างกรณีมีการไปแจ้งเกิดเนี่ยแล้วมันทำกันได้ยังไงถูกไหมฮะคืออันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของรัฐนะเข้าไปบรรจุเป็นเจ้าพนักงานของรัฐโดยผ่านกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแปลว่าอะไรครับแปลว่าเจ้าตัวเนี่ยคงต้องรับรู้โดยปริยายว่าฉันมาโดยไม่ถูกต้องแล้วเวลาฉันมาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยฉันก็เหมือนกับเป็นวัวสันหลังหวะคือมันมีเรื่องติดตัวอยู่ถ้าคนที่เป็นคนอำนวยความสะดวกให้โทรมาบอกว่าอย่าลืมนะรอบที่แล้วที่เข้าไปเนี่ยพี่เป็นคนช่วยนะเที่ยวนี้อย่าลืมช่วยพี่ด้วยนะเรื่องอะไรล่ะคะก็ไอ้เรื่องที่มันกำลังจะต้องทำกันอยู่กันทั้งประเทศเนี่ยช่วยพี่ด้วยนะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงครับคนต้องทำงานภายใต้ปรากฏการณ์ที่ตนเองเป็นวัวสันหลังวะเพราะเข้าไปในลักษณะที่ผิดกฎหมายนะเข้าไปไม่ถูกตามคลองคองธรรมก็มีแผลติดหลังอยู่เพราะฉะนั้นกลัวใครจะมาแหวกแผลออกมาหรือเอาน้ำกรดสาดไปที่แผลก็ต้องยอมทำตามครับเข้าไปนี่เขาสั่งให้ทำแล้วก็ต้องทำเสียเงินก็เสียถูกไหมครับแถมเป็นวัวสลังว่าถูกบังคับจูงไปทางไหนก็ต้องยอมเดี๋ยวเขาเปิดเผยขึ้นมาจะทำยังไงเชื่อผมสิว่ามันจะต้องมีปรากฏการณ์แบบนี้ท่านผู้ฟังเพราะราหูมันเป็นเรื่องของการเบียนบ่อนนะเป็นเรื่องของการซอกกร่อนบ่อนทำลายมันเป็นอย่างนี้จริงถูกไหมครับนะทีนี้บางคนบอกโอ้มันก็มีอยู่ 2-3 เรื่องในชยุทธมันไม่ได้เยอะถ้าผู้ฟังครับไม่กี่วันที่ผ่านมานะเกิดปรากฏการณ์งามไส้ซึ่งตอนนี้เนี่ยคำว่างามไส้ใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้คำว่าไส้เน่าที่พัทยาครับมีวัยรุ่นชาวคูเวตซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเที่ยวที่พัทยาที่เมืองพัทยาครับปรากฏว่าเขาไปร้องเรียนแล้วมีการเอาคลิปวิดีโอสั้นๆมาเปิดให้กับสื่อดูด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาถูกตำรวจจับเนี่ยแล้วก็ถูกนำไปปรับเสียเงินในที่รับหูรับตาเขียนค่าปรับในบินซึ่งบินนั้นเป็นใบเสร็จแบบกระดาษร้านโชห่วยบอกเป็นใบเสร็จเขาบอกว่าโดนหลายครั้งเลยมาร้องสื่อเสียใจถ้าเรื่องจริงเป็นดังนี้ก็ถือว่างามไส้เมื่อเข้ามาที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตอนออกกลางประเทศคูเวตอายุประมาณ 20-30 นะก็ ็ไปร้องเรียนกับสื่อข่าวผู้สื่อข่าวระหว่าง1เดือนที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนในพัทยาเนี่ยก็บอกว่าถูกตำรวจในเครื่องแบบจับกุมฐานกระทำผิดวินัยจราจรเรื่องที่ผิดก็ยอมรับได้แต่ติดใจที่ถูกโดนดำเนินคดีนะแต่ว่าก็เริ่มเกิดข้อสงสัยคิดว่าที่ถูกดำเนินคดีนี้ถูกรีดทรัพย์หรือไม่เออก็ดีนะเขาก็ตั้งข้อสงสัยแล้วเขาก็เอาข้อมูลมาบอกทันทีนะท่านฟังครับถูกรีดทรัพย์หรือไม่เมื่อถูกจับนะเคยโชว์บินเงินสดรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กลับถูกปฏิเสธว่าไม่ใช่บินของสถานีแต่เป็นของปลอมและถูกจับอีกหลายครั้งก็ยังได้ใบเสร็จแบบเดิมเท่ไหมฮะท่านผู้ฟังอีกทั้งตำรวจขอเรียกรับค่าปรับเป็นเงินสดเท่านั้นที่น่าตกใจก็คือเรียกไปปรับในที่เปลี่ยวลับตาคนไม่ยอมให้เข้าไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักจึงได้นำเรื่องนี้มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวพร้อมนำคลิปที่แอบถ่ายในขณะถูกจับแล้วก็บินเงินสดมามอบให้เป็นหลักฐานด้วยโอ้โหกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวตก็ยังบ่นเปรยผ่านล่ามแปลภาษาว่าหลายครั้งที่ถูกจับมองว่าไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องของการถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถูกปรับในอัตราที่แพงมหาโหดคือ 3,500 ถึง 5,000 เที่ยวนี้คูเวตคงไปพูดกันเรื่องลือระบือไกลนะข่าวน่าจะดังกว่าน้องเน่ๆแล้วผมว่านะในแต่ละค่ำคืนถูกจับ 2-5 ครั้งหลังถูกจับก็จะถูกเรียกไปให้ไปชำระค่าปรับในที่เปลี่ยวรับตาคนหากไม่อยากถูกยึดรถนะจะมีชายนิรนามทำหน้าที่รับเงินค่าปรับแทนโดยตำรวจในเครื่องแบบยืนคุมเชิงอยู่ที่สำคัญคือต้องเป็นเงินสดเท่านั้นที่สร้างความสงสัยกับพวกตนก็คือเมื่อขอไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักกลับถูกปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้ให้ไปจ่ายที่ข้อเก็บรถในพื้นที่เมืองพัทยาเจ้าตัวบอกพวกตนก็จำทางไม่ได้และก็จะต้องจ่ายค่ายกรถค่ายกเก็บรักษารถด้วยและก็ต้องเป็นเงินสดเช่นกันไม่รับการโอนจ่ายคือฝรั่งนี่เวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะโหลดแอปของธนาคารไทยเราโอนเงินเข้ามาแล้วก็เขาสแกนกันแล้วท่านผู้ฟังครับพอนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่รายอื่นก็ได้รับคำชี้แจงว่าเป็นของปลอมจนต้องยอมถูกจับปรับซ้ำๆประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังเคยมีกรณีขับขี่เฉียวชนกันล้มก็ถูกเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิม 2-3 คนที่เคยจับปรับนั้นเรียกไปจับแล้วเปรียบเทียบปรับในลักษณะเดิมจนเป็นภาพจำทุกวันทั้งที่ไม่รู้ว่าตนเองทำผิดอะไรมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองพัทยาหลายครั้งก็รู้สึกว่าเมืองพัทยามีความปลอดภัยในเรื่องการปราบปรามโจรผู้ร้ายแต่มาในปีนี้มาเจอกับตำรวจชุดนี้สลับสับเปลี่ยนกันมาจับทุกวันหลังเที่ยงคืนแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งโอ้ยผมจะเป็นลมท่านผู้ฟังผมกำลังจะเรียนท่านผู้ฟังว่าสังเกตไหมครับนะสำนักงานเขตมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนการกระทำความผิดของจีนเทานะที่เอาชื่อพ่อทิพย์ไปใส่เป็นบิดารับแจ้งเกิดสำหรับจีนเทาในกรุงเทพข่าวก็ออกมาประมาณหนึ่งแต่คนที่เขาติดตามเรื่องนี้มานานอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรบอกมันเป็นพันแล้วทำกันมาพักใหญ่แล้วผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจที่เรามีคนจำนวนเยอะมากในสังคมไทยเรายอมตัวนะพร้อมที่จะทำตำรวจนี่ก็คือหนึ่งในนั้นด้วยไม่รู้อะตบชับได้ฉันตบตีกินได้ฉันตีกินเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าปรากฏการแบบนี้เนี่ยพอมันชัดขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้สังคมไทยต้องตื่นตัวขึ้นมาจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้วันนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านชาวช่องชาวโลกเขามองไปที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมชาติสวยงามนะโอ้เมืองไทยนี่ติดอันดับสวยงามมากไม่หรอกครับเข้ามาเขาไม่รู้ว่าขับรถนั่งรถ Grab ไปเนี่ยจะโดนวินมาไล่ตืบหรือเปล่าหรือขับรถลอดใต้สะพานจะหล่นลงมาถล่มไหมหรือเดินไปตรงนี้หลุมจะยุบหรือเปล่าคือมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นไวรัลมันคุยกันในโลกออนไลน์หมดท่านผู้ฟังครับนะงั้นนักท่องเที่ยวคูเวตก็รู้สึกเสียใจและผิดหวังมากที่จะต้องหวาดกลัวกับตำรวจมากกว่าโจรเสียอีกพูดอย่างนี้เลยนะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวคูเวตก็ยังได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่แอบถ่ายในระหว่างเจรจากับบุคคลที่อ้างว่าเปรียบเทียบปรับให้ตำรวจและเรียกเก็บค่าบินเงินสดเพิ่มด้วยเห็นไหมฮะคนที่จริงๆและพึงควรจะต้องรักษากฎรักษากติการักษามาตรฐานจริยธรรมคุณธรรมกลับทำซะเองท่านผู้ฟังไม่ต้องแปลกใจไปครับ พราะในอดีตที่ผ่านมา 10-20 ปีเรามองเห็นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่รักษาระเบียบของโลกหรือ World Rule Order คือรักษาระเบียบโลกว่ามันจะต้องแบบนี้แล้วต้องแบบนี้แล้วต้องแบบนี้แต่วันนี้ดูพฤติกรรมของทรัมป์สิครับเมื่อวานนี้ถล่มเข้าไปในพื้นที่ที่อิหร่านนะครับทั้งหมด7ชั่วโมงเต็มๆอิหร่านทำยังไงครับอิหร่านก็ตอบโต้กลับไปยังประเทศพันธมิตรทั้งหลายของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในอ่าวทั้งหมดท่านผู้ฟังศึกรอบนี้นี่ดูน่าเป็นห่วงว่าจะบานปลายหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วดาวที่ควรจะต้องเป็นที่พึ่งที่พาเนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้พฤหัสเพิ่งเดินเมื่อ31พฤษภานี่เองเพราะฉะนั้นคุณธรรมความระลึกรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันมาช้าจริงๆท่านผู้ฟังครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนและแฟนรายการทุบโต๊ะโหนของผมเนี่ยผมคิดว่าเรายังอดใจรอได้แต่เราจะไม่รอในลักษณะนิ่งเฉยนะครับผมคิดว่าวันนี้ใครที่มีข้อมูลได้รับรู้พฤติกรรมการกระทำอะไรทั้งหลายนะที่มันไม่ใช่ไม่ชอบมาพากลนะไอ้ลักษณะหัวสวหรือโกงเลือกตั้งสวที่เขาเอาข่าวมาเปิดเอาข้อมูลมาเปิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทำกันโจงครึ่มนะโจงครึ่มแบบโจ้พรึมๆเลยท่านผู้ฟังคือทำให้รู้ไปเลยว่าจะต้องทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้แล้วจะได้แบบนี้แล้วอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับหรืออย่างกรณีนะผับที่เกิดไฟไหม้ไปเนี่ยขอขึ้นทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่ว่าร้านนี้หรือโรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดมาพักใหญ่นะครับปิดตีสองเป็นประจำถูกไหมครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจสอบผมว่าจริงๆแล้วหนึ่งในผู้รับผิดชอบต้องเป็นเจ้าพนักงานเขตไหมครับนะรวมไปถึงตำรวจไหมครับรวมไปถึงผู้ว่ากทม.ไหมครับคือผมว่าต้องรับผิดชอบชีวิตตั้ง33ชีวิตโอ้โหมันเป็นเรื่องทรมานใจมากท่านผู้ฟังและมีความเชื่อว่าจะมีความสูญเสียตามมาอีกหลายชีวิตเพราะบาดแผลและความเสียหายของร่างกายที่เกิดจากควันไฟซึ่งเป็นควันจากสารเคมีเป็นสารตั้งต้นที่ทำลายเยื่อบุนะเยื่อบุทางลมหายใจเนี่ยคุณหมออธิบายบอกว่าหลังจากรอดชีวิตได้ถ้าเกิดถูกไฟไหม้ประมาณ 40-60% เนี่ยท่านผู้ฟังครับรอดชีวิตได้เนี่ยแต่อย่าลืมว่าตอนที่เขาสำลักควันแล้วเขาจมอยู่ในกองเพลิงข้างในแล้วถูกลากออกมาเนี่ยนะครับนะ ไอ้ควันไฟที่มันเป็นสารพิษที่มันถูกหายใจเข้าไปกัดกร่อนเกาะกินอยู่ในหลอดลมเข้าไปในปอดไปเยื่อบุปอดผนังปอดทั้งหลายเนี่ยมันไปทำลายถึงขั้นระบบเซลล์ท่านผู้ฟังพอระบบเซลล์มันมีปัญหาปั๊บเนี่ยร่างกายจะต้องเดรนสิ่งเหล่านี้ออกคำว่าเดรนคือร่างกายก็จะปล่อยสารที่เรียกว่าสารอักเสบผมก็ไปอ่านมานะครับก็คือเหมือนกับปล่อยน้ำเหลืองอ่ะเหมือนเวลาเราโดนไฟลวกนะท่านผู้ฟังครับนะผิวมันจะบวมจำได้ไหมฮะแล้วก็น้ำจะใสไอ้นี่มันบวมหมดทั้งในเลยแล้วก็ระบายเป็นน้ำทะลักออกมานะเพื่อที่จะระบายของเสียออกร่างกายก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายหลายคนก็ไปต่อไม่ไหวอย่างที่เราได้ยินว่าล่าสุดนักดนตรีนักร้องอีกคนหนึ่งของวงทศกัณฐ์ก็เพิ่งเสียชีวิตไปก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผมว่านักร้องและคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเขาไม่ได้ผิดเลยผมไม่อยากตำหนิคนกลุ่มนี้เลยแต่ผู้ประกอบการนะและผู้กำกับการประกอบการคือตรวจสอบความถูกต้องนะทำกี่มากน้อยขนาดไหนอย่างไรบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ไปหมดท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะนั้นวันนี้เป็นจังหวะเวลาแล้วครับนะต้องวิ่งไล่กวดกันให้ทันไม่เช่นนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความสุ่มเสี่ยงจากอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องเผชิญในจังหวะที่พระหัตถ์เตรียมกำลังจะยกนี่พระหัตถ์ยกเข้ามานี่เกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกเห็นไหมครับคำว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ใช่ไหวแค่มินดาเนาหรือว่าที่เวเนซุเอลานะครับแต่มันสั่นคลอนระบบเก่าความเชื่อเดิมๆโครงสร้างนะที่มันยืนอยู่บนรากฐานที่ปลักหักพังถูกกัดกร่อนซอกกร่อนจากสนิมเขอะรุงรังนะซึ่งเป็นสนิมของความโลภโมโทสันความกระหายอำนาจความอยากได้ใครมีของคนกลุ่มเล็กๆแล้วทำให้โครงสร้างประเทศมันเสียหายเนี่ยวันนี้มันถึงจังหวะที่จะต้องมีการชำระล้างสะสางทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ผมว่าพี่น้องประชาชนอย่างท่านอย่างผมนี่ช่วยได้ครับนะอย่าไปยอมตาม เห็นอะไรที่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ก็รายงานทันทีก็มีเดี๋ยวนี้มีชมรมสตรองนี่ฮะเห็นไหมฮะบนหน้าเพจชมรมสตรองนี่ล่าสุดก็มีการรายงานอีกนะท่านผู้ฟังครับชมรมสตรองนี่ถือว่ามีบทบาทมากเพราะอะไรครับขณะนี้มีคนส่งข้อมูลไปให้ชมรมสตรองเยอะมากเนี่ยผมดูล่าสุดเขาว่ายังไงบ้างนะฮะชมรมสตรองปราบต้านทุจริตประเทศไทยท่านผู้ฟังล่าสุดนะครับมีข้อมูลอีกนะมีข้อมูลโอ้มันเยอะไปหมดเลยผมว่าไม่ยกมาดีกว่ามันเยอะมากท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าก็มาเปิดสายคุยกับแฟนรายการให้สบายใจนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศผมยินดีคุยด้วยครับท่านนอกจากโทรเข้ารายการถ้าไม่ติดแอดไลน์ไว้นะครับแอดไลน์คุยส่วนตัวก็บ่มลุงค่าครูซะหน่อยนะครับส่วนโทรเข้ารายการก็02-276-3632และ2763633 LINE ID ของผมคือHORA97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าจ้ะครับ
13: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ทักทายแฟนรายการนะครับคุณอัมไพวันพี่สมใจคุณพุทธชินรสคุณต้นโยรโชตนะพี่สุธัญญาคุณจิระโรสวัสดีครับคุณศิรวิทย์สวัสดีครับตอนนี้มีโทรศัพท์มาสายหนึ่งมาทักทายกันก่อนสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์พูดดังหน่อยไหมครับ
2: อาจารย์ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินแล้วครับชื่ออะไรครับ
2: นวรัตน์ค่ะอาจารย
3: ์มีการบันทึกการโทรนี้ในขณะนี
1: ้อะไรนะ
2: นวรัตน์ค่ะ28เมษายน13ค่ะ
1: เมื่อกี้เวลาพูดกับผมมีคนนึงนะเดี๋ยวนะ28เมษายน13เกิดกี่โมงครับ
2: 8โมงค่ะ
1: 8โมงจังหวัดกรุงเทพไหมครับ
2: เกิดพิจิตรค่ะอาจารย์ไม่ได้คุยกับอาจารย์นาน
1: นั่นน่ะสิตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะจังหวัดพิจิตรแป๊บนึงนะครับ
2: ประกันค่ะ
1: ที่ทำประกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่เป็นไงบ้างแล้วครับ
2: คุณแม่ผ่าตาเปลี่ยนเลนเรียบร้อยฉีดเข่าเรียบร้อยค่ะอาจารย์
1: สุขภาพกลับมาแข็งแรงเป็นปังสดใสเหมือนเดิม
2: สภาพจิตไม่ค่อยสดใสนี่ฟังอยู่อีกที่นึงเดี๋ยวคุณแม่ต้องโวยแน่เลยเพื่อโทรติดแล้วไม่โทรหาไม่บอกคุณแม่ค่ะ
1: คุณนวรัตน์ปีนี้ก็50เท่าไหร่ครับ
2: 56เต็มค่ะอาจารย์
1: 56 11เกิดวันอังคารโอเคอยากถามอะไรผมเห็นดวงแล้วคุณจำได้แล้วเราเคยคุยกันนานมากแล้วเนี่ยคุณอวรัตน
2: ์ใช่ค่ะงานปีนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์จะรอดไหมคะครึ่งปีนี
1: ้ปีนี้ดาวตั้งแต่หลังวันเกิดเป็นต้นมานะครับดาวอังคารซึ่งจริงๆแล้วเป็นดาวที่มีคุณภาพมากเพราะว่าคุณทำงานประกันอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะครับเป็นทั้งราชาโชคเป็นทั้งปัตตนิแล้วเป็นเจ้าเรือนวินาศเลยทำประกันยาวมาเลยชีวิตนี้นะครับแต่ขณะนี้เองเนี่ยดาวอังคารเดินวิกลคติเดินผิดปกติมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราคาดหมายคาดหวังนะอาจจะเลื่อนเปื้อนหน่อยนะประกอบกับราหูก็เข้าตำแหน่งเดิมงั้นการออกแรงจะต้องมากกว่าเดิมคุณวรัตน
2: ์
1: นะที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีสุขเป็นเกษตรมีอังคารร่วมอังคารสุขคู่นี้เลยเป็นคู่ที่ทำให้เราอยู่ในอาชีพประกันแบบไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจมากนะ
2: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ความเหนื่อยกำลังมาเยือนตั้งแต่หลังมันเกิดเป็นต้นมาต้องออกแรงมากกว่าเดิมหน่อยครับสายหลุด
2: ไม่หลุดค่ะออกแรงมากกว่าเดิมมีเน้นไหมคะว่าควรจะต้องหาผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือยังไงคะ
1: ขณะนี้ดาวพฤหัสกำลังจะเดินเป็น4กับชะตาคุณในปลายปีนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ราหูเนี่ยมีกำลังมากนะราหูอังคารเนี่ยมันเป็นดาวที่ทำให้หลายอย่างที่ควรจะต้องได้เนี่ยมันจะถูกเลื่อนเปื้อนไม่ใช่ว่าดูไม่ดีเหมือนดูดีนะคนภายนอกยังมองว่าโอ้ยพี่นวรัตน์ไม่ได้เดือดร้อนนะอย่างนั้นไหมครับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเป้าหมายแล้วก็การเดินไปถึงจุดที่เราคิดว่าน่าจะสำลิดผลเนี่ยมันถดลงกว่าเดิมมากเป็นอย่างนี้เพราะปีนี้อังคารเป็นกลากินีครับนะ
2: ต้องแก้ไขยังไง
1: ผมว่าวิธีแก้ที่ดีประการหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะคือวิธีแก้อังคารเป็นกลากินีคือเสริมดาวศุกร์ให้มีกำลังมากขึ้นนะครับดาวศุกร์ที่จะมีกำลังมากขึ้นนะก็มีหลายเรื่องนะครับศุกร์เนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำนะผมต้องถามว่าบริเวณใกล้พื้นที่ที่คุณพักอาศัยมีน้ำซึ่งเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ไหม
2: ถ้าใกล้ๆเลยน้ำใสไม่มีอะค่ะก็ประมาณโลนึงเป็นสระน้ำของหมู่บ้านเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ไม่เรียกว่าใกล้ครับไกลลิบๆเลยฮะคำว่าน้ำใสนี่อาจจะต้องเป็นการเพิ่มพื้นที่น้ำใสหรือไม่เช่นนั้นคุณจะต้องมีเวลาไปลาไปพักผ่อนในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นมีน้ำคือเราเนี่ยเป็นคนต้องการความชุ่มชื้นนะแต่ว่าอังคารราหูเนี่ยทำให้อากาศทำให้ผิวแห้งง่ายนะครับจะสังเกตแล้วว่าเราเป็นคนผิวแห้งแต่เราถ้ามีความชุ่มชื้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวพรรณชุ่มชื้นจะเป็นการลดทอนความแรงของอังคารที่เป็นกลากินีอยู่ณขณะนี
2: ้ค ค่ะ
1: อันนี้เป็นการแก้อีกแบบนึงนะเพราะว่าเราไม่เจอตัวกันผมไม่เคยเห็นหน้าคุณนะ
2: ค่ะเอาตัวไปแช่น้ำได้ไหมคะอาจารย
1: ์เอออันนั้นไม่น่าจะใช่มั้ง
2: อ๋อ
1: คำว่าชุ่มชื้นนี่หมายความว่าเช่นพาคุณแม่ไปเที่ยวทะเลอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องไปทีหนึ่งไปน้ำตกไปนครนายกเขามีแหล่งทานน้ำสวยๆอะไรอย่างนี้นะครับ
2: ค
1: ือต้องอยู่ในสภาพที่น้ำมีกำลังมากกว่าเพราะชะตาคุณมีศุกร์กับอังคารกุมลัคนาอยู่นะครับน
2: ะ
1: ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวมูลละแต่มูลละเป็นเกษตรจะทำให้ความยากที่เราเอาจริงๆตั้งแต่หลังมันเกิดมารู้สึกทุกอย่างมันสโลว์ไปหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: หรือถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณอาจจะลองส่งผังบ้านมาในไลน์ผมดูก็ได้ว่าจะวางอะไรตรงไหนได้บ้างเนาะดีไหม
2: เคยม
1: ีเวลาหมด
2: ได้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวส่งไปใหม
1: ่มีไลน์ไอเดียแล้วนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2560

0: คง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวอาหรับหลังพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองต่อเนื่องในการแข่งขัน ITTF World Para Future 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรโดยจะประกาศรายชื่อผู้จะรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน
2: วันที่17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ซึ่งผู้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเนี่ยมี4ช่องทางที่จะตรวจสอบได้1ก็คือทางเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร์เลยนะครับว่าเขียนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวก็จะมีช่องทางให้เข้าไป2นะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันแอปเป๋าตัง3ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐ4เนี่ยถ้าไม่สะดวกในทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ไปได้ที่ธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และอิสลามแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มเดียวกับที่ท่านไปยืนยันตัวตนกันค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราจะไม่ได้ทิ้งใครให้ตกหล่นอยู
0: ่โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้จะรับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและช่วงเย็นวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้โดยมีกำหนดการเดินทางไปยัง3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งการเดินทางในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ณ นครเซี่ยงไฮ้เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และหารือร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหญ่ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center รวมถึงฐานการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีชั้นสูงและในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณ นครเฉิงตูและเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุมทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือในมิติความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
4: ก็ดูแล้วก็จะใช้เวลา3วันเดินทางไปยัง3เมืองนะครับเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างก็เป็นงานจัดใหญ่เลยที่เซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์มีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่เทคโนโลยีพวกทำสินค้าประเภทเทคโนโลยีแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขา

0: ได้บ้าง
1: Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมนะครับหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆนายกรัฐมนตรีย้ำว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหามิตรที่สำคัญที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้นก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวิธีระดับภูมิภาคทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมเอเปกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นว่าไทยเดินหน้าเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่นพร้อมยืนยันศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการส่งออกสำคัญของภูมิภาคโดยความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความไว้วางใจมาอย่างยาวนานขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยีและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาที่อาจกระทบต่อแผนการลงทุนของภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพขณะที่ไทยมองโอกาสขยายความร่วมมือสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพอาหารแห่งอนาคตหุ่นยนต์อุปกรณ์การแพทย์และธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยนำจุดแข็งของไทยด้านวัตถุดิบฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไทยอยู่ระหว่างเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนว่าไทยยังคงเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่มีศักยภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือรัฐมนตรีแรงงานญี่ปุ่นกระชับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะแรงงานขยายโอกาสจ้างงานและคุ้มครองแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่น
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าพบหารือกับนายอุเอโนะเคนอิจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อกระชับความร่วมมือด้านแรงงานและยกระดับการพัฒนากำลังคนระหว่าง2ประเทศโดยนายจุลพันธ์ยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนด้านกำลังคนคุณภาพของญี่ปุ่นภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งแรงงานภายใต้ระบบ ESD เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามกับญี่ปุ่นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพแรงงานไทยและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานโดยไทยจะเร่งพัฒนาแรงงานให้มีทักษะภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและทักษะเฉพาะเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่นในอนาคตควบคู่กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการหลอกลวงแรงงานการค้ามนุษย์และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทยที่ไปทำงานในญี่ปุ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้นำเสนอนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพแรงงานผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการพัฒนาทักษะหรืออัพสกิลและการปรับทักษะหรือรีสกิลเพื่อเตรียมแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพร้อมยืนยันความพร้อมของไทยในการส่งแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะเฉพาะเข้าสู่ตลาดแรงงานญี่ปุ่นอย่างมีคุณภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ลงและโรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรับซื้อมะพร้าวแกงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตเกษตรกร
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีรายงานผลการติดตามสถานการณ์รับซื้อมะพร้าวแกงภายหลังกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศประสานลงและโรงงานให้ช่วยรับซื้อผลผลิตเพิ่มเติมโดยพบว่าลงยังมีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำส่งโรงงานปลายทางอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สต็อกคงเหลือหน้าร้านลดลงจากสัปดาห์ก่อนและเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้โดยไม่พบปัญหาตกค้างขณะที่พาณิชย์จังหวัดทั้ง2จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรในพื้นที่4จังหวัดแหล่งปลูกจนสามารถระบายผลผลิตตกค้างได้แล้วกว่า11ล้านลูกสูงกว่าเป้าหมาย10ล้านลูกอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงมอบหมายให้กรมการค้าภายในของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมพร้อมสำรวจเกษตรกรที่ยังตกหล่นและติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 2.8 ต่อปีเริ่มวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
0: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทใน2ช่องทางหลักได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังและ Bond Connect Platform เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการออมเงินมากยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถเลือกลงทุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100บาททยอยซื้อได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน3ล้านบาทและจำกัดวงเงินซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายในส่วนของช่องทาง Bond Connect Platform จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569โดยเริ่มต้นลงทุนที่ 1,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินจองซื้อสูงสุดโดยเป็นการจองผ่านผู้จัดจำหน่าย24แห่งรวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆโดยวงเงินการจำหน่ายของทั้ง2ช่องทางจะไม่นับรวมกันผู้ลงทุนจึงสามารถจองซื้อได้ทั้ง2ช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล
6: Plus ในที่นี้ก็คือ Plus ของ On Plus นี่คือ Plus รายเดือนด้วยคือคนนี้มีสิทธิ์ที่จะจองซื้อได้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ Plus ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนะคะ Plus ในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายนะคะที่เราพัฒนาช่องทางนี้นะคะก็มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
0: นางจินดารัตน์เปิดเผยอีกว่าผลการตอบแทนการซื้อพันธบัตรในครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการลงทุนกับรัฐบาลที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงรวมถึงแพลตฟอร์ม Bond Connect จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตามกลไกตลาดและราคาที่ยุติธรรมซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถขยายฐานนักลงทุนไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่มีเงินเดือนประจำที่ต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆเดือนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชัยภูมิชูมาตรการดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดหนี้นอกระบบ
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณสวนน้ำแม่ฟุ้งตำบลวัตแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมเผยข่าวดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศหลังรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเคาะมาตรการใหญ่เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือโครงการแรกคือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งแบ่งเบาภาระหนี้กึ่งหนึ่งมาตรการแรกมุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสมาชิกกองทุนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งผลการดำเนินงานได้มีการอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือไปแล้ว570กองทุนใน16จังหวัดทั่วประเทศซึ่งช่วยลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้กว่าครึ่งหนึ่งให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า 45,000 รายคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า32ล้านบาทศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายเหล่าทัพเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม บูรณาการทุกหน่วยเสริมความมั่นคงชายแดน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองการกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อรับทราบภารกิจการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยและมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในการเตรียมกำลังการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีการพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมในทุกด้านให้สามารถเผชิญภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทุกมิติทุกระดับความขัดแย้งพร้อมปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพด้วยความประสานสอดคล้องและมีความทันสมัยตอบรับเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลในฐานะของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขตของไทยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเป็นตราสัญลักษณ์แห่งกิตติยศแสดงถึงการอุทิศตนเพื่อชาติด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบสูงสุดและได้กล่าวขอบคุณกองทัพไทยผู้บังคับบัญชากำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละวิริยะอุตสาหะดำรงความต่อเนื่องในการเป็นแกนกลางเพื่อบูรณาการความมั่นคงทั้งในมิติภายในประเทศและระดับนานาชาติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: กรุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานบริการในเขตดินแดงและห้วยขวางยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงสำนักงานเขตห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยคณะตรวจสอบมุ่งเน้นการตรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการได้แก่ถังดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัยระบบไฟฟ้าสำรองไฟฉุกเฉินป้ายบอกทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินซึ่งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนและไม่มีสิ่งของกีดขวางนอกจากนี้ได้กำชับให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุตกแต่งอาคารที่ติดไฟง่ายพร้อมทั้งตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของตัวอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รวมทั้งประเมินด้านความสะอาดและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเตรียมส่งสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลจำนวน3ตัวเสริมการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารฟม.ได้ร่วมกับกองกำกับการสุนัขตำรวจและกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของสุนัขตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือ K9 ชุดใหม่จำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขหลังจากผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยรวม16สัปดาห์โดยสุนัขเคนายชุดใหม่นี้เป็นสายพันธุ์บีเกิลประกอบด้วยเพศผู้2ตัวคือโรมิโอและวาเลนและเพศเมีย1ตัวคือจูเลียซึ่งจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าตรวจค้นในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมีอุปนิสัยเป็นมิตรไม่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกตื่นกลัวแต่จะช่วยสร้างรอยยิ้มและความอุ่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกของรฟม.ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆกระทรวงคมนาคมเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบเจ็ตสกีภูเก็ตวันแรกพบผู้กระทำความผิด23รายสั่งปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาทและเตรียมขยายผลจัดระเบียบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
5: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจราชการและได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการเรือเจ็ตสกีในจังหวัดภูเก็ตจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับตำรวจน้ำจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดล่าสุดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจตราทั้งทางบกและทางน้ำในวันแรกวันนี้พบผู้กระทำความผิดรวม23รายในข้อหาใช้เรือก่อนรับใบอนุญาตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุดรายละ 10,000 บาททันทีทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นหลังจากนี้จะมีการตรวจเข้มและขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศไทยสู่ระดับสากลนพศรแก้วคำรายงาน
9: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั้งจังหวัดหากพบฝ่าฝืนจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมดำเนินคดีทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
11: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายต่อสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกจัดระเบียบและควบคุมสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์ทั่วทั้งจังหวัดก็ยืนยันว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีจุดยืนชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากตรวจพบสถานประกอบการกระทำผิดเงื่อนไขจะสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตโดยทันทีและหากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มและดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นด้านนายแพทย์พิรรชาคู่เกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการกัญชาทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาต278แห่งโดยในปีนี้119แห่งใบอนุญาตจะสิ้นอายุซึ่งมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ไม่ต่ออายุใบอนุญาต93แห่งย้ำกองกัญชาทางการแพทย์พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดนนทบุรีในการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงบวกโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
9: กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 7,000 อัตราทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่ออบรมเป็นอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพจำนวน 7,256 คนครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย76จังหวัดทั่วประเทศโดยจัดสรรตำบลละ1คนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการโดยจ้างเหมาปีแรกเดือนละ 15,000 บาทสัญญา2ปีใช้งบประมาณ1,400 ล้านบาทผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สมัครหรือสถานที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครกรมการพัฒนาชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา1ปีได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
12: นางสาพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนารุ่นที่78 พื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเมื่อปฏิบัติงานครบระยะเวลาตามสัญญาและผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษจำนวน 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตรเชิดชูเกียรติกนิกาแก้วใสรายงาน
9: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
13: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังข้อมูลและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำใน3จุดได้แก่เขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรเขื่อนปากมูลอำเภอโขงเจียมและแม่น้ำสองสีอำเภอโขงซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงรองอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้สำนักงานชลประทานที่7และโครงการชลประทานในสังกัดติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอดจนสแตนด์บายเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: ปิดท้ายที่ประธานรัฐสภาแถลงผลงาน122วันมุ่งเน้นรัฐสภาเป็นที่พึ่งและเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนโดยผ่านกฎหมายสูงสุดในรอบ10ปี
14: นายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรภายใต้แนวคิด122วันพลิกโฉมสภาแก้ปัญหาของประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการทำให้รัฐสภาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้3ภารกิจหลักได้แก่ด้านนิติบัญญัติการบริหารองค์กรและภารกิจอื่นตามกฎหมายโดยใช้กรอบการทำงานแบบ543เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้ประธานรัฐสภาระบุว่าสมัยประชุมแรกสภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายแล้ว14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีคณะรัฐมนตรีเข้าตอบกระทู้ถามมากที่สุดมีการเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านเอกสารนำเทคโนโลยีมาจัดการประชุมและไม่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่ด้านบริหารองค์กรได้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานเปิดพื้นที่รัฐสภาให้ประชาชนเข้าถึงพร้อมลดงบประมาณและประหยัดพลังงานส่วนภารกิจอื่นตามกฎหมายมุ่งร่วมแก้วิกฤตประเทศเชื่อมโยงรัฐสภากับประชาชนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
15: จะเปลี่ยนสภาแห่งนี้หรือสถาบันนิติบัญญัติเป็นที่พึ่งและเป็นสถาบันในการแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยคำว่าเป็นที่พึ่งก็หมายความว่ารวมทั้งเรื่องกฎหมายไปจนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนเพิ่มนิดหนึ่งว่าในอดีตเนี่ยพอเราได้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยความคาดหวังในการที่จะพัฒนาประเทศหรือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเนี่ยมุ่งไปที่ฝ่ายบริหารฉะนั้นในยุคนี้เราจะเปลี่ยนว่าปัญหาของประเทศทุกปัญหานิติบัญญัติต้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้ตามบทบาทหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สภาชุดที่27ผ่านร่างพระราชบัญญัติมากที่สุด14ฉบับ1สมัยประชุมนี้
14: ประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาจะเดินหน้าพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถาบันนิติบัญญัติที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งเป้าหมายให้รัฐสภาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่ติดธงชาติคูราเซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งขณะพยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมของสหรัฐและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านในอ่าวอาหรับส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวไม่สามารถแล่นไปยังอิหร่านได้อีกต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังระบบป้องกันชายฝั่งคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธของกองทัพอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอชื่อนายเซอร์ฮีคอเรสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานแห่งชาติเนฟโทกัสให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของยูเครนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในการเตรียมความพร้อมของประเทศก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อขณะที่สภานิติบัญญัติมีกำหนดลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอเปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีเรเดนสโกนายกรัฐมนตรียูเครนคนก่อนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีโดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์บางส่วนเนื่องจากกังวลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในช่วงที่ยังทำสงครามกับรัสเซียรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมแก้ไขกฎหมายต่อต้านแรงงานทาสยุคใหม่โดยกำหนดโทษทางอาญาสำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากปล่อยให้มีการใช้แรงงานทาสรวมถึงการบังคับใช้แรงงานและการผูกมัดด้วยหนี้สินในกระบวนการผลิตสินค้าในต่างประเทศอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้พิสูจน์ว่าได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้แรงงานทาสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ 12.5 จากออสเตรเลียโดยให้เหตุผลว่าออสเตรเลียไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่บ่งชี้ว่าออสเตรเลียดำเนินการไม่เหมาะสมตามที่สหรัฐกล่าวอ้างศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพลเมืองอเมริกันที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกจะถูกห้ามขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจนกว่าจะออกจาก DR คองโกเป็นเวลา21วันเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสหรัฐทั้งนี้ DR คองโกยังคงเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว750รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงอาจมากกว่าตัวเลขทางการราว 2-4 เท่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: ก การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2-1ส่งผลให้อาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา2:00 น.ขณะที่ฝรั่งเศสจะดวลแข้งชิงอันดับ3กับอังกฤษในคืนวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมเวลา4:00 น.ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 อูหนิงประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสไทยเอาชนะซาเวลี่อีวานอฟไป2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับยูตะโทมิดะจากญี่ปุ่นขณะที่ธนภัทรบุษราวงศ์พ่ายให้กับมูฮัมหมัดริฟกี้ฟิตเรดีจากอินโดนีเซีย0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก7-9จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสุพัชลาไสยคู่แรกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแชมป์กลุ่ม C เอาชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์อันดับ2ของกลุ่ม D ไป1-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโรงเรียนอัปสัมชัญศรีราชาแชมป์กลุ่ม D โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองแชมป์กลุ่ม C ไป3-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าต่อไปการแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการรายการ ITTF World Para Future 2026ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวคลาส3มิกยุทธจักรกลิ่นบานชื่นนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งเอาชนะกัวเฟยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป3-1เกม11-6 11-6 9-11และ11-7คว้าเหรียญทองมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนประเภทหญิงเดี่ยวคลาส3ปทุมวดีอินตะนนตบชนะดารารัตน์อาสายุทธไป3-1เกม9-11 11-7 11-5 และ11-4ส่งผลให้ปทุมวดีอินตะนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนดารารัตน์อาสายุทธจบที่เหรียญเงินขณะที่ประเภทชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งพาราทีมชาติไทยจอมเก๋าดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมเอาชนะหวงเจียซินไป3-1เกมด้วยสกอร์11-7 11-4 9-11 และ11-6คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 J-Pan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบ2บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกพ่ายให้กับหยางโปเสียนและหูหลิงฟางมืออันดับ20ของโลกจากไต้หวันไป2-1เกม16-21และ16-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2ไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายอาเซียนลีกรายการ CV Cup 2026รอบแรกสนามแรกณสนามแคนดอนซิตี้อารีนาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกกลุ่ม B ทีมชาติไทยทีมอันดับ66ของโลกดีกรีแชมป์4เกมหนล่าสุดและแชมป์รายการนี้3สนามทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนประเดิมทัวร์นาเมนต์ก่อนไปพบกับทีมชาติเมียนมาในนัดที่2ในวันนี้เวลา 13:00 น.นายตนายสิริชาญวิทยารมกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยว่าการแข่งขัน Nectar BRIC Superbike Championship 2026ในสนามแรกสิ้นสุดลงโดยสถานการณ์ตารางคะแนนในรุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างซูเปอร์ไบค์ 1000cc จ่าฝูงเป็นของดีแคลนคาร์เบอรี่นักบิดออสเตรเลียนจาก Swift Grow Racing Team มี25คะแนนตามด้วยชยากรแซ่อ๋องจาก Yamaha TNP PTT Rubicon Team ในอันดับ2มี20คะแนนและปัญจพลจรุงกิจกูลจาก NJT PTT Rubicon Racing Team ในอันดับ3มี16คะแนนรุ่น Super Stock 1000cc ผู้นำคือตั้งจิตเจริญกูลจาก TK Honda Ikemitsu สิทธิผลดิเรกทีมมี25คะแนนส่วนรุ่น Super Sport 600cc ธนัทละอองปลิวจาก Idemitsu Honda Team Christmasรั้งจ่าฝูงมี25คะแนนปิดท้ายที่รุ่นซูเปอร์สปอร์ต 250cc ดาวรุ่งวัย16ปีปันจรุตจิตวิรุตฉัตร จากโปรฮอนด้าสิทธิผลอาชินำเป็นจ่าฝูงมี25คะแนนกรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าสำหรับสนามที่2มีกำหนดการดวลความเร็วระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2026นี้ณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจะยกระดับรายการนี้ให้เป็นเวที National Championship สำคัญของภูมิภาคเอเชียซึ่งในปีนี้มีนักแข่งดีกรีระดับโลกจากเวที WSBK มาร่วมแข่งขันช่วยพัฒนามาตรฐานการขับเคี่ยวขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้นักบิดไทยได้เปิดประสบการณ์และพิสูจน์ฝีมือกับคู่แข่งระดับนานาชาติโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้จับมือเป็นพันธมิตรระยะยาวกับ MSZ Racing เพื่อบุกตลาดประเทศจีนเต็มรูปแบบผ่านการถ่ายทอดสดและโปรโมทบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างโตอินเว่ยป๋อและไอฉีอี้อีกด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทย7คนเข้าร่วมกิจกรรม Play with Pro เพื่อเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพก่อนการแข่งขัน All Thailand Golf Tour รายการสิงคลาสสิก2026ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกโดยมีเอกปริศวูแชมป์ควีนคัพ Thailand Championship 2026นำทีมนักกอล์ฟอาชีพออกร่องฝึกซ้อมและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวางแผนการเล่นการบริหารเกมรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันให้กับนักกอล์ฟเยาวชนขณะที่เจษดาช่วงประยูนนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยวัย15ปีกล่าวว่าการได้ออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพทำให้ได้รับความรู้เรื่องการวางแผนการเล่นรวมถึงการควบคุมสมาธิและสภาพจิตใจระหว่างการแข่งขันซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการแข่งขันจริงได้ผานิชคาดนาครายงาน
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:35 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เมตรและเวลา 5:59 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1.29 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift บัตรดาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์โทร025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพอตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ oag.thaijobjob.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาท่านผู้ฟังที่เคารพครับวัฒนธรรมหมายถึงความดีความงามความเจริญในชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมต่างๆเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวิทยาการความเชื่อการศาสนาเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับวัฒนธรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสมเลือกสรรปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรักษาไว้ให้เจริญงอกงามใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามโดยสืบทอดจากมรดกวัฒนธรรมในอดีตหรืออาจจะรับเอาสิ่งที่เคยเผยแพร่จากสังคมอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและทำให้สมาชิกยอมรับเกิดความนิยมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะต้องไม่ทิ้งเอกลักษณ์ประจำชาติของตนไว้เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนทั้งชาตินอกจากนี้วัฒนธรรมยังใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงหล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกันซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติดังนั้นอาจมีผู้รู้บางท่านอาจกล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็นความเจริญแล้วยังแสดงเอกลักษณ์ของชาติไว้อีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอยู่ที่การรักษามรดกทางวัฒนธรรมความสามัคคีในชุมชนและการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอ ย่างไรก็ตามการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการกลืนกลายทางวัฒนธรรมการขาดทรัพยากรการส่งเสริมการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการศึกษาวิจัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ให้ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติการเป็นตัวแทนการแสดงออกความรู้ทักษะตลอดจนเครื่องมือวัตถุสิ่งประดิษฐ์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งชุมชนกลุ่มและชนในบางกรณีปัจเจกบุคคลย่อมยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองและได้กำหนดขอบเขตของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แบ่งออกเป็น5สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยประเพณีและการแสดงออกที่เป็นมุขปาฐะรวมถึงภาษาศิลปะการแสดงแนวปฏิบัติทางสังคมหรือพิธีกรรมและเทศกาลความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลตลอดจนงานฝีมือช่างดั้งเดิมท่านผู้ฟังครับปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนที่ไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องเสื่อมสูญออกไปอย่างไรก็ตามหลายชุมชนในประเทศไทยยังคงมีการสืบสานรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองเอาไว้เช่นความเชื่อพิธีกรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษดังนั้นภูมิปัญญาทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างยาวนานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องวัฒนธรรมควรคู่แก่การรักษาเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ย

0: วันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะจบข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97ของเราติดตามฟังข่าวกันได้ต่อเลยวาไรตี้ข่าวสารของคุณมีข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังทั้งการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนนะคะข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าหุ้นบลูชิปแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเล่นกลุ่มหุ้นปิโตรเคมีนะคะก็เด้งแรงกันเลยในหลายตัวค่ะแล้วก็ข่าวสารอื่นที่น่าสนใจอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะทาง FM 97.0 MHz ค่ะท่านใดที่ฟังผ่านทางวิทยุนะคะในเบรก2แล้วก็เบรก3เราออกอากาศคู่ขนานกับ Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยแล้วก็ดีเจฟ้าก็ใช้ Facebook สิริพรวิไลรักษ์ก็จะแชร์ Facebook Live ด้วยเช่นกันค่ะแต่บางท่านฟังในต่างประเทศก็ฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้หรือในต่างจังหวัดนะคะในต่างจังหวัดนี้ฟังได้ทั่วไทยเลยที่เว็บไซต์ www.97qfm.com สัญญาณการรับฟังชัดเจนดีมีแฟนรายการดีเจฟ้าอยู่แถวๆสัตหีบฟังเป็นประจำค่ะวันนี้นะคะทราบว่าแฟนรายการคุณไลลาค่ะจะไปชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตรอบประชาชนซึ่งจัดขึ้นวันที่16กรกฎาคมเมื่อวานนี้เป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินนะคะเมื่อวานนี้ดิจฟ้าเองก็ได้มีโอกาสไปชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวีนะคะซึ่งศิลปินรับเชิญทุกท่านก็ได้แสดงต่อหน้าพระที่นั่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งการบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวีและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรนะคะชื่นชมทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยศิลปินเองนักดนตรีเองก็แสดงกันสุดความสามารถรวมทั้งพิธีกรนะคะพิธีกรก็คล่องแคล่วมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมกันอย่างดียิ่งค่ะวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเราหรือว่าเป็น FC ของกองทัพเรือนะคะก็ได้ร่วมบริจาคเพื่อที่จะได้ไปช่วยกาชาติช่วยเราแล้วก็รับบัตรในการแสดงรอบประชาชนด้วยนะคะทราบว่าเต็มแล้วนะคะคุณฟังเต็มแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมีการจัดแสดงกาชาติคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหเขาจะมีคนที่ติดตามอย่างต่อเนื่องกันโดยตลอดเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยก็เราก็จะต้องเนิ่นๆเลยนะพอเขาแถลงข่าวปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบติดต่อไปเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ15กรกฎาคม2569เวลา 19:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2

1569 Still on my mind ท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฝ้ารับเสด็จการนี้เมื่อเสร็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสนพระราชหฤทัยซึ่งเป็นการเล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบกับเนื้อหาจากบอร์ดนิทรรศการกับวัตถุจัดแสดงเชื่อมโยงให้สัมผัสถึงความรักและความเมตตาผ่านเสียงดนตรีนำไปสู่การให้ชีวิตแก่ประชาชนภายใต้แนวคิดจากพระราชสาวนีสู่ดนตรีแห่งการให้จากนั้นเสร็จไปยังห้องโถง Royal Row ค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานเรือนะคะประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กราบบังคมทูลเบิกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยนะคะและในเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินภายในหอประชุมใหญ่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการฐานเรือเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ค่ะจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตซึ่งมีทั้งหมด2ภาคนะคะประกอบด้วยภาคที่1เนี่ยจะเป็นบทเพลงคลาสสิกค่ะคุณฟังแล้วก็ในส่วนภาคที่2เนี่ยก็จะเป็นการแสดงโขนด้วยนะคะอันนี้แปลกใหม่มากนะคะเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรเป็นตอนที่แสดงถึงความสามารถและความจงรักภักดีของกองทัพวานรไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การสร้างถนนถมมหาสมุทรไปยังลงกาสะท้อนแสนยานุภาพของกองทัพพระรามซึ่งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินั้นเป็นการน้อมนำพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์นาฏยกรรมชั้นสูงของไทยไว้ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาแสดงโดยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรบรรเลงประกอบโดยวงดุริยางค์ราชนาวีค่ะจากนั้นในภาคที่2ก็จะเป็นการแสดงบทเพลงนะคะจากทางด้านของวงดุริยางค์ราชนาวีและศิลปินต่างๆที่ได้รับเชิญมานะคะในครั้งนี้6ท่านด้วยกันค่ะนายชัดชัยสุขาวดีคุณบีพีรพัฒน์เห็นบ้องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตินันท์ชินสำราญคุณหนูนานหนึ่งธิดาโสพลค่ะคุณปรางทิพย์แถลงแล้วก็น้องอลิศธรัสรักษ์ฮัสสันนะคะซึ่งการแสดงนั้นก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะเป็นรอบประชาชนค่ะคุณฟังคะการบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทยนะคะจะได้รับการลดหย่อนภาษี2เท่าด้วยนะคะแล้วก็ในการบริจาคเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้การสแกน QR code ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าท่านใดอยากจะร่วมบำรุงสภากาชาดไทยสามารถจะโทรศัพท์ได้นะคะคุณฟังใช้หมายเลขโทรศัพท์ใช้เบอร์นี้เลยนะคะ024753081 024753081หรือว่าจะ065423339 ก็ได้นะคะ065423339 35ก็ร่วมสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการบริจาคครั้งนี้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยกันค่ะเรื่องของหวยเกษียณนะคะฟังวันนี้วันลอตเตอรี่ออกด้วยวันก่อนมีคนถามดีเจฟาร์มเมื่อวานนี้ดีฟาร์มมีโอกาสเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ว่า
แบบเจอแป๊บเดียวไม่ได้ถามให้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้นำข่าวเรื่องนี้นะคะเรื่องของหวยเกษียณเนี่ยมาฝากแฟนรายการเหมือนกันนะคะมีแฟนรายการถามมาว่าเอ๊ะเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติเรื่องของการลงทุนในสลากกอช.เนี่ยมีความคืบหน้าหรือเปล่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะแต่ที่คืบหน้าแล้วอันนี้มีแฟนรายการหลายท่านถามมาเหมือนกันคุณทยากรก็สอบถามมารวมทั้งเพื่อนเพื่อนดีจะฝากก็ถามมาเรื่องอัตราดอกเบี้ยชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนแล้วค่ะแฟนรายการ FM 97นะคะก็เงินออมของเราเราก็กระจายการลงทุนกันนะคะทั้งลงทุนในเงินฝากออมทรัพย์สลากออมทรัพย์ทกสนะคะลงทุนในหุ้นซื้อทองนะคุณฟังบางคนก็ซื้อที่ดินแต่อันนี้น่าสนใจนะคะอันนี้ก็คือเราลงทุนกับรัฐบาลด้วยพันธบัตรออมพลัสนะคะชัดเจนแล้วค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยค่ะนะความคืบหน้าชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะจะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งแรกวันที่31กรกฎาคมค่ะคุณฟังเป็นวันศุกร์นะคะหลังจากหยุดยาวในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนี้29เป็นวันอาสาฬหบูชา30เป็นวันเข้าพรรษาค่ะเปิดราชการมาวันที่31เปิดจำหน่ายเลยจะไม่ง่ายสิ้นเดือนนี้นะคะ31กรกฎาคมดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าสนใจนะท่านผู้ฟังที่อยากจะลงทุนแล้วก็เงินต้นไม่สูญนะคะแล้วก็ออมกับรัฐบาลด้วยอัตราดอกเบี้ยเป็นดังนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีแล้วก็ร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีแล้วก็ผู้ลงทุนจะได้ประโยชน์พลัสมากกว่าการออมรูปแบบเดิมนะคะนั่นก็คือบอกว่าพลัสทุกเดือนเลยก็คือจำหน่ายให้ทุกเดือนเลยเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงค่ะแล้วก็พัสผลตอบแทนที่ดอกเบี้ยที่จูงใจขึ้นนะคะพัสตลาดรองมีกลไกตลาดมารองรับช่วยช้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงแล้วก็โปร่งใสพัสช่องทางจำหน่ายด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทาง Wallet สบม.ธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งด้วยนะคะคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายนะคะย้ำนะคะอัตราดอกเบี้ยคุณฟังก็คือเป็นทางเลือกในการออมค่ะนะและหลายคนเองอาจจะไม่เคยซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะอันนี้ก็ออมสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าลงทุนแค่100บาทก็ออมได้แล้วนะคะถ้ารุ่นอายุ3ปีก็1แบบ 1.80 ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ร้อยละ 2.8ถ้ารุ่นอายุ10ปีขึ้นไปทั้งนี้นะคะคุณฟังบัตรออมพลัสบัตรออมพลัสเนี่ยก็ลงทุนได้ตั้งแต่100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าเลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็แอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะการนี้บอกว่าเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและก็ความสะดวกของตนเองในการออมเงินนะคะพันธบัตรออมพลัสนั้นไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเงินออมของประชาชนนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่รัฐบาลนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะประชาชนก็ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลก็เป็นความร่วมมือกันนะคะที่เราจะช่วยกันด้วยแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนแล้วก็ประเทศไทยนะคะคุณฟังงานนี้ก็เรียกว่าคงจะสร้างความตื่นตัวแล้วก็ความสนใจต่อการออมเงินของประชาชนส่วนเรื่องหวยเกษียณเนี่ยเหมือนรัฐบาลนี้มาแล้วก็ยังเงียบๆแผ่วๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนวันนี้คุณฟังหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเคมีนะคะท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยบวกขึ้นมาได้ค่ะคุณฟังโอ้หุ้นท็อปนี่ดีจังเลยนะคะหลายท่านอาจจะขายไปนะเมื่อวานเนี่ยปิดแถวๆ56.50อันดิจิฟ้าเองก็ตั้งไว้ตรงนี้เหมือนกันขายหมูไปนิดหน่อยนะคะคุณฟังค่อยๆขายนะคะวันนี้ไทยออยล์เนี่ยโอ้โหขึ้นมาไฮที่60บาทแล้วนะคะปิดตลาดภาคเที่ยง60บาทบวกมาได้3บาท50นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทย 1637.27 บวกมาได้ 7.06 ค่ะคนที่อดทนคอยนะคะช่วงหุ้นดิ่งๆนะคะก็ได้เห็นกำไรกำไรกันแล้วนะคะล่าสุดนี่นะคะคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์บอกว่าเซตเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงของ
เออร์ลี่บูนะคะบัววัวคุณฟังนะคะวิ่งวิ่งวิ่งนะคะนะคะออตลาดกระทิงเนี่ยนะคะวัวกระทิงเนี่ยเออร์ลี่บูเลยนะคะถ้าผ่านแนวต้าน1630 1650ไปได้นะคะมีโอกาสไปต่อเลยนะคะแนะนักลงทุนเลือกตัว PTTEP แล้วก็ KBank เดี๋ยวช่วงหน้าละกันนะคะอัปเดตข่าวหุ้นกันสำหรับ FC จะฝากที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยบางท่านไม่ได้ลงทุนนะคะแต่ว่าติดตามกันมาตั้งแต่สมัยจัดรายการร่วมด้วยช่วยกันก็ฟังไปด้วยฟังดีเจฝากไปด้วยบอกโอ้โหอยากจะเล่นหุ้นบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็อยู่ในวัยใกล้เกษียณเนี่ยดีเจฝากก็ไม่ค่อยแนะนำนะซื้อสลากพกส.หรือว่าลงทุนออมพัสดีกว่านะคะเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง high risk high return ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คล่องตัวหรือว่าไม่มีเวลาเนี่ยบางทีโอกาสจังหวะมันเข้าไม่ทันมันอาจจะดอยได้ง่ายนะดอยสูงมันหนาวค่ะคุณฟางเพราะฉะนั้นหลายคนเลยบอกว่าเอาเล่นหุ้นแม่บ้านแล้วกันขายหมูดีกว่าอยู่ดอยนะคุณบ้านหอมดอกไม้ก็เล่นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็มีตัวที่มองออกแล้วก็ทยอยถือไปนะตัวไหนทำกำไรได้ก็ถือว่าชัดเจนแล้วล่ะเราแน่ใจว่าเราเนี่ยเป็นแบบหุ้นแม่บ้านก็พอแล้วนะคะเมื่อวานไปชมกระชากคอนเสิร์ตมานะคะไม่ได้เล่นเพลงวอลนาวีนะแต่ดีเจฝ่ายอยากฟังด้วยนะคะก็เลยขออนุญาตคุณฟังเปิดเพลงตามใจดีเจด้วยและเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันกับมองรับทิศคิดทันข่าวไปฟังเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: 13:29 ค่ะเบรก2แล้วนะคะเมื่อช่วงเบรกแรกก็จัดเพลงให้แฟนรายการได้ฟังด้วยความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะปกติเปิด2เพลงค่ะแต่ว่าแม่มันต้องเปิดเป็นเพลงชุดนะคะเพราะว่าพอเปิดบ้านทรายทองแล้วก็ต้องต่อด้วยหากรู้สักนิดนะคะแล้วก็บทเพลงวอลนาวีนี่เปิดตามใจดีเจเลยค่ะชอบหรือไม่ชอบบอกกันได้เลยนะคะส่วนใหญ่แฟนๆในการมองรอบคิดคิดทางข่าวของเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในวัย Gen X กันก็ชอบฟังเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใช่เข้ามาทักทายดีกฟ้าบอกกันหน่อยนะคะที่ Facebook Fanpage QFMสถานีข่าวคุณภาพหลายคนเนี่ยโอ้โหได้ร้องเพลงนะบางคนเนี่ยไม่เคยได้ร้องเพลงเลยนะพอฟังเพลงเก่าๆที่คุณคิดถึงแล้วก็ร้องเพลงตามไปด้วยอย่าลืมนะคะคุณฟังเอ๊ะร้องเพลงเนี่ยเรามีกลิ่นปากหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยคุณฟังบอกเลยไปเจอคนที่เขาอาจจะมีกลิ่นปากเบาๆอ่ะความรู้สึกคือเราไม่กล้าบอกนะแต่ว่าถ้าเกิดวันเกิดเขาหรือว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อออร่าไรส์เมาส์สเปรย์หรือว่าน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ไปให้เขาเป็นของขวัญดีกว่าเพราะว่าจะบอกเขาว่าอันนี้เป็นสปอนเซอร์รายการของดีเจฝาด้วยแล้วดีเจฝาใช้ดีจริงๆนะคะเป็นน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่ต้องใช้เวลาคิดค้นกว่า10ปีสกัดแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากลดอาการอักเสบของเหงือกและก็แผลในช่องปากนะคะไม่เป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุต่างๆภายในช่องปากของเรามีฟูออไรด์ด้วยช่วยป้องกันฟันผุนะคะก็ชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทางข่าวนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับรายการของเราน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์แล้วก็สเปรย์นะคะเป็นสเปรย์ที่พกพาสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับมีแอนโทไซยานีนด้วยนะคะช่วยต้านการอักเสบมีโพโพริสบรรเทาอาการระคายคอและการอักเสบในช่องปากนะคะรวมทั้งมีคาโมไมล์ลดการอักเสบกำจัดเชื้อแบคทีเรียในลำคอน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นั้นนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้ถึง 98% ไม่ทำลายแบคทีเรียตัวดีค่ะลดอาการอักเสบนะคะใครที่เหงือกอักเสบบ่อยๆมีแผลในช่องปากเปิดใจให้กับออโรไรส์ได้เลยลมหายใจหอมสดชื่นด้วยมีฟูออไรส์ช่วยป้องกันฟันผุนะคะตอนนี้ทีมแอดมินของเรานะคะได้มีการลงบทสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงนะคะที่ดูแลช่องปากทุกวันด้วยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์คุณมาเข้าไปติดตามได้หรือว่าถ้าสนใจสั่งซื้อก็ใน ในช่องทางออนไลน์นะคะในบ้านสีส้มแล้วก็ใน Facebook Fanpage Auralrice ค่ะ OIALRICE นะคะหรือว่าท่านอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่ร้านองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะองค์การเภสัชกรรมนะคะเขาก็มีร้านยานะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเลยนะคะถนนพระราม6เป็นร้านใหญ่เลยนะร้านขายยา GPO ขององค์การเภสัชกรรมที่ LDC ค่ะคลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะตรงนี้ก็โอ้โหสาขาเยอะเลยนะคะทั้ง LDC แล้วก็สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิกนะคะทันตแพทย์ก็ไว้วางใจดิจิฟาเองก็ได้รับการแนะนำให้ใช้ออร่าไรเนี่ยจากคุณหมอด้วยเหมือนกันค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะอันนี้ทางผู้บริหารบอกว่ามี FC ดิจิฟาเนี่ยไปทำฟันที่นี่ก็ซื้อกันนะคะร้าน Healthy Max ค่ะมีไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คนะคะโรงพยาบาลวิมุตติและก็ในโซนเส้นฝั่งทนถนนพลานกตัดใหม่ค่ะคุณฟังถ้าใครจะใช้เส้นพลานกตัดใหม่จากแยกไฟฉายมุ่งหน้าพุทธมณฑลนะคะสามารถจะซื้อได้ที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านน้ำยาผิ่นล่าด้วยดูแลเหงื่อของเรากันนะคะลดแบคทีเรียไม่แสบปากช่องปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะคะฝั่งแบงค์แดง4ใบมีทอนนะซื้อในช่องทางช้อปปี้ก็ได้นะคะแล้วก็บอกเลยคุณฟังใช้แค่ฝาเล็กๆฝาเล็กๆมันไม่ได้ใช้ฝาใหญ่ๆเหมือนน้ำยาบ้วนปากทั่วไปแต่ว่าถ้าคุณฟังใช้เปรียบเทียบกันเนี่ยคุณฟังจะเห็นความแตกต่างเพราะอันนี้เนี่ยชอบเลยเรื่องรสชาติและไม่แสบปากรวมทั้งอาการเหงือกอักเสบอาการมีเลือดออกตามร่องเหงือกเนี่ยจะบรรเทาลงได้มากเลยเพราะว่าเขาอ่อนโยนและเขาช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้จริงนะคะถ้าคุณฟังไว้วางใจก็ไปสั่งซื้อได้เลยในช่องทางออนไลน์นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเอ้ยฟังดีเจฟ้านะคุณอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็โทรได้เลย0814914291 0814914291หรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ @orarice นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเราแล้วก็ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ที่ดีเจฟ้าเลือกใช้แล้วก็มาแนะนำให้กับ FC ของดีเจฟ้านะคะก่อนจะไปข่าวตลาดหุ้นค่ะดีเจฟ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคณบดีของศิริราชนะคะนั่นก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์กีรติเจริญชนวณิชนะคะท่านได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นคณบดีของศิริราชนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณหมอกีรติด้วยเชื่อว่ายังมีงานต่างๆที่ท่านอยากทำเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านก็เป็นคุณหมอนะผู้เชี่ยวชาญด้านการพาข้อเข่าต่างๆนะคะท่านไปทำกุศลให้กับคนต่างจังหวัดแล้วก็คนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์กีรติเจริญชนวณิชหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดนะท่านได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเริ่มวันที่1ตุลาคม2569นะคะก็สิริราชทูเกเตอร์นะคะซึ่งคุณหมอกีรติเนี่ยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเข่านะคุณฟ้าแล้วก็ดิจิฟ้าเองช่วงที่ขาหักเนี่ยช่วงที่ต้องมีการตัดสินใจว่าผ่าไม่ผ่าผ่าไม่ผ่าเนี่ยนะคะก็เลยได้มีโอกาสไปพบกับอาจารย์กีรติค่ะนะคะและท่านก็ทราบมาว่าเคยทำข่าวท่านสมัยตอนเป็นนักข่าวตัวน้อยๆตัวน้อยๆน้ำหนักเบาๆอยู่ที่ช่องเจ็ดนะคะท่านก็ให้ความเมตตา มากๆเลยทีเดียวก็คุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่ดูแลคนไข้ด้วยหัวใจจริงๆดิฉันฝากก็เลยดีใจแทนชาวศิริราชด้วยที่ได้คุณหมอกีรติมานะคะหลายท่านอาจจะฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เคยไปหาคุณหมอกีรติรวมทั้งไปผ่าเข่ากับท่านด้วยนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้เทคโปรฟิตเอาเงินออกมาบ้างก็ดีค่ะดิจิฟ้าออกมาบ้างแล้วคุณบ้านหอมเมื่อวานถอยท็อปออกมานะคะเอาท็อปออกมาบ้างค่ะใช่ๆก็เราเป็นพวกอะไรอ่ะก็คือขายมูดีกว่ายูดอยแล้วบางทีแบบถือไปนานๆมันลงนะคะเอาแต่ว่าช่วงนี้ PTT ดีนะคะคุณฟัง PTT นี่บริษัทซับทิสโก้นะคะเห็นราคาเริ่มแรงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและบอกว่าเป็นหุ้นบลูชิปขนาดใหญ่นะที่คาดว่างบไตรมาส2จะออกมาดีและก็มีเซนติเมนต์เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะได้ valuation ด้วยปันผลดีด้วยนะคะได้ยิวราว 6% ต่อปีหลายคนเนี่ยที่ทนถือ PTT ไว้เนี่ยทั้งที่ดอยเนี่ยเพราะว่าชอบเงินปันผลนะคะแนวรับนะคะทิสโก้ให้ไว้ที่37.20 25สตางค์ให้เป้าพื้นฐาน42บาทค่ะแนวต้านรอบนี้นะไปดีเลยนะคะ40บาท75สตางค์แต่หลายคนอาจจะติดอยู่แถว47 48 49สมัยก่อนก็52เลยนะคุณฟังนะคะตัว PTT ช่วงนี้เห็นเขาขึ้นมาจากแถว30บาทนะคะวันนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงอยู่ทีเดียวค่ะตลาดทุนไทยนี่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ขอบคุณคุณบ้านหอมดอกไม้นะคะก็คือหุ้นมันไม่มีทางขึ้นขาเดียวหรอกบางทีขึ้น3วันแล้วเดี๋ยวมันก็เทคลงมาเพราะคนล็อกกำไรออกไปโดยเฉพาะนักลงทุนในบ้านเราเนี่ยก็เป็นนักลงทุนที่ประเภทรายย่อยด้วยนะคะวันนี้เนี่ย most active เป็นตัวท็อปเลยนะคะ60บาทบวกมาได้ถึง3บาท50ค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1637.27 บวกได้ 7.06 นะคะมูลค่าการซื้อขาย 44,022.83 ล้านบาท 44,000 กว่าล้านนะคะบริษัทรัพย์ทิสโก้ออกบทวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารไฟแนนซ์แล้วก็ค้าปลีกค่ะหลังได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนมิถุนายนของสหรัฐต่ำกว่าที่ตลาดคาดตลาดก็เลยคิดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่1ครั้งจากเดิมที่คิดว่าจะขึ้น2ครั้งนะคะกรอบบายค่ะให้แนวรับ1630แล้วก็1620แนวต้าน1640แล้วก็1650หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ก็คือตัวท็อปไทยออยล์นะคะ60บาทค่ะบวกได้3บาท50 K-Bank 234บาทเพิ่มขึ้น3บาท Gulf 63บาท25ลงไป25สตางค์ค่ะ PTTEP 145บาทบวกได้1บาท BBL นะคะไป200แล้ว นะคะวันจริงตอนหลังตอนแรกใน BBL ในตาม K-Bank ไม่ทันนะคะฟังอยู่ต้มเตียมอยู่แถว150 160นะคะแต่ตอนนี้เขาก็ขึ้นมาแล้ว202บาทบวก3บาท50ค่ะวันนี้บริษัททรัพย์ทิสโก้นะคะให้แนวรับกรอบบ่าย1630แล้วก็1620แนวต้าน1640แล้วก็1650มีตัวนึงคือตัวแคลคอมนะคะคุณฟังตัวแคลคอมนะก็ช่วงนี้เดลต้าก็ไม่วิ่งนะคะแคลคอมก็ไม่วิ่งเท่าไหร่นะคะแคลคอมวันนี้หรือว่า CCET นะคะวันนี้9บาท5สตางค์ค่ะตัวของทิสโก้ให้รับแถวๆ8บาท90แล้วก็8บาท60ให้อัพไซด์ที่9บาท35 9บาท60 9บาท70แล้วก็10บาท20นะคะส่วนอีกตัวนึงค่ะ Hashian Technology นะคะหรือ Hashtag HTECH นะคะวันนี้บวกมา16สตางค์ค่ะเป็นหุ้นเทคนิคพิชิตบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะวันนี้แนวรับ3บาท84แล้วก็3บาท78นะคะส่วนแนวต้านให้ที่4บาท8สตางค์ถึง4บาท40สตางค์ค่ะนะตัว Hessian Technology นะคะขณะเดียวกันค่ะมาดูข้อมูลในข่าวหุ้นเจาะตลาดกันบ้างนะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวหุ้นเจาะตลาดด้วยนะคะไปสัมภาษณ์คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะแนวโน้มตลาดกระทิงแบบนี้นะคะบวกกระทิงนะ Early Bull BULL นะคุณฟังก็บอกว่าฟันโฟเลือกสะสมเป็นตัวหุ้นปตท.ปตท.สผ.แล้วก็เคแบงค์นะทำให้ตลาดเดินหน้าขึ้นไปแล้วก็เขียวนะฮะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดวันนี้ค่ะบอกว่ากระแสเงินทุนต่างชาติหรือฟันโฟที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างตลาดโดยนับตั้งแต่ต้นปีหุ้นที่ได้รับแรงซื้อสุดที่สูงสุดก็คือตัวปตท.นะคะ PTT กว่า 28,000 ล้านบาทตัว PTTEP ค่ะกว่า 23,000 ล้านบาทนะปตท.สผ.นะคะแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย K-Bank นะกว่า 21,300 ล้านบาททั้งนี้หุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์มักเป็นเป้าหมายหลักของเงินทุนต่างชาติอยู่แล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือเม็ดเงินนั้นไม่ได้เข้าสู่หุ้นพลังงานเพียงกลุ่มเดียวแต่เริ่มกระจายเข้าสู่หุ้นธนาคารด้วยมองว่านักลงทุนต่างชาติเห็นพัฒนาการเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยและก็แนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นหากเงินทุนนะคะไหลเข้าสู่หุ้นพลังงานเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่สะท้อนโครงสร้างตลาดที่แข็งแรงมากนักเนื่องจากหุ้นพลังงานมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกประเทศทั้งราคาน้ำมันค่าการกลั่นและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแต่การที่เม็ดเงินเข้าสู่หุ้นธนาคารควบคู่กันก็ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจชี้ถึงความหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งนี้นะคะมองว่ากลุ่มพลังงานและธนาคารยังเป็น2กลุ่มที่นักวิเคราะห์ทยอยปรับเพิ่มประมาณการกำไรกลุ่มพลังงานได้แรงหนุนจากแนวโน้มอุป ประธานของอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมีที่ตึงตัวในระยะกลางถึงยาวหลังโรงงานบางส่วนในจีนลดกำลังการผลิตลงและกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ระบบช้าลงนะคะอันนี้ในส่วนของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะแล้วก็มองว่าPTT นะคะ PTT เนี่ยเป็นหุ้นที่ซ้อนภาพรวมธุรกิจพลังงานทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำราคาหุ้นยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตก็เลยมีความน่าสนใจที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปที่เคลื่อนดัชนีได้โอ้ที่ผ่านมาไม่เคลื่อนเลยนะคุณฟัง PTT เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ย PT ก็เรียกว่านักวิเคราะห์หันมามองแล้วนะคะถ้าผ่านแนวต้าน38.25 บาทได้นะคะซึ่งเป็นระดับที่ PTT เนี่ยไม่สามารถผ่านได้มาเป็นระยะเวลานานเลยนะคะก็เลยเริ่มส่งสัญญาณถึงโอกาสทะลุกรอบแกว่งตัวขนาดใหญ่และอาจเป็นเหตุที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนได้คือถ้าผ่านไปได้นะคะเพราะรอบก่อนที่มาลึกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะ38 บาทนะ38 บาทสลึงเนี่ยดีเจฟ้าก็จำได้เหมือนกันนะตอนนั้นจะเอาเงินไปโปะคอนโดนะก็ขายคัดไปที่38 บาทเหมือนกันเพราะว่าถือว่าเราก็ได้กำไรมาจากเงินปันผลของเขาแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งจะเห็นอย่างที่คุณวรพัฒน์บอกแหละว่ามีสัญญาณนะเพราะเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่ไปไหนเลยนะแถว29 30 31 32นะคะนานมากนะเมื่อช่วงที่เซตไม่ได้ขึ้นนะคะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาแล้วทีเดียวนะคะแล้วก็มองว่าหุ้นตอนนี้นะคะนะก็สถานการณ์ของหุ้นแบงก์ก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะถ้ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมองตัว KBank ตัวกรุงไทยนะคะแล้วก็ถ้าโรงไฟฟ้าเลือกเป็นกัฟกับตัว GPSC ค่ะถ้าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เลือกตัว Advance กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเลือกตัวอมตะนะคะแล้วก็ถ้ากลุ่มด้านพลังงานก็เลือกตัว PTT นะคะส่วนหุ้นที่จะฟื้นตัวต่อไปในระยะถัดไปคุณกรพัฒน์มองกลุ่มท่องเที่ยวนะคุณฟังกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยไตรมาส4เขาชอบมาอยู่แล้วนะคะโรงพยาบาลการเงินค้าปลีกกลุ่มที่น่าสนใจจะเป็น AOT นะคะ AOT บำรุงราษฎร์แล้วก็ตัวเซ็นทรัลนะคะเซ็นเชลนะคะคุณฟังโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าแล้วก็ AWC แล้วก็ตัวกรุงไทยแบงค์นะคะอันนี้ข้อมูลจากทางข่าวหุ้นค่ะเอาแถวบ้านดิฉันฝากฝนตกแล้วนะคะดีนะเก็บผ้าแล้วเรียบร้อยค่ะคุณฟังใครฟังรายการอยู่ดูซิที่บ้านฝนตกหรือเปล่าอย่าลืมวิ่งออกไปเก็บผ้านะคะฝนก็จะมาเป็นช่วงๆในช่วงเวลานี้นะคะ 13:44 ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage ใครยังไม่เคยเจอดิฉันฝากเลยไม่เคยทักดิฉันฝากสักคำทั้งที่ฟังรายการตลอดนะคะเข้ามาทักให้กำลังใจดิฉันฝากและทีมงานกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเบรกนี้น้องเทิดค่ะเดี๋ยวพี่ฝากวางหูแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราโทรคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
8: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังเมื่อสักครู่เบรกเมื่อกี้ก็รีบวิ่งออกไปดูหน้าบ้านเหมือนกันนะเพราะอะไรว่าเอ๊ะบ้านจะฝาแถวแถวภาษีเจริญบางแวกค่ะว่ายังมีผ้าที่ยังไม่เก็บหรือเปล่าปรากฏว่าเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะคุณสกาวรัตน์สวัสดีค่ะแถวบ้านฝนตกไหมคะสวัสดีวันพฤหัสดีเจฟ่าและทุกท่านค่ะคุณน้ำมนต์วันนะคะสวัสดีค่ะมาดามดีเจฟ่าสวัสดีค่ะมาดามพี่กบนะคะแถวบ้านตกไหมคะวันนี้คุณไลลาบอกสวัสดีค่ะดีเจฟ้านะคะวันนี้ขอให้ไปกระชากคอนเสิร์ตด้วยความสนุกสนานประทับใจนะคะเผื่อเวลานิดนึงนะคุณไลลาเผื่อฝนตกค่ะไปรถไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเอารถไปก็มีที่จอดรถนะคะคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณอังคณาได้เครื่องหมายผู้ติดตามครบปีแล้วคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุมาลีสวัสดีนะคะคุณโจ้ใช่มั้ยเอ่ยคุณสุมาลีทักทายดีเจฟ้านะคะไม่ใช่ชื่อเหมือนเพื่อนคนหนึ่งถ้าคนนี้ต้องอีกคนนึงจะชื่อเหมือนดิจิฟาดนะคะฝนยังไม่ตกค่ะคุณสกาวรัตน์อยู่แถวโซนลาดพร้าวใช่ไหมคะนะคะทักทายกันนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้เทคโปรฟิตนะคะได้เลยคุณบ้านหอมแต่ว่ากราฟนี่นะคะเขาบอกว่าราคาน่าจะไปต่อได้นะคะวันนี้เนี่ยหุ้น IVL GC IRPC นี่บวกยกแผงเลยนะคุณฟางตอนนี้เขากลับมาเล่นกลุ่มนี้กันนะคะสำหรับปิโตเคมีค่ะแล้วก็ใครที่โอ้โหเดี๋ยวนี้วันเมื่อวานนี้การชาติคอนเสิร์ตนี่มีแต่คนสวยๆนะคุณฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นรอบเสด็จพระราชดำเนินนะคะเดสโคดก็คือชุดราตรียาวเนี่ยเห็นแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนะดิจฟ้าเองก็มาอะแดปเอาคุณฟังเพราะว่าจะเกษียณแล้วนะคะเพราะว่ามีเคยมีชุดราตรีเดิมอยู่ก็เอาโบออกค่ะก็ใส่ชุดเดิมนี่แหละนะแต่งหน้าเองด้วยนะคะปกตินี่ก็อาจจะให้ช่างช่วยแต่งหน้าให้เดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเออแต่งหน้าเองได้นะคะคุณฟังลองดูนะดูใน YouTube บ่อยๆอะค่ะหรือว่าใครบางท่านอาจจะเข้าไปเรียนคราฟต่างๆก็ได้นะบางทีเราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีเบสิกพื้นฐานที่ดีด้วยนะคะ13:49 ค่ะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะบอกว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นได้เนี่ยก็เรียกว่าดัชนีของเงินเฟ้อของ PPI ของสหรัฐเนี่ยนะคะต่ำกว่าคาดก็เลยคิดว่าคงไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยวันนี้แรงซื้อเป็นกลุ่มธนาคารพลังงานแล้วก็ขนส่งส่วนภาคบ่ายคาดว่าไปได้ต่อนะคะให้กรอบดัชนีอยู่แถว1627-1643วันนี้เนี่ยคาดว่านะคะจะได้แรงหนุนจากหุ้นพลังงานนะคะแล้วก็ property นะคะแล้วก็หุ้นท่องเที่ยวด้วยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะให้เซนเทลกับแสนสิรินะคะโอ้สถานการณ์ในจนออกกลางนี่ยังตึงเครียดเลยคุณผู้ฟังสหรัฐนี่ยิงขีปนาวุธสกัดเรือน้ำมันนะพุ่งหน้าอิหร่านละเมิดมาตรการคว่ำบาตรทางทะเลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยจะไปจีนนะคะ 16-20 กรกฎาคมเมื่อวานเจอท่านนายกและภรรยาท่านนายกนี่ยิ้มเก่งมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหุ้นอสังหามานะคะฟังวันนี้ AP ก็พุ่งด้วยส่วนหุ้นเด่นกรอบบ่ายแสนสิรินะคะอูแสนสิรินี่ตอนที่มันขึ้นไปนี่ไม่ได้ถือเลยคุณฟังก็ปล่อยเหมือนคุณบ้านหอมดอกไม้บ่อยบอกนะคะเซนเทลนะคะเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกด้วยเช่นกันวันนี้นะคะเซนเทลวันนี้ปิด37.50ต่อราคากันหน่อยนะคะรับ 36.50 ต้าน 40.50 ถึง 43 บาทหากผ่านไฮเดิมที่ 40.50 ได้ไปลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่ 43 บาทค่ะสำหรับเซนเทลคัดลอสจดไว้หน่อยนะคะ 36 บาทนะวันนี้แนวรับอยู่แถวๆ 36.50 ราคามีอัพไซด์ต้าน 40.50 ถึง 43 บาทส่วนแสนสิริค่ะปิด1.52 นะคะแนวรับแสนสิริ1.57แนวต้าน1.60ถึง1.80คัดลอส1.44นะคะค่าสัญญาณทางกราฟต่างๆนะคะนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่ามีวอลุ่มเข้าด้วยค่าสัญญาณกราฟส่งสัญญาณซื้อถ้าเกิดว่าแสนสิริหรือ SIRI ผ่านไฮเดิมที่1.60ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่1.80สตางค์ค่ะนะตอนนี้ก็กลุ่มอสังหาก็มาด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของพายให้มิ้นค่ะคุณฟังวันนี้ให้มิ้นนะคะแนวรับวันนี้นะคะเซตแถว1622 1610ค่ะส่วนแนวต้าน1648 1660ค่ะแนะนำเป็นมิ้นนะคะบอกว่าราคาเนี่ยสามารถจะซื้อเพื่อทำกำไรได้นะคะแนวรับอยู่ที่22.30 23.10 แล้วก็ แนวต้าน25.25 บาทนะคะแล้วก็26 บาทสำหรับตัวมินต์ไมเนอร์นะคะถ้าหลุด22.30 บาทนี่เป็นตัวคัตลอสค่ะมาดูนะภาพรวมวันนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นไทยก็ได้แรงหนุนจากฟันโฟต่างๆแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะวันนี้เซตบวกมา 7.06 จุดค่ะแล้วก็ซื้อขายกัน 43,896 ล้านบาทดัชนีรีบาวแรงนะคะทำจุดสูงสุดของวันในภาคเที่ยงเนี่ยได้ 1639.65 แล้วก็โลที่ 1629.34 คุณวัฒน์จิตสมนึกนะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะดิฉันดูจากสำนักข่าว InfoQuest นะคะบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดภูมิภาคที่ปรับตัวลงค่ะโดยเฉพาะหุ้นเกาหลีเนี่ยลงไป 6-7% จากกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่มีแรงขายนะคะก็เป็นแรงขายทำกำไรในหุ้นของตลาดหุ้นเกาหลีใต้เขานะคะแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปลีกแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะก็ปัจจัยบวกก็มาจากเรื่องของตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่ต่ำก็เลยคาดว่าเฟดคงจะไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้น2 ครั้งน่าจะขึ้นครั้งเดียวและก็สงครามของสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะคะบอกว่าราคาน้ำมันรอบนี้ไม่ได้ตอบรับสถานการณ์มากนักอย่างไรก็ตามปัจจัยหลักน่าจะเป็นที่นักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามานะคะคาดว่าภาคบ่ายเนี่ยตลาดน่าจะไปต่อด้วยไปต่อได้แต่อาจจะมีการขายกันหลังจากที่ตลาดขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องระวังอยู่แล้วค่ะบางคนถึงบอกว่าหุ้นขึ้นต้องขายค่ะนะคะเหมือนที่คุณแป้นหอมดอกไม้เตือนมาเมื่อวานก็ขายไปเหมือนกันขายหมูดีกว่าอยู่ดอยบางทีเราซื้อตัวนึงคุณฟังก็ไม่อยากจะเอาเงินใหม่มาจ่ายนะคะก็ต้องยอมขายบางตัวที่มันเขียวนะคะไอ้ตัวที่แดงไม่ว่ากันนะคะคุณฟังตัวแดงเนี่ยอยากขาดกำลังใจคุณฟังคิดว่าพาครอบครัวไปเที่ยวยุโรปสัก 2-3 เที่ยวอะไรเงี้ยนะคะมีแฟนรายการสอนมาแต่เราก็ต้องสู้เราเป็นนักสู้กันอยู่แล้วนะคะเป็นรอยยิ้มนักสู้เหมือนบทเพลงที่ดิฉันฝากเปิดให้แฟนรายการฟังนั่นเองนะคะวันนี้เซนเทลก็เป็นหุ้นเด่นของฟิลิปด้วยนะคะเซนเทลนี่เป็นหุ้นเด่นของโกเบกกับของฟิลิปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ราคาหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะมาดีในช่วงไตรมาส4ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ฟังอดทนคอยได้นะคะบางทีเล่นหุ้นมันต้องอาศัยความอึดเหมือนกันนะคะวันนี้แนวรับค่ะ36.75 ถึง 37.25แล้วก็คาดว่านะคะจะขึ้นไฮรอบใหม่ได้แถว38.75แล้วก็40 บาทสต็อปลอส35.75ค่ะnext นะคะโอ้โหตัวนี้ลืมไปตั้งนานแล้วนะคะคุณฟังวันนี้เป็นหุ้นเด่นของฟิลิปนะคะแนวรับ1.02 บาทถึง 1.05 บาทแนวต้าน1.12 บาทถึง 1.17 บาทสต็อปลอสหักหลุด1 บาทนะคะแต่ว่าถ้าสไตล์เล่นหุ้นดีจะฝากคุณฟังต้องนึกออกชอบเล่นหุ้นใหญ่มากกว่านะคะตัว BCH นะคุณฟัง Bangkok Chain Hospital นะคะตอนแถว10 บาทนี่แนะนำกันไปเหมือนกันนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ย BCH นะคะโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์เนี่ยบวกขึ้นมาค่ะปิด10.50 บาทแล้วนะคะบวกมา30 สตางค์ค่ะแนวรับรอซิว่าย่อลงมาหรือเปล่าจะมาถึง10 บาทไหม10.20 บาทเป็นแนวรับนะคะแนวต้าน10.60 ถึง 11 บาทแล้วก็สต็อปลอส10 บาทนะคะสำหรับตัวของ BCH ก็เป็นหุ้นเด่นของ ASL และมินด้วยเช่นกันนะคะมินก็วันนี้บวกมา50 สตางค์ค่ะแนวรับรอต่ออยู่แถว23.50 ถึง 23.30 บาทนะคะและก็วันนี้มินเขาปิดที่23.70 บาทแล้วแนวต้านค่ะแนวต้านนะไปที่23.90 บาทแต่ก็24.40 บาทคัทลอสหากหลุด23.30 บาทอันนี้จากทางด้านของ ASL ค่ะและตัวของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยโอ้วันนี้โบกนี่ด่านหน้ากันเชียร์มิ้นเลยนะคะบอกว่าราคาขึ้นมาสร้างฐานแล้วนะคะและค่า MACD ก็ยกตัวขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสจะราคาไปต่อได้นะคะแนะนำนักลงทุนดูมิ้นกันหน่อยนะคะแนะนำซื้อเก่งกำไรเป้าหมายล็อกกำไรแถว24.60 บาทแล้วก็25.50 บาทสต็อปลอสหากหลุด23 บาทค่ะนะคะวันนี้ก็มองว่าตลาดเนี่ยน่าจะไปต่อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีความผันผวนด้วยเช่นกันแต่ว่ามินนี่หลายโบรกแนะนำกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณฟังและก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำมินด้วยเช่นกันนะคะนะคะวันนี้หุ้นที่เด่นขึ้นมาจะเป็น True IVL Top AOT แล้วก็ K-Bank นะคะสองตัวเด่นที่วันนี้โบรกเกอร์นะคะคุณฟังใครถนัดนี่ลองดูนะคะมินเนี่ยวันนี้เนี่ยแนวรับอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้23.60 บาทแนวต้าน24.30 บาทคัทลอส23.30 บาทค่ะอีกตัวหนึ่ง BCH นะคะตัวนี้ก็กรุงศรีเขาก็แนะนำนะคะแนวรับ 10.40 บาทแนวต้าน 10.70 ถึง 11.40 บาทค่ะและคัทลอส 10.10 บาท BCS เป็นหุ้นเด่นของหยวนต้าด้วยเช่นกันนะคะตัว BCS ค่ะกับ NCAP นะคะวันนี้หุ้นเด่นของยนต้า BCH นะคะหุ้นเด่นของ Stock of the Town ของกรุงศรีก็เป็นตัว BCS ด้วยเช่นกันนะคุณฟังก็มองแนวต้านไปที่10.70 11.40 สตางค์นะพูดว่าตอนนี้เนี่ยโบรกเกอร์ด่านหน้ากันเชียร์ตัวมิ้นกับตัว BCH ค่ะส่วนปตท.นะคะคุณฟังปตท.วันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้อานิสงส์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะบอกเป็นหุ้นบลูชิปที่น่าสนใจแนวรับ 37.25 นะแล้วก็ดีเวนเดนยิวเนี่ยราว 6% ต่อปีแนวต้านมาที่ 40.75 แต่ว่าต้องดูว่าเขาคือยืน 38 บาทได้นิ่งหรือไม่ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงแรกของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะทักทายกันได้นะผ่าน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะแล้วก็หลายท่านเองก็มาติดตามดิจิฟ่าได้ผ่านทาง Facebook ของดิจิฟ่าด้วยก็คือสิริพรวิไลรักษ์แต่ว่าถ้าใครแอดเป็นเพื่อนนี่ต้องบอกว่าขอว่าต้องแบบว่าเห็นหน้าค่าตากันหน่อยนะคะเป็นกระตงกระตูนอะไรหรือเป็นอวตารนี่ไม่ได้รับนะคะคุณอังคณาบ้านอยู่ปทุมวันนะคะบอกว่าเริ่มมืดๆแล้วนะคะคุณสกาวราตกฝนยังไม่ตกค่ะแถวบ้านดีฝาดนี่ตกแล้วก็หยุดไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็ท่านใดนะคะที่ติดตามฟังรายการของเราก็ขอให้ท่านพอร์ตเขียวๆกันละกันนะคะดีฝาดเองก็เรียกว่าเป็นนักลงทุนที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเยอะแล้วคุณฟังไม่ออลอินแล้วแน่นอนค่ะนะพอเอากำไรกลับได้นะคะและขณะเดียวกันเดี๋ยววันนี้ลอตเตอรี่ออกนะคุณฟังอัปเดตสถานการณ์ของผู้จากไปนะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ำคืนของวันที่12นะวันนี้วันที่16แล้วสำนักงานเขตจตุจักรก็เพิ่งรายงานค่ะมีผู้เสียชีวิต13รายแล้วก็มีจำนวนนี้เนี่ย33รายก็มีคุณดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่จากไปด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะในจำนวนนี้ยังมีกลุ่มอาการสีแดงที่มีอาการรุนแรงอีกถึง14รายนะคะญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ไปติดต่อกับชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรได้นะคะเขาเปิดเป็นศูนย์รับเรื่องค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยกับผู้ที่สูญเสียนะคะวันนี้ก็33รายแล้วก็ทราบอัตลักษณ์แล้วทั้ง33รายค่ะ 13:58 นาทีลาคุณฟังไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อน

0: แปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยให้นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการตรวจสอบทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนวันพรุ่งนี้
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดการเร่งรัดดำเนินการครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงมีจำนวนกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลายังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอยู่ที่กว่า 4,800 รายรัฐบาลเวเนซุเอลารายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,800 รายและบาดเจ็บราว 16,700 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและญาติผู้ประสบภัยยังคงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังใต้ซากปรักหักพังของอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พังถล่มแม้เหตุแผ่นดินไหวจะผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ขณะเดียวกันมีประชาชนเกือบ 21,000 คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวและต้องอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในรัฐลากัวอิราซึ่งหลายแห่งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดีอย่างไรก็ตามทางการเวเนซุเอลาเร่งดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในหลายเมืองซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 584,000 ตารางเมตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.

จากกฎผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเขาชัยสนอำเภอกงราอำเภอบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอกระสาสินอำเภอสะทิมพระอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตตลิ่งชันภาษีเจริญบางบอนบางขุนเทียนลาดกระบังจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีนครนายกฉะเชิงเทราประจินบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางพลัดพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายทุ่งครุหนองจอกจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกประจินบุรีหลังจากนั้นเวลา 14:30 นถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อพญาไทห้วยขวางดินแดงจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางยานนาวาจังหวัดนนทบุรีนครปฐมฉะเชิงเทรานครนายกประจินบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ผมไม่เดินทางครับ
2: พี่น้องกันเนี่ยนะ
1: พี่น้องกันชัดๆเลย
2: บอกว่าต้องการขนตัดต้นยางและขนไม้ยางออกจากสวนยางแต่ต้องผ่านที่ดินแปลงของพี่ชายเพื่อออกไปสู่ถนนทางสาธารณะถูกต้องไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าพี่ชายไม่อนุญาตให้ผ่านทางผ่านสวน
1: ครับก็ให้ผ่านแต่ก็เบียร์20,000-30,000
2: ขอเงินค่าผ่านทางแล้วมีทางอื่นให้ผ่านไหมทางนั้น
1: ไม่มี
2: อันนี้เราต้องตัดโค่นต้นยางแล้วใช่ไหม
1: ยังครับยังเขาเข้าไปเอาไม่ได้คร
2: ับเข้าใจว่ายางมันหมดอายุแล้วจะต้องตัดใช่ไหมครับ
1: ครับผมไปขอสงเคราะห์ไว้แล้ว
2: ขอสงเคราะห์ตัดยาตัดต้นยางเก่าเพื่อจะปลูกใหม่ทีนี้คนจะซื้อก็ตกลงกันแล้วปรากฏว่าเวลาขนไม้ยางออกจากสวนเนี่ยมันต้องผ่านที่ของพี่ชาย
1: ครับ
2: เขาไม่อนุญาตถ้าจะผ่านก็ต้องเสียเงิน 20,000-30,000 พี่ชายแท้ๆเนาะ
1: ไม่ใช่พี่ชายเลยเป็นพี่ของเมีย
2: พี่เมีย
1: ครับ
2: พี่ภรรยาไม่ยอม
1: ครับ
2: แล้วที่ดินต้องผ่านที่เขาแปลงเดียวแล้วออกได้เลยหรือว่าต้องผ่านแปลงอื่นด้วย
1: ต้องการผ่านเขาแปลงเดียวตรงนั้นแล้วก็มี 2-3 แปลงนู้นก็อนุญาตเดินทางอยู่นานแล้วครับ
2: แปลงอื่นไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาเลย2แปลงไม่มีปัญหาเลย
2: แล้วที่แปลงของคุณกับที่ของแปลงพี่ภรรยาเนี่ยได้มายังไงที่2แปลงเนี้ย
1: โอ้พ่อตาก็แบ่งง่ายครับ
2: พ่อตาแบ่งง่าย
1: ครับ
2: แปลงหน้าแปลงหลังเราอยู่หลังเขาอยู่หน้า
1: ครับ
2: พ่อตาแบ่งให
1: ้กันสมัยนั้นก็จับฉลากกันไง
2: คือนี่แหละคือปัญหาน้องยานัทนะต่อไปนี้นะพ่อแม่เวลาแบ่งที่เนี่ยต้องแบ่งแปลงทางด้วย
3: อ๋อให้มีทางได้เดินได้สะดวก
2: ใช่ไม่ใช่แบ่งได้ข้างหน้าข้างหลัง
3: แล้วก็จะไปกันยังไง
2: ถ้าแบ่งทำถ้าจะแบ่งที่ถ้าแบ่งแล้วทุกแปลงที่แบ่งมีทางออกสู่ถนนแบ่งได้เลยครับ
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าแบ่งแล้วเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ด้อยคุณภาพด้วยคุณค่าลงก็ต้องแบ่งแปลงทางแปลงทางอยู่ข้าง
1: เดี๋ยวนะพี่ทางได้แต่ก็ไปกับรถเครื่องน
2: ั้
1: น
2: เข้าใจไม่คือเวลารถมอเตอร์ไซค์ก็เรื่องหนึ่งแต่คำว่าแบ่งแปลงทางหมายความว่าคือต้องแบ่งไว้ข้างใดข้างหนึ่งไม่ซ้ายก็ขวาถูกไหมเพราะงั้นมันจะมีทางตลอดข้างหลังก็มีราคาพี่สมนึกอยู่อำเภออะไรเนี่ย
1: อยู่อำเภอนาทวีครับ
2: นาทวีอย่างนี้พี่สมนึกครับเพราะว่าคือถ้าพี่เขาไม่ยินยอมให้ออกเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจทางกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ก่อนจะไปถึงอำนาจทางกฎหมายเนี่ยผมอยากให้ไปพบอัยการคือคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย
1: คุยไม่ได้แล้วคุยไม่ได้แล้ว
2: ผู้ใหญ่บ้านช่วยคุยกำนันช่วยคุยอบต.ช่วยคุยก็ไม่ได้แล้ว
1: ครับศูนย์ดำรงธรรมก็มาแล้ว
2: โอ้
3: เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะ
2: นะครับเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ไม่ถามแล้วกันแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่ทุกที่ต้องมีทางออกนะครับผลผลิตเราต้องออกได้ถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลการจะใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนน้อง
3: ค่ะ
2: พอตาแม่ยายก็แบ่งที่ข้างหน้าข้างจับฉลากแล้วแกได้หลังพอได้หลังปั๊บข้างหน้าพี่ไม่ให้ออก
3: อ
2: ันนี้ฟ้องเปิดทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนก็ต้องฟ้องเปิดทางทีนี้ก่อนจะฟ้องเปิดทางเนี่ยพี่ลองอีกทีหนึ่งไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นาทวีนะมีศาลอยู่นาทวีนะ
1: ครับมีครับ
2: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ใ
1: ช่
2: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นาทวีอีกทีหนึ่งนะครับบอกให้ท่านอัยการช่วยเจรจาให้อีกทีหนึ่งก่อนจะฟ้องอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเริ่มต้นว่าต้องฟ้องนะครับถ้าพี่เขารู้ข้อกฎหมายหรือทั้งศูนย์ดำรงธรรมมาดูคุยข้อกฎหมายให้ฟังบอกพี่เนี่ยถ้าพี่ปิดเขาไม่เข้าออกเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องเปิดทางนะอันนี้เป็นการฟ้องเปิดทางจำเป็นและไม่ต้องเสียค่าตอบแทนด้วยนะ20,000-30,000เนี่ยมันก็ไม่ต้องอ
3: ่ะ
2: นะครับพี่อาจต้องใช้วิธีนี้พี่สมนึกไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลนาทวีลองอีกทีหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้ก็พี่ก็เตรียมตัวเลยครับใช้สิทธิ์ทางศาล ฟ้องเปิดทางจำเป็นเพราะตราบเท่าที่เรายังจะต้องเอาผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเอาไปเอาเข้าไปเพื่อจะปลูกหรือเอาออกมาเป็นน้ำยางเป็นยางก็แล้วแต่เนี่ยพี่ก็ต้องใช้ทางนะ
1: ครับครับ
2: จะได้แก้ปัญหาแบบถาวรครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ต้องมาทนายนะ
2: ก่อนไปทนายไปพบอัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ก็อย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆสายเนาะเรื่องของการแบ่งที่ดินเนี่ยสำคัญมากๆเพราะสุดท้ายแล้วทะเลาะกันก็มีปัญหาเรื่องแบบนี
2: ้มองใจกันนะเนาะ
3: ครับไปกันที่สายต่อไปค่ะคุณป้าวัชรี
2: คือ
3: เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีคนถูกหลอกมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์คือคุณป้าวัชรีเนี่ยบอกว่าเสียเงินถูกหลอกขายบ้านน็อกดาวน์เสียเงินไป 400,000 จากผู้ขายที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะซึ่งสคบก็เคยมีมติฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว
2: เมื่อวานเนี่ยป้าก็โทรศัพท์มาคุยกับเราเนาะป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวทีมงานขึ้นคลิปของป้ามาเลยนะครับเมื่อวานคอยแนะนำป้าบอกป้าครับคุยกับท่านผอ.เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแล้วจะให้ท่านผอ.ช่วยรับเรื่องวันนี้ได้ไปพบผอ.แล้วใช่ไหม
4: พบเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาให้เขียนเลขอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ผอ.ยังไม่ได้โทรประค่ะ
2: เดี๋ยวขอภาพมาประกอบนิดนี่เนี่ยเห็นป้าเห็นหน้าคุณป้าแล้วนะยังสวยอยู่นี่นะเห็นรูปแล้วยังสวยอยู่นะใส่เสื้อสายเดียวมาด้วยนะเนี่ยพบเจ้าหน้าที่นะ
3: สีม่วงเลยค่ะ
2: ใส่สายเดียวมาเลยมันพบเจ้าหน้าที่สคบ.นะท่านผอ.ฤทธิรอนทวีทรัพย์ผอ.ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ถนอมและผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับ
2: ได้เจอคุณป้าแล้วเนาะวันนี้เนาะขอคลิปต่อเนื่องเลยครับทีมงานขอคลิปต่อเนื่องได้เจอคุณป้าแล้วเนาะวันนี้เห็นได้เจอแล้วนะ
5: เจอแล้วครับเจอเมื่อเช้าแล้วครับพี่ถนอมครับ
2: เป็นไงท่านผอ.ได้ซักไซส์สอบถามเชิงลึกแล้วข้อมูลของป้าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นที่ไปซื้อบ้านน็อกดาวไปหมดเงินไปตั้ง 400,000 ตั้งเป็นปีแล้วยังไม่ได้เนี่ยตกลงเรื่องป้าเป็นไงฮะ
5: ก็จริงๆข้อมูลของคุณป้าก็เหมือนกับที่หลายๆท่านเคยประสบพบเจอครับ
2: ครับ
5: ประเด็นก็คือว่าผู้ที่เขาตั้งใจมาหลอกเนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆทั้งการโฆษณาทั้งผ่าน Facebook ทั้งอะไรเงี้ยเพื่อชี้ชวนให้คนที่อยากจะมีบ้านล
2: ัก
5: ษณะของบ้านน็อกดาวน์นะครับจูงใจให้ไปซื้อคุณป้าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปจะหลงเชื่อจากข้อมูลการโฆษณาและก็ชำระเงินไป
2: ครับ
5: แต่ว่าด้วยความที่เป็นเรื่องของความสุจริตของผู้ซื้อทุกรายครับที่เขาเข้าใจและเชื่อมั่นว่าถ้าซื้อแล้วก็จะได้บ้านกลายเป็นว่าไปหลงกลของผู้ประกอบธุรกิจรายที่มีพฤติการแบบข้างต้นเนี่ยในหลายพื้นที่รวมถึงคุณป้าด้วยก็เห็นใจในประเด็นนี้ในทางกฎหมายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่าคุณป้าก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วในข้อที่จริงแล้วก็วิธีการช่วยเหลือนะครับซึ่งสคบ.นะครับก็โดยอย่างที่กล่าวเรียนนะครับว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็ให้ความช่วยเหลือผู้ร้องหรือประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนสิ้นสุดกระบวนการนะครับซึ่งก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณป้านะครับว่าคดีของคุณป้าแม้จะเพิ่งร้องเข้ามาความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสคบ.ดูแลจนจบกระบวนการครับพี่ถนอมครับ
2: เรื่องเดิมที่สคบ.เคยมีมติฟ้องเข้าใจว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวกันนี้ใช่ไหมครับ
5: เป็นรายเดียวกันครับ
2: เป็นรายเดียวกันสคบ.ได้เดินหน้าฟ้องไปแล้วหรือยังหรือว่าพอมีผู้เสียหายเข้ามาเพิ่มไม่ต้องมาฟ้องเพิ่มฟ้องใหม่หรือเอาเข้าไปเป็นผู้เสียหายเดียวกันได
5: ้อ๋ออย่างนี้ครับพี่ถนอมคือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.เนี่ยเพิ่งมีมติรับดำเนินคดีนะครับขั้นตอนหลังจากนี้คือว่าสคบ.ก็จะรวบรวมประมวลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาล
2: ครับจะรวมถึงเรื่องของคุณป้าด้วยใช่ไหมถ้างั้นจะรวม
5: คดีไปด้วยครับ
2: จะรวมของคุณป้าเข้าไปด้วยใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นถ้าผมจะประกาศบอกว่าเอาละถ้ามีผู้เสียหายรายอื่นที่สั่งซื้อบ้านน็อกดาวผ่านช่องทางออนไลน์แล้วไม่ได้แล้วก็เป็นรายเดียวกันกับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับรีบมาพบส่งข้อมูลให้สคบ.ด่วนกลายเป็นคือเพิ่มผู้เสียหายเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมเพื่อจะได้ส่งแท้ทีเดียว
5: ได้ครับได้ครับก็กราบขอบพระคุณพี่ถนอมได้รายการมากนะครับคือเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจำนวนมากนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดนะครับในทางภาคอีสานหร
2: ือ
5: ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการกระทำของอันนี้บุคคลที่ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดน่าจะบอกชื่อได้นะครับเพราะเป็นการประกาศ
2: บอกได้เลยครับบอกได้เลยครับ
5: จริง
2: ขอจกอะไรนะฮะ
5: อจกสมเด็จโมเดิร์นสมเด็จโฮมครับ
2: สมเด็จโฮมนะฮะ
5: ใช่ครับ
2: ชื่อเอาชื่ออำเภอมาตั้งแล้วทำแต่ว่าทำไม่ดีนะครับความเสียหายเบื้องต้นสักกี่ล้านนะครับ
5: มูลค่าความเสียหายก็ประมาณ 3-40 ล้านเพราะว่าต่อรายก็อย่างของคุณป้าวัชรีก็ 400,000 รายอื่นก็อยู่ในประมาณ 400,000 500,000 800,000 อยู่ประมาณนี้ครับ
2: เขาไม่ได้สร้างเลยหรือเขาหลอกลวงทั้งหมดหรือว่ามีจริงบ้างไม่จริงบ้าง
5: มีข้อมูลทั้ง2ส่วนส่วนแรกเนี่ยครับมีบางรายเนี่ยรับเงินไปแล้วนะครับก็ไปลงเป็นเรื่องของเสาเข็มต่อหม้อลงเสาเข็มนะครับ
2: หลอกไว้หลอกไว้ใช่ไหม
5: ไปเลยครับส่วนอีกประมาณสัก 70% รับเงินแล้วไม่ทำเลย
2: ไม่ทำเลยไปทำหลอกไว้ส่วนนึงว่าเหมือนกับว่าจะมาทำจริง
3: สร้างแล้ว
2: ไอ้ที่ทำหลอกนี่ทำไม่ทำไมรู้ไหม
3: ทำไมคะ
2: ทำเพื่อเอาเงินเป็นง่วนๆไงใช่ไหม
3: หลอกเพื่อเอาเงิน
2: เห็นไหมได้จริงนะแล้วก็ป้าก็ต้องจ่ายป้าจ่ายกี่ครั้งอะของป้า
5: ของป้านี่ก็ผ่อนเป็นงวดเหมือนกันครับ
2: ป้าครับ
5: จำนวนไม่ได้ว่าผ่อนเป็นงวดใช่ไหม
2: ป้าไปจ่ายเขาเป็นงวดตั้งแต่ปีไหนของป้าเนี่ยต
4: ั้
2: งแต่
4: งวดค่ะ3ครั้งค่ะ
2: 3งวดนะ
4: จ้า
2: แล้วได้อะไรบ้างไหมของป้าได้เสาชักต้นไหมหรือไม่ได้เลย
4: ไม่เขาทำเป็นโครงไว้เฉยๆที่ป้าไปคราวหลังที่ไปเจอเขาที่สร้างอะนะคะ
2: ที่ทำให้ป้าไว้นะเป็นโครงไว้เฉยๆ
4: ว
2: ัน
4: ที่4กุมภาที่ป้าไปปีนี้ค่ะ
2: ครับ
4: เขาบอกว่าเนี่ยบ้านนี้หลังนี้ของป้าผมกำลังทำให้เดี๋ยวผมจะส่งให้สิ้นปีนี้เพราะว่าเนี้ยแล้วพอป้าก็กลับมากรุงเทพแล้วพอเมื่อวันที่9เดือนนี้ค่ะป้าไปทีนึงเขาตำรวจเขาบอกว่าเขาโดนจับไปแล้วอะค่ะ
2: โอ้โดนจับแล้วใช่ไหมเพราะว่านี่แหละพฤติกรรมหลอกลวงนะเดี๋ยวที่มัดขึ้นภาพป้าอีกทีนึง
4: ตำรวจเมื่อเดือนกุมภาแจ้งความไว้แล้วอะค่ะ
2: ครับถ้าอย่างนั้นก็ขอย้ำเนาะขอย้ำนะครับว่าถ้ามีผู้เสียหายนะครับที่ถูกห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโฮมอยู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเชิญชวนให้สร้างบ้านแบบน็อกดาวน์นะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะติดต่อสคบด่วนนะครับสคบกำลังรวบรวมเรื่องนี้ส่งอัยการเพื่อฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายให้ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติที่จะฟ้องแทนผู้เสียหายแล้วโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องไปฟ้องเองถูกต้องนะท่านผอ.นะ
5: ถูกต้องครับใช่ครับ
2: ครับเอาละครับป้าครับ
4: ค่ะ
2: กลับถึงบ้านหรือยัง
4: ยังค่ะเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนที่เมืองทองเนี่ยค่ะ
2: ยังกลับไม่ถึงนะไปเจอท่านผอ.ฤทธิรใจดีไหม
4: ใจดีมากเลยค่ะให้ความสะดวกทุกคนเลยค่ะ
2: เดี๋ยววันหลังถ้ามีประเด็นไหนก็ตามจากท่านผอ.ได้นะ
4: NBT ด้วยค่ะที่คุณถนอมก็ช่วยเหลือค่ะ
2: ครับ
4: ขอบคุณค
2: ่
4: ะ
2: อันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรี
0: สุภมาศ
2: อิสระภักดีท่านตั้งใจเลยที่จะให้สื่อของเราเนี่ยแหละช่วยชาวบ้านช่วยคุ้มครองผู้บริโภคขอบคุณผอ.ฤทธิรนะที่เป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนคุณป้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามกันนะท่านผอ.นะ
5: ใช่ครับยินดีครับพี่จันทร์คร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
2: ับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจนะพี่ถนอมค่าเสียหายเนี่ย30-40ล้านบาท1คนคนเดียวห้างหุ้นส่วนเดียวจะทำกับพี่น้องประชาชนตั้งกี่คน
2: ครับคือนี่แหละครับคือผมก็เคยคุยนะบอกว่าคนที่จะขายอะไรออนไลน์
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ใช่อยู่ๆก็มาขายเอาเลยจริงบ้างไม่จริงบ้างเท็จบ้างจริงบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะต้องมีการลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนคือตอนนี้สคบเนี่ยเขาบอกอันนี้มันเป็นธุรกิจขายตรงเมื่อเป็นขายตรงต้องจดทะเบียนแบบธุรกิจขายตรงแต่ว่าไม่จดนี่ผิดกฎหมายนี่หนึ่งนะกับสองถ้าคุณของจริงขายจริงและคุณไปจดกับสคบแล้วก็บอกว่าขึ้นตาสคบไว้หน้าแพลตฟอร์มออนไลน์ของคุณช่องของคุณเลยนะก็เนี่ยสคบก็ลองไปจดไว้แล้วนะ
3: มีมาตรฐานให้ชัดเจน
2: สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
3: ว่าสคบมาตรวจแล้วเป็นเจ้าของจริงได้รับจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ
2: อย่างน้อยมีปัญหาขึ้นมาก็จะได้ฟ้องถูกคนตามถูกที
3: ่แล้วก็สงสารด้วยคุณป้าคุณยายส่วนใหญ่ที่โดนหลอกที่โดน เขาโกงเงินไปเนี่ยก็จะเป็นแบบบั้นปลาอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นไปกันที่สายต่อไปค่ะคุณยานีนะคุณยานีบอกว่าเครียดมากๆไปค้ำประกันหนี้ออมสินแต่ว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ชำระให้หมดพี่ยานีเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะคุณยานีคะ
2: เงียบอยู่นะ
3: น่าจะขัดข้องนะคะอาจจะสายหลุดนะคะ
2: เดี๋ยวทั้งนั้นตอบท่านหนึ่งนะครับที่ถามเรื่องยาเสพติดเข้ามาเนาะ
3: ค่ะ
2: ไม่ประสงค์จะออกนามนิทนายนฤเบศรับสายมานะครับบอกว่าอยากทราบว่าจำนวนเม็ดยาเสพติดจำนวนเท่าไหร่จึงจะถือว่าเป็นผู้ขายหรือผู้เสพตามกฎหมายเม็ดเดียวถ้าขายก็ขายครับ
3: ค่ะ1เม็ดก็ถือว่าเป็นผู้ขาย
2: จะถือเลยไม่ได้ต้องดูที่พฤติกรรม
3: ค่ะ
2: ถ้าพี่เอายาบ้า1เม็ดมาขายให้เธอเป็นผู้ขายไหม
3: ขาย
2: เป็นผู้ขายแต่ถ้าพี่มีอยู่1เม็ดนะพี่นั่งเสพอยู่เนี่ยเสพหรือขาย
3: เป็นผู้เสพ
2: อะไรเงี้ยนะเพราะงั้นอยู่ที่พฤติกรรมนะครับตั้งแต่1เม็ดนี่แหละเมื่อก่อนสัก5เม็ดนะมันโอ้โหพอมา5เม็ดปั๊บเป็นผู้เสพเนี่ยมันก็เลยมี5เม็ดในตั้งที่มันขายเอาละคุณพี่ยานีมาแล้วนะ
3: พี่ยานีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: คุณพี่ยานี
2: อันนี้พี่ยานี
6: ไป
2: ได้ยินครับพี่ไปค้ำประกันให้เขาเหรอใช่ไหม
6: อาจารย์ช้ามันยินเสียงเลยค
2: ่
6: ะ
2: ไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวทีมงานกลับไปลองโทรใหม่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวโทรใหม่อีกทีนะครับพี่ก็ไม่ได้ยินครับ
3: ค่ะเดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะ
2: ครับเดี๋ยวดูสายที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยน้องยานัทนะครับทักไปก่อนคุณนิดจากอุบลเบอร์ยาการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุจังหวัดอุบลครับเหมือนเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุมันไม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือไม่สูงอายุ
3: ได้ทุกคดีเนาะ
2: ได้ทุกวัย
3: เบอร์อัยการ
2: ได้ทุกวัยเนาะโทรไปถาม1157ก่อนก็ได้นะจะปรึกษานะสายด่วนของอัยการคุ้มครองสิทธิ์1157ครับพี่นิดครับ1157นะคุณลุงประเทืองจากชัยนาทอยู่วัดสิงห์นะครับเป็นผู้พิการเคยติดต่อพม.ไปแล้วเขาบอกให้รอคิวผมรอมา2ปีแล้วยังไม่เคยมีใครเข้ามาดูเลยนะครับขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้คุณกฤตประสานกับพม.ให้แล้วกันนะลุงประเทืองนะเอาละพี่ยานีมาแล้วน้องยานัทครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
3: ชัดเจนใช่ไหมคะพี่ยานีได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมคะค่ะพี่ยานี
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ค่ะพี่ยานีค้ำประกันหนี้ออมสินให้ใครคะ
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
3: น่าจะเป็นที่สัญญาณทางนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: เดี๋ยวให้ทีมงาน
2: ลองสายใหม่สิลองสายท่านอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาพี่เขาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าแกเครียดอยู่นะเรื่องแกก็บ่นเรื่องก็คือว่าคงไปค้ำกับกันเขาแหละแล้วคนกู้น่ะไม่ผ่อนให้หมดสักทีเป็นหนี้เป็นล้านไอ้คนค้ำก็ปวดหัวน
3: ะ
2: คนค้ำเนี่ยเวลาคนกู้ไม่จ่ายเนี่ยไอ้เจ้าหนี้เนี่ยก็จะแจ้งมาที่คนค้ำพอแจ้งคนค้ำเสร็จปั๊บเนี่ยคนค้ำทำไงก็ไปหาคนกู
3: ้
2: ไอ้คนพวกเดี๋ยวใช่แล้วมันก็ไม่จ่าย
3: คือรับปากไปยังไงอ
2: ันนี้ก็ปวดหัวค้ำให้แล้วก็มานั่งนอนปวดหัวถึงบอกกับทุกคนนะว่าถ้าใครยังไม่เคยค้ำประกันให้ใครอย่าค้ำอย่าค้ำโดยเด็ดขาดถ้าคุณอยากได้ความสบายใจคุณอย่าค้ำแต่ถ้าคุณอยากจะหาเรื่องเอามือไปซุกหีบนะ เป็นเอาจิ้ง เหมือนกับจิ้งจกเอาหางไปข้างประตูแล้วโดนหนีบไปนะ
3: ลองรับความทุกข์ไว้ก่อน
2: เออค้ำเลยครับ
3: เรียนเยอะนะคะ
2: ค้ำเลยถ้าอยากจะโดนยึดบ้านยึดรถยึดที่ดินค้ำเลยแต่ถ้าไม่อยากโดนอย่าค้ำ
3: อย่าค้ำ
2: ถ้าจำเป็นจะต้องค้ำให้กำหนดวงเงินเขาซื้อร้านค้ำประกันหมื่นเดียว 20,000
3: ค่ะแบบนี้ก็ได
2: ้ได้แต่คนขายจะไม่เอาคนค้ำคนนี
3: ้
2: รอดไหม
3: รอด
2: รอดเรามีน้ำใจแล้วนะอย่านัดเธอจะซื้อรถสักเท่าไหร่นะ
3: 600,000
2: เดี๋ยวพี่ค้ำให้น
3: ะ
2: พี่ค้ำให้เธอ 10,000 นะเธอก็เอา
3: หนูไม่จ่ายพี่หนองก็
2: รับผิดชอบแค่10,000แต่เธอก็เอาคนค้ำคนนี้ไปถึงยื่นไฟแนนซ์บอกว่าเฮ้ยเขาค้ำประกันหมื่นเดียวไม่เอาคุณไปหาคนอื่นรอดไหม
3: เป็นกรณีที่คุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้
2: ใช้ได้นี่วิธีการกว่าผมจะคิดมุกนี้ได้ใช้เวลานานมันก็ดูเอ๊ะมันจะทำยังไงแบบปฏิเสธเพื่อนไม่ได้ญาติไม่ได้น้องไม่ได้พี่ไม่ได้
3: ก็ทะเลาะกันอีกถ้าปฏิเสธ
2: ทะเลาะกันอีกเฮ้ยผมค้ำประกันให้เต็มที่ไม่ได้ผมได้แค่นี้นะ
3: แค่นี้จริง
2: ๆเดี๋ยวสามีทะเลาะตายเลยหรือว่าแฟนทะเลาะเอาไม่ได
3: ้
2: นะครับ
3: ไปกันที่สายต่อไปก่อนนะคะสายคุณทางด้านของคุณพี่ยานีเนี่ยสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวไปที่คุณลุงปิยะจากจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณลุงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต้องการใช้ยาอิมพรานิฟติดต่อได้ที่ใดนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: คุณลุงได้ยินนะ
7: ครับสวัสดีครับ
2: เป็นมานานหรือยังอ่ะครับลุง
7: สิบกว่าปีแล้วครับ
2: สิบกว่าปีแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
7: พราะขณะนี้มันก็อายุ88แล้วอ๋อ
2: ใช้วิธีไหนในการรักษาครับกินยาใช้แสงเคมีหรือยังอื่น
7: ทำมาหมดทุกอย่างนะ
2: โอ
7: ้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือผ่า
2: อืมทีนี้ก็เห็นว่ามียาคลีอิมคลานิปพระราชทานใช่ไหม
7: คร
2: ับ ลุงก็ฟังดูมีความหวังเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งแบบพุ่งเป้าเดี๋ยวทีมงานขึ้นหน้าจอให้หน่อยเนาะ
7: ใช่ครับ
2: แสดงคุณลุงฟังผมเมื่อวานใช่ครับ
7: เมื่อวานฟังไม่ทันนะ
2: ฟังไม่ทัน
7: ครับขออภัยอาจารย์ด้วย
2: คุณลุงอยากจะได้ยาอิมคลานิปนี้ใช่ไหมรักษาอาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมครับคุณลุง
7: คร
2: ับ โอเคทีนี้อย่างนี้ครับนี่แหละที่ผมทำไอ้กราฟิกนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่ายารักษาโรคมะเร็งพระราชทานหรือที่ชื่อว่าอิมคลานิป100นี่คือขนาดนะ
3: ค่ะ
2: 100มิลลิกรัมมันมี400กับ100ถ้ากิน100เนี่ยกิน4เม็ดต่อวัน
3: ค่ะ
2: แต่ถ้ากิน400นะชนิดเม็ด400นะเม็ดเดียววันละเม็ดเป็นยาที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ผลิตคิดค้นขึ้นนะครับเป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบพุ่งเป้าเป็นยารักษาโรคมะเร็งตำรับไทยตำรับแรกที่ผลิตในประเทศไทยนอกนั้นส่วนใหญ่เกือบ 100% นำเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นยาตัวนี้รักษาโรคมะเร็งได้4ชนิดครับ
3: ใช่ค่ะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังนะคะชนิด CML 1อย่างที่2ค่ะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันนะคะชนิดฟิลาเดลเฟียบวกอย่างที่3ค่ะมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารหรือว่ามะเร็งจิสนะคะและส่วนท้ายค่ะมะเร็งผิวหนังชนิดหายาก
2: ครับซึ่งเราไม่คุ้นเคยเลยนะมะเร็งต่อมลูกหมาก
7: มะเร็งต่อมลูกหมากนี่ไม่มีเหรอ
2: ฮะอยู่ใน4หรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นให้คุณลุงเนี่ยสอบถามคุณหมอเจ้าของไข้นะครับว่าเราเป็นมะเร็ง1ใน4มั้ยถ้า1ใน4นี้เขาจะจ่ายยาตัวนี้ให้แต่ถ้าไม่ใช่บางคนอยากได้บอกไม่อยู่ใน1ใน4แต่อยากจะได้อยากจะลองอันนี้เขาไม่จ่ายนะเพราะว่าคุณภาพยามันรักษาไม่ได้ไงให้ไปรักษาวิธีอื่นใช่แต่ถ้าว่าเป็น1ใน4นี้ติดต่อโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะประกันสังคมบัตรทองหรือข้าราชการสามารถจะรับยาตัวนี้ได้ฟรีไม่ต้องเสียสตังค์แต่ถ้าเราเป็น4ชนิดนี้แล้วโรงพยาบาลที่เรารักษาหมอบอกว่าไม่มียาแต่ว่าลุงนี่ใช้ตัวนี้ได้นี่ใช่เลยมะเร็งตัวนี้นะแต่ไม่มียาให้ติดต่อสปสช1330หรือบอกมาที่รายการเรานี้ก็ได้ผมประสานกับคุณหมอจะเด็ดให้นะครับผมได้คุยกับท่านไว้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นมะเร็ง4ชนิดนี้เท่านั้นถึงจะใช้ยาตัวนี้ได้ส่วนที่เราเรียกมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งชนิดไหนก็ตามเนี่ยมันใช่4เรื่องนี้ไหม
3: เป็นการรักษาวิธีอื่นแทน
2: ใช่ใช่ใช่คุยกับลุงตามนี้นะลุงนะ
7: ครับ
3: ค่ะชัดเจนนะครับ
2: เป็นกำลังใจครับคุณลุง
7: โอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับโรคนี้ต้องอยู่ที่กำลังใจ
7: ขอว่าอาจารย์นิดหน่อย
2: ครับครับลุง
3: น่าจะตัดไปแล้วนะคะก
2: ็
3: เป็นกำลังใจให้กับคุณลุงด้วยคือยาอิมคลานิปอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มโรคเลือดในการที่จะนำยาเนี้ยมารักษา
2: โรคเลือดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะ
3: ใช่
2: ที่คุยกับคุณหมอเดี๋ยวต้องเชิญคุณหมอมาคุยอีกทีแล้วกันเนาะเพื่อจะให้เข้าใจว่าตกลงมันอะไรเพราะว่ามีผู้สนใจเรื่องนี้เยอะมากผมโพสต์ไปเนี่ยคนดูจะเป็นล้านแล้วน
3: ะ
2: กับยาตัวนี้นะ
3: ใช
2: ่ไปที่คุณพี่ยานีกลับมาอีกรอบนึงพี่ยานี
3: พี่ยานีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค
2: ่
8: ะ
2: ได้แล้วนะ
8: ค่ะ
2: ไปค้ำประกันให้เขาใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับ
8: ค่ะ
2: ไปค้ำประกันให้เขาทำอะไรอ่ะครับ
8: ค้ำประกันเงินกู้ร่วมกันค่ะ
2: กู้ร่วมกันทำอะไรอ่ะครับอาชีพอะไร
8: กู้ร่วมมาใช้หนี้ค่ะมาใช้จ่ายค่ะ
2: กู้มาใช้จ่ายกู้กันกี่คน
8: ของธนาคารเอ่ยจะได้ไหมคะ
2: ได้
8: ธนาคารออมสินค่ะ
2: กู้มาใช้จ่ายนะครับแล้วผมกู้พี่ค้ำผมกู้น้องยานัทกู้ค้ำกันอยู่อย่างเงี้ยนะ
8: ค
2: ่
8: ะ
2: แล้วปรากฏว่าคนที่เราค้ำให้เขาไม่จ่ายเหรอไม่จ่ายเลยหรือจ่าย
8: มีคนเดียวค่ะที่ยังไม่จ่ายสมมติชื่อเอนะคะคุณเอค
2: ่
8: ะ
2: ไม่จ่ายเลย
8: ค่ะเขาจ่ายแต่เขาจ่ายในแค่ดอกค่ะขั้นต่ำแต่เขาก็ยังทำงานดูโดยตอนแรกเราตกลงกันว่าธนาคารเขาบอกว่าต้องหักเงินเดือนทุกเดือน
2: ครับ
8: แต่ทำไมธนาคารถึงไม่หักของคนนี้คะ
2: มันยังมัน
8: อยากถามธนาคารค่ะ
2: มันถ้าเขาไม่มีเงินให้หักมันก็หักไม่ได้
8: เขามีเงินเดือนเยอะค่ะเงินเดือน
2: เหลือ
8: 50,000 เยอะค่ะ
2: เหลือให้หักไหมปัญหาว่าเขาเหลือ
3: เขาอาจจะไปกู้มาจากที่อื่นด้วย
2: ก็อาจจะมีหนี้อื่นด้วยไหมเหลือให้หักไหมอย่างนี้สิอย่างนี้พี่ยานีอย่างนี้ครับพี่ถ้าพี่บอกว่าผู้กู้รายนี้ที่เราค้ำให้เนี่ยเขามีรายได้เขามีเงินเดือนเราทำ
8: งานราชการอยู
2: ่พี่ค้ำพี่กับเพื่อนเป็นคนค้ำเขาอยู่ใช่ไหม
8: ใช่ค่ะใช
2: ่พี่คุย
8: คนจะหมดแล้วใช้หมดแล้ว
2: พี่คุยกับเพื่อน
8: ไปแล้วค่ะ
2: พี่คุยพี่ไปคุยกับเพื่อนคนอื่นที่ค้ำคนคนนี้นะครับแล้วทำหนังสือไปถึงผู้จัดการธนาคารออมสินช่วยตรวจสอบรายได้ของคนนี้หน่อยนะครับว่าเขามีรายได้แล้วทำไมถึงไม่หักเงินเดือนของเขาเพื่อหักชำระหนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของผู้ค้ำธนาคารออมสินก็ต้องคิดถึงคนค้ำด้วยเพราะว่าถ้าคิดแต่แค่เพียงว่า เมื่อไหร่คนกู้ไม่จ่ายโทษนะพูดภาษาชาวบ้านกูไปเอากับคนค้ำก็ได
3: ้ก็เดือดร้อนคน
2: ก็ต้องเห็นใจคนค้ำด้วยท่านถึงปล่อยหนี้ได้เพราะฉะนั้นทำหนังสือพี่อย่าไปพูดด้วยวาจานะเวลาไปคุยกับหน่วยงานองค์กรรัฐเอกชนเนี่ยเวลาเราจะไปทวงถามไปติดตามทำหนังสือลงชื่อนะครับช่องทางการติดต่อกลับแล้วก็ไปถึงหัวหน้าผู้จัดการก็บอกว่าช่วยตรวจสอบผู้กู้รายนี้หน่อยเพราะพวกเราเป็นผู้มีส่วนเสียเป็นคนค้ำแล้วเขาปรากฏว่าเขาไม่ชำระแล้วธนาคารแจ้งการค้างหนี้มาที่เราคนค้ำใช่ไหมใช่เปล่าครับ
8: ค่ะเคยไปขึ้นศาลทีนึงแล้วค่ะเราก็สงสารก็เลยเซ็นให้เขาไปอีก
2: อันนี้
8: สุดท้ายตอนนี้ก็เหลือเขาก็ไม่จ่ายอีกค่ะ
2: อ๋ออันนี้แสดงว่าถูกธนาคารฟ้องแล้วแล้วก็มาไกล่เกลี่ยกันแล้วคุณยังยอมเขาอีกใช่ไหม
8: ก็ไม่ทราบกฎหมายค่ะก็เลยเซ็นให้เขากันไปอีกค่ะ
2: ก็ผมถ้างั้นผมไม่รู้ว่าพี่ไปทำอะไรไว้เนี่ยพี่อยู่นครราชสีมาในอยู่อำเภออะไรอะครับ
8: อ๋อไปอยู่ทำบุญค่ะไปอยู่ใกล้ๆวัดด้วย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นศาลอะไรที่เขาฟ้องคราวที่แล้วขึ้นศาลที่ไหน
8: อะไรนะคะ
2: ขึ้นศาลที่ไหนที่เขาฟ้องคราวที่แล้วน่ะไปขึ้น
8: ตอนนี้ขึ้นศาลที่นครปฐมค่ะ
2: อ๋อคดีอยู่ที่นครปฐมพี่อาจจะต้อง
8: ทำงานที่โรงพยาบาลค่ะ
2: พี่อาจจะ
8: ผมเสียแล้ว
2: พี่ยานีฟังและสุดท้ายจบสรุปนะก็คือว่าพี่เอาคำพิพากษาถ้ามีนะแล้วก็คุยกับเพื่อนที่คนค้ำประกันคนอื่นด้วยเนี่ยลองไปให้อัยการช่วยดูซิว่าคดีของรายนี้เป็นยังไงศาลตัดสินยังไงให้ชดใช้แล้วต่อมาแล้วไม่ชดใช้อีกเนี่ยเพราะถ้าเกิดช้านะพี่นะถ้าเกิดช้าเนี่ยเขายักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินหมดเลยนะบ
3: ้
2: านรถที่ดินได้มาไม่ใส่ชื่อตัวเองเลยนะไปใส่ชื่อลูกไปใส่ชื่อคนอื่นหมดเหลือแต่เงินเดือนเงินเดือนเมื่อไหร่หยุดทำงานมันก็ไม่ได้แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นพี่รีบทำเรื่องนี้ก่อนที่เขาจะยักย้ายถ่ายโอนไปเพราะดูพฤติกรรมหนึ่งถูกฟ้องและเราก็ยังเห็นใจเขาอีกนะ
3: ยังมีความสงสารเนาะ
2: เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเลยเนี่ยพันไปให้อัยการช่วยดูช่วยคลี่ประเด็นตรงนี้มาดูนิดหนึ่งพอรู้แล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเราอาจจะต้องให้ธนาคารบังคับหนี้เลยนะครับไม่เช่นนั้นเราก็จะค้างคาอยู่อย่างนี้ครับพี่ผมคุยกับพี่ยานีตามนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: อยากค้ำอยากค้ำอยากค้ำ
3: คืออย่างที่เราคุยกันเสมอเรื่องหนี้สินนี่ไม่เข้าใครออกใครนะสนิทกันแค่ไหนก็มีปัญหาเกิดขึ้นเสม
2: ออ
3: ยากค้ำให้กัน
2: อยากค้ำอย่ายื
3: ม
2: ทะเลาะกันสองเรื่องนี้แหละ
3: ยืมก็ไม่ได้นะ
2: ยืมก็ไม่ได้ถ้าขอให้ก็ให้เลยให้ได้แค่ไหนให้ได้แค่นั้นแต่ถ้าจะยืมแล้วจะ
3: ยืมมันต้องใช้
2: มันต้องใช้
3: ใช
2: ่และต้องรักษาคำพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ขอก็ให้
3: นั้นตรงนี้ยานัทจะขอพี่ถนอมเลย
2: ขอเท่าไหร่ลูกนะ
3: ขอเป็นใจแทนแล้วกัน
2: ขอใจขอใจแลกเบอร์โทรกัน
3: ไปกันที่จังหวัดสงขลากันนะคะคุณพี่พิมพ์ใจเนี่ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของที่ดินค่ะเรื่องของการปิดทางเข้าออกนะคะเป็นกรณีนี้อีกแล้วนะคะคุณพี่พิมพ์ใจสวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ปิดทางเข้าออก
2: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
9: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ต้องปิดเสียงโทรทัศน์นะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
3: พี่พิมพ์ใจปิดโทรศัพท์โทรทัศน์ด้วยนะคะ
9: ปิดเจอโต้นะคะยังเปิดอยู่
3: ค่ะ
2: ปิดเสียงปิดเสียง
3: ก็ได้ค่ะ
10: ค่ะ
2: อยู่อำเภออะไรครับ
10: เสียงช้างเสียงไม่ได้ยินเลยกับคุณตาน้อง
2: เอาละเอาละคุณฟังโทรศัพท์
10: ได้ยินแล้วได้ยินไหม
2: เมื่อกี้ไปฟังโทรทัศน์ไงอยู่อำเภออะไรครับ
10: อยู่อำเภอเกาะสมุยค่ะบ้านที่ดินอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย
2: อยู่เกาะสมุยเกาะที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้จากนิตยสารท่องเที่ยวต่างประเทศล่าสุดประกาศนะว่าเกาะสมุยเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกแซงเกาะมาลดีฟแซงเกาะบาหลีแซงทุกเกาะ
3: ไทยเรานะที่เที่ยว
2: นะครับถูกปิดทางเข้าออก
10: ค่ะพอซื้อที่เขาประมาณ1.72ตารางวาแล้วครั้งที่เดิมแบบซื้อของเจ้าของโรงแรม
2: เอาอย่างนี้พี่เอางี้พี่พิมพ์ใจพี่พิมพ์ใจนะก็มันไม่มีอะไรประเด็นอะไรไม่ได้เยอะเลยถ้าถูก
10: ที่ทางเดินเนี่ยมันมีของตัวเองที่เป็นเจ้าของที่ที่ซื้อเพราะงั้นมีครึ่งทางอีกครึ่งทางมันเป็นที่ที่เขาเช่าที่วัดอะไรนั้นแต่ประมาณสัก3 เมตร
2: ครับพี่พิมพ์ใจถ้าเขาปิดทางไม่เราเข้าออกถ้าเจรจาแล้วไม่สำเร็จก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเดียวเลยครับฟ้องเปิดทางครับใช่ต้องฟ้องเปิดทางอย่างเดียวเลยครับ
10: ฟ้องเราต้องขึ้นไปที่ไหน
2: ก็เริ่มต้นต้องพยายามเจรจากันดูก่อนเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องที่ผมพยายามเน้นเรื่องการอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่าเขาช่วยเหลือประชาชนฟรีนะครับเริ่มต้นจากหาของที่เขารัฐช่วยก่อนเนาะนะครับถ้าเขาช่วยแล้ว
10: ที่เจ้าของที่นะครับขอโทษนะครับที่ในที่วัดที่ทำงานที่เขาบอกว่าเขาเคยเดินมานานแล้ว
2: ที่เขาปิดเดี๋ยวนะที่คนที่ปิดทางไม่ให้ออกคือวัดใช่ไห
10: ม
2: ใช่หรือเปล่า
10: ที่สามไม่ต้องเป็นที่วัดคือเขาเจ้าที่เอาไว้คนนี้เรียกเขาเจ้าเอาไว
2: ้เอางี้พี่จะเป็นที่วัดที่ราชการที่อะไรก็ต้องเปิดทั้งนั้นแหละตามกฎหมายนะ
10: ใช่แล้วเราจะต้องฟ้องใครคะ
2: เดี๋ยวสิก่อนฟ้องเนี่ยก่อนฟ้องอ่ะไปก่อนฟ้องอ่ะต้องไปพบอัยการให้ช่วยเจรจาถามว่าฟ้องถ้าจะฟ้องใครเนี่ยก็ถ้าวัดปิดก็ต้องฟ้องวัด
3: ค่ะวันเป็นเจ้าของที่
10: เนี่ยครับคนที่เขาจับจองที่เขาเช่าวาให้เด็กเขาไม่ได้ทำประโยชน
2: ์ก็ใครที่ขวางทางอยู่เขาฟ้องคนนั้นนะครับ
10: ใช่ใช่คือเขาเคยเช่าที่เขาที่เดิมเป็นที่ดีใจซื้อนั้น
2: ฟ้องเจ้าของครับพี่ฟ้องเจ้าของทางครับฟ้องเจ้าของที่ดินครับใครเป็นเจ้าของที่ดินฟ้องคนนั้นครับ
10: เจ้าของที่ดินที่ซื้อมาคือนาง
2: เดือนอ้อมอย่าไปเอ่ยชื่อไม่เอาอย่าเอ่ยชื่อเขาอย่าเอ่ยชื่อเขานะคืออย่างนี
10: ้ไม่ต้องเอ่ยก็ได้
2: ไม่ได้เดี๋ยวทีมงานครับอย่างนี้ครับ
10: ไม่เอ่ยครับ
2: น้องอย่านัดคนที่ถามเนี่ย
3: ค
2: ือคนที่เขาถูกปิดคนที่ไม่เคยถามคือคนที่ปิดทางซึ่งเราต้องเคารพคนที่ปิดทางนะม
3: ัน
2: เป็นสิทธิของเขาโดยชอบตามกฎหมายนะแล้วเขาชอบที่จะปิดด้วยนะถ้าเขาเกิดเผลอเปิดให้เขาใช้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะโดนพระราชจำยอมพอโดนพระราชจำยอมเสร็จปั๊บที่ของที่ดินของเขามันจะถูกร้อนสิทธิ์ถูกไหม
3: คือก็เป็นสิทธิของเขาที่
2: เป
3: ็
2: นส
3: ิ
2: ทธ
3: ิ
2: ของเขาที่จะต้องปิดได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของเขานะครับแต่เราจะต้องการทางออกกฎหมายว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออกเพราะฉะนั้นในการฟ้องเปิดทางเนี่ยมันก็เปิดเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วจะไม่เอ่ยชื่อพาดพิงใครเนาะเพราะผมก็เห็นใจคนที่เป็นเจ้าของที่เขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะงั้นต้องเจรจาถ้าเขาไม่เปิดเราซื้อไงผมถึงบอกว่าเนี่ยผมทำไม่4ทางอ่ะ1ต้องเจรจา2ขอซื้อ3ขอแลกถ้าไม่ได้ทั้ง3ทางค่อยฟ้องเป็นทางสุดท้ายเนี่ยตามที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะพี่ลองถ่ายเอามือถือถ่ายหน้าจอผมไว้หน่อยนะผมคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวไปเอ่ยชื่อหลุดไม่ได้มันจะไปพาดพิงคนอื่นเขาเสียหาย
3: อย่างเรื่องภาระจำยอมเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าใช้10ปี ก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะ
2: ใช
3: ่ก็เป็น
2: ไปหาทนายความเดี๋ยวทนายความก็จะจัดการให
3: ้ค่ะ
2: ครับ
3: ไปกันที่อีกหนึ่งสายค่ะพี่สมจิตนะคะจากกรุงเทพบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ86ปีต้องการถอนเงินแทนพี่สาวป่วยติดเตียงพี่สมจิตสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
2: พี่สาว86และน้องสาวเท่าไหร่แล้วเนี่ย
11: 78ค่ะ
2: 78ที่ติดเตียงนี่ก็สติสัมปชัญญะยังมีไหม
11: ไม่มีค่ะไม่รู้เรื่องเลย
2: ไม่มี ็ต้องไปตั้งผู้อนุบาลนะครับต้องร้องขอต่อศาลนะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลตั้งให้พี่สมจิตหรือใครก็ตามเป็นคนดูแลไปเบิกเงินแทนเนี่ยครับ
12: ค่ะอ
2: ยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนอะครับ
12: แพอยู่แบบอยู่มาทางสมุทรปราการนะคะ
2: อยู่จังหวัดสมุทรปราการนะ
12: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งเรายื่นเรื่องให้ศาลเนี่ยนะครับตั้งให้ใครคนญาติคนใดคนหนึ่งดูแลแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสิ่งจำเป็นโอนที่ดินหรือว่าเราจะเบิกเงินอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเท่าที่จำเป็นนะไม่ได้ว่าทำได้ทุกเรื่องเนาะเป็นผู้ทำแทนเป็นผู้อนุบาลนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ไร้ความสามารถละใช่ไหม
3: เพราะไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ติดเตียงด้วย
2: นะครับเพราะฉะนั้นให้คุณป้าเนี่ยไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับเอาชื่อจริงๆทะเบียนบ้านเบอร์ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้ป่วยเนาะเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานสิ่งที่เราต้องการนะคือบัญชีธนาคารนะที่เราจะต้องถอนอะไรว่าจะทำอะไรบ้างอ่ะนะทำแทนเขาอ่ะนะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายภาพไปด้วยประกอบไปด้วยนะครับแล้วไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสมุทรปราการอัยการเขาจะยื่นต่อศาลตั้งให้ศาลตั้งให้แทนครับเสียค่าธรรมเนียมศาลประมาณไม่ถึงพันนะครับ 4-500 บาท
12: ค่ะค่ะ
3: ชัดเจนนะคะพี่สมจิต
2: ต้องตั้งผู้ดูแลเนาะให้ศาลตั้งเนาะพอเสร็จปั๊บเราก็มาใช้ทำตามหน้าที่ได้ว่าเรายื่นไปแล้วว่าเราจะมาทำหน้าที่อะไรแทนเขานะ
12: อ๋อหมายความว่าเราไม่ต้องให้คุณหมอลงความเห็น
2: ก็คุณหมอด้วยครับคุณหมอต้องมีคำต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยครับ
12: อ๋อต้องมีใบรับรอง
2: อันนั้นแหละสำคัญครับ
12: ไม่เคยไปโรงพยาบาลนะคะ
2: ไม่ไปโรงพยาบาลอาจจะใช้วิธีการถ่ายคลิปภาพวิดีโอเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ป้าอย่างนี้ครับป้าจดเบอร์อีกเบอร์1157ครับ
12: 1157ค่ะ
2: เบอร์ของอันเนี้ยเบอร์เนี้ยเบอร์อัยการพอโทรปั๊บจะมีนิติกรรับสายก่อนเลยได้ถามเรื่องกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ต้องเอาหลักฐานไปยื่นประกอบสำหรับการจัดตั้งผู้อนุบาลนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวอัยการตอบเลยแล้วก็ทำตามนั้นนะ
12: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณ
12: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก
2: ครับสวัสดีครับ
3: คือต้องจำไว้เลยนะเบอร์1157
2: อันนี้เป็นเบอร์กลางจะให้โทรไปในกรณีปรึกษาทั่วไปแต่ว่าถ้าจะต้องไปพบไปหาเฉพาะที่เฉพาะเรื่องอันนี้ก็ต้องไปพื้นที่โดยตรงนะครับ
3: ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเรื่องหนี้สินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปัญหาเรื่องหนี้สินนี้มีค่อนข้างหลายๆสายเลยนะคะพี่ถนอมคุณพันธิราจากจังหวัดพิจิตรเนี่ยบอกว่าอยากจะปรึกษาหนี้ออมสินนั่นเองคุณพันธิราสวัสดีค่ะ
13: ค่ะ
3: คุณพันธิราเป็นหนี้ออมสินเท่าไหร่คะ
13: อ๋อเป็นหนี้เขา 300,000 ค่ะแต่ว่าหนูใช้หนี้เขาหมดแล้วอะค่ะ
2: แล้ว
13: แต่ทีนี้ว่าช่วงโควิดปีแรกอะทางธนาคารให้หนูพักหนี้ทีนี้ช่วงพักหนี้น่ะเงินหนูมันยังไม่หมดแต่หนูอะสัญญามันหมดก่อนค่ะทีนี้พอช่วงสัญญาหมดหนูไปต่อสัญญาช่วงที่รอให้ทางธนาคารเซ็นอนุมัติต่อสัญญาเงินหนูส่งให้เขาทุกเดือนแต่ว่ามันจะมีจดหมายทางธนาคารมาทวงหนี้มันเป็นจดหมายของทางธนาคารนะคะทีนี้พอหนูจ่ายหนี้หมดแล้วเคลียร์หมดแล้วกลายเป็นว่าหนูติดแบล็คลิสต์เพราะว่ามันขึ้นว่าหนูค้างชำระทั้งที่หนูจ่ายเงินครบทุกงวดทุกเดือนหนึ่งแต่ว่ามันเวลาหนูไปทำยื่นกู้ถองธนาคารอะไรทางนี้อ้อนหรืออะไรเนี่ยมันจะขึ้นว่าหนูติดแบล็คลิสต์เพราะว่าหนูค้างส่งแต่จริงๆอะหนูไม่ได้ค้างส่งทีนี้หนูก็เลยโทรไปทางธนาคารออมสิน
2: ครับ
13: ไปเล่าให้เขาฟังว่ามันมีช่วงที่สัญญาหนูหมดเนี่ยหนูขอ
2: ผมถามอย่างนี้ครับคุณพี่พันพี่ครับพี่ฟังผมนิดเดียวเนาะเรากู้ออมสินเราตอนเราทำสัญญากู้เนี่ยเรากู้มาเท่าไหร่ครับ
13: 300,000 ค่ะ
2: กู้ 300,000 กู้ออมสินแล้วพอเรากู้มาเสร็จปั๊บเราผ่อนตรงเวลาตลอดไหมหรือเราเคยผิดนัดแล้วมามีเจรจาแล้วมาผ่อนต่อดีหรือยังไง
13: ไม่ค่ะส่งตรงทุกงวด
2: ไม่เคยค้าง
13: เดือนนึงหนูส่งผิดเข้าสาขาแค่นั้นเองค่ะ
2: อะไรนะปัญหาอะไรนะที่บอกเมื่อกี้
3: เขาส่งผิดเข้าสาขาครั้งหนึ่งค่ะพี่
2: ครั้งหนึ่ง
3: ใช่ส่งตรงทุกงวด
2: ส่งตรงทุกงวดนะแล้วก็คือผมก็ไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกนะแต่ว่าถ้าพี่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรากู้เข้ามา 300,000 แล้วส่งตรงทุกงวดมีแต่ส่งผิดสาขาไปทีหนึ่งเท่านั้นเองถ้ามีอยู่แค่นั้นเนี่ยนะแล้วทำให้เราเหมือนกับเราเป็นคนโทษคนบาปอ่ะเนาะว่าเราเป็นคนเป็นหนี้เสีย
3: เลย
2: คนจะเป็นหนี้เสียและติดเครดิตบูโรเนี่ยต้องเป็นหนี้เกิน90วัน
3: ค่ะ
2: คือ3เดือน3เดือนก็คือพอวันที่91ปั๊บเนี่ย
3: ไม่จ่ายปุ๊บ
2: ก็รายงานสถาบันการเงินจะรายงานบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติก
3: ็
2: คือเครดิตบูโรให้ทราบว่าคนนี้มีลักษณะ
3: เป
2: ็นหนี้เสียแล้วนะมันจะเป็นตัวแดงอยู่พูดง่ายๆชาวบ้านบอกตัวแดงพี่พันธิราพี่จดเบอร์โทรศัพท์นี้ไปครับพร้อมจดนะ
14: เดี๋ยวนะคะ
2: ถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรฟังเอา4ตัวเท่านั้นเองพี่จำได้แน่ๆ
14: ค่ะ
2: 1213ครับ
14: ค่ะ1213
2: ใช่ครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติกรณีที่จะเรียกว่าผู้บริโภคนะลูกค้า
3: ลูกค้าของธนาคาร
2: ถ้าเราไปซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคกันไปสคบถ้าเรามีปัญหากับการไฟฟ้านะครับเฮ้ยไฟฟ้าทำไมมาเก็บค่าไฟเราแพงจังเลยเราใช้แค่นี้ทำไมเก็บเท่านี้ร้องกกพ
3: กกพ
2: มีเบอร์สายด่วนอยู่เหมือนกันน
3: ะ
2: ถ้ามีปัญหาเรื่องของซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วบินไม่ได้มีปัญหาไปร้องการบินพลเรือนอะไรเงี้ยนะ
3: ก็มี
2: มันจะมี
3: แต่ละประเภท
2: ใช่เรามีปัญหากับการใช้บริการทางการเงินร้องแบงก์ชาติ
3: 1213
2: เบอร์โทรศัพท์สายด่วน1213พี่ยื่นเรื่องนี้นะถ้ามีหลักฐานยื่นไปทั้งหมดเดี๋ยวแบงก์ชาติก็จะได้คุยกับทางอมสินเองเพราะอยู่ใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยให้เขาไปดูให้นะพี่นะ
14: จ้ะ
2: ครับนี่แหละคำตอบสุดท้ายอยู่ที่นี่ครับหน้าที่โดยตรงครับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคชื่อย่อว่า
3: สคง.
2: สคง.
3: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
2: สคง
3: 1213
2: ค่ะจำไว้นะ
3: ถ้าไปได้เลย
2: ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะแบงค์ชาตินะ
3: ค่ะพี่พันธิรา
2: สวัสดีครับ
3: คือเวลาที่เราจะชำระหนี้อะไรจริงๆก็ต้องเก็บเป็นหลักฐานเนาะพี่
2: ต้องเก็บ
3: บางคนคือชำระไปแล้วแล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าสุดท้ายมันอาจจะมีข้อขัดข้องว่าเราอาจจะไม่ได้จ่ายก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก
2: ็ใบเสร็จทุกใบต้องเก็บ
3: ค่ะต้องเก็บไว้อะไปกันที่สายต่อไปสมุดประกันค่ะพี่ธวัชชัยเนี่ยมีปัญหาเรื่องประกันสังคมนะคะบอกว่าส่งประกันสังคมหลายปีแต่ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยอะพี่ธวัชชัยสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
2: ส่งประกันสังคมมาตราไหนครับ
15: ผมไม่ทราบว่ามาตราไหนแต่เขาหักผมไปทุกเดือน29ปีอ่ะ
2: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
15: 88
2: ปีก่อนเกษียณเนี่ยทำงานอะไรครับพี
15: ่ขับรถอยู่อาร์ทีโซดาไฟตำบลมะวักกด
2: อ๋อขับรถแล้วขับรถตอนขับรถทำงานบริษัทอันนี้มาตรา33แล้วพอออกจากงานปีออกจากงานมาแล้วกี่ปี
15: ประมาณ30ปี
2: 30ปีพอออกจากงานเสร็จปั๊บก็แสดงว่าต้องไปสมัครมาตรา39
3: ค่ะมาตรา39
2: ถ้าออกจากงานแล้วไปสมัครมาตรา39แล้วทุกวันนี้ยังส่งอยู่432บาทใช่มั้ย
15: ไม่ได้ส่งเลย
2: เอ้าเดี๋ยวสิบอกว่าก็ยังหักทุกเดือนเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ตกลงว่ายังโดนหักอยู่ไหม
15: ผมไม่ได้ทำงานแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวสิเอาใหม่นับตั้งแต่ออกจากงานนี้ออกแล้วออกเลยใช่ไหม
15: ออกแล้วออกเลย
2: ไม่ได้ไปสมัครอะไรต่อ39ไม่มีนะ
15: ไม่มี
2: เมื่อกี้พูดให้งงเหมือนกับว่ายังโดนหักอยู่ตกลงไม่มีการหักแล้วก็ไม่ได้มีการส่งประกันสังคมแล้วถูกต้องไหม
15: ถูกต้องครับ
2: นับตั้งแต่ออกจากงานเมื่อปีไหน
15: ประมาณ30ปีจำไม่ได้แล้ว
2: ออกมา30ปีแล้วปีพ.ศ.เท่าไหร่ที่ออกจากงานเอาพ.ศ.ก่อน
15: โอ้โห
2: ฮะ
15: จำไม่ได้
3: 34 33ไหมคะ
2: เอางี้หนูคิดให้พี่เลยเดี๋ยวจะตอบแกเดี๋ยวนี้เลยจะได้นอนหลับเลยคืนนี
15: ้
2: เดี๋ยวลงฟังแป๊บนึงเอาวันที่1มกราคม2542
3: ค่ะ
2: บวก30ปี
3: 2542บวก30
2: 30ปี
3: เกินหรือเปล่าคะ
2: มันกี
15: ่พี่ผมเข้า07
2: ไม่เอาเข้าเอาตอนออกแกบอกว่า30ปี
3: 2512หรือเปล่า
2: ไม่เดี๋ยวดิ
3: ค
2: ่ะคืออย่างงี้น้องยานัทอันนี้เธอช่วยพี่คิดทั้งนั้น
15: ออกมา
2: คือคุณลุง
3: 40ปีแล้ว
2: คุณลุงฟังคุณลุงฟังนะ
15: ค
2: ือประกันสังคมอ่ะมีประมาณปี35ที่ถูกหักเงินเข้าประกันสังคมอ่
3: ะ
2: แต่ประกันสังคมที่ทำให้เราได้บำนาญเนี่ยมันเริ่ม1มกราคม42
3: 42
2: 2ทีนี้ถ้าลุงออกมาก่อน42
3: ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้อะไรแต่ถ้าลุงออก45นับไป5ปีนั้นน่ะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้พออายุ55ปั๊บเนี่ยนะหรือออกจากงานปุ๊บเนี่ยต้องไปเอาเชื้อภายใน2ปีมันของคุณลุงนี่ไม่เหลือแล้วคุณลุง
15: ครับ
2: ลุงเอาอย่างนี้ลุงโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์1506นะครับ
15: เยอะๆอยู่นะ
2: 4ตัวในแจกเลขเยอะวันที่16วันนี้ออกยังออกแล้วออก
3: ยัง
2: ไม่ออก
3: ใช
2: ่1506จำครับลุง
15: 1506
2: เนี่ยเป็นเบอร์ของสำนักงานประกันสังคมลุงโทรได้24ชั่วโมงให้โทรกลางคืนเดี๋ยวถ้าโทรตอนนี้โทรไม่ติดโทรกลางคืนดึกๆนุ่นลุงนอนดึกอยู่แล้วผมรู้คือนอนไม่หลับอ่ะลุงโทรไปแล้วบอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบให้ว่าลุงมีเงินบำนาญอยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่พอเขาเช็คชื่อปั๊บชื่อปุ๊บไม่มีเลยลุงออกไปตั้งแต่ปีไหนแล้วเขาจะตอบให้พอรู้เสร็จปั๊บลุงจบตามนั้นเลยวางหูโทรศัพท์นอนหลับเลย
15: ครับ
2: นะเข้าใจแล้วนะ
15: 1506นะ
2: ถูกต้องครับลุง
3: กด1สำนักงานประกันสังคมได้เลย
2: นะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุง
15: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมห่วงอ่ะมีลุงกับป้า2 คน2 คนอายุ80กว่าอยู่แถวบางแคกรุงเทพแต่2คนเนี่ยงอแงงพากันไปหาหมอน
3: ะ
2: แล้วโดนหักประกันสังคม432บาททุกเดือน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะยังโดนหักอยู่นะ
3: 39ค่ะ
2: แล้วแกก็เลยโทรมาถามผมว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เงินสวัสดิการเทียเนี่ยจะต้องเสียทุกเดือนเงินก็ไม่มีแล้วเอาอะไรไปจ่ายเอาเบี้ยยังชีพเอ้าแล้วลุงทำไมไม่เลิกส่งแล้วก็มารับเงินเลย
3: ค่ะจริงๆแล้วได้แล้ว
2: ก็เลิกได้แล้วเลิกส่งแล้วก็รับได้แล้ว
3: ไม่ไหวแล้วนะ80กว่า
2: ใช่เลิกส่งเธอออกมารับบำเหน็จรับบำนาญเลยนะ
3: เรื่องนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์กัน
2: ก่อนส่งให้ทางโฆษกประกันสังคมส่งเจ้าหน้าที่ไปลุงถ้าฟังผมอยู่ตอบผมหน่อยว่าเจ้าหน้าที่เขาไปยัง
3: ค่ะ
2: น้ำทิพย์สุดท้ายครับ
3: สายสุดท้ายค่ะคุณน้ำทิพย์เป็นยังไงคะเรื่องซื้อยาทำให้ข้าวท้องเป็นยังไงบ้างคะ
14: ข้าวน่ะข้าวโอ้โหข้าวน่ะแทงเป็นแทงออกไม่ได้จ้ะ
2: คนสุพรรณบุรี
14: ข้าวแทง
3: ค่ะ
2: ข้าวนี่เหรอปลูกข้าวนี่เหรอ
14: ใช
2: ่แล้วเธอรัฐบุรีเนื้อใกล้ๆกัน
14: น
2: ิ
14: ดน
2: ึ
14: งมารับท้องพอนี้ขี้น่ะมันเมื่อโดนยาฆ่ายามันจะแดงไปหมดเลยคราวนี้ข้าวเขาก็แทงออกไปได้อ่ะขาท้อง
2: แล้วใครเป็นฉีดแล้วก็มันโดนฉีด
14: จะเป็นออกมามันก็จะเป็นขี้รีบ
2: ชนโดนฉีดยาหรือเปล่าครับ
14: ซื้อยาไปช่วยจัดให้มา
2: ไปซื้อ
14: ถามว่าข้าวเป็นยังไงบอกข้าวเป็นอะไรบอกไม่ได้เป็นเขาห้าวบอกข้าวเป็นฉลาบอกไม่ได้เป็นเขาก็จัดยามาให้
2: แล้วเรามาฉีดแล้วเรามาฉีด
14: จ้างคนโรยแอร์โชจ้างคนที่วันนี้เขาเอาฮอร์โมนกับยาฉลามาฉีดเขาว่าเขาจะกระทุ้งหลวงให้ออกแต่ท่านเนี่ยบอกว่าไม่ได้เลยท่านจะให้เขาใช้ให้ท่านจะทำยังไง
2: ป้าครับป้าอยู่อำเภออะไรอะครับสุพรรณ
14: อำเภอศรีประจัน
2: ศรีประจันสุพรรณบุรีคิดถึงป้าสาลี่อยู่ศรีประจันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมอยู่นะถือบัตรคนจนบอกอย่าจนเลยเดี๋ยวไปทำงานเอาเองเดี๋ยวจะไปซื้อของแกอันนี้ก็คือปลูกข้าวอยู่แปลงหนึ่งแล้วไปซื้อยามาฉีดแล้วปรากฏยาที่ฉีดปั๊บทำให้ข้าวไม่ตั้งท้องใช่ไหม
14: ท้องแต่ไม่ออก
2: ท้องแต่แทงอ
3: ่ะแทง
2: มีด้วยเหรอข้าวแบบนี้
3: เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะ
2: เออไปซื้อยามาจากร้านที่เขาขายยาใช่ไหม
14: ใช
2: ่แล้วป้าก็เอายานั้นมาจ้างเขาฉีด
14: ใช่
2: พอฉีดไอ้ข้าวที่มันตั้งท้องแต่มันไม่ออกรวง
14: ใช่
2: แทงไปเลย
3: เขารับผิดชอบ
2: เนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่ป้า
14: ออกก็ไม่นอดออกมาก็เป็นขี้รีบ
2: อ๋อออกมาก็รีบไม่มีเมล็ด
14: ตึงออกตึงเสียแบบนั้นเลยอ่ะ
2: ป้าไปซื้อป้าปลูกข้าวกี่ไร
14: ่17ไร่กว่า
2: ป้าครับผมสามารถติดต่อขอดูภาพนาของป้าได้ไหมถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ผมได้ไหม
14: โอ้ฉันไม่ได้เล่นทางไอ้
16: ถ้ามันเล่นเน็ตเล่นไลน์อะไร
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ป้าครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมเนี่ยนะเดี๋ยวคุยกับป้าแล้วหาลูกหลานแล้วไปถ่ายคลิปไปดูซิว่าไอ้ข้าวมันไม่มันไม่ออกรวงเนี่ยจากการฉีดยาตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะประสานกับทางเกษตรอำเภอ2ศรีประจัน
3: ศรีประจัน
2: เดี๋ยวประสานกับทางเกษตรอำเภอให้ว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเกิดจากเหตุอะไรเสร็จแล้วก็ถ้ามันมาจากยาตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับทางร้านยาหรือต้องแจ้ง
16: ครูอยู่เข้าบอกว่าเข้าจากลองเอายามาลองอยู่ว่าจะให้เขาออก
2: ป้าครับเดี๋ยวผมตามเรื่องให้นะป้านะเดี๋ยวผมตามให้เดี๋ยวทีมงานผมประสานคุยกับป้าแล้วขอคลิปมาดูนิดหนึ่งนะ
3: ค่ะหมดเวลาแล้วคุณป้า
2: สวัสดีครับป้าน
3: ะคะสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวตามเรื่องให้ป้าน้ำทิพย์สุพรรณบุรีครับ
3: วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับ

0: เซียนส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ซึ่งมีผู้แทนบริษัทชั้นนำของยุโรปกว่า40บริษัทจากกล้ากลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายุโรปเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยโดยรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตทั้งระบบดิจิทัลพลังงานสะอาดและ AI การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงพื้นที่ EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนที่เป็นอุปสรรคทางธุรกิจกว่า 7,000 ฉบับผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานภาคกลางสู่สากลขณะที่ผู้แทนภาคธุรกิจยุโรปยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายการลงทุนที่สำคัญสักสิบประดับสินรายงาน
0: กรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานบริการไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย3แห่งชั่วคราวพร้อมกำชับทั้ง50เขตบังคับใช้กฎหมายป้องกันภัยเชิงรุก
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งสำหรับจำนวนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว33รายสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดง14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลือง13รายชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานบันเทิงเน้นย้ำผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย
3: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงระบบไฟฟ้าป้ายทางออกป้ายหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำว่าจะบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบและกำกับดูแลสถานบริการอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งไม่ปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ไพ่24กับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาในช่วงเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์นะคะกับช่วงไพ่24กับกูรูดานีมาพร้อมกับสายฝนเลยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนกําลังตกอยู่ในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะสถานที่ที่เรากําลังนั่งจัดรายการอยู่นี่นั่นเองแถวนี้เขาเรียกว่าย่านอะไรนะคะเอ้าบ้านใครเนี่ย
2: จากหอมีนบุรี
1: ค่ะรายการเราออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ15 ถึง 16 นาฬิกาโดยประมาณเหมือนจะยังไม่พร้อม
2: เชิญมาเป็นแฟนรายการกัน
1: เป็น FC ได้นะคะในทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะคะ
2: เ
1: ไ
2: ป
1: ม
2: ็
1: ่
2: น
1: ว่
2: หรา ือ
1: จะ
2: ยั
1: เป
2: ง
1: ็น
2: นะเป็นหรือยัง
1: ฮะ
2: มี
1: อุ้
2: ใค
1: ย
2: ร
1: หนู
2: เป็
1: เป
2: น
1: ็น
2: บ้
1: น
2: าง
1: านแล้ว
2: มีถ้าฟังมีใครเป็นบ้างหรือยังอ่ะ
1: จ้านะคะก็เรียนเชิญมาติดตามพวกเราได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรอยู่ในชีวิตช่วงนี้หรือว่าอยากจะปรึกษาหารืออะไรอยากจะให้อาจารย์แม่หมอดา
2: ถ
1: ก
2: า
1: ุ
2: ม
1: รุ
2: ไท
1: ดาย น
2: กัน
1: ี
2: เข้ามา
1: เปิดไพ่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเราอยู่กันแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีกุรุดานีอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทวรนุชและลัคนาสุริยงนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สดชื่นสดใสไหมคะวันนี้
2: สดชื่นท่ามกลางสายฝนที่กระหน่
1: ใช่
2: ำอยู่หนึ่ง
1: คือฝนตกหลายรอบ
2: ท่านผู้ฟังอยู่ที่ไหนเขตไหนฝนตกหรือเปล่าคะส่งข่าวกันด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะ
2: กำลังอยากจะรู้ว่ากรุงเทพเนี่ยฝน
1: ฝน
2: ต
1: ตก
2: ก
1: ทั่วฟ้า
2: ท
1: ป
2: ั่
1: ่ะ
2: วฟ้าหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช่นะคะก็แจ้งรายงานก็เข้ามาได้นะคะ FM 97 เมกะเฮิรตซ์นะคะนี่คือช่องทางสื่อสารนะคะซึ่งเป็นช่องทางหลักของรายการเราแล้วก็ในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้นะคะนอกจากที่มีช่องทางดั้งเดิมที่วิทยุแล้วเราก็ยังมีช่องทางในโซเชียลมีเดียในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะบ้านฟ้าข
2: บ
1: อ
2: ้
1: ง
2: าน
1: ส
2: ฟ
1: ถ
2: ้
1: า
2: าน
1: ีบ้านฟ้าของสถานีเนี่ยชื่อ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ Middle Score ขีดกลางนะคะแล้วก็เป็นภาษาไทยว่าสถานีข่าวคุณภาพบ้านแดงบ้านด
2: บ้านแดงระดับ
1: ำนะคะบ้านดำของตัวเองชื่ออะไรจ๊ะจำได้ไหมจ๊ะ
2: กูรูดาดีจี
1: กูร
2: ด
1: ู
2: ี
1: จี
2: จี
1: ดี
2: ด
1: เอ
2: ี
1: ดานี
2: มีหลายอัน
1: เอ๊ะเห็นไหมเวลาชงกลับไปชงกลับไปก็จะมืดเพราะว่าจำไม่ได้ว่าชื่ออ
2: เป
1: ะ
2: ล่า
1: ไร
2: เปล่า
1: เดี๋ยวตั้งเองหรือเปล่าอันนี้เอาจริง
2: มีหลายแต่ก็ตั้งเองแหละมันมีแบบว่าเรื่องของภาษาจีนเนี่ย
1: อืม
2: เรื่องการท่องเที่ยวไงมันก
1: ค
2: ็
1: ่ะ
2: เลยหลายชื่อก็เลยจะงงๆหน่อย
1: หลายชื่อก็เลยงงๆกงกงนะ
2: ก็ประมาณนั้นน
1: แ
2: ะ
1: ต่ฮะก็จะคือแล้วมีหลายโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ให้อภัยกูรูนะคะที่อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้ววันหนึ่งทำหลายเรื่องไงทำหลายเรื่องทำหลายอย่างทำสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ใช่สิ่งที่ไม่เป็นเรื่องกำลังแชร์รายการอยู่นะคะ
2: โอเคอ่ะ
1: จ้ะ
2: ในระหว่างที่แชร์รายการ
1: เอาเลย
2: คุยกันไปก่อน
1: จ้ะ
2: ใช่ป่ะ
1: ตัวเองอ่ะคุยไปก่อน ตัวเองอ่ะคุยไปก่อนนะจ๊ะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของเลข5
2: เลยค
1: แล้
2: ่
1: ว
2: ะ
1: ก็เดี๋ยวถ้าให้ดูไพ่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยหนูนาโจหัวไว้ว่าเลข5จะมีข่าวร้ายแต่มีแต่จะมีแต่เรื่องร้ายไหมนะเพราะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เห็นหน้าไพ่แล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหไพ่
2: ไม่น่าจะ
1: ช
2: ไล
1: ุด
2: น์เล
1: ใหญ
2: ย
1: ่เมเจอร์ไม่เป็นไรแต่ไอ้เจ้าชุดไมเนอร์เนี่ยโอ้โหมันมีแต่ก้มหน้ารับกระ
2: ม
1: ต
2: ัน
1: ือร
2: ม
1: ้นตามบ้างหันหลังบ้างน
2: ม
1: ู
2: ั
1: ่
2: น
1: นนี
2: ม
1: ่
2: ี
1: ด้านบ้าง
2: การย้อนย้อมแยะเขาเรียกว่า
1: ย้อนแย้ง
2: ย้อมแยะ
1: ชุดเมเจอร์เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเป็นพระเป็นสังฆราชอัน
2: แล้
1: น
2: ว
1: ี้
2: มันก็ย้อนแย้ง
1: เนี่ยเมเจอร์แต่ทีนี้พอ
2: ย
1: เป
2: ้
1: ็
2: อ
1: น
2: น
1: ไม
2: แย้
1: เน
2: ง
1: อร์ปุ๊บเนี่ย
2: ไอ้
1: หนู
2: นี่
1: อย
2: ก
1: า
2: ็
1: กจะสลบ
2: มันย้อน
1: ทะ
2: แย
1: เ
2: ้
1: ล
2: ง
1: าะเบาะแว้งไหม
2: อะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยมัน
1: อ
2: ย
1: ื
2: ้อน
1: ม
2: แย้งกันอะไรยังไงก็ว่าอ่ะ
1: อือ
2: ในระหว่างที่หนูนากำลังแชร์นะ
1: จ้ะกำลังทำโ
2: ม
1: ซ
2: า
1: เชียลทั้งหลาย
2: ก็ขออนุญาตที่จะเข้าสู่เรื่องของ
1: อ
2: เล
1: ื
2: ข
1: ม
2: ห้าก่อนที่จะไปสู่เลข5เราก็ย้อนไปเลข4สักนิดนึงเมื่อพฤ
1: สั
2: ห
1: ป
2: ัส
1: ดาห์
2: ทท ี
1: ี
2: ่
1: ่แ
2: แ
1: ล
2: ล้
1: ้
2: วว เราก็พูดถึงเลข4เราพูดถึงสี่เหลี่ยมเนา
1: อ
2: ะ
1: ือฮึ
2: เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้ก็เห็นสี่เหลี่ยมนี่กัน
1: สี่เหลี่ยมด้านที่มันเท่าก
2: ส
1: ัน
2: ี่
1: ใช่
2: เ
1: ไ
2: ห
1: ห
2: ล
1: ม
2: ี่ยม
1: จัต
2: ใช
1: ุ
2: ่
1: รัส
2: ใช่ใช่
1: อือฮึ
2: ในสี่เหลี่ยมเนี่ย
1: สวยนะเพชรจะทงเชี
2: ถ
1: ย
2: ้าเราจินตนาการกันเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในกรอบใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: มันตี
1: มัก น
2: ร
1: ถ
2: อ
1: ู
2: บ
1: ก
2: เนี่ย
1: ก
2: มั
1: ำ
2: น
1: หน
2: อย
1: ด
2: ู่
1: โด
2: ใน
1: ยกร
2: ก
1: อ
2: ร
1: บ
2: อบ
1: อืม
2: นั่นในความเป็นในกรอบเนี่ยคือหนึ่งมันมีความชัดเจนมันมีอะไรก็ตามที่มันคงที่
1: อือหือ
2: มันเป็นอะไรจริงๆแล้วมันอึดอัดไง อืม
1: มันถูกจำกัด
2: ใช่อันนี้ในรูปทรงเลขาเราเอารูปทรงเลขาคณิตมาเล่าสู่กันฟังเนาะทีนี้อันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมก็จะเป็นห้าไงคะ
1: ก็จะเหลี่ยม
2: ห
1: ก็
2: ้า
1: จะมา
2: เหลี่ย
1: ข
2: ม
1: ึ้นน่ากลัวขึ้นไหม
2: มันก็จะมีมุมที่มันสูงขึ้น
1: อือฮึ
2: ในมุมที่สูงขึ้นของสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันหมายความได้ว่าอย่างไรมันหมายความได้ว่าการที่เรามองทะลุออกนอกกรอบ
1: อื
2: การที่เราเอาตั
1: ม
2: วเราออกจากนอกกรอบที่มันอึดอัดน่ะ
1: จ้ะ
2: มันก็เลยมาเป็นห้าทีนี้ห้าตรงเนี้ยถ้าเราคิดถึงไพ่ชุดเม
1: ชุดอะ
2: เ
1: ไ
2: จ
1: ร
2: อร์อาคานา
1: อ่าฮะหมายเลขห้าคือ
2: หม
1: พ
2: าย
1: ระ
2: เลขห
1: ม
2: ้า
1: ีสังฆราช
2: ค่ะในไพ่ใบเนี้ยค่ะในสัญลักษณ์เนี่ยเราก็จะมองเห็นเป็นนักบวชนะ
1: จ้ะ
2: ในความเป็นนักบวชเนี่ยในไพ่เมเจอร์อาคานามันก็จะมีความหมายคล้ายๆกับเลขศาสตร์ทั่วไปอ่ะ
1: อือหือ
2: เมื่อพูดถึงเลขห้าหรือดาวพฤหัสบดีหรือเนี่ยก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทีนี้ในห้าในเมเจอร์เนี่ยเราก็จะพูดถึงมิติทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะ
1: อืม
2: ห้าเนี่ยห้าในไพ่ใบเนี้ยมันสื่อถึงการเข้าถึงปัญญา
1: อืมอืม
2: โดยผ่านเกี่ยวกับศาสนา
1: จ้ะ
2: โดยผ่านพิธีกรรม
1: อือหือ
2: โดยผ่านกระบวนการขนบธรรมเนียมต่างๆและครูบาอาจารย์
1: อืม
2: เออ
1: ือ ม
2: มาถึงจึงมาเป็นได้ค่ะในยะโดยรวมของไพ่ใบนี้มากเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงหมายเลขสี่นะ
1: จ้ะ
2: ถ้ามันมีกรอบเมื่อมาเป็นหมายเลขห้าเนี่ยจากกรอบที่มันอึดอัดก็เริ่มมามีมุมมองในแง่ของการที่จะมองอะไรที่ผ่านจากเลขสี่นั้นออกมา
1: อืม
2: โดยภาพรวมนั้นก็จะมองในทางที่ดี
1: อือหื
2: เพ
1: อ
2: ราะในห้าในสังฆราชเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วค่ะมันเข้าสู่ปัญญาโดยการผ่านกระบวนการขนบธรรมเนียมพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งครูบาอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีความหมายที่ดี
1: อือห
2: อ
1: ื
2: ยู
1: อ
2: ่แล้วใช่ไหมคะ
1: จ้ะ
2: เช่นการที่มนุษย์เราจะต้องรู้จักตัวเอง
1: อืม
2: เราพูดถึงสังฆราชสังฆราชเนี่ยถ้าดี100%ก็คือจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเอง
1: อืม
2: อยู่ใน
1: ในกรอบในศีล
2: ในขนบธรรมเนียม
1: เออ
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: อือฮึ
2: ใช่ไหมคะ
1: อืม
2: สังฆราชเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ออกนอกกรอบ
1: จ้ะ
2: บางทีก็ตกอยู่ใน
1: จ้ะ
2: ความมืดหรืออำนาจมืดก็มาก็ว่าได้ใช
1: โ
2: ่
1: อ
2: ไหม
1: ้ยโดยเฉพาะเหตุข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้ในวงการสงฆ์ไทย
2: โย
1: โอ
2: ง
1: ้
2: ไป
1: โห
2: โยงไป
1: โอ้โหอ่ะมันก็โยงได้นะ
2: ใช่ใช่
1: อ
2: ใ
1: ื
2: ช
1: อ
2: ่
1: ฮึอืม
2: อีกนัยยะหนึ่งของเลขห้าเนี่ย
1: จ้ะ
2: คือถ้าเรานับ1 ถึง 10เนี่ยเลขห้ามันจะอยู่กึ่งกลาง
1: อือฮึ
2: ใช่ไหมคะมันจะอยู่กึ่งกลางมันจะหมายถึงความนิ่งหรือการพังทลายก็ได้
1: อือฮึจ้ะ
2: เพราะฉะนั้นในความเป็นเลขห้าหรืออ
1: ื
2: พ
1: ม
2: ลังของเลขห้าเนี่ยมันก็คือการที่พุ่งทะลุออกจากกรอบที่มันอึดอัดก็
1: อ
2: ค
1: ื
2: ื
1: ออ ฮ
2: เ
1: ึ
2: ลขสี่ที่ผ่านมา
1: อืม
2: ทีนี้ตรงนี้แหละมันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทีนี้การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมันก็หมายถึงพลังที่ส่งผลให้เกิดเรื่องมากมายมันก็มาสู่จริงๆหมายเลขห้าในไพ่เมเจอร์ขนาด
1: อืมอืม
2: อยู่ในเป็นไพ่ที่ดีอะนะ
1: อืม
2: แต่
1: เป็นไพ่ดี
2: พอเรามาพูดถึงไพ่ชุ
1: ช
2: ด
1: ุด
2: เล็กไม
1: ช
2: เน
1: ุ
2: อร
1: ด
2: ์อา
1: ไม
2: คา
1: เ
2: น
1: น
2: า
1: อร์โหดู
2: เล
1: แต่
2: ข
1: ละ
2: ส
1: ต
2: ี
1: ั
2: ่
1: วส
2: ส
1: ิ
2: ั
1: ค
2: ญ
1: ะ
2: ลักษณ์เนี่
1: ด
2: ย
1: ูดูแต่ละตัวสิอันนี้
2: เออ
1: มองต่ำลงดินขนาดนี้ท่ามกลางหิมะเนี่ยนะคะอ่ะมาอันนี้ก็โศกสลดก็ก้มต่ำเช่นเดียวกันนะคะอ่ะดูอันนี้อันนี้ชนะคนอื่นมาแต่เดี๋ยวมาดูความหมายกันนะชนะแบบไหนแล้วดูอันนี้ก็รบราฆ่าฟันต่อสู้แย่งชิงกันเทียวแล้วดูแล้วเนี่ยมันคนละรูปแบบกับอันนี้เลยนะกูรูมันคนละรูปแบบกับชุดเมเจอร์เลยไมเนอร์อ่ะ
2: เราก็จะมีความสงสัยที่
1: อ
2: เร
1: ื
2: าม พูดกันตั้งแต่เริ่มต้นคือมันมีความอะไรนะ
1: ย้อน
2: ย้
1: แ
2: อ
1: ย
2: น
1: ่เดี๋ยวให้กูรูพูดกูรูจะพูดผิดคำนี้คำว่าย้อนแย่ไม่ได้ยากเล
2: อ
1: ย
2: ่า
1: แล้วกูขยับมาหาหนูนิดนึงตกกรอบแล้ว
2: มันก็ห
1: โอ
2: มาย
1: เค
2: ถึงความย้อนแย
1: แย
2: ้
1: ้งโอเค
2: มาทีนี้
1: ไพ่หมายเลข5ในไพ่เมเจอร์เป็นไพ่ที่ดีดีเป็นพระที่อยู่ในกรอบจารีตประเพณีอัน
2: ค
1: นี
2: ่
1: ้
2: ะ
1: คือตามความหมายไพ่จริงๆไม่ใช่ในตามชีวิตประจําวันที่
2: ใช่
1: อาจจะมีพระที่นอกรีตนะ
2: ค
1: อ
2: ่ะพาน้องรีก็
1: พระ
2: มี
1: นอกรีตเยอะ
2: เยอะทุกวันเยอะ
1: เยอะที่ยังไม่เจอก็เยอะ
2: มีประโยคหนึ่งจากคนรุ่นใหม่
1: จ้ะว่า
2: ไม่อยากเข้าวัดทำบุ
1: ไม
2: ญ
1: ่อยากทำบุญแล้วใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะมาเจอแบบนี้ใช่ไหม
2: เจออะไรแบบนี้
1: เอ้ยคนที่เขายังดำรงศาสนาเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาที่ดีๆก็มีเล
2: อ่
1: ข
2: ะเรามาเข้าไพ่เราดีกว่า
1: จ้าอ่ะทีนี้มาให้ดูอะไรปะ
2: จะเอาอะไรก่อนนะ
1: ไมเนอร์
2: อยากได้อะไรก่อนนะ
1: ปกติหนูไม่เคยอยากได้คือปกติเนี่ยจะเอาตัว
2: เลขท่านี่ไม่อยากได้สักเล
1: ใช
2: ข
1: ่
2: ขึ้น
1: ใช
2: ไป
1: ่คือปกติเนี่ยหนูน่าจะเริ่มที่ไพ่ที่เป็นหน้าไพ่ของเหรียญเสมออ
2: ่ะ
1: แล้วก็จะ
2: เหร
1: ป
2: ี
1: ิ
2: ย
1: ด
2: ญ
1: ท้ายกันที่ดาบ
2: โอเคถึงงั้นถือเหรียญ
1: รอบนี้นะคะ
2: ค
1: ต
2: ่
1: ่
2: ะ
1: อให้ไม่ดีไม่อยากเปิดยังไงแต่มันก็ต้องเปิดนะคะก็มาที่เหรียญก่อนโอ้โห
2: ที
1: ว
2: น
1: ั
2: ี
1: ด
2: ้
1: ลิพกยา
2: อ่า
1: ไม
2: ใน
1: ่เจ
2: เหร
1: อ
2: ียญในสัญลักษณ์ในไพ่ใบเนี้ยเราจะมีเห็นมีเหรียญอยู่ห้าเหรียญอยู่ตรงหน้าต่างแล้วก็มีคนสองคนที่กำลังเดินฝ่าความมืดฝ่าความหนาว
1: ไม่มืดอ่ะน่าจะหนาวมากกว่า
2: หน
1: ป
2: า
1: ่ะ
2: วหนาวด้วยเหมือนก็จะท่ามกลางความหนาวเนาะ
1: ฮะ
2: ลักษณะเหมือนก็จะมีพิการด้วย
1: คนหนึ่งก็เดินก้มหัวงุด
2: ปร
1: ง
2: ะ
1: ุด
2: มาณ
1: คน
2: นั้น
1: ที่สูงเนี่ยนะจะเดินก้มหัวคนที่ความสูงลดน้อยลงมาหน่อยต้องอะไรนะคะไม้เท้าเหรอ
2: ใช่
1: ต้อง
2: ใช
1: ใช
2: ่
1: ้ไม้เท้าในการเดิน
2: ในภาพเนี่ยมันสื่อถึงความยากลำบาก
1: ในการใช้ชีวิตอย่า
2: ใช
1: งนี้
2: ่
1: ไหมคะ
2: ใช่ท่ามกลางการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบเนี้ยบนโลกในเนี้ยมันก็คือบางทีไพ่ใบเนี้ยมันจะสื่อไปถึงการขาดที่พึ่งทางใจ
1: ในขณะที่ด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนคฤหาสน์หรือว่าสถานที่ที่โอโถงที่แบบร่ำรวยอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุนะคะเป็นไพ่ชุดไมเนอร์หมายเลข5จะหาทางออนไลน์ประกอบไปด้วยหรือว่าเข้ามาที่บ้านแดงบ้านดําบ้านฟ้าก็ได้นะคะแต่มันเป็นความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้านหลังเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นคฤหาสน์เป็นปราสาทแล้วก็มีเหรียญอยู่ตรงขอบหน้าต่างเนาะส่วนด้านล่างเป็นเหมือนกับคนจร
2: คน
1: ค
2: ส
1: น
2: อง
1: ที่
2: ค
1: พ
2: น
1: ิ
2: ท
1: ก
2: ี่
1: าร
2: กำลังเดินผ่านไปในภาพเนี่ยมันก็จะสื่อถึงความยากลำบากท่ามกลางความหนาวเหน็บหรือการอยากจะขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการเหลียวแลเราจะมองแบบนั้นก็ได้นะไม่ได้รับการสนับสนุนเพราะฉะนั้นไพ่หน้าเนี้ยมันจึงเป็นในเมื่อเหรียญเนี่ยมันหมายถึงสถานะทางการเงินเพราะฉะนั้นสภาวะทางการเงินตรงนี้ไม่ดีมากเลยขาดแคลนทรัพยากรใช่ไหมคะกำลังเผชิญปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยเพราะถ้าเราตีความหมายในรวมๆของไพ่ไปเนี่ยท่านไพ่มันติดลบละ
1: ลบแล้ว
2: ลบละเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่ไพ่หมายเลขห้าในชุดเมเจอร์มันเกี่ยวข้องกันยังไง
1: เมเจอร์ตะกี้ก็คือ
2: ใช่
1: ท่านพระผู้เผยแผ่ศาสนาศาสนาใดก็ได้นะ
2: ค่ะ
1: ไม่ยึดติดนะคะทีนี้ถ้าจับคู่กัน
2: เดี๋ยวค่อยไปขึ้นที
1: ค
2: เด
1: ่
2: ี
1: อ
2: ย
1: ย
2: วเลย
1: คู่ใช่ไหม
2: เอาที
1: โ
2: เ
1: อ
2: ดียว
1: เคง
2: แ
1: ั
2: ล
1: ้
2: ้
1: น
2: วก
1: ก
2: ็
1: ็
2: อ
1: ค
2: ะ
1: ื
2: ไร
1: อไปต่อถ้วย
2: ถ้วยเรามองเห็นอะไรในถ้วยนี้บ้างคะหนูนาลองอธิบายได้
1: สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็จะเป็นภาพของผู้ชายใส่เสื้อคลุมสีด
2: อ่าฮะ
1: ำยืนคอตก
2: เขาตก
1: แล้วก็มีถ้วยวางระเกะระกะอยู่ที่พื้นด้านล่างข้างหน้าเป็นเหมือนกับทะเลแล้วถัดไปอีกเป็นภูเขา
2: ใช่
1: ตาม
2: ค
1: ห
2: ื
1: น้
2: อ
1: าไพ่เป็นแบบนี้
2: จ
1: นะ
2: ากหน้าไพ่เนี่ยเราดูแค่ดูผ่านๆเนี่ยมันแสดงถึงความรู้สึกหดหู่ไหม
1: ใช่
2: มันหด
1: หด
2: ห
1: ห
2: ู
1: ู
2: ่
1: ่ท้อแท้
2: ใช
1: ท้
2: ่
1: อแท้อ่ะ
2: เพราะมันเป็นช่วงจังหวะของความเศร้าโศกเป็นช่วงจังหวะของการที่เราเนี่ยกำลังจมปัก
1: ไม่ตกอะไรแบบนี้ได้ไห
2: ใ
1: ม
2: ช่
1: คะ
2: ใช่กำลังแบบความรู้สึกของเราเนี่ยคือมันเหมือนแตกสลายมันสูญเสียความรู้สึกอย่างนี้ไหมเดินก้มหน้าแบบไม่มีอนาคตลักษณะนั้นน่ะใช่ไหม
1: ไม่มีอะไรให้แบบจะใคร่จะดีอะไรเลยน
2: ไม
1: ะ
2: ่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรนะคะ
1: เผอิญข้างหน้าก็เป็นทะเลหรือสายน้ำแล้วก็ไปเจอภูเขาซึ่งมันอาจจะหมายถึงอุปสรรคได้ไหมคะ
2: ก็ได้มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเจอ
1: จ
2: อ
1: ะ
2: ะไร
1: เจออะไร
2: แต่มันก็จําเป็นน่ะที่เราจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1: ไม่ว่าอ
2: ใช
1: ะ
2: ่ไหม
1: ไรหรืออุปสรรคสิ่งใดที่รออยู่ข้างหน้าก็ตาม
2: แต่มันอาจจะหมายถึงเรื่องของการที่เราจมปักอยู่กับอดีตข
1: ค
2: อ
1: ว
2: ง
1: าม
2: เรา
1: คิดเดิมเดิ
2: ความคิด
1: ม
2: เดิมๆของเราท
1: อื
2: ำให้เราอ่ะม
1: ม
2: องข้ามโอกาสดีๆที่ยังน่าจะมีให้เราอยู่ก็
1: อ
2: ได
1: ื
2: ้
1: ม
2: เพราะฉะนั้นสำหรับไพ่ใบนี้เวลาไพ่ใบนี้ขึ้น
1: ค
2: เน
1: ื
2: ี่
1: อ
2: ยเรามักจะบอกว่าหนึ่ง
1: อืม
2: คุณจะต้องทำใจ
1: ทำใจ
2: ยอม
1: ยอ
2: ร
1: ม
2: ับ
1: รับ
2: สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญในวันข้างหน้าก
1: ับในอนาคต
2: อ
1: ข้าง
2: น
1: ห
2: า
1: น้า
2: ค
1: ท
2: ต
1: ี่
2: ข
1: จ
2: ้
1: ะ
2: างห
1: เ
2: น
1: ก
2: ้
1: ิ
2: า
1: ดขึ้
2: ไ
1: น
2: ม่ไ
1: ไ
2: ม
1: ม
2: ่
1: ่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตาม
2: ใช่ใช่ค่ะวิธีการก็คือมองก้าวข้ามความเป็นจริงตรงเนี้ยออกมาออกมาซะจากชีวิตที่มันไม่สมบูรณ์ของตัวเองนะคะ
1: ยังไงก็
2: แ
1: ต
2: ล
1: ้อ
2: ้
1: ง
2: ว
1: ไป
2: ก
1: เผ
2: ็
1: ชิญสิ่งข้างหน้าอยู่ดี
2: อย่าจมปักกับความเสียดายเสียใจอ่ะต้องพร้อมที่จะเผชิญข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นมันจะเข้ากับคำยุคนี้ที่วัยรุ่นก็ชอบใช้ได้ไหม move on
2: ก็ได้มันเป็นการปล่อยวางไหม
1: อ๋อปล่อยวางปล่อยวาง
2: มันเป็นการปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้ที่จะหันหลัง
1: ให้
2: หัก
1: ัน บอดีต
2: หันหลังให้กับอดีตมองตรงไปข้างหน้าเพื่อที่จะก้าวต่อไป
1: เลิกที่จะทำหน้างุดงุดแบบนี้เงยหน้าขึ้น
2: เพ
1: ม
2: รา
1: า
2: ะถ้า
1: เออ
2: เราเห็นไพ่ใบเนี้ยถ้าคิดถึงวิถีชีวิตทั่วไปเนี่ยมันก็คือความท้อแท้สพลังพลังไม่มีเลย
1: หดหู่
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความแกร่งขึ้นมาให้ได้อีกครั้งใน
1: ถ้า
2: ชี
1: งั้
2: ว
1: น
2: ิต
1: เดี๋ยว
2: ข
1: หนู
2: อง
1: นาขออนุญาตมาที่ใบนี้ก่อนนะ
2: ไม้
1: ก
2: จ้
1: า
2: ะ
1: รต่อสู้กันขนาดนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ฟัง FM 97มาที่ไพ่ห้าไม้นะคะในชุดไมเนอร์นะห้าไม้เป็นผู้ชายที่กำลังต่อสู้กัน
2: ถือไม้แล้วก็ไม้ขัดกันใช่ไหมอากัปกิริยาของไม้ที่ขัดกันเนี่ยมันคือความคิดเห็นที่ขั
1: ข
2: ด
1: ัด
2: แย
1: แย
2: ้ง
1: ้
2: กัง นใช่ไหมคะการต่อสู้ก็ได้ความวุ่นวายก็ได้การแข่งขันก็ได้ความหมายในทางลบๆเท่านั้นเลยใช่ไหมคะแล้วจะหมายถึงความไร้ระเบียบก็ได้ใช่ไหมความไร้ระเบียบความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน
1: แต่ต้องเป็นของคนจำนวนมากด้วยใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงตัวเราเองคน
2: ไม
1: เด
2: ่
1: ียว
2: ใช่หมายถึง
1: กับ
2: ทีม
1: ว
2: ง
1: ง
2: าน
1: กับ
2: กลุ
1: ท
2: ่ม
1: ีม
2: คนของเราอะไรอย่างเงี้
1: ก
2: ย
1: ับ
2: ที
1: ผ
2: ่
1: ู้
2: ที่
1: ธ
2: ม
1: ุ
2: ี
1: ร
2: ควาก ม
1: ิจ
2: ขัดแย้ง
1: กับเพื่อนฝูง
2: เราย้อนไปที่สี่หมายจำได้ไหม
1: จ้ะ
2: สี่หมายคือความสมบูรณ์
1: ใช่
2: ชีวิตที่ประสบความ
1: มันส
2: ส
1: ำ
2: ม
1: เร็
2: บ
1: จ
2: ูรณ์ในเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเมื่อเราอยู่ในสี่ไม้คือความเป็นครอบครัวที่อะไรอบอุ่นในตรงนั้นก็ได้คนเราเมื่ออยู่รวมกัน
1: ปัญ
2: ต
1: ห
2: ่
1: า
2: อ
1: ย่
2: ไ
1: อ
2: ป
1: มเกิ
2: ม
1: ด
2: ันก็จะมีปัญหาที่ขัดแย้งกันขึ้นมาตรงนี้ได้แต่ที่สำคัญก็คือถ้าเราสามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรใหม่ๆที่เริ่มต้นให้กับเราได้เพราะฉะนั้นในห้าไม้มันเปรียบเสมือนการท้าทายเราคุณมีพลังในการที่จะก้าวต่อไปอย่างไร
1: จากที่ประสบความสำเร็จอยู่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะโรยชีวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบจะไม่มีปัญหาเข้ามาในชีวิต
2: ใช
1: เมื
2: ่
1: ่อไรก็ตามที่มีปัญหามันคือเรื่องท้าทายที่คุณจะฝ่าฟันปัญหานั้นออกจากตรงนั้นและไปถือจุดจบที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ได้ย
2: ใ
1: ั
2: ช
1: งไง
2: ่คุณจะต้องต่อสู้กับสภาวะความขัดแย้งนั้นนะเพื่อชัยชนะในวันข้างหน้าถ้าคุณสามารถเห็นไหมเหมือนเวลาเขามีม็อบอะเวลาที่เขามีการรวมตัวอะไร
1: ชุมนุมประท้วงอะไรสักอย่าง
2: ป
1: ห
2: ร
1: น
2: ะ
1: ึ่
2: ท
1: ง
2: ้วงต่อต้านถ้าคุณสามารถจัดการตรงนั้นได้คุณก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นขึ้นมาใหม่ได้สำหรับให้ไปนี้
1: จ้ะทีนี้หนูนามองกลับมาอีกทีหนึ่ง
2: ว่า
1: พอเราเกิดความขัดแย้งเกิดการต่อสู้แบบนี้ใช่ไหม
2: อือฮึ
1: พอถึงวันหนึ่งฉันหยิบดาบปุ๊บ
2: โอ้โห
1: ฉันได้รับชัยชนะแล้วพวกแกแพ้ฉันแน่แน่
2: เรารู้อยู่แล้วว่าสัญลักษณ์ของดาบเนี่ย
1: ห้าดาบ
2: คือปัญหาและอุปสรรคพอดีมันเป็นห้าดาบลักษณะของดาบเนี่ยคนคนหนึ่งใช่ไหมคะมีดาบอยู่ในครอบครอง
1: ตั้งสองดาบ
2: แล้วก็ตกกระจายแ
1: ท
2: ล้
1: ี
2: ว
1: ่
2: ก
1: วา
2: ็
1: งที่พื้นอีกสามโดยที่มีเพื่อนอยู่ด้านหลังนั้น
2: ถูกต้องไหม
1: ฉันพร้อมที่จะเยาะเย้ยถากถางแสดงว่าฉันเนี่ยชนะคนอื่นมาแล้วอีกตั้งสามคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะถืออยู่ในมือชูขึ้นสองแล้วก็ในมือที่จิ้มพื้นไปอีกหนึ่งเป็นสามดาบ
2: เราจะพูดประมาณนี้นะสำหรับไพ่ไปเนี้ยในความหมายของก็คือ การเอาชนะความขัดแย้งโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น
1: เอาชนะความขัดแย้ง
2: ใช่
1: โ
2: ไ
1: ด
2: หม
1: ย
2: ค
1: ไม
2: ะ
1: ่สนใจ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเนี่ยตัวเด่นที่เป็นเห็นชัดเนี่ยคือผู้ที่ถือชัยชนะอีกสองคนนั้นหันหลังใครก้มหน้าละหมดโอกาสแล้วเพราะหรือชัยชนะที่ว่างเปล่าก็ได้นะ
1: ชัยชนะที่
2: เ
1: ว
2: อ
1: ่างเปล่าไม่มีใครเอาไม่มีใครครบ
2: มันเหมือนคุณเอาเปรียบเขา
1: แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมา
2: ใช่เป็นชัยชนะที่ทำลายล้างความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันไปแล้ว
1: จะถือว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยการคดโกงอะไรแบบนั้นได้ไหมคะ
2: มันมีชั้นเชิงมันจะต้องมี
1: ไม่ได้ได้มาด้วยความใสซื่อบริสุทธิ์
2: ใช่ใช่ใช่มันเป็นการที่แบบว่า
1: หนูหลับ
2: การใช้เล่ห์เหลี่ยม
1: เล่เหล
2: อ่
1: ี
2: า
1: ่ยมอ่
2: ไม่ได้
1: า
2: การใช้เล่ห์เหลี่ยมมาชัยชนะที่ต้องมีราคาค่าจ่ายอ่ะเข้าใจว่าอะไรนะ
1: ชัยชนะที่ต้องจ่าย
2: แล้วชัยชนะที่ต้องจ่าย
1: อ
2: นะคะได้มา
1: ือ
2: ของชัยชนะแต่สูญเสียความสัมพันธ์ไปแล้ว
1: สูญเสียเพื่อนไป
2: อ่าส
1: ช
2: ูญ
1: นะ
2: เส
1: แ
2: ี
1: ต่
2: ย
1: เส
2: เ
1: ี
2: พ
1: ย
2: ื่อ
1: เ
2: น
1: พื่อน
2: นั้นเราจะ
1: หล
2: เ
1: า
2: ห
1: ย
2: ็น
1: คน
2: ว่
1: ก
2: า
1: ็ชอบวิธีการนี้นะฉันไม่
2: เพ
1: แค
2: ื่อ
1: ร
2: คว
1: ์
2: าม
1: เล
2: อย
1: ย
2: ู่
1: เ
2: ร
1: นี่
2: อ
1: ย
2: ดใช่ไหม
1: ใช่เพื่อความอยู่รอดหรือบางทีเกินคําว่าอยู่รอดแต่ว่าฉันต้องชนะฉันต้องเอาชนะเธอให้ได้แต่ฉันไม่แคร์
2: จะไม่แก่
1: เพราะเดี๋ยวพอฉันมีทุกคนก็เดินเข้ามาหาฉันฉันรวยทุกคนก็เดินเข้ามาหาฉันอยู่ดี
2: ก็ได้อะแล้วแต่ใครจะมุม
1: และ
2: มอง
1: ค
2: ข
1: วา
2: อง
1: มชอบของแต่ละค
2: มุม
1: น
2: มองของแต่ละท่านในการบริหารชีวิตของตัวเองใช่ไหมแต่ยังแบบบางคนก็ไม่เอาอ่ะถ้าฉันได้แล้วทำให้เสียเพื่อนเพื่อนสำคัญกว่าก็มีในคิดอย่างเงี้ย
1: หนูนะมองคนที่จะเป็นแบบนี้นะอันดับหนึ่งเลยนะนักการเมือง
2: มันมีในทุกอาชีพไหม
1: ใช่แต่ว่าคืออัน
2: แ
1: ด
2: ต
1: ั
2: ่
1: บหนึ่งที่เราจะเห็น
2: นะ
1: ง
2: ต
1: ่
2: ้
1: า
2: อง
1: ยๆบ่อยๆคนแวดวงการเมือง
2: ใช่ไ
1: น
2: ห
1: ั
2: ม
1: กธุรกิจสีเทาทั้งหลายอะไร
2: ม
1: ป
2: ั
1: ระ
2: น
1: ม
2: น
1: าณ
2: ะใช
1: น
2: ่
1: ั้
2: ไห
1: น
2: มอืมเอาล่ะพอพูดถึงตรงเนี้ยเราเอาไพ่หมายเลขห้าเมเจ
1: เม
2: อร์
1: เจ
2: ขึ้
1: อ
2: น
1: ร
2: มา
1: ์
2: สิในเมื่อไพ่เมเจอร์เนี่ยดีแห
1: เ
2: ล
1: ป็
2: ะ
1: นไพ
2: ว
1: ่
2: ะ
1: ที่ด
2: แ
1: ี
2: ต่ทำไมอ่ะในชุด
1: ไอ้สี่ใบ
2: เล
1: ชุ
2: ข
1: ด
2: สี่ใ
1: ไ
2: บ
1: มเ
2: ม
1: น
2: ัน
1: อร์
2: กล
1: เ
2: าน
1: ี
2: ย
1: ่ย
2: เป็นอะไร
1: ถื
2: ท
1: อ
2: ี่
1: เป็
2: ม
1: น
2: ัน
1: ไพ
2: ไ
1: ่
2: ม่
1: ท
2: เ
1: ี
2: ร
1: ่
2: ียบ
1: ร
2: อ่ะ
1: ้ายอ่ะ
2: มันเพราะอะไรอ่ะถึงได้บอกว่ามันย้อนแย้งกันตั้งแต่แรก
1: ใช่แล้วย้อนแย้งถูกค่ะเก่งมากค่ะพูดถูกแล้
2: ม
1: ว
2: ัน
1: ค่ะ
2: ย้อนแย้งกันตั้งแต่
1: ใช่
2: เหตุเพราะอะไรรู้ไหมเหตุเพราะบนโลกของชีวิตจริงอ่ะมนุษย์เราเนี่ยจะมีสิ่งที่มาหลอกล่อใจเราให้เราตกอยู่ในพวกของกิเลส
1: ตัน
2: ค
1: ห
2: วาม
1: า
2: ต้องการทั้งหลายอยากได้อยากมี
1: ค่ะ
2: อยากอะไรล่ะอยากชนะไงอยากเป็นผู้ชนะ
1: อ๋
2: อยากจ
1: อ
2: ะเป็นผู้ที่ฉันมีความคิดเห็นที่โดดเด่นอะไรเงี้ยอยากเป็นผู้ที่รักของคนคนเดียวซึ่งมันไม่ใช่อยากจะมั่งมีเงินทองความอยากความอยากผสมกับกิเลสอะไรก็ว่าไปมันทำให้คนในความหมายของไพ่หมายเลขห้าในชุดไมเนอร์คาน่าเนี่ยทำให้คนเนี่ยไร้ซึ่ง
1: คุ
2: ก
1: ณ
2: ฎ
1: ธรรม
2: ระเบียบคุณธรรมและกติกาอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันนะคะว่าแท้จริงแล้วอ่ะการที่คุณจะใช้ชีวิตที่ได้รับความศรัทธาการที่คุณจะใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่าได้รับความสำเร็จคุณจะต้องยึดในขนบธรรมเนียมประเพณีความ
1: ก
2: เช
1: ฎ
2: ื่อ
1: ระเ
2: ถ
1: บ
2: ื
1: ี
2: อ
1: ยบ
2: ตามคำสอนของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีจุดยึดเหนี่ยวที่เราบอกแต่แรกแล้วว่าให้หมายเลขห้าเนี่ยเป็นหมายเลขที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยค่ะเข้าสู่เรื่องของสิ่งที่เรานับถือไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆเนี่ยค่ะ
1: ส
2: โด
1: ิ่ง
2: ย
1: ศักดิ์
2: ผ
1: สิทธิ
2: ่
1: ์
2: า
1: ทั
2: น
1: ้งหลา
2: เอ
1: ย
2: อโดยผ่านโดยผ่านกระบวนการศาสนาพิธีกรรมประเพณีครูบาอาจารย์สั่งสอนมาถ้าหากว่าทุกคนถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกคนหรือส่วนใหญ่ถือนัยยะตามหมายเลขห้าของเมเจอร์
1: เยี่ย
2: ป
1: ม
2: ัญ
1: ม
2: ห
1: าก
2: าเล็กๆต่
1: มัน
2: าง
1: จ
2: ๆ
1: ะ
2: อัน
1: ไม
2: เน
1: ่
2: ี้ย
1: เกิด
2: มันจะไม่เกิดแต่ทุกวันเนี้ยมันเกิดอย่างรุนแรงแสดงว่าอะไรนะความศรัทธา
1: ความเชื่อมั
2: ค
1: ่น
2: ความเชื่อมั่นความเชื่อถือในขนบธรรมเนียมในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของคนเราเนี่ยตอนเนี้ยมันหลงทางก็ได้
1: มันหลงทางแล้วมันเสื่อมถอย
2: เอ
1: ไป
2: อ
1: เรื่
2: เออ
1: ยๆแล
2: อ
1: ้วท่านเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ศรัทธาของญาติโยมนั้นของญาติโยมของ
2: ใช
1: ญ
2: ่
1: าติโยมก็จะเสื่อมศรัทธาไปด้วยตอนนี้สังเกตว่าคนเข้าวัดน้อยลงดิฉันก็จะมาก็เนี่ยคือคนที่นั่งตรงเนี้ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีไงเป็นคนที่ทําให้คนเสื่อมศรัทธาอยู่
2: อั
1: ท
2: น
1: ี่
2: นั้
1: ต
2: น
1: ัวเ
2: ด
1: อ
2: ้
1: ง
2: วย
1: กิเลสตัณหา
2: อันนั้นก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็มาจากมนุษย์ทั่วไปนี่แหละเออนะคะแม้ว่าในศาสนาจะมีพระที่ท่านเคร่งที่ท่านพยายามจะมาให้ความรู้ตลอดเวลาก็มีใช่ไหมล่ะก็ยังมีอยู่แต่
1: มี
2: พฤติกรรมทั้งสี่อย่างเมื่อกี้มันก็ยังมีอยู่ไงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบอกว่ามันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นในหมายเลขห้าเนี่ยมันก็มาสู่คําตอบเป็นเอ้าทําไมในเมื่อไพ่หมายเลขห้าเมเจอร์เนี่ยเป็นความหมายที่
1: ท
2: ด
1: ี
2: ี
1: ่ด
2: เล
1: ีย
2: อ่ะ
1: แต่
2: ทําไมพอมาชุดไมเนอร์กลายเป็นที่คนละเรื่องเพราะสรุปอีกครั้งเพราะอะไร
1: ค่ะ
2: เพราะ
1: ชีวิตความทุกอย่างของเราที่เราไม่คงอ่ะไม่ยึดหลัก
2: ไม่มั
1: จ
2: ่น
1: า
2: คร
1: ี
2: ง
1: ตประเพณีกรอบ
2: ใช่
1: ที่ควรจะปฏิบัติเพราะมันมีสิ่งสอดแทรกเข้ามาไอ้สิ่งสอดแทรกในสังคมยุคใหม่อย่าว่าแต่สังคมยุคใหม่เลยสังคมยุคเก่ามันก็
2: แต่
1: ม
2: ม
1: ี
2: ันน้อยเมื่อก่อนมันยังน้อยเออ
1: ณตอนนี้คือเอาง่ายๆอย่างปัญหาในเรื่องของวัดวาเรื่องของพระสงฆ์อะไรเงี้ยนะค
2: ค
1: ะ
2: ่ะ
1: กิเลสตัณหาล้วนๆแล้วคนที่พากิเลสเข้าไปคือบางทีพระท่านอยู่ในกุฏิอยู่ในวัดไม่ได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมตามพรมไม่ทันสีกานี่แหละตัวดีที่จะไปทําท่านเนี่ยนะท่านก็ตบะแตกมันก็เป็นไปได้ยิ่งคนที่บวชเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยนะคะหลายคนนะอาจารย์ก็อาจจะเคยเห็นมีประสบการณ์หลายๆคน
2: ค
1: ที
2: ่
1: ่
2: ะ
1: เคยบวชเป็นพระมานานๆแล้วพอไม่ไหวตบะแตกออกมาอยู่ในสังคมมาอยู่ได้ไม่นานค่ะทำมาหากินไม่เป็นขออภัยนะคะต้องพูดจริงๆไม่ได้บูลลี่ทำมาหากินไม่เป็นอยู่เผชิญโลกไม่ได้สุดท้ายต้องกลับไปบวชเหมือนเดิมต่อให้มีครอบครัวก็ไม
2: เ
1: ่
2: นี่ย
1: หลั
2: อ
1: ก
2: ย
1: แ
2: าน ก
1: ่น
2: เล่าเรื่องนี้จังเลยอ่ะ
1: อยากเล่าเดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวให้เล่าเดี๋ยวให้เล่าถ้างั้นขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งก่อนคุณฟังคุณผู้ชมทักทายชมแชทแชร์กันเข้ามาได้ใครอยากจะให้เปิดไพ่เริ่มมีคําถามเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมาว่ากันใน
2: โ
1: เบรก
2: อ
1: ที
2: เ
1: ่
2: ค
1: สอง
2: นะคะ
1: ก
2: ส
1: ัน
2: ำหรับหมายเลขห้าเนี่ยถ้าเราพูดแบบค่อนข้างในไพ่ชุดไมเนอร์เนี่ยมันหมายถึงแรงสั่นสะเทือนการเขย่าความนิ่งเกิดพายุและก็ทำลายโครงสร้างที่แข็งแกร่งก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันเพราะฉะนั้นแรงผลักดันนี้มันท้าทายให้เราจะเติบโตไปในทิศทางไหนในทั้งสี่สัญลักษณ์หรือว่าในไพ่ของหมายเลขห้าในเมเจอร์ค่ะเดี๋ยว
1: งั้
2: ก
1: น
2: ล
1: เ
2: ั
1: ดี
2: บ
1: ๋ยว
2: มาพบกัน
1: กลับมาในเบรกที่สองของรายการมาตอบคำถามมาเปิดไพ่ให้ด้วยนะคะแป๊บเดียวค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมมาที่เบรกที่สองของรายการ
2: เข้าสู่การตอบปัญหา
1: จ้ะพายิปซีกับกูรูดานีนะคะ โดยอาจารย์แม่หมอดากูดูดานีกับหนูนาลัคนาสุริยงนะคะวันนี้เขาเปิดเพลงกล่อมพวกเราด้วยอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงอยู่ข้างหลังไหม
2: ตรงสมคำถามเข้ามานะคะ
1: เสียงเพลงเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึก
2: ม
1: ว
2: ั
1: ่
2: น
1: าม เ
2: ี
1: รา
2: ความ
1: ง่วง
2: มันไม่มันมีความรู้สึกสดชื่นลึกๆ
1: อันนั้นแม่หมอดารู้สึกสดชื่นแต่หนูนาง่วงไงเวลาฟังเพลงแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในสปาหรือว่าเราอยู่ในอะไรนะนวดแผนไทยอะไรประมาณเนี้ยเมื่อกี้ครูรูดานีบอกว่าอะไร
2: อ
1: น
2: ย
1: ะ
2: า
1: ค
2: ก
1: ะ
2: เล่าใช่ไหม
1: อยากเล่าอยากเล่าเล่าอะไร
2: ล
1: เล
2: ื
1: ่าม อะไร
2: แล้ว
1: บ้างเอ้าเรื่องของพระแล้วพระสึกมาแล้วไม่สามารถใช้
2: เพ
1: ช
2: ร
1: ี
2: า
1: ว
2: ะ
1: ิตได้
2: สมัยเรียนปริญญาโทอะค่ะที่ห้องก็จะมีอยู่ประมาณ8 คนมีผู้หญิง1 คนคือตัวข้าพเจ้า
1: วิชาอะไรสาขาเรียนทำไมเรียนแค่8 คนนักเรียนน้อยจัง
2: ปริญญาโท
1: เอ้
2: ค
1: ย
2: ่ะ
1: ส
2: ค
1: า
2: ่ะ
1: ขาได้แล้วเนี่ย
2: แล้วปรากฏว่ามีพระอยู่1 รูปท่านเป็นอยู่วัด
1: น
2: ท
1: ี
2: ี
1: ่
2: ่
1: ส
2: ดั
1: าง ธ
2: ม
1: ุ
2: ากเลยนะสาธุแต่ท่านจริงๆท่านก็น่ารักอ่ะ
1: อ่าฮะ
2: ทีนี้ลึกๆก็คือในกลุ่มที่เรียนด้วยกันเพื่อนๆน่ะซึ่งเป็นรุ่นตอนนั้นเขาเป็นพี่ๆเราอายุตอนนั้นเราอายุน้อยนะ
1: จ้าคือเราเคยอายุน้อย
2: ย
1: ม
2: ี
1: า
2: ่
1: ก
2: ส
1: ่
2: ิ
1: อ
2: บ
1: น
2: เก้าช
1: อ
2: ุ่ ว
1: ้
2: ง
1: ย
2: นั
1: เ
2: ้
1: รี
2: น
1: ยนปอโทไวมาก
2: ช่วงนั้นนะแล้วก็พี่ๆเขาก็ประมาณ40อะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมองประสบการณ์คือเยอะกว่าเราเราก็ยังใสๆอ่ะเขาก็จะค่อนข้างแอนตี้อ่ะพระองค์น
1: อ
2: ั้
1: ๋
2: น
1: ออ
2: ่ะบอกว่าทําไมเหรอพ
1: เป็
2: ี
1: น
2: ่
1: พระจะมาเรียนทำไม
2: เป็นพระทําไมไม่ไปเรียนทางทำมาเรียนอะไรทางโลกคอยดูนะเดี๋ยวพอเรียนจบก็สึกไปแต่งงานอะไรเงี้ยก็คือ
1: แล้วสนุกไหม
2: เขาก็มองแบบก็สึกจริงๆ แต่ก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะเล่าให้ฟังพี่ท่านเนี้ยก็จะเป็นคนชอบเข้าวัดเข้าวาท่านก็จะบอกว่าเนี่ยนะพระที่บวชยิ่งบวชมาตั้งแต่เด็กอะนะแล้วถ้าหากสึกไปแล้วเนี่ยสึกออกไปแล้วเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเพราะอะไรเพราะตลอดเวลามีแต่คนม
1: ค
2: าน ประ
1: ท
2: เค
1: ำให้
2: นให้ทําให้
1: ถูกม
2: แ
1: ั
2: ล
1: น
2: ้ว
1: ต้องเรียกใช้คําว่าประเคนจริงนะประเคนใช้สําหรับพระอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งประเคนสำหรับคนภายนอกเราเหมือนกับการประชดประเคนให้เลยเนี่ย
2: เราก็เลยแบบเราก็เลยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเราเออมันจริงก็มาคิดมันก็จริงอย่างที่พี่เขาว่านะเพราะท่านไม่เคยทําอะไรเลย
1: ถูก
2: เพราะนั้นเวลาสึกออกมาแล้วก็ถ้าเจอคนดูแลดีก็คงโอเค
1: ก็ด
2: น
1: ี
2: ะแต่พอเจอคนที่มันแบบไม่ได้ดูแลหรือไม่ได้รับการดูแลดีสุดท้ายยังไงอะกลับไปว่าบ่นเหมือนเดิม
1: กลั
2: ได
1: บ
2: ้
1: ไป
2: เหรอ
1: เหมือนเดิมมีหลายคน
2: หร
1: เป็
2: อ
1: นแบบนั้นมีหลายคนเป็นแ
2: อ
1: บ
2: ัน
1: บ
2: นี้
1: นั
2: ค
1: ้น
2: ือเรื่องจริงที่
1: เร
2: เ
1: ื
2: จ
1: ่อง
2: อ
1: จริง
2: ก็
1: เนี่ยหนูนะกันมันว่าจะตามดูแล้วลืมพระมิสุโอะไม่รู้เป็นยังไงอะจําได้ปะพระมิสุโอะพระมิสุโอะ
2: แล้วรู้สึก
1: คือสึกไปแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่สึกไปแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เป็นแบบไหนยังอยู่กับสุภาพสตรีท่านนั้นอย่างดีหรือเปล่านะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ผ่านเข้ามาช่องทางต่างๆด้วยนะคะมีคุณอ่านไม่ออกอ่ะชวนอะไรคลึกสักอย่างหนึ่งอ่านไม่เป็นอ่ะภาษาอังกฤษคำนี้เป็นร้านกาแฟอ่ะฮะเป็น Coffee House ไผ่นะคะหรือปายสักอย่างหนึ่งสวัสดีมาสวัสดีนะคะ
2: สว
1: ข
2: ั
1: อ
2: ส
1: บ
2: ดี
1: คุณ
2: ค่
1: น
2: ะ
1: ะคะถ้ามีคำถามนะคะเรียนเชิญได้นะมีคำถามก็สอบถามเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะไม่มีอะไรต่อใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรต่อเดี๋ยวจะมาท
2: ต
1: ั
2: ่
1: ก
2: อ
1: ท
2: เล
1: าย
2: ย
1: ชมชัดแชร์กันแล้วนะคะ
2: โอ้
1: หมอเยอะมากๆคุณปิ๊กพาหุงสวัสดีครับสวัสดี
2: ส
1: ค่ะ
2: วัส
1: คุณ
2: ดี
1: ปิ๊กส
2: คว
1: ั
2: ่
1: ส
2: ะ
1: ดีค่ะคำถามมาเยอะมากนะคะคุณปิ๊กพาหุงสวัสดีมาเฉยๆไม่พอสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะอ๋อมาจากคุณปิ๊กนี่แหละแอดมินกินอะไรครับแอดมินหมายถึงเราสองคนหรือแอดมินที่อยู่เบื้องหลังพี่ปิ๊กบอกมาตรงๆว่าแอดมินคนไหนแล้วจะส่งอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้กลั่นกรองก่อนว่าเรากินหรือไม่กินเราชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลังจากที่ลงบ้านฟ้าลงทางการแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ชอบกินอะไร
2: โอเค
1: ค่ะคุณเนี่ยการงานการเงินหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคะให้
2: คุณเน
1: อย
2: ี
1: าก
2: ย
1: จะ
2: ใน ช่
1: ำ
2: ไ
1: ม
2: หม
1: า
2: คะ
1: ใช่ค่ะคุณเนี่ย
2: กา
1: เ
2: ร
1: นี่ย
2: งาน
1: การเงินหลังจากนี้
2: การ
1: จะเ
2: เ
1: ป
2: ง
1: ็น
2: ิน
1: อย่างไงให้อยากแนะนำอะไร
2: เดี๋ยวนะเอาป้องป้างกันนะ
1: จ้ะ
2: กา
1: ชี
2: ร
1: วิต
2: ง
1: ป้อง
2: า
1: ป้าง
2: น
1: ก่อนเดี๋ยว
2: การงานแล้วก็การ
1: ก
2: เ
1: าง ริ เ
2: น
1: งินใช่
2: การงานถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่น่าจะได้รับข่าวคราวที่ดีนะ
1: ว้า
2: เต้นสูงว่าแบบ
1: ดี
2: มา
1: ดี
2: มันอะไรก็จังหวะของงานเนี่ยมันมีความเด่นขึ้นมาได้รับคำชมก็ได้ส่วนการเงินก็มีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามาค่ะถือว่าดีนะคะแล้วอีกคำถามหนึ่งว่าอะไรในสุดท้ายเนี่ยอะไรนะอะไรนะเมื่
1: ก
2: อ
1: ากร
2: ี้
1: งานการเงินหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
2: อยาก
1: ถ้า
2: การ
1: อยากแนะน
2: โอ
1: ำ
2: เค
1: อะไร
2: เรามาดูนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรเนี่ยว่าเทคนิคการวางไพ่ก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะ
1: ได้ข่าวว่าแหมสอนเทคนิคใหม่ตอนเราไม่อยู่เนี่ยสอนจังบอกว่าจะไม่สอนแล้วสอนใหม่จังเลยเราไม่ได้เรียนตั้งหลายเทคนิคแล้วเนี่ย
2: มันมีเวลาไงแล้ว
1: โอ้โห
2: มั
1: แ
2: น
1: ล้
2: ไ
1: ว
2: ม่
1: ทำไม
2: ทั
1: ไป
2: น
1: เร็วล่ะครั้งนี้มีแต่คนเก่ง
2: เออคันนี้มีแต่คนเก่ง
1: ๆไม่เอาแล้วไม่ครบแล้วเพื่อนเก่ง
2: อ่ะเรามาดูนะคุณเนียนใช่ไหม
1: คุณเนีย
2: คุณเนีย
1: ดาเนีย
2: อ
1: ด
2: ๋อ
1: าเนีย
2: อ๋อผ
1: เ
2: ู
1: ป
2: ้
1: ็น
2: หญ
1: พ
2: ิ
1: ี่
2: ง
1: น้องกับดานี
2: อ๋อมาดูนะว่าไพ่เตือนอะไรบ้างสำหรับคุณ
1: ค่ะผู้หญิงค่ะเขาถามว่าค
2: ก
1: ะ
2: ็จะต้องบอกนะว่าอย่าน้อยใจในชีวิตของตัวเอง
1: เทคนิคอะ
2: แ
1: ไ
2: ม
1: ร
2: ้
1: เนี่ยไ
2: ว
1: ม่
2: ่
1: เ
2: า
1: คยเห็น
2: เทคนิคนี้ไม่เคยสอนใครกันคืออย่างนี้นะสิ่งที่ต้องเตือนคุณดา
1: คุณเนียคุณ
2: ค
1: เน
2: ุ
1: ี
2: ณ
1: ย
2: เนี่ยคุณเนี่ยคุณเอางี้นะถ้ามันใช่นะนี่เราอ่านตามไพ่นะถ้ามันใช่คือคุณเนี่ยต้องการความมั่นคงชีวิตที่อยู่อย่างสงบนี่คือจริงๆคือคุณแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างจะน้อยใจอึดอัดกับภาระบางอย่างที่มันไม่จบไม่สิ้นจากชีวิตนะคะถ้าพูดถึงสภาวะการเงินเนี่ยจริงๆสภาวะการเงินบางครั้งมันเหมือนจะได้อะแต่มันกลับนิ่งเงียบเออสิ่งที่คุณที่จะ
1: เน
2: ต
1: ี
2: ้
1: ่
2: อง
1: ย
2: บอกคุณอย่างตรงตลกก็คือสภาวะจิตใจของคุณนะคะอย่าคาดหวังอะไรมากมายอ่ะเออเพราะว่าถ้าในรูปการนี้แล้วอ่ะเมื่อกี้ถามว่ามีอะไรที่จะต้องระวัง
1: ให้เตือน
2: เตือนก็คือเตือนเรื่องของจิตใจอะค
1: อ
2: ่ะใจเย็นสักนิดนึ
1: แ
2: ง
1: นะนำให้ใจเย็น
2: ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่าน้อยอกน้อยใจกับความเหนื่อยยากของตัวเองเพราะเป้าหมายของคุณคือความมั่นคงกา
1: อ
2: รมีเงินใช้การมีบ้านอยู่ที่มันมีความสุขนั่นคือเป้าหมายของคุณลองบอกมาหน่อยนะคะว่าถูกไหมถ้าถูกตามนี้ก็คือสภาวะจิตใจอะค่ะนะคะ
1: คุณเนี่ยยังฟังอยู่ป่ะกูรูเปิดไพ่ให้สอง
2: น่าจะฟ
1: ช
2: ั
1: ุ
2: ง
1: ดเลยนะแล้วที่สำคัญคือเป็นไพ่ที่เป็นเทคนิคการวางไพ่ที่ดิฉันไม่เคยเห็นเลยใช่ไม่ใช่บอกมาคุณเนี่ย
2: ค่ะ
1: และอีกคำถามโอ้โหไม่ใช่อีกคำถามอีกเยอะเลยแต่ว่าคำถามนี้เป็น
2: ค
1: ค
2: ุณ
1: ำ
2: เ
1: ถ
2: นี
1: า
2: ่
1: ม
2: ย
1: ที
2: เ
1: ่
2: หรอ
1: ไม่ใช่เป็นคำถามที่ท้าทายมากเลยกูรู
2: ว่า
1: คำถามไม่ยากคำตอบไม่ยากแต่มันท้าทายมาก
2: ว่าจะดูให้ดีไหมเนี่ย
1: ๆต้องดูค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะคอนเฟิร์มความแม่นได้เร็วมาก
2: โอเค
1: เพราะคุณตาถามมาว่าจะมีโอกาสถูกหวยงวดนี้ไหมนี่มันจะ4 โมงแล้ว
2: มันออกวันไหนอ่ะ
1: หวยออกวันนี้เลย
2: จะถูกไหมหวยงว
1: เอ
2: ด
1: อจะมีโอกาสถูกหวยงวดนี้ไหมคุณตาถูกไม่ถูกบอกมาเลยนะนี่เดี๋ยวไพ่กำลั
2: แต
1: ง
2: ่
1: จะบอ
2: จ
1: กเลยน
2: ระิงๆอ่ะนะเขาไม่ให้ใช้ไพ่ดูหรอกนะแ
1: อ
2: ต
1: ้
2: ่
1: าวจ
2: ค
1: ริง
2: น
1: เหร
2: ก็
1: อ
2: ชอบนิยมจังเลยนะแล้วก็ลูกศิษย์อีกคือพอเรียนจบเขาจะมีเทคนิคของเขานะ
1: จ
2: ใน
1: ้ะ
2: การที่จะไปดูนะ
1: อือฮะ
2: บางคนเนี่ยก็กลายไปเป็นแม่หมอยิปซีใบ้หว
1: ไป
2: ย
1: อยู่
2: แล้วก็แม่นซะด้วย
1: อ้าวถ้าแม่นแบบนี้ก็ต้องถามต่อว่าอ้าวถ้าแม่นแบบนี้ตัวเองก็ต้องรวยป่ะ
2: โอ้โหมันน่าจะได้นะเนี่ย
1: เอ
2: ใช่ป่ะ
1: เออคุ
2: เ
1: ณ
2: ดี๋ย
1: ต
2: ว
1: าน
2: ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: แต่ดิฉันว่าคุณตาถ้าเท่าที่จําได้นะ
2: เอ
1: จ
2: อ
1: ะถามเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยโช
2: หว
1: ค
2: ย
1: ล
2: ต
1: า
2: ล
1: ภ
2: อด
1: เรื่องหวยอะไรเงี้ย
2: อ่ะไพ่มันขึ้น
1: ไพ่สวย
2: ดีเอ็มเพสอ่ะมันขึ้น10 เหรียญนะแต่10 เหรียญมันอยู่ตำแหน่งใจอ่ะเหงาเหงามานานละแต่ตัวเลขหวยก็ได้ แล้วดูไพ่เนี่ยแต่สำหรับงวดนี้โอกาสได้มีค่ะตามหน้าไพ่นี้นะ
1: โอกาสได้
2: ถ้ามมัน
1: ี
2: เป็นดีเด็กขึ้นมา
1: ใช
2: โ
1: ่
2: อเค
1: ดี
2: บอ
1: เ
2: ก
1: พ
2: มา
1: ส
2: ด้วยนะถ
1: อ
2: ู
1: ุ
2: ก
1: ้ย
2: ไม่
1: ค
2: ถ
1: ุ
2: ู
1: ณ
2: ก
1: ตาเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวมันก็จะประก
2: ข
1: าศ
2: อ
1: ผ
2: ให
1: ล
2: ้
1: ทั้
2: ถ
1: งห
2: ู
1: ม
2: ก
1: ดแล้
2: ค
1: ว
2: ่ะขอให้ถู
1: เ
2: ก
1: ออบอกมาหน่อยบอกมาหน่อย
2: ถ้าถูกแล้วอะไรนะเข้าใจอ่ะ
1: โอ้โหเขาจอเข้าใจมาน้อยไปขอมงกุฎขอกุหลาบขอขนมอะไรนิดนึงไม่ได้ส่งมาหมายถึงว่าส่งให้ทางบ้านดํานะขอจอเข้าใจกันหน่อยแล้วโดยเฉพาะคนที่ถามคําถามมาตอบแทนเราด้วยค่ะขอ
2: ค่ะ
1: เข้าม ใ
2: ี
1: จ
2: ค
1: ส
2: ำ
1: ่
2: ถ
1: ง
2: ามอีกไหม
1: ส่งของขวัญมาให้บ้างนิดหน่อยก็ดีนะคุณแก้วภาพรวมดวงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอะไร
2: ค
1: ค
2: ุ
1: ุ
2: ณ
1: ณ
2: แก
1: แก
2: ้
1: ้
2: วว
1: อธิษฐานเลยคุณแก้วอธิษฐานแล้วเปิดพร้อมกันนะภาพรวมดวงช่วงนี้ต้องระวังเรื่องอะไรม
2: ด
1: ี
2: ว
1: ค
2: ง
1: น
2: ช่วง
1: ซ
2: น
1: ้
2: ี้
1: ำๆมา
2: ต้อ
1: ห
2: ง
1: ลาย
2: ระ
1: คว น
2: ัง
1: นะ
2: เรื่องอะไร
1: คุณทิมคุณเปิ้ลนี่นะฮะคุณทิมคุณปนคุณปอคุณกวางน่าจะเป็นแฟนคลับประจำ
2: เข้ามาไหมไปเข้ามาไหม
1: เป็นน่าจะเป็นแฟนคลับประจำเพราะว่าหนูคุณชื่อคุณกวางอย่างเนี้ยคุณสุทินคุณขัตติยะ
2: อ
1: บ
2: ๋ออ
1: กว
2: ัน
1: ่าน
2: ี้อันนี้รู้จัก
1: จะ
2: รู
1: เ
2: ้
1: รีย
2: จ
1: น
2: ัก
1: เทคนิคจะเรียนเทคนิคใหม่ด้วยบอกมาเลยคลายมาเลย
2: สิ่งที่คุณ อะไรนะที่ต้องระวังเนี่ยคุณอะไรน
1: ค
2: ะ
1: ุณแก้วคุ
2: คุ
1: ณ
2: ณ
1: แก
2: แก
1: ้
2: ้
1: วว
2: คุณแก้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวของคุณเองกับปัญหาเก่ากับคนเก่าสิ่งที่ต้องระวังนะเด้นที่ถ้าเราพูดถึงคุณนะก็คือความคิดข
1: อื
2: อง
1: ม
2: คุณความคิดของคุณที่มันเหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายอ่ะแต่มันไม่แรงเท่ากับตัวของคุณเองอันนี้คือสิ่งที่คุณจะทํานะก็คือระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนเก่าก็แหละประมาณอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงสุขภาพของคุณตอนนี้มีอะไรที่รุนแรงไหมก็ให้เช็คระบบท้องอะค่ะระบบท้องถ้าเคยมีปัญหาแล้วเช่นเคยกินยาแล้วเคยเป็นแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ให้ระวังค่ะ
1: ปวดท้องกระเพาะลำไส้อะไรเน
2: ไ
1: ี
2: ป
1: ่ยแบ
2: ป
1: บ
2: ระ
1: นี
2: ม
1: ้
2: าณ
1: จะ
2: น
1: ร
2: ั้
1: ว
2: น
1: ม
2: น
1: อย
2: ะ
1: ู่ใน
2: คะ
1: ช่วงท้องช่องท้องได้ทั้งหมดนะคะระวังนะลองไปตรวจดูนะคะคุณทิมบ้านที่อยู่ตอนนี้ดีไหม
2: บ้
1: บ
2: า
1: ้าน นที่
2: ท
1: อย
2: ี
1: ู่
2: ่อ
1: ต
2: ย
1: อ
2: ู
1: น
2: ่
1: นี้
2: ต
1: ดี
2: อน
1: ไหม
2: นี้ดี
1: คุณทิมอธิษฐานพร้อมกันเนาะแล้วหลังจากนี้จะเป็นคุณเปิ้ลเป็นน้องนวยน้องนวยน้องเนยคนสวยเป็นน้องนวยน้องเนยคนสวยไปซะน้องเนยคนสว
2: ค
1: ย
2: ุณทิมนะคะ
1: คุ
2: เร
1: ณ
2: า
1: ทิ
2: จ
1: ม
2: ะเปิดดูบ้านคุณคิดถึงบ้านหลังนี้ของคุณนะคะ
1: บ้านที่อยู่ตอนนี้ดีไหม
2: ดีหรือไม่ดีเรามาดูด้วยไพ่เนาะโอ้ น่าจะดี
1: ให้แวดล้อมดีหมดเชียว
2: อ๋อบ้านหลังนี้ดี
1: โอ้
2: ไหมบ้านหลังนี้ให้พลังในการหาเงินนะเนาะเนี่ยดูสิไพ่ถามว่าดีไหมย้อนถามกลับนิดนึงคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยขยันไหมเพราะไพ่หน้านี้มันเป็นไพ่ของการได้เงินน่ะ
1: คุณทีมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมตอบหน่อย
2: น่าจะอยู่เงี้ยถามว่าดีไหมก็ดีค่ะต้องขยันนะบ้านหลังเนี้ยมีช่องทางขยันหาเงินเข้าอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะคะ
1: เผลอๆก็ตัวคุณทีมเองแหละที่ขยันนะคุณเปิ้ลหลังจากคุณเปิ้ลจะเป็นน้องเนยจะเป็นคุณปอนะคะแล้วก็ตามที่คุณถ
2: ถ
1: อด
2: าม
1: ค
2: ม
1: ุ
2: า
1: ณ
2: เล
1: เป
2: ย
1: ิ้ล
2: ค่ะถามมาเล
1: ก
2: ย
1: ารเงินใน3 เดือนนี้เป็นอย่างไร
2: คุณเปิ้ลการ
1: กา
2: เ
1: ร
2: งิ
1: เง
2: น
1: ิน
2: ใน
1: ใน
2: ส
1: ส
2: า
1: าม มเ
2: เ
1: ด
2: ด
1: ื
2: ื
1: ออ น
2: นน
1: น
2: ี
1: ี
2: ้
1: ้
2: เป
1: เป
2: ็
1: ็
2: น
1: น
2: ออ ย
1: ย
2: ่
1: ่
2: า
1: าง ง
2: ไร
1: ไรหนูน่าชื่อว่าหนูชาชาปากชาชา
2: ทำไมอ่ะ
1: ชูรสนะ
2: อ๋อ
1: คืออาหารมีชูรส
2: การเงินใน3 เดือนนี้คุณเปิ้ลใช่ไหม
1: ใช่จ้ะ
2: เตือนกันตามหน้าไพ่เนาะ
1: จ้า
2: อย่าใช้จ่ายแบบไม่มีเหตุและไม่มีผลนะคะการเงินใน3 เดือนนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเครียดได้วางไพ่บอกว่าให้วางแผนการใช้จ่ายการเงินให้ดีให้เป็นระบบค่ะเพราะไม่เช่นนั้นสภาวะการเงินคุณมันจะทำให้คุณน่ะเกิดความทุกข์ได้นะคะ
1: คุณทิมตะกี้ที่ถามเรื่องบ้านอ่ะคุณทิมตอบมาว่าหาเช้ากินค่ำกัน
2: ขยันใช่ไหมล่ะ
1: ลูกคนเล็กไม่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งอ้าว
2: อันนั้นนั่นแต่ว่าถามว่าบ้านหลังนี้
1: บ้านด
2: ม
1: ี
2: ีช่องทางให้ได้เงินนะคะ
1: อ่ะมาที่คำถามจากน้องเนยคนสวยนะคะน้องเนยบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุ19นะคะขอถามถึงเรื่องแฟนน้องเนยนะน้องเนยอธิษฐานพร้อมกันแล้วก็นึกถึงแฟนที่ชื่อพี่เจเนี่ยนะคะพี่เจเขายังรักหนูอยู่ไหมคะพี่เขาอายุ22คำถามนี้ไม่ต้องใช้อายุก็ได้นะไม่เป็นไรบอกมาแล้วก็ดีแฟนชื่อพี่เจยังรักเราอยู่ไหมคะพี่เขาอายุ22เรา19 20 21 22หารกัน3 ปี
2: เอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมถามคุณก่อนคุณเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยคุณ
1: น้
2: น
1: อง
2: ่ะ
1: เน
2: ม
1: ย
2: องเขาดีมากมีความต้องการเขาเหมือนกับว่าเขาจะเป็นบุคคลสําคัญให้คุณแบบส
1: ที
2: บ
1: ่
2: า
1: พ
2: ย
1: ึ่
2: ใ
1: ง
2: จ
1: ทาง
2: ท
1: จ
2: ี
1: ิ
2: ่
1: ต
2: พึ่ง
1: ใจ
2: ทางใจได้
1: คือ
2: ตรงหรือเปล่าก่
1: ถ
2: อ
1: ้
2: น
1: าน้องถามมาแบบนี้หนูว่าจะใช่อ่ะน้องเนยตอบมาลูกว่าจริงไหมตอบมานะลูก
2: ถ้าใช่นะถ้าใช่เขายังรักคุณอยู่ไหมเขาอยู่ในระหว่างที่ชั่งน้ำหนักบางอย่างอะ
1: จ้ะ
2: ชั่งใจบางอย่างแต่ยังมีใจให้คุณอยู่นะคะยังมีใจให้คุณอยู่เพียงแต่คุณน่ะควรที่จะแบบว่าเอาใจใส่เขาให้มากกว่านี้ก็ได้หน้าไพ่เนี้ยอยากฟังคำตอบนะว่าใช่ไหมนะคะ
1: หนูอยากตอบเลยนะหนูว่าคือถ้าน้องถามมาลักษณะนี้ถ้าน้องถามมาว่าเขายังรักเราอยู่ไหมแสดงว่าเราต้องรู
2: ใ
1: ้สึกด
2: ใ
1: ี
2: ช
1: กับเขาสิ
2: ใช่เราใช่เรา แต่เราก็จะแบบ
1: น้อง
2: แบ
1: เต
2: บ
1: ยอยู่ไหมลูกตอบมาหน่อยเร็ว
2: โ
1: ต
2: อ
1: รง
2: เ
1: เ
2: ค
1: ป๊ะ
2: โอเค
1: โอเค
2: เป็นถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะน้องเนยก็แนะนำตามไพ่ค่ะทำตัวอ่อนหวานเอาใจใส่เขา
1: เอ
2: น
1: า
2: ะ
1: ใจ
2: ค
1: ใ
2: ะ
1: ส่พี่เจหน่อยแล
2: เอ
1: ้ว
2: เพราะว่าเขาอยู่ในระหว่างเหมือนกับ
1: กำลังชั่งใจ
2: ประเมินสถานการณ์อย
1: เอ
2: ู่
1: อกำลังดู
2: น
1: อย
2: ะ
1: ู่
2: ค
1: แต
2: ะ
1: ่ทีนี้อยู่ด้วยกันก็โอเคดีใช่ไหมมาที่คุณปอ
2: คุณปอ
1: เนื้อคู่มีลักษณะอย่างไรบ้างโอ
2: ว
1: ้
2: ้า
1: ระหน
2: ว
1: ัง
2: จะรู้ไหมเนี่ย
1: เชีย
2: เปิ
1: ค
2: ด
1: ำถ
2: ซ
1: าม
2: ิ
1: สัก
2: จะ
1: คู
2: เจ
1: ่
2: อไหม
1: เชีย
2: เนื้อ
1: เนื้อ
2: คู่
1: คู่
2: มีล
1: ค
2: ั
1: ื
2: ก
1: อ
2: ษ
1: มี
2: ณะ
1: ลัก
2: อ
1: ษ
2: ย่าง
1: ณะ
2: ไร
1: อย่างไรอ่ะคุณปอน่าจะถามมาเลยนะว่าคนนี้โอเคเปล่าหรือ
2: เนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่ตามหน้าไพ่เนี่ย
1: จ้ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเดินเนื้อคู่มันต้องดูให้ละเอียดกว่านี้นะแต่ถ้าคุณถามมาในหน้าไพ่เป็นคนโรแมนติก
1: พี่เทสเดียว
2: ค่อนข้างที่จะแอบใจน้อย
1: คิดเยอะ
2: แต่ก็เป็นคนที่เรียกว่าเข้าสังคมได้นะคะเขาเรียกว่าสวยมีเสน่ห์
1: ใช่เขาสวยเขาสวยแต่เขาเป็นคนค
2: ติ
1: ดเยอะ
2: ต้องทำความเข้าใจเขาให้ล
1: ล
2: ึ
1: ึ
2: ก
1: กลึกหน่
2: ๆ
1: อย
2: ประมาณ
1: เขาจะเป็นคนขี้ใจน้อยดิฉันเข้าใจเลยดิฉันเป็นผู้หญิงนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยพี่เทศฉัน
2: โอเค
1: อย่
2: ค
1: าง
2: ่ะ
1: นี้มาที่คุณทอยการเรียนจะมีปัญหาอะไรไหม
2: โอ้
1: การเรียนจะมีปัญหาอะไรไหม
2: ไ
1: ไม
2: ม
1: ่
2: ่
1: น่าเชื่อเลยนะป้าๆสองคนเนี่ยจัดรายการแต่ว่าส่วนใหญ่น้องคนที่เข้ามาดูมาฟังเนี่ยเป็นน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะ
2: นะคะ
1: น้องน้องเนยเมื่อกี้บอกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาใจใส่เขา
2: ขอให
1: อ
2: ้
1: ยา
2: ป
1: ก
2: ระ
1: ได
2: ส
1: ้
2: บ
1: เข
2: ค
1: า
2: วามสำเร็จ
1: อย
2: น
1: า
2: ะ
1: ก
2: ค
1: ได้
2: ะ
1: เขาก็เอาตามคำแนะ
2: ใช
1: นำ
2: ่
1: เนี่ย
2: ใช่
1: กูรู
2: อะไรนะการเรียน
1: การเรียนจะมีปัญหาอะไรไหม
2: จ
1: จา
2: ะ
1: กน้อง
2: ม
1: ท
2: ี
1: อย
2: ปัญหาอะไรไหมน้องชอยเรียนสายไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าตามหน้าไพ่ถาม
1: รับ
2: ว่าร
1: วมแล้วกัน
2: จะมีปัญหาอะไรใหม่ก็คือนะการเงินค่ะเนาะแล้วก็ไม่เต็มที่กับการเรียนนะคือดูเหมือนจะขยันนะแต่สภาวะจิตคุณไม่นิ่งก็ได้ไม่เต็มที่การเรียนจะมีปัญหาเราไม่มีปัญหาในบทสรุปอะนะบทสรุปของคุณเนี่ยต้องสรุปทุกอย่างให้มันชัดเจนในการเรียนของคุณนะเพราะหน้าไพ่เนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมก็มี
1: ก
2: ค
1: ็
2: ่ะ
1: ม
2: ไม
1: ี
2: ่ใช่ไม่มีนะบอกก่อนเลยว่ามีแต่การมีครั้งเนี้ยหน้าไพ่บอกว่าคุณไม่เต็มที่อ่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณจริงจังนะแต่มันไม่ใช่อ่ะเหมือนกับคุณยังเก็บรายละเอียดไม่ได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นแนะนําตามหน้าไพ่นี้ก็คือบันทึกทุกอย่างนะคะบันทึกเก่าๆบันทึกทุกอย่างเนี่ยคือบันทึกให้ละเอียดแล้วก็กลับมาย้อนดูนะคะมันจะช่วยได้ค่ะ
1: จ้ะ
2: โอเค
1: ต่อไปเป็นคุณกวางนะคะหลังคุณกวางจะเป็นคุณสุทินนะได้เตรียมตัวตั้งจิตอธิษฐานให้ก่อนคุณกวางถามว่าเมื่อไหร่จะมั่นคงตั้งตัวได้สักทีคะ
2: ตอนนี้อายุเท่าไหร่อะคะ
1: เออไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่จะมั่นคงตั้งตัวได้สักทีคะโอ้ยน้องทอยตะกี้ม .3 เองน้องม .3 เองลูก
2: ก็คือถ้าหน้าไพ่เนี่ยอย่าไปใช้เวลากับอะไรนะโซเชียลให้มากนะเพราะเป็นเดอะทาวเวอร์น
1: ถ
2: ะ
1: ้าอย่างนั้นตอนนี้คือเขาก็จะจบดูเสร็จแล้วเขาก็จบไม่ทำไม่ดูรายการเราต่อแล้ว
2: ไม่เป็นไร
1: ตั้งใจเรียนนะลูก
2: เดี๋ยวอะไรนะเมื่อกี้ถามอะไรนะ
1: คุณกวางเมื่อไหร่จะมั่นคงตั้งตัวได้สักทีเมื่อไหร่จะมั่นคงตั้งตัวได้สักทีนะคะน้องเนยสวยตะกี้กลับมาบอกว่าเรื่องเอาใจใส่หนูถนัดอยู่แล้วโอเคหนูถนัดก็ทําไปลูกนะไม่ฝืนใจนะก็ทําไปพี่ก็ชอบ
2: ดูให้คุณกวาง
1: คุณกวางจ้ะ
2: เมื่อไหร่จะตั้ง
1: จัด
2: ตัว
1: ตัวได้
2: ได้ก็ดูให้คุณว่าภายในปีนี้จะได้หรือเปล่าแล
1: เอ
2: ้วกัน
1: อหลังจากนี้จะเป็นคุณสุทินนะคะคุณสุทินแล้วก็จะเป็นคุณผินแต่ทีนี้
2: ตอบ
1: จ
2: ไ
1: ้
2: ด
1: ะ
2: ้ไหม
1: ตอบเลยเมื่อไหร่จะตั้ง
2: น้
1: ต
2: อ
1: ัง วได
2: ก
1: ้
2: วางใช่ไหม
1: กวาง
2: น้องกวางคะน้องมีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะมีโปรเจกต์เข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการพยายามที่จะควบคุมระบบการเงินอะไรอยู่แต่มันยังไม่เห็นความมั่นคงในช่วงนี้มันจะมีเหตุให้คุณก็เรียกว่ามีโอกาสหลงทางอ่ะคุณทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่อย่าอะไรเนี้ย อยากจะเปลี่ยนบ่อยก็ได้คืออย่าสับสนจะเปลี่ยนบ่อยอย่าลงไปตามคําชวนของใครก็ได้เพราะความมั่นคงของคุณน่ะมันมีโอกาสมีนะไพ่เนี่ยมันมีโอกาสมีแต่มันไม่ใช่ในช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือหน้าไพ่เตือนว่าอย่าหลงกลคนนะใครที่มาชวนคุณลงธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่เพราะไพ่หน้าเนี้ยมันมีคนคอยเอาเปรียบคุณระวังจะสูญเงินด้วยค่ะโอเคนะคะ
1: โอ้ลอตเตอรี่ออกมาแล้ว
2: ได้ไหมอ่ะ
1: 1471
2: เหรอไม่ได้ซื้อเลยวันเนี้ย
1: ก็ดีแล้วที่ไม่ซื้อถ้าซื้อก็ไม่ได้แล้วนะเวลาใกล้หมดนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าเราสมมติว่าเราปิดจบที่รายการหลักก็คือที่ FM 97กับบ้านฟ้าไปแล้วบ้านดำอย่าเพิ่งไปไหนนะเพราะเราจะต่อเวลาให้จนกระทั่งคําถามจะหมดนะคะขออนุญาตใช้ช่วงนี้นะคะในการประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์เรานิดนึงแล้วก็มีคุณสุทินถามว่าช่วงนี้จะมีข่าวดีมีโชคลาภบ้างไหมครับช่วงนี้จะมีข่าวดีมีโชคลาภบ้างไหมครับสําหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ยิปซีนี่แหละไพ่ทาโร่
2: เอ๊ะยังไงเนี่ย
1: ไม่อยู่ดีๆความจําก็ฟึบไปเลยนะคะไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ที่เคยถามมานะคะว่าไม่สะดวกที่จะไปเรียนที่สํานักงานเขตได้เพราะว่าติดทํางานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศบ้างเนี่ยนะคะก็ทักทายเข้ามาเพื่อที่จะขอลงเรียนออนไลน์ได้เพราะว่ากูรูดานีอย่างที่เราเห็นนี่นะคะเป็นอาจารย์กูรูที่อารมณ์ดีหัวเราะได้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะทำให้พวกเราเรียนได้แบบเพลิดเพลินแล้วก็สามารถที่จะอ่านไพ่ได้มีวิธีการมีไม่ใช่ท่องจําแต่มีวิธีการจําแล้วก็ทําให้เราฝึกปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยนะคะก็ทักทายเข้ามาที่บ้านฟ้าของเราได้ทั้งสองคนหรือว่าไปที่บ้านดำของเราทั้งสองคนนะคะของกูรูดานีก็ GDA กูรูดานีของลัคนาก็ลัคนา .S นะคะ LAKANA .S S สิงคโปร์นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้อ่ะค
2: คุ
1: ำถ
2: ณ
1: ามจากคุณ
2: ท
1: ส
2: ิ
1: ุ
2: ม
1: ทินคุณสุทิน
2: คุณสุ
1: ช
2: ท
1: ่ว
2: ิ
1: ง
2: น
1: นี้มีข่าวดีมีโชคลาภอะไรบ้างไหม
2: คุณสุทินคะช่วงนี้ถามว่าได้ข่าวดีไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ดีนี่ในข่าวดีตรงนี้เนี่ยบางทีแบบอย่าไปคาดหวังเยอะนะคะแล้วโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยจังหวะนี้ไม่สวยเลยแต่มันจะมีข่าวดีมันก็มีนะเพราะว่าไพ่หน้าเนี้ยคุณรออะไรสักอย่างก็แหละซึ่งถือว่าจะมีเข้ามาไหมมันมีโอกาสมีอ่ะแต่ว่าไพ่หน้าเนี้ยมันบอกได้เลยว่าแบบอย่าไปคาดหวังอะไรสูงอะค่ะ
1: จ้ะ
2: มาให้กำลังใจมาทำให้จิตใจชุ่มชวยหน่อยๆอะไรประ
1: ชุ
2: ม
1: ่ม
2: าณ
1: ชุ่ย
2: ไอ
1: ก
2: ้
1: ระ
2: ต
1: ช
2: ั
1: ุ
2: ว
1: ่ม
2: นี
1: ก
2: ้
1: ระชุ่ยเราว่าเราวันนี้เราทานอาหารที่มันมีชูรสเยอะเราก็เลยพูดจาไม่ค่อยชัดสมองละลายอ่ะงั้นเดี๋ยวปิดรายการที่97กับในบ้านฟ้าก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
2: ขอบ
1: บ่าย
2: คุ
1: ส
2: ณ
1: ามโม
2: ค่ะ
1: งไป
2: ทุก
1: ส
2: ฟ
1: วัส
2: ัง
1: ดี
2: ค่ะ
1: ครับ
2: การสวัส
1: ส
2: ดี
1: วัส
2: น
1: ด
2: ะ
1: ี
2: ค
1: ค
2: ะ
1: ่ะ
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ค ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
5: ายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการสื่อสารของรัฐบาลย้ำทุกหน่วยงานเร่งนำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อประชาชน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมหลังจากการประกาศกระตุ้นการดำเนินงานด้านการสื่อสารของรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการติดตามพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีทีมโฆษกรัฐบาลและโฆษกประจำกระทรวงต่างๆทำหน้าที่อย่าง

0: กล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศในช่วง 3-4 วันนี้ไม่จำเป็นต้องกำชับหรือสั่งการใดเป็นพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆเนื่องจากระบบการสื่อสารในปัจจุบันมีความทันสมัยทำให้สามารถติดตามและบริหารราชการแผ่นดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายเตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อพรุ่งนี้ยืนยันการคัดกรองเข้าถึงกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดตรวจยึดของกลางยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด
3: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายปกครองตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยากองกำลังทหารและสำนักงานปปส.ภาค5เข้าร่วมณสถานีตำรวจภูธรภูซางจังหวัดพะเยาการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นและจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า 200,000 เม็ดซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการบูรณาการการข่าวและการสนที่กำลังของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจังหวัดพะเยายังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กรกฎาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก639214รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก71รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก746และ427รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก683และ709คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: ก้าวสู่วันที่4แล้วครับเราเดินทางไปกับผู้ชายคนที่ไม่หยุดฝันนะครับกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับผู้ชมสามารถชมทางด้าน Facebook Live QFM Quality News Station ได้นะครับวันนี้บ๊อบบางกอกทูเดย์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับกับ

0: แขกคนสำคัญนะครับครูเล้งราชินิกรนะครับนักกายกรรมระดับโลกเลยนะครับสวัสดีครับครูเล้งครับ
1: โอ้ครับพี่บับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับครูเล้งนะครับพูดถึงเรื่องความเป็นครูนะความเป็นผู้ให้นะครับ
1: ครับ
0: ครูผู้ครูศิลปินแล้วก็ผู้สร้างคนนะครับครูเล้งครับครูเล้งแบ่งเวลาระหว่างการแสดงกับการสอนไงครับ
1: ก็จะตื่นมาก็จะสอนก่อนครับพี่บ๊อบเพราะเป็นอาชีพหลักตอนนี้ครับก็แล้วก็งานแสดงงานซ้อมตัวเองก็จะเก็บไว้ที่หลังละท้ายสุดเมื่อทุกคนกลับไปหมดแล้วครับพี่
0: ใน7 วันนี่ครูเล้งสอนไปกี่วันครับหรือสอนไป8 วัน
1: บางอาทิตย์ก็สอน7 วันครับบางอาทิตย์ก็มีวันหยุดบ้างก็คือพฤหัสครับผม
0: อ๋อ
1: ก็
0: วันพฤหัส
1: วันพฤหัสเป็นวันครูครับก็เลยบอกว่าวันครูครูขอพัก1 วันนะ
0: คุณเล้งครับการเป็นนักแสดงเขาเรียกการเป็นนักแสดงหรือการเป็นนักเรียนนะครับแอลรีอาร์ตเนี่ยจะต้องดูแลร่างกายยังไงครับ
1: ก็เริ่มจากการเทรนเป็นประจำครับผมแล้วก
0: อื
1: ็การฝึกเป็นประจำการฝึกกับอุปกรณ์แล้วก็การคาร์ดิโอแล้วก็ทำให้ร่างกายมี endurance เขาเรียกว่าอะไรนะความทนทานในการใช้ร่างกายครับผมใช่ก็เข้ายิมบ้างครับผมแล้วก็ยืดหยุ่นครับต้องยืดอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ให้พี่บ๊อบจะย้อนถามไปว่ากีฬาเนี้ยเอเรียอาร์ตเนี่ยเหมาะกับคนอายุประมาณระดับไหนแล้วก็เพศชายหญิงจะเล่นได้ทุกเพศอยู่แล้วล่ะแต่ถามแล้วเรื่องอายุคนเนี่ย
1: ก็คือเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ3 ขวบขึ้นไปจนขยับตัวไม่ได้เลย
0: อ๋อก็แต่แล้วแต่อุปกรณ์กันไปนะแตกต่างกันไปนะต่างกรรมต่างเว
1: ได
0: ลา
1: ้
0: กันไป
1: ครับอย่างวันนั้นที่พี่ป๊อปเห็นก็มีนักนาวน้องผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่อายุ3 ขวบใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันที่อายุ
0: แต่
1: มากสุดก็คือห
0: ห
1: ก
0: ก
1: สิ
0: สิ
1: บ
0: บ
1: ส
0: ส
1: าม
0: า
1: ป
0: ม
1: ี
0: ใช่ไหมโอพ
1: จ
0: ี่
1: า
0: บ
1: ก
0: ๊อบนึกว่า
1: จ
0: ห
1: า
0: ้
1: ก
0: าส
1: ญ
0: ิ
1: ี
0: บ
1: ่
0: ส
1: ปุ
0: า
1: ่น
0: ม
1: จำได้ไหมครับ
0: ก็เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะจำไ
1: ค
0: ม่
1: ร
0: ได
1: ั
0: ้
1: บ
0: ว่าใส่ชุดแดงบอกก็ไม่รู้จำไม่
1: ถ
0: ได
1: ู
0: ้
1: ก
0: ล
1: ต
0: ะ
1: ้อ
0: ต้อง
1: ง
0: ใส่
1: พี่
0: ต
1: บ
0: ้อ
1: ๊
0: ง
1: อบ
0: ใส
1: จ
0: ่
1: ำเก่งมาก
0: พูดถึงว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยถ้าต่างอายุแบ่งยังไงฮะแบ่งระดับคลาสเนี่ยแบ่งตามระดับอายุหรือว่าเรียนรวมกันได้อ่ะ
1: คือก็เรียนรวมกันได้ครับแต่ว่าเด็กก็จะเด็กที่เข้ามาใหม่ก็จะอยู่ในคลาสเด็กก่อนครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มาเรียนก็จะเป็นบีกินเนอร์ก่อนครับผมก็จะเข้าคลาสบีกินเนอร์ก่อนครับแล้วส่วนมากก็นักเรียนก็จะมาเรียนไพรเวทกันก่อนสัก1 คอร์สแล้วเสร็จแล้วทุกคนถึงจะเข้ากลุ่มคลาสได้ครับเพราะถ้าเกิดเข้ากลุ่มคลาสเลยอาจจะตามคนอื่นเขาไม่ทันครับผมอาจจะท้อใจก่อน
0: อย่างพูดถึงว่าแต่ละกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีคุณสมบัติของนักกีฬาประเภทนู้นประเภทนี้นะอย่างเช่นบาสอาจจะต้องสูงหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สําหรับกีฬาสําหรับกีฬาเอเรียอาร์ตเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงอ่ะ
1: มีจิตใจที่เข้มแข็งเท่านั้นครับแล้วก็มีความสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็อาจต้องมีเวลาบ้างเพราะว่าไม่มีข้อจำกัดอื่นเลยเพราะว่าการเล่นกายกรรมก็คือการใช้บอดี้เวทตัวเองในการทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นครับผม
0: นี่คือสิ่งสำคัญเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ถามว่าภาพรวมหลักการสอนของครูเล้งจะมีวิธีสอนยังไงบ้างครับเพราะแต่ละคุณครูแต่ละคนจะมีวิธีการสอนไม่เหมือนกันเนาะจริงๆหลักสูตรเหมือนกันน่ะแต่วิธีการสอนจะแตกต่างกันไปสำหรับสไตล์ของครูเล้งเป็นยังไงอ่ะ
1: สไตล์ของเล็งก็จะคือก็จะดูว่าแต่ละคนเขามาต้องการอะไรก่อนก็จะเริ่มจากทําให้ท่าพื้นฐานท่าออกกำลังกายท่าพื้นฐานเนี่ยแข็งแรงก่อนเสร็จแล้วก็ถึงจะอธิบายว่าจะต้องทํายังไงกับอุปกรณ์แล้วก็จะทําภาคพื้นดินก่อนครับสอนว่าภาคพื้นดินทำอย่างนี้นะเราขึ้นไปตรงนั้นนะจินตนาการนะว่าเราจะต้องเอาขาพันจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วเหยียบตัวเองทําประมาณนี้นะครับทําจนกว่าจะให้ผ้านมันไม่ไหลแล้วถึงจะขึ้นไปทําข้างบนครับผม
0: อันนี้เราเรียกว่าการสอนไม่ใช่สไตล์แบบบังคับใช่ไหมฮะ
1: ไม่ครับไม่บังคับ
0: อ๋
1: ไม่
0: อ
1: บ
0: ก
1: ั
0: ็
1: งค
0: แต
1: ับ
0: ่ใครทําได้ก็ทําใครทําไม่ได้ไม่ไหวก็ าจจะมีแบบอื่นทางเลื
1: ใ
0: อ
1: ค
0: ก
1: ร
0: ต้อง
1: ทท ำไม่ไหวก็คือใครไม่ส่วนมากแล้วจะไม่ไหวเนี่ยจะต้องให้พัก
0: ำ
1: แต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจจะต้องหาวิธีการทำให้เข้าใจก่อนคือมนุษย์น่ะจะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนน่ะทำได้แต่ต้องเข้าใจก่อนถึงจะทำได้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับ
0: แต่ว่ามันก็คาแรคเตอร์ไม่ใช่ลูกศิษย์แต่ละคนมันก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะเหมือนเมื่อ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: รา
1: ่
0: เรียนเนาะมันก็คือเกรดก็ต่างต่างใครใครเรียนเก่งแล้วก็เอไปใครเร
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ยน
1: ่
0: ใครเรียนแบบพอไปได้อาจจะบีซีอะไรไปใครแย่หน่อยก็อาจจะดีเนาะ
1: ใช่ครับใช่
0: เค
1: ค
0: ย
1: รั
0: ม
1: บ
0: ีลูกศิษย์ที่เปลี่ยนชีวิตเพราะเรียนอาร์ตมีไหมฮะ
1: มีหลายคนครับ
0: ยก
1: ม
0: ต
1: ี
0: ัว
1: ห
0: อ
1: ล
0: ย่
1: า
0: าย ง
1: คน
0: นิด
1: เล
0: หนึ่
1: ย
0: งครับยกต
1: อ
0: ั
1: ย
0: ว
1: ่
0: อ
1: า
0: ย่
1: ง
0: าง
1: เช่นมีพี่คนหนึ่งในทีม KB Family ที่เป็นแชมป์ Thailand Got Talent Season 7นะครับมีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบเขาเป็น depressed เลยแล้วเขาก็เหมือนพยายามทำร้ายตัวเองหลายครั้งมากจนเกือบจะเสียชีวิตใช่แล้วก็แล้วในโชว์สุดท้ายใช่ไหมโชว์ไฟนอลนั้นอะใน KB Family โชว์นั้นก็พูดถึงเขาด้วยว่าการยืนในบนที่สูงอะมันอาจจะเกิดความอ่อนไหวแต่ว่าลองเปลี่ยนจากความอ่อนไหวนั้นอะเป็นการมองเห็นให้ไกลมากขึ้นมันจะทำให้เขาอะเปลี่ยนไปความคิดเขาเปลี่ยนไปเขาก็ไม่เคยทำร้ายตัวเองเลยครับผมใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นครูนี่คือโอ้โหต้องมีตั้งเขาเรียกว่าอะไรมีความเปี่ยมล้นด้วยความเมตตามีเปี่ยมล้นด้วยจิตวิทยาก็คือมองลูกศิษย์คือต้องมองขาดเนาะแต่ละค
1: ใน ช่
0: ก็มีจะได้แก้ถูกทางเพราะลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันถามครูเล้งว่าครูที่ดีในมุมมองของครูเล้งก็คืออะไรครับครูที่ดีเนี่ยข้างหลังครูที่ดีเนี่ย
1: ครูที่ดีเหรอครับครูที่ดีคือสำหรับเรียนก็คือครูที่ทำเองก็ได้ให้นักเรียนเก่งกว่าเรา
0: หูสั้นๆเย็บน้อยแต่ต่อยหนักเลยนักเล้งถามว่าการเป็นครูเนี่ยยากกว่าการเป็นนักแสดงไหมครูเล้งพอมาเป็นครูแล้วเนี่ย
1: เป็นยากกว่าแล้วก็สนุกน้อยกว่าแต่ท้าทายมากครับ
0: นี่คือถ้าจะขยายความไปอีกนิดนึงว่าความภูมิใจที่สุดคนในฐานะที่ครูอ่ะครูเล้งเป็นครูคืออะไรครับขยายอีกสักนิดหนึ่ง
1: ความภูมิใจก
0: ใน
1: ็
0: ฐ
1: ค
0: าน
1: ื
0: ะ
1: อ
0: เป็นค
1: ก
0: รู
1: ารนักเรียนเราไม่ได้ทำได้แค่กายกรรมแต่เขาสามารถใช้วิชากายกรรมหรือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากกายกรรมอ่ะไปปรับใช้กับอาชีพของเขากับชีวิตของเขาครับผมอันนั้นคือประสบความสำเร็จที่สุดของการเป็นครูของผมครับ
0: แล้วคุณเล็กมีวิธีรักษามาตรฐานของการเป็นอะไรเป็นนักแสดงไงบ้างครับมันต้องเรียกว่านักแสดงเนาะน
1: ม
0: ัก
1: า
0: แส
1: ต
0: ด
1: ร
0: ง
1: ฐ
0: หรา ื
1: น
0: อนักกายกร
1: ก
0: รม
1: ารเป็นนักแสดงก็คือไม่หยุดเรียนรู้ครับผมไม่หยุดเรียนรู้เลยไม่หยุดเทรนไม่หยุดฝึกไม่มีข้อแม้ว่าครูคนนี้แบบนั้นครูคนนี้แบบนี้เรียนก่อนเรียนก่อนแล้วจะรู้เองว่าดีไม่ดีกับตัวเองครับผม
0: ก็เรียกว่าบางทีคนเราก็จะเรียกว่าอะไรบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรนะด้อยหลักด้อยคุณค่าตัวเองเนาะ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: างคน
1: ครับ
0: ชอบด้อยละแต่พอจริงๆแล้วมันต้องให้กําลังใจเนาะตัวเอ
1: ใช
0: ง
1: ่
0: คนที่ให้กำลังใจเองได้ดีสุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้
1: ใช
0: ว
1: ่
0: การเป็นคนเราเนี่ยควรจะเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรบ้างคุณเล้งโดยเฉพาะการเป็นนักแสดงหรืออะไรเนี่ย
1: ในมุมของการเป็นนักแสดงเหรอครับ
0: คุณค่าของตัวเองเนี่ย
1: คุณค่าของตัวเองสำหรับลิงก็คือการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองการเลือกอยู่ในสังคมที่ดีที่เหมาะกับตัวเองการไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นคือคุณค่าของเราและก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราควรจะรักษามันไว้ครับ
0: แต่ในฐานะที่กูเล้งเขาอยู่มาอยู่ในวงการเนี่ยเรียกว่าวงการนักกายกรรมเนี่ยวงการแอรีอาร์ตเนี่ยอย
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: ผลักดันเรื่องใดมากที่สุดให้กลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นระดับมหาภาค
1: อยากผลักดันเรื่องครูเรื่องการเป็นครูเรื่องการ ทำธุรกิจ
0: อืม
1: ในสายนี้
0: อืม
1: การเป็นครูอย่างต้องไม่หยุดเรียนรู้
0: อืม
1: ต้องไม่รู้ต้องถามผู้รู้
0: อืม
1: ไม่รู้ต้องไปเรียนเพราะว่าการเป็นครูสอนกายกรรมอันตรายมากคุณสามารถทำให้คนหนึ่งคนคนหนึ่งอันตรอัมพฤกษ์อัมพาตไปได้เลย
0: คือกูเล้งพูดถึงเรื่องนี้พี่บอสวันนั้นพี่บอสไปดูงานที่กูเล้งจัดอ่ะก็คือมีเขาเรียกโรงพยาบาลมาเตรียม
1: ใช่
0: อยู่ข้างหน้าด้วยถามว่าวิธีป้องกันนะกูเล้งโอ้โหมันปีนป่ายสูงเหมือนกันนะเราจะมีการวิธีการรับมือกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างโดยเฉพาะมือเนาะถ้ามือเราเป็นอะไรขึ้นมานี่คือจบเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: เพราะหลักๆมันอยู่ที่มือด้วยอ่ะยังไงครับกูเล้งวิธีป้อง
1: ต้
0: ก
1: อ
0: ังน
1: วิธีการป้องกันก็คือเทรนให้มากไม่ประมาท
0: อื
1: ค
0: ม
1: รับผมใช
0: อื
1: ่
0: มเห็นให้มากไม่มาเคยมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงมาแล้วแก้ไขสถานการณ์ยังไงอ่ะเอาสำหรับตัวคุณเล้งก่อนสำหรับตัวคุณเล้งก่อนบาดเจ็บจากการฝึกเงี้ยตกลงมาอะไรเงี้ย
1: เคยมีครั้งหนึ่งที่ตกลงมาระหว่างโชว์
0: ว้าเหลือคุณเล้ง
1: หัวทิ่มลงมาเลยครับปึ้งแล้วก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าโชว์ที่ผมแสดง
0: ไปต่างประเ
1: แ
0: ท
1: ล
0: ศ
1: ้
0: หรื
1: ว
0: อในไทย
1: อยู่ในไทยครับ
0: อ่าฮ
1: อย
0: ะ
1: ู่
0: ต่อต่อฮ
1: ต
0: ะ
1: อนนี้ในไทยก็คืออยู่ในไดนิ่งเธียเตอร์ไดนิ่งรีสอร์ทอันหนึ่งครับแล้วก็เหมือนผมกำลังจะแสดงเอ้ยผมกำลังแสดงอยู่เป็นซีเควนซ์ที่สองที่ผมกำลังแสดงอยู่แล้วทีเนี้ยข้อจำกัดของการแสดงกายกรรมอ่ะห้ามเปิดไฟสโตรบห้ามเปิดไฟกระพริบเงี้ยครับ
0: อ๋อทำไมล่ะกูเล็ง
1: หนึ่งคือมันทำให้นักกายกรรม lost focus
0: อ๋อ
1: เสียสมาธิ
0: ฮะ
1: สองก็คือพอเสียสมาธิแล้วเขาจะลืมใส่เซฟตี้ของเขาคือแต่ละท่ามันจะมีเซฟตี้อยู่ครับ
0: อ๋อเออพี่ว่าสังเกตดูสังเกตเห็นไปนั่งดูลิงไซส์เลยค่ะด้านหน้าเลย
1: ครับ
0: อื
1: ม
0: ม
1: มันจะมีวิธีการเซฟของแต่ละท่า
0: อืม
1: แล้ววันนั้นอ่ะผมกำลังใส่น็อตที่สองอยู่พอเสร็จปุ๊บไฟสโตรบมาผมตกใจแล้วผมปล่อยมือทุกมือแล้วผมก็ร่วงลงมาแล้วครับวิ่งปึ้งหัวทิ่มพื้น
0: สู
1: แล
0: ง
1: ้วก็
0: ไหม
1: ค้
0: ค
1: า
0: ุ
1: ง
0: ณเล็กประมาณ
1: อ
0: ก
1: ะ
0: ี
1: ไ
0: ่
1: ร
0: เม
1: ก็
0: ต
1: คร ับ
0: อ่ะ
1: ส
0: ส
1: ี
0: ู
1: ่
0: ง
1: เ
0: ไ
1: ม
0: หม
1: ตร
0: ตกมา4 เมตรแล้วมีเบาะรองรับไหมคุณเล้ง
1: ไม่มีครับพื้นปูนครับ
0: พระเจ้าแล้วทำไงล่ะคุณเล้ง
1: แล้วผมก็พอหัวทิ่มผมก็รู้เพราะว่าผมตกแหละแล้วผมก็ค้างก็แป๊บนึงแล้วผมก็รู้ว่าผมตกแต่ผมก็คิดว่า the show must go on ใช่ผมโอเคงั้นต้องงั้นผมก็มือจับหัวดูแล้วโอ้ไม่แตกแล้วจะทําไงดีล่ะจะออกไปตอนนี้แล้วเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนโชว์ต่อไปยังไม่พร้อมเลยจะทํายังไงอะไรครับผมก็โอเคยังมีแรงอยู่ไหมก็เช็คตัวเองแป๊บหนึ่งไม่ได้เช็คตัวเองบนพื้นนะเช็คตัวเองบนผ้าแล้วก็ถามตัวเองไม่เป็นอะไรก็เล่นต่อก็เล่นต่อจนจบพอจบปุ๊บแล้วก็เดินออกมาคนดูก็ยืนก็ตบมือแบบว่าเดอะทั้งห้องครับก็ยืนปรบมือให้แล้วผมก็เดินออกไปแล้วผมก็เสร็จปุ๊บพอตอนนั้นประมาณ5 ทุ่มผมก็ไปโรงพยาบาลเลยครับสแกนสมองทุกอย่างไม่เป็นอะไรครับ
0: เคสนั้นให้บทเรียนอะไรกับเราแล้วคุณเล็กต้องประกันชีวิตไว้นะ
1: อะไรนะ
0: ช
1: คร
0: ี
1: ับ
0: วิตอะไรอย่างนี้เราต้องเน้นเรื่องประกันชีวิตไหม
1: ต้องเน้นครับต้องเสียประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุครับผมใช่
0: พี่บอกเออพี่บอกดูวันนั้นพี่บอกก็ลุ้นเหมือนกันนะแต่ละคนโอ้โหไอ้ที่เขาเรียกอะไรพี่บอกเล็กกิ้งออกมาจากผ้าเนาะลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาหยุดตรงแบบใกล้จะถึงพื้นอย่างเงี้ยลุ้นเหมือนกันนะ
1: แต่หนึ่งวันนั้นก็คือทุกคนจะต้องมีเราเช็คแล้วว่าทุกคนมีประกันอุบัติเหตุสองก็คือวันนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องมีเบาะครับ
0: เห็นอยู่เนาะถ้าเห็นมีมักจะเห็นมีเหมือนคุณครูไหมที่มีเจ้าหน้าที่แต่ละโชว์จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจดูอะไรมาผูกผ้าอะไรอ่ะ
1: ใช่ครับดังนั้นคือในทีมนักแสดงวันนั้นที่เป็นโชว์กาล่าใช่ไหมครับ
0: อ่าใช่
1: ใช่คนเหล่านั้นคือเป็นครูหมดเลยครูสอนแอเรียลหมดเลยครับก็จะมีครูอาร์ตครูปุ๋ยครูเพียร์ครูแองเจล่าครูสกอตแล้วก็ น้องซานแล้วก็พี่ไอซ์เป็นรุ่นพี่แล้วก็น้องอันนาครับก็จะเป็นผัดแล้วก็ครูเล้งด้วยแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแล
0: แต
1: ด
0: ู่ ก
1: ห
0: ็
1: ้อง
0: เน
1: เหม
0: ี
1: ื
0: ย
1: อน
0: น
1: กัน
0: มากเลยนะก็คือแบบเหมือนกับร่วมโชว์กับน้องน้องศิษย์ไปด้วยนะเห็นเห็นอะไรบ้างเห็นมีชุดโชว์ส้มตำอ่ะแล้วมีคุณก็น่าจะเป็นคุณครูนั่นแหละโอ้ถ้าเข็นรถมาก็ยังเป็นท่าเต้นท่าถอยหลังอะไรกัน
1: ใช่ครับอันนั้นคือเสน่ห์ของการเล่นกายกรรมครับคือ
0: เออนะถึง
1: เร
0: แม
1: า
0: ้ตัวเอง
1: เรา
0: ไม่ใช่เป็นตัวเองแสดงแต่ว่าตัวเองก็แบบมีส่วนร่วม
1: ก
0: ใ
1: ็
0: ห้ดู
1: ซัพพอร์ตคนอื่นใช่ครับ
0: เงา
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ล็
1: ่
0: กซัพพอร์ตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่อีกอันที่พ่อเห็นนะอันนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องโชว์ละที่ใช้ผมมัดน่ะผ
1: อ๋
0: ม
1: อ
0: มัดแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วน่ะอันนั้นอะไรผมแข็งแรงมากเขาใช้อะไรอ่ะมัดไม่ให้หลุดอ่ะ
1: เขาจะมีเทคนิคของเขามากครับพี่คนตกเยอะมากอันนั้นอ่ะเพราะว่าเหมือนกับแบบครูพักรักจําแล้วก็ไปเรียนวิธีการมัดที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าจริงๆอันนั้นอ่ะเขามีการถักเปียการมัดการเขามีเทคนิคของเขาเยอะมากครับพี่บอกอันนั้นเขาเรียกว่าแฮงแฮงครับ
0: อ๋อแล้วอันนี้คนที่สามารถทําตรงนี้ได้คือแน่นอนเราต้องมีคนผมยาวก็ต้องเป็นผู้หญิงแหละใช่ไหม
1: ครับใช่ครับมีผู้ชายก็มีที่เป็นผมผู้ชายผมยาวครับ
0: หรอตอนนั้
1: แต
0: น
1: ่
0: ผมแข็งแรงมากเลยนะ
1: ใช่ผมก็แข็งแรงมากแต่เขาใช้เวลาฝึกนานนะครับ
0: คุณเลยครับถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยต้องไปเรียนที่หัวหินไหมหรือว่ากรุงเทพก็มีสอนเห็นมีเปิดกรุงเทพด้วยใช่ไหม
1: มีที่กรุงเทพครับผมไปสอนที่กรุงเทพครับตอนนี้หัวหินจะเปิดเดือนมีนาปีหน้าครับผม
0: อ๋อแต่ไปเชื่อเราไปแข่งขันที่หกกันหัวหิน
1: ใช่ที่สาเหตุที่ไปแข่งขันที่หัวหินเพราะว่าคือคนที่นำแอร์เรียลเข้ามาในประเทศไทยแรกๆก็คือครูเล็กภัทรวดีใช่ผมก็เลยอยากเหมือนเป็นเซเลบริชันให้ครูว่าให้ครูเห็นว่าสิ่งที่ครูให้มาเมื่อ20 ปีที่แล้วตอนนี้เติบโตไปถึงไหนแล้วก็เลยพยายามเอาแอร์เรียลไปให้ครูที่นั่นครับผม
0: เพราะวันนั้นป๊อบจะได้สัมภาษณ์พี่ป๊อบได้สัมภาษณ์คุณเล็กด้วยว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่หินคุณเล็กบอกว่ากรุงเทพน้ำท่วม
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้วคุ
1: ค
0: ณ
1: ร
0: เล็ก
1: ับ
0: มีแล้วก็คุณเล็กมีที่อยู่หัวหินก็เลยย้ายมาที่นี่
1: ใช่
0: แต่
1: ใช
0: นี
1: ่
0: ่
1: คร
0: ถ
1: ับ
0: ามนิดนึงว่าจะต้องมีพูดตรงๆว่าจะต้องมีปัจจัยต้องมีงบการเรียนประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้เรียนได้คุณเล็กแพงไหมอะก็เรียนอาจารย์แดงถามเลย
1: ก็ค่อนข้างสแตนดาร์ดอยู่นะครับก็คือค่าเรียน beginner ก็คือ550 บาทครับผมต่อครั้งใช่
0: ก็ไม่แพงนะครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงคุณเล้ง
1: ครั้ง1 ชั่วโมงครึ่งครับ
0: ก็ไม่แพงนะ
1: ครับผม
0: เราเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยแสดงบางทียังแพงกว่านี้อีกนะ
1: ใช่ฮะใช่ใช่ครับอันนี้ได้หมดเลยครับได
0: ส
1: ้
0: ม
1: ห
0: ม
1: ม
0: ุ
1: ด
0: ติ
1: เลย
0: ถ้ากรณีน้องๆที่เขาไม่มีบัดเจ็ตตรงเนี้ยเราสามารถแนะนําให้น้องๆเรียนยังไงได้ยังไงบ้างเรียนด้วยตัวเองหรือยังไงได้ยังไงบ้างครับก็น่าจะข้อน่าอันตรายนะปีน
1: ใช
0: กั
1: ่
0: บพวกเนี้ย
1: ก็อยากให้ติดตามเพจคุเล้งก็ได้ครับผมไอจีคุเล้งเพราะว่าคุเล้งก็สอนบางทีก็มาสอนฟรีในไอจีของตัวเองอะไรครับผม
0: ติดตามได้ที่ไหนบอกเลยค่ะไอจีชื่ออะไรคะ
1: ไอจีชื่อ LENG underscore ราจานิกระครับ
0: แล้วมีช่องทางไหนอีกที่ติดต่อครูเล้งได้นอกจากไอจีแล้วมีตรงช่องอัน
1: ก็
0: อีก
1: ม
0: อ่
1: ี
0: ะ
1: KV Aerial Art Studio ครับผมมีที่ที่จะโพสต์ไอเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ Aerial อะไรครับผมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสมีผู้ใหญ่ใจดีอยากจะสนับสนุนให้น้องๆที่ได้โอกาสเรียน Aerial ก็ยินดีนะครับคุณครูเองก็ยินดีสอนครับถ้าเกิดไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะถ้าเกิดไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็ยินดีจะสอนเป็นวิทยาทานครับพี่บ๊อบ
0: ติดต่อได้ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมจริ
1: ใ
0: ง
1: ช
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ครับ
0: เซ
1: ผ
0: ิร์ช
1: ม
0: ชื่อก็ขึ้นแล้วนะเดี๋ยวนี้
1: ใช
0: ขึ้
1: ่
0: นติดต่อได้หมดนะคุณผู้ฟังถ้าใครสนใจก็อย่างน้อยก็คีย์คำว่าครูเล้งราชนิกรนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: ผ
0: น่าม จะขึ้นนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหมดแหละขึ้นมาเป็นกระจุกเลยนะครูเล้งร
1: ค
0: าร
1: ั
0: ช
1: บผ
0: นิ
1: ม
0: กรแก้วดีนะขึ้นมาหมดเลยอยากจะฝากอะไรถึงอันนี้เอาผู้ปกครองครับที่กำลังลังเลหรือกำลังสนใจอยู่ว่าจะส่งบุตรหลานมาเรียนดีไม่เรียนดีอ่ะฝากนี่ครับเป็นเหลือ2 นาทีสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ครับ
1: ได้ครับก็อยากจะฝากผู้ปกครองทุกท่านที่ลังเลว่าอยากจะให้ลูกเรียน Aerial ดีหรือเปล่าอยากจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะขอคอนเฟิร์มว่าเรียน Aerial นะครับดีมากครับดี เอากลับไปใช้ได้ทั้งกีฬาอื่นๆที่เขามีอาชีพอยู่ตอนนี้ใช้ได้หมดเลยครับผมแถมยังทำให้เด็กเนี่ยแข็งแรงมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมีสมาธิและกล้าแสดงออกกล้าพบปะผู้คนและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการที่ให้ที่เขาให้เขามีโอกาสจัดการกับความเสี่ยงความกลัวได้เนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกิลการเอาตัวรอดของเขาเนี่ยสกิลความมั่นใจของเขาเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นเป็น100 เท่าเลยครับ
0: แต่ที่แน่ๆนะครับพี่นุ้ยสุจิรานะอรุณิพัฒน์นางสาวไทยนะครับกับแฟ
1: คร
0: น
1: ับ
0: พี่ปอนเนาะ
1: ใช่
0: พ
1: ครา ับ
0: ลูกสาวมาเรียนเลยแข่งด้วยได้เหรียญอะไรอ่ะชื่อ
1: น
0: น
1: ้
0: ้
1: อ
0: องงอะไร
1: น
0: น
1: ้อ
0: ะ
1: งระดาได้เหรียญทองครั
0: โ
1: บ
0: อ
1: แล้วก็
0: เค
1: ใช่เก่งครับได้เหรียญทองเรียนเล่นแอเรียลฮูปนะครับแล้วก็น้องได้รางวัลพิเศษด้วยก็คือQueen of Drama ครับผมเพราะว่ามีเป็นผลนะครับว่าคุณแม่เป็นนักแสดงแล้วลูกเนี่ยขยับตัวนิดนึงทุกคนคืออินเนอร์มาทั้งทุกการขยับตัวของเขาเลยไม่ว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรอินเนอร์เขามาหมดเลยครับผมแม้แต่แค่รูปห่วงนิดเดียวโอ้โหแบบ
0: เสียงกรี๊ดครับคุณผู้ฟัง
1: ใช่
0: ครับนี่คือเป็นสีสันนะครับประสบการณ์อีกบทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังนะครับได้ฟังมาตลอดทั้ง4 วันนะครับนั่นคือทางด้านการศาสตร์ทางด้านกายกรรมนะครับวันนี้บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz นะครับแต่ละนี่ข่าวคุณภาพนะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์และคุณเล้งขอลาคุณฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณเล้ง
1: สวัสดีครับพี่ป๊อบครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น16กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับได้เวลาตรวจสอบข่าวความคืบหน้าในรอบวันที่ผ่านมาข่าวทุจริตเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลับมาเป็นข่าวนำอีกครั้งหนึ่งวันนี้เพราะว่ามีการขยับเวลาที่จะเพิกถอนล็อตแรก 3,621 คนกสทนัดถกพรุ่งนี้เลยไม่รอสัปดาห์หน้าแล้วนี่ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กลุ่มแก้คะแนนแห่วิ่งเต้นจ่าย 300,000 ถึง 500,000 ให้แลกถอนชื่อจากบัญชีโกงสอบท้องถิ่นคือหมายถึงว่าพวกนี้จะต้องถูกเพิกถอนชื่อจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาแล้วจะรับราชการไม่ได้ตลอดชีวิตพวกที่จ่ายเงินเนี่ยฉะนั้นที่ทำกันอยู่ตอนนี้หลายรายเดินหน้าติดสินบนให้ชื่อหลุดแปลว่าโกงซ้อนโกงโกงซ้อนโกงกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากโรงเบียร์ณลาดพร้าวย่านปทุมวันย่านจรัญสนิทวงศ์ย่านเพชรบุรีเรื่องบัตรคนจนกระทรวงการคลังตัดสิทธิ์บัตรคนจนเหลือแค่9ล้าน5แสนคนจากยอดลงทะเบียน18ล้านกว่านี่กรองแล้วเหลือ9ล้านกว่าคนเรื่องคดีหัวสวผลิตดักคอกกต.อย่าตัดตอนคดีหัวสวชี้หลักฐานชัดครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศมีประเด็นเรื่องเอกนัทเผยแยกบินค่าไฟสองทางดึงเงินกฟผ.กฟน.กฟผ.รับภาระ 18,000 ล้าน 18,000 ล้านส่วนคดีสำคัญคดีสุขุนศักดิ์สยามโสพลยังไม่ยื้อยังไม่ยื้อส่งศาลฎีกาไต่สวนปปช.ตีตกคดีสุขุนศักดิ์สยามชี้งานยุ่งเพิ่งได้ดูรายละเอียดนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: ครับคดีฟอร์เล็กวันนี้ตำรวจDSI เอาตัวคนที่ชื่อมัลลิกาผู้บริหารบริษัทเทรดฟอร์เล็กไปฝากขังครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลุยคดีโรงเบียร์จ่อฟันเจ้าของร้านกับเจ้าหน้าที่สอโดนด้วยแล้วก็ตามดูคดีสแกมเมอร์แฝงตัวรวบบัญชีม้าสแกมเมอร์แอบอ้างนายทหารตุ๋นซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็เรื่องการขนยาเสพติดไปต่างประเทศนี่มีมาใหม่ครับแม่ค้าสาววิดซวยรับหิ้วของไปญี่ปุ่นตำรวจเปิดดูเจอยาไอซ์2กิโลซ่อนอยู่ในกระเป๋าครับคุณจุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
9: เรากัสโก้มีคำตอบ
8: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
9: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสีย และการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
10: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภา
5: พดูเรื่องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันนี้เนี่ยคุณอันสิทธิ์ปลัดมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วก็มีนายนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่ย้ายมาจากผู้ว่าภูเก็ตมาด้วยคุณอันสิทธิ์ก็บอกเสียชั้นหนึ่งก่อนว่าคุณวิรัตนิรัตพงสิทธิถาวรจะก็มาเป็นรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะส่วนราชการแห่งนี้กำลังมีปัญหาก็ต้องมีหัวที่ต้องบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้ลุล่วงและสำเร็จและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องให้เร็วที่สุดและจากการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่8 2569เมื่อวานนี้มีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนเนี่ยที่ว่าแบ่งเป็น3กลุ่มเนี่ยทุกคนก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดหลังจากมีการตรวจคะแนนเรียบร้อยแล้วตนก็ได้ปรึกษากับรักษาการอธิบดีสถและนายบุญประสงค์คุณบุญประสงค์นี่ก็คือรองอธิบดีบอกว่าได้มีมติในการประกาศผู้สอบแข่งขันได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ประกาศต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องเพิกถอนการประกาศบรรจุได้ทั้งสองคนก็เห็นว่าต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมอกอาจเมื่อประกาศในส่วนที่ผิดและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ต้องเพิกถอนออกมาให้เร็วที่สุดทีนี้ปลัดก็บอกว่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มแรกที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีความชัดเจนมีความผิดปกติของคะแนนก็จะเชิญประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองเราจะไม่รอแล้วเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์โดยที่เขาสอบมาได้ด้วยความถูกต้องเนี่ยเพราะตอนนี้เขาก็กังวลว่าไม่พูดถึงเขาเลยคือ 9,170 คน4คนซึ่งมีคะแนนตรงกับกระดาษคำตอบคะแนนดิบที่มีประกาศคะแนนแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครจึงต้องทำสิ่งนี้ให้กระจ่างแจ้งโดยเร็วเพราะที่ผ่านมามีการประกาศที่ผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และมีมติในการที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนในทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้จะเร่งดำเนินการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้มีการตรวจคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะจัดลำดับผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไปส่วนที่สื่อมวลชนถามว่าถ้าหากมีตำแหน่งว่างจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยตนก็บอกว่าเมื่อทุกอย่างยังไม่โปร่งใสก็ไม่สามารถบรรจุใครได้แต่วันนี้เมื่อเราต้องนำคนออกจากการเพิกถอนแล้วคนที่จะขึ้นมาใหม่ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมดในจำนวน 400,000 กว่าคนก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยจะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบที่เป็นหน่วยงานกลางเนี่ยและประกาศการจัดลำดับผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ปลัดบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาแค่จุดหนึ่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ในอดีตทุกคนทราบดีว่าการสอบท้องถิ่นเวลามีปัญหาก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ส่วนกลางเป็นคนสอบแต่เมื่อส่วนกลางจะสอบก็ยิ่งปัญหาหนักเข้าไปอีกจึงจำเป็นต้องมีการสังคนายกใหญ่แต่เชื่อมั่นว่านายนิรัตน์ที่จะมารักษาการแทนอธิบดีเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ได้อย่างดีและวันนี้เราต้องการความโปร่งใสและต้องการคนที่ยืนหยัดกับความถูกต้องมาทำงานแล้วก็ย้ำว่าผู้ที่มีความผิดก็กำลังถูกสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่มีการแถลงข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้มีการพาดพิงบุคคลเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปเรื่อยๆถ้าหากมีหลักฐานชัดจะเห็นว่าทางสำนักงานคณะกรรมการปปช.ก็จะแถลงเรื่องนี้ในวันนี้ด้วยเหมือนกันนี่เดินเรื่องเร็วแล้วนะตอนนี้แล้วถามว่าในการประชุมกสท.ในวันที่23กรกฎาคมเนี่ยที่จะเลื่อนมาเป็นวันที่17เนี่ยอันเดียวกันไหมคุณอัตสิทธิ์บอกอันสิทธิ์บอกว่าวันที่23คณะกรรมการกลางเขานัดประชุมอยู่แล้วแต่วันนี้เราพิจารณาว่าเราต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดแล้วเมื่อเห็นแล้วว่าพบข้อมูลเชิงประจักษ์มีความผิดปกติและคนที่ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือกสทเองแต่ทางเลขาก็ไม่ได้มีความเห็นว่าจะต้องเพิกถอนสิ่งที่ตัวเองประกาศไปเพราะฉะนั้นตนในฐานะปลัดกระทรวงได้หารือกับรักษาการอธิบดีสทและรองอธิบดีที่เป็นฝ่ายเลขาทีนี้ดูตรงนี้กลุ่มผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่ม2และกลุ่ม3จะมีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างที่ตนบอกว่าคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่มีการอัพคะแนนขึ้นมาเพื่อที่จะดูคะแนนเนื่องจากคะแนนเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ดีการปรับขึ้นมาแต่มีการปรับขึ้นมาแต่พบว่าอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องการดำเนินการคดีทางอาญาถ้าสาวถึงก็ไปถึงตัวเขาเองแต่ถ้าตอนนี้เขาทำคะแนนได้อยู่แล้วแต่อยู่ๆมีการอัพคะแนนให้เขาขึ้นแล้วเราจะไปปรับให้เขาตกก็ต้องมีการสอบสวนพิสูจน์กันอีกนิดนึงมีนะได้คะแนนดีอยู่แล้วเนี่ยยังไปอัพให้เขาให้มันมีปัญหาสำหรับคนที่ชัดเจนว่าผิดปกติก็ต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะคนที่อยู่โดยบริสุทธิ์เขาทุกข์ร้อนเพราะไม่รู้ว่าเขาจะโดนหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นความกลุ้มใจที่สุดแล้วหลายหลายคนยังไม่มีการพูดถึงอีก 9,174 กว่าคนที่เขาทำคะแนนได้ถูกต้องแล้วยังไม่ได้รับการบรรจุทำข้อสอบได้โดยไม่มีการแก้ไขอะไรตนจึงอยากให้ความเชื่อมั่นกับคนเหล่านี้ให้เขาได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดฟังต่อมันยาวแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกลุ่มที่3ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องคะแนน จะต้องตรวจสอบใหม่ทั้งหมดด้วยใช่หรือไม่นักข่าวถามปลัดบอกว่าทั้ง2กลุ่มทั้งกลุ่ม2และกลุ่ม3ต้องตรวจใหม่ทั้งหมดเพื่อจัดลำดับคะแนนหลังจากนั้นจะรู้แล้วว่าใครอยู่ในลำดับใดก็จะนำคนเหล่านี้มาบรรจุแทนการเพิกถอนการบรรจุถ้าหากวันพรุ่งนี้มีมติออกมาอย่างที่ว่าการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดเนี่ย 800,000 แผ่นกระทรวงมหาดไทยจะเป็นแกนแล้วนำคนกลางอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดกับคนที่อยู่ในบัญชี 400,000 คน 800,000 แผ่น 400,000 คนที่เราต้องดูจากคะแนนดิบพร้อมระบุอีกว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือในหลายประเด็นนอกจากการเพิกถอนบางจุแล้วมีเรื่องของการนับคะแนนด้วยใน15วันซึ่งจำนวนเยอะมากแต่จำเป็นต้องนับไม่เช่นนั้นจะคาราคาซังอยู่แบบนี้ทุกคนก็ถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อจะมีการบรรจุได้หรือไม่ตำแหน่งว่างจะทำยังไงทีนี้พอถามว่ากลุ่มที่ไม่ได้มารายงานตัวกว่า520คนเนี่ยถือว่ามีความผิดปกติไหมปลัดบอกว่าถ้าไม่ได้รายงานตัวก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการของราชการความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นก็จะอยู่ในชั้นของปปช.และสอบสวนกลางว่าเหตุใดเมื่อสอบได้แล้วจึงไม่มารายงานนี่ที่จริงก็มีอีกยาวแต่ตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเอาคุณดูทางคุณก่อนคุณตลาดผม
4: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชื่อบุญประสงค์ใสนวลสายก็พูดถึงเรื่องการตรวจข้อสอบ 800,000 ใบนี่แหละครับว่าในการตรวจสอบเนี่ยขณะนี้กระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ที่ปปช.ฉะนั้นจะตรวจหลักฐานที่กรมมีอยู่ก็คือแฟลชไดร์ครับที่จะมีการสแกนคำตอบเอาไว้ส่วนคนที่จะมาตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบที่มีความเป็นกลางถามว่ากลุ่มคนที่ถูกออกจากราชการ 3,600 กว่าคนเนี่ยจะต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้ไปยังไงไหมรองอธิบดีตอบว่าจะต้องมีการพิจารณาตามพฤติกรรมว่าการดำเนินการจะมีบทลงโทษกันยังไงและจะต้องมีการตรวจสอบกลุ่มนี้บรรจุข้าราชการในช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาครับเอานั่นรองอธิบดีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการก็คือวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งครับให้คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะเดิมเนี่ยได้ย้ายคุณธีรุธสุภวิบูลผลมาประจำที่กระทรวงมหาดไทยเอาไว้นะครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามนักข่าวว่ามติของคณะกรรมการจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากที่มีมติกันออกมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางนั้นนะครับนายกบอกว่าในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดเป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงที่จะดำเนินการซึ่งคณะกรรมการกกลางมีมติออกมาอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามแนวทางนั้นทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเราจะทำตามใจอย่างเดียวกันไม่ได้ครับนี่นายกรัฐมนตรีแล้ววันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณอัศพลสันไตรภพส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานเนี่ยคุณอัศพลบอกว่ากรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล4หน่วยงานด้วยกันครับก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันมีเลขาสำนักงานศาลปกครอง แล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยครับเอาถามว่าทำไมถึงเชิญเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองมาด้วยคุณอาชพลบอกว่าก็เพราะว่าปี2562มีคดีในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดมหาสารคามตอนนั้นศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่ารายชื่อผู้ผ่านกับคะแนนที่ไม่ตรงกันมันก็คล้ายกับกรณีในขณะนี้ครับดังนั้นจึงนำมาเพิกถอนกับผู้รับราชการท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคามในตอนนั้นก็เลยต้องเชิญทางเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองมาให้ข้อมูลครับเพื่อที่จะถามว่าการถอนบุคคล 5,000 กว่ารายทำได้ไหมถ้าบุคคลใน 5,000 รายเนี่ยเขามีการฟ้องกลับแล้วทางศาลจะมีความเห็นยังไงอันนี้จะนำข้อมูลมาประกอบครับ
5: ก็แปลว่าโกงกันมาตั้งแต่ปี 62 แล้วนะ
4: ครับ
5: ถ้าฟังอย่างที่ว่าเนี่ยนะ
4: ครับ
5: แล้วโกงกันมาตั้งแต่ปี 62 แล้วบรรจุกันมาตั้งแต่ปี 62 นี่มัน 69 นะ
4: ครับ
5: 7ปีแล้วนะ63 64 65 66 7 7ปี7ปีเนี่ยไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
4: ครับ
5: เอาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเช็คบินย้อนหลังกันด้วยสิก็ต้องเพิกถอนตำแหน่งออกไปด้วยจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนสูงขึ้นไปแค่ไหนก็โอ้โหไอ้นุ่งตรงดังเลยล่ะทีนี
4: ้ครับ
5: เพราะว่าถ้าชุดนี้เพิกถอนได้อ้าวชุดเก่าก็เพิกถอนได้อ่าแล้วก็จะฟ้องเอาไหมก็ถึงต้องเชิญแต่เวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาต้องฟ้องศาลปกครอง
4: ครับ
5: เพราะศาลปกครองคือศาลที่รับฟ้องระหว่างราชการกับราชการเอกชนกับข้าราชการอะไรพวกเนี้ยเป็นศาลที่เกี่ยวกับข้าราชการอันนี้เขาก็มีผลที่เชิญมา
4: แม่มันน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ากรณีที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยผู้ผ่านการสอบแล้วคะแนนมีปัญหาเนี่ยมันมีกี่รายกันแน่นี่คุณอัศพลก็ไม่ได้บอกนะทีนี้เขาถามต่
5: อ
4: ถามว่าถ้าถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,000 กว่าคนเนี่ยแล้วต้องขยับบัญชีสำรองขึ้นมาแทนเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีคนไม่ทุจริตคุณอัศพลตอบว่าก็เรามีบัญชีสำรองอยู่ต่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเป็นคนตรวจเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่อยู่ในบัญชีสำรองจะไม่โกงเพราะวันนี้เกิดการโกงขึ้นมาแล้วเราคิดว่าต้องตรวจทั้งหมดไล่เรียงลำดับกันใหม่ทั้งหมดนี่จะเป็นที่มาของการตั้งคำถามไปยังประธานกสทว่าในการไล่ตรวจทั้งหมดทั้งกระดาษคำตอบทั้งลำดับคะแนนจะใช้กระบวนการนานแค่ไหนคนที่สอบอีก 2-3 แสนรายก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเขาไม่ทุจริตเขาไม่ได้โกงเขาจะได้ลำดับที่เท่าไหร่ถ้าไม่มีการโกงซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้งหมดครับ
5: ทีนี้ก็มีปัญหาว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่เขาตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยคนที่จ่ายเงินที่เข้ามาด้วยการโกงเนี่ยหยิบออกหยิบออกหยิบออกเพิกถอนเพิกถอนเพิกถอนแล้วก็จะมีบัญชีคนที่ไม่มีการแก้ไขคำตอบแล้วก็สอบมาได้โดยสุจริต
4: ครับ
5: ก็บรรจุให้เขาทีนี้ก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้ากระบวนการตรงนี้ไม่โปร่งใสล่ะไอ้คนที่จ่ายเงินแล้วไปอยู่ในบัญชีผู้บริสุทธิ์ไปอยู่ในบัญชีของคนจ่ายเงินเนี่ยสมมติอย่างนี้นะมันยิ่งไปกันใหญ่นะคนเยอะๆเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะในภาวะที่มันมั่วซั่วกันแบบนี
4: ้ครับ
5: อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่งั้นมันก็จะเกิดการโกงกันซ้ำซ้อนเหมือนที่อดีตกรรมการสอบแข่งขันรายหนึ่งเปิดเผยว่าขณะนี้มีกระบวนการกลุ่มหาผลประโยชน์จากการโกงคะแนนสอบท้องถิ่นวิ่งเรียกรับผลประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิ่งเรียกรับประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งและเรียก เรียกบรรจุเข้ารับราชการกระจายไปอบท.ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 15,000 คนแต่อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นที่นายกแต่งตั้งและเป็นองค์กรอิสระขณะที่กลุ่มบุคคลที่เสียเงินซื้อตำแหน่งมีทั้งกลุ่มบรรจุเข้ารับราชการแล้วและกลุ่มขึ้นบัญชีอีกหลายพันคนเกิดความหวั่นวิตกหากมีการตรวจสอบพบกระดาษมีความผิดปกติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์และถูกดำเนินคดีอาญารวมทั้งถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตจึงออกแรงกำลังวิ่งเต้นให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบพบคะแนนผิดปกติโดยเสนอจำนวนเงินอีกครั้งหนึ่งผ่านนายหน้าท้องถิ่นคนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทหลังจากจ่ายมาก่อนสอบมาแล้วคนละ 500,000 ถึง 700,000 นี่จ่ายมาแล้วรอบนึงนะตัวเลขที่บอก 300,000 ถึง 400,000 500,000 700,000 800,000 เนี่ยคราวนี้ยอมจ่ายอีกทีนึงเพื่อไม่ให้อยู่ในรายชื่อที่ไปซื้อคะแนนไปแก้คะแนนโอ้อันนี้เรียกว่าโกงซ้อนโกงเลยคุณดุลพงศ์ติดสินบนซ้อนติดสินบนเลย2เด้งเลยเพื่อให้หลุดอันนี้ก็น่าคิดนะคุณดุลพงศ์
11: ครับ
5: มันขึ้นอยู่กับกรรมการเขาอ่ะทีนี้ในภาวะมั่วซั่วอย่างนี้คนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะตรวจสอบกันยังไงอันนี้น่าเป็นห่วงมาก
11: ครับ
5: น่าเป็นห่วงมากหาลงเลยก็แล้วกันน่ะคราวนี้
11: เดี๋ยวเราพักข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อช่วงแรกครับ
12: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมพัฒนาธุรกิจการค้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายพร้อมเตรียมออกมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
7: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้

0: ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมแผนเชิงรุกจัดทีมสนับสนุนเพิ่มเติมลงพื้นที่โรงพยาบาลต่าง
2: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่ากรมสุขภาพจิตได้เตรียมทีมเยียวยาจิตใจหรือ NCAT เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกว่า10ทีมรวมถึงทีมเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการเยียวยาเด็กและเยาวชนอีก 1-2 ทีมเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างใกล้ชิดจากรายงานสรุปผลการดำเนินงานปฐมพยาบาลทางใจระหว่างวันที่13-15กรกฎาคมที่ผ่านมากับกลุ่มญาติผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ประสบภัยและผู้สูญเสียทรัพย์จำนวน75รายภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดูแลและเยียวยาได้ผู้ประสบภัย41รายมีภาวะเครียดระดับต่ำ20รายอยู่ในระดับปานกลางและมีความเครียดสูง14รายยังไม่พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับและดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องได้เตรียมแผนบูรณาการความร่วมมือเชิงรุกโดยเพิ่มทีมสนับสนุนเพิ่มเติมอีก40ทีมส่งทีมเยียวยาจิตใจในกรมสุขภาพจิตได้วางแผนดูแลสุขภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวตั้งแต่การประเมินปฐมพยาบาลทางใจและการติดตามเฝ้าระวังส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบบริการตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและติดตามผลกระทบในระยะยาวนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและแก้ปัญหาจราจรให้กับประชาชน
3: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการเดินหน้าผลักดันโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำหรือโบ๊ทแท็กซี่เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนท้องถนนโดยล่าสุดได้ประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทางบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำโดยมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตสู่ท่าเทียบเรือและเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมายสำคัญต่างๆของจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทางด้านกฎหมายความปลอดภัยการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเพื่อผลักดันให้โครงการโบ๊ทแท็กซี่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมีมาตรฐานและสามารถรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เอาทุจริตเก่าทุจริตโกงข้อสอบยังมีมุมอื่นไหมคุณธราพงศ
5: ์ครบแล้วแต่ว่ามีคนเขาเสนอกันแบบนี้ครับคุณสุภาพได้ไม่ได้ไม่รู้นะ
6: ไม่ใช่แล้วที่ว่ามีนายกพูดยังไงไม่มีเหรอ
5: เอ้าผมพูดไปแล้วตั้งแต่ช่วงที่แล้ว

0: ไง
1: อ๋ออ๋ออ ๋อ
0: คือมีคนเขาเสนอแบบนี้เขาบอกว่าถ้าต้องยกเลิกโละกันทั้งหมดเลยนี่นะครับให้จัดสอบใหม่กันเลยนี่นะครับทั้งคนที่ทุจริตทั้งคนที่สอบได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยไปสอบกันใหม่แล้วเขาบอกว่าเอาข้อสอบเก่านั่นแหละมาให้สอบใหม่เพราะเขาบอกว่าคนที่สุจริตใจคนที่เขาสอบได้ด้วยฝีมือของเขานั่นนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าจะตอบแบบไหนแต่คนที่ทุจริตเนี่ยมันตอบไม่ได้เขาบอกอย่างนั้นคุณจะตอบได้ไม่ได้ไม่รู้นะ
1: ไม่ได้ผิดหลักการ
0: ผิดหลักการใช่ไหม
1: หลักการถ้าจะสอบใหม่เนี่ยต้องเป็นเรื่องข้อสอบรั่วคือข้อสอบรั่วเนี่ยเราไม่รู้หรอกสมมติมาสมัครสอบ1,000เอาร้อยนี่นะ
0: ครับ
1: เราไม่รู้ว่าข้อสอบรั่วเนี่ยมันไปถึงคนทั้ง1,000 คนไหมข้อสอบรั่วเนี่ยเราไม่รู้แต่แก้คะแนนแบบนี้เนี่ยมันรู้ว่าใครทำใครไม่ทำคนที่ไม่ทำเนี่ยให้เขาสอบใหม่เขาก็ตอบได้แต่ว่ามันผิดหลักการเขาไม่ทำกันข้อสอบรั่วจัดสอบใหม่ได้กรณีแบบนี้ต้องเฉาะออกมาเป็นคนๆแล้วดึงออกมาดึงออกมาคนที่เขาไม่ได้จ่ายเงินคนที่ไม่มีใครแก้คะแนนไม่ยุ่งกับคะแนนเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาต้องได้บรรจุ เขาต้องได้บรรจุเพราะว่าถึงจะสอบใหม่สำคัญว่าคุณรับสอบรับใหม่ไหมล่ะไม่รับใหม่ไม่รับใหม่มันก็แปลมันก็มีส่วนผันแปรขึ้นมาได้นี่เกิดไอ้พวกขี้โกงมันฟิตขึ้นมามันตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือติวข้อสอบมันรู้อยู่แล้วนี่ข้อสอบอ่ะคุณจะออกข้อสอบใหม่หรือข้อสอบเก่าถ้าจะให้ทำอย่างนี้ก็ต้องข้อสอบเก่าถูกไหม
0: ครับ
1: อ้าวคุณได้เห็นข้อสอบด้วยกันแล้วนี่แล้วเกิดไอ้คนที่มันยัดเงินจ่ายเงินเนี่ยแล้วมาแก้คะแนนเนี่ยมันเกิดฟิตขึ้นมาแล้วมันสอบทำคะแนนดีกว่าไอ้คนที่เขาสุจริตล่ะเอามันเป็นธรรมไหมล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ได้ไม่เป็นธรรมอย่าไปยุอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นธรรม
0: ครับ
1: อ้าวทีนี้เรื่องโรงเบียร์น่าลาดพร้าวอ้าววันนี้เป็นยังไง
0: ตัวเลขการสูญเสียก็ยังอยู่ที่33 คนนะครับแล้วใน33 คนที่เสียชีวิตนี่นะครับเป็นนักร้องของวงทศกัณฐ์คือเป็นวงคนของวงทศกัณฐ์เนี่ยนะครับถึง4 คนนะครับเป็นนักร้อง2นักดนตรี2นะครับคนที่เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนักร้องที่ชื่อดินเนี่ยวันนี้แม่เขาไปรับศพลูกชายแม่เขาบอกว่าแพทย์เขาบอกกับทางครอบครัวอย่างนี้ครับว่าอาการของดินเนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตมากที่สุดในบรรดาผู้บาดเจ็บเคสสีแดงทั้งหมดเลยนะครับร่างกายได้รับความเสียหายถูกไฟเผาไหม้กว่า 80% ครับสูดควันพิษรวมทั้งความร้อนทำให้อวัยวะภายในเสียหายเกือบทั้งหมดแต่แพทย์เขาบอกว่าดินเนี่ยอยู่ได้มาถึงตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะเขาสู้ครับคุณสุภาพหมอบอกว่าถ้าเป็นตามหลักการแพทย์เนี่ยน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ในวันที่เกิดเหตุแล้วแพทย์บอกว่าดินสู้มากแพทย์ก็พยายามยื้อชีวิตให้อย่างเต็มที่นะครับนี่แม่เขาบอกกับนักข่าวนะครับทีนี้มาถึงคดีเคสอาการสาหัสสีแดงเนี่ยตัวเลขยังอยู่ในระดับ14-15 รายนะครับตอนนี้ครับสีเหลืองนี่แค่13นะครับสีแดงมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับณขณะนี้นะในทางคดีวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมแล้วก็ทางผู้กับสน.พหลโยธินก็ได้แถลงข่าวร่วมกันครับผบ.ชน.บอกว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดที่สุดเชื่อว่ามีชื่อของเจ้าของร้านแล้วก็แม่ในส่วนของผู้จดทะเบียนของร้านนะครับประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตในเรื่องหุ้น หุ้นลมเนี่ยก็กำลังติดตามอยู่ว่าผู้ถือหุ้นลมหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยสองคนน่ะตอนนี้เป็นใครจะได้ให้มาให้ปากคำด้วยส่วนเรื่องของการประสานกับทางสำนักงานเขตจตุจักรทางเขตได้ส่งเอกสารข้อมูลการขออนุญาตให้มากับทางตำรวจบางส่วนแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่เหลือแต่ว่ายังไม่มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่เขตอย่างเป็นทางการถ้าตรวจสอบแล้วเพราะว่าเขตมีความบกพร่องหรือว่าปล่อยปะละเลยในการตรวจตราอาคารก็ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยเหมือนกันครับส่วนประเด็นความผิดปกติของอาคารเช่นวัสดุเพดานหรือว่าทางหนีไฟที่มีไม่ถึง2ทางตามมาตรฐานตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐานก็จะไปตรวจสอบให้เสร็จสิ้นส่วนและบอกว่ายังมีข้อมูลสำคัญทางนิติเวชที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะว่าสูดดมก๊าซพิษเข้าไปโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนครับ อันนี้จากทางผบ.ชน.พลตำรวจโทสยามครับ
1: ที่กทม.วันนี้เนี่ยกทม.ยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานบริการประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการตามคำสั่งของผู้ว่าชัดชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ถ้าหากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขตามกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่น่าจะปิดชั่วคราวแล้วก็มีไม่บอกชื่อแต่บอกอย่างนี้ย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะเดียวกันทั้งนั้นน่ะไม่มีป้ายหนีไฟมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินแห่งที่2เนี่ยอยู่ที่ย่านจรัญสนิทวงศ์บางกอกน้อยตรงนี้ก็ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการเป็นที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องเสี่ยงกระทบสุขอนามัยและสวัสดิการของประชาชนแล้วอีกที่หนึ่งย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีก็สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี่ผมก็นั่งคิดว่าระยะ7วันถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซวยเลยนะกทม.เนี่ยทำไมไม่สั่งปิดทันทีเป็นการชั่วคราวไอ้การไม่เอ่ยชื่อเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อจะสั่งปิดแล้วก็ไม่มีใครไปอยู่แล้วผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 ตลอดที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายคือขอทบทวนอีกทีหนึ่งนะว่าระหว่าง2หน่วยงานคือตำรวจกับเขตเนี่ยเขารับผิดชอบกันยังไงเอาตั้งแต่ต้องเริ่มต้นก่อนเวลาจะขอใบอนุญาตตั้งร้านอาหารหรือกึ่งผับหรืออะไรก็ตามแหละคนที่ขออนุญาตต้องไปที่ตำรวจก่อนนะตำรวจในท้องที
0: ่ครับ
1: อันนี้ขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามพรบสถานบริการ2509กำหนดว่าต้องไปที่ตำรวจทีนี้กิจการประเภทผับบาร์สถานบันเทิงต้องไปยื่นเรื่องขอใบอนุญาตกับผู้กำกับคือถ้าเป็นผับบาร์เรื่องสำคัญขึ้นเนี่ยต้องให้ผู้กำกับเซ็นอนุมัติตำรวจระดับอื่นอนุมัติไม่ได้นั่นตำรวจทีนี้เขตล่ะเขตเนี่ยใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องออกให้โดยสำนักงานเขตอันนี้ก็อ้างตามพรบการสาธารณสุข2535อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ทีนี้ถ้าจะขอใบรับรองก่อสร้างดัดแปลงอาคารเพื่อตรวจความปลอดภัยโครงสร้างทางหนีไฟก็ตรงนี้ก็ไปขอที่เขตโยธาเขตจะเป็นคนตรวจใบอนุญาตจำหน่ายสุรายาสูบต้องไปขอกับสัมปสามิตพื้นที่กทมเนี่ยมีกฎกระทรวงคุมเรื่องการแบ่งโซนนิ่งอันนี้เรื่องโซนนิ่งฉะนั้นสรุปว่าใครจะเปิดบริการผับอย่างผับโรงเบียร์นลาดพร้าวเนี่ยต้องไปขอผู้กำกับตำรวจท้องที่เพื่อออกใบอนุญาตให้ก็เป็นท้องที่พหลโยธินผับลาดพร้าวเนี่ยพอเสร็จจากตำรวจแล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตกับเขตก็คือเขตจตุจักรคนที่จะอนุมัติได้เนี่ยต้องเป็นหัวหน้าเขตตอนนี้เขาเรียกว่าผู้อำนวยการเขตกฎหมายเก่านี่เรียกหัวหน้าเขตฉะนั้นการก่อสร้างผับหรือดัดแปลงอาคารจะต้องได้รับใบรับรองจากโยธาเขตจตุจักรถึงจะก่อสร้างได้แล้วโยธาเขตจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างและทางหนีไฟให้ถูกต้องก่อนจึงจะอนุญาตให้เปิดบริการถ้ายังไม่ถูกต้องสร้างเสร็จแล้วต่อเติมเสร็จแล้วดัดแปลงเสร็จแล้วอนุญาตให้เปิดไม่ได้ถ้ายังไม่ถูกต้องนี่กฎหมายว่าอย่างนี้ฉะนั้นคนที่จะต้องถูกถามถึงความรับผิดชอบก็คือผู้กำกับสน.พหลโยธินผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรยันไปถึงผู้ว่ากทม.อันนี้ชี้ให้เห็นว่ากว่าจะเปิดได้เนี่ยมันต้องผ่านมือใครใครต้องรับผิดชอบยังไงคุณธราพงศ
0: ์ก็แปลว่าตอนที่เขาไปขออนุญาตเนี่ยไปขอเอาตำรวจก่อนถูกไหม
1: ไปตำรวจก่อน
0: ผมขออนุญาตเปิดร้านอาหารที่มีดนตรีครับคราวนี้
1: ถ้ามีดนตรีขายเหล้าได้แบบนี้เนี่ยต้องให้ภูมิกับเซ็น
0: ครับ
1: สารวงสารวัตรอะไรเนี่ยเซ็นไม่ได้
0: ทีนี้ไปขอภูมิกับ
1: เขาถือว่าเรื่องใหญ่ต้องขอจากภูมิกับ
0: ครับทีนี้ไปเขตเพิ่มเพื่อที่จะขออนุญาตในการเปิดร้านต่อเติมตกแต่งอะไรต่างๆนี่นะครับก็บอกกับทางเขตอีกว่าเป็นร้านอาหารที่จะมีดนตรีบอกเขาแค่นี้แต่พอมาตกแต่งต่อเติมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของร้านอาหารสิครับมันเป็
1: น
0: เหมือนกับสถานบันเทิงกึ่งผับที่ว่าเนี่ย
1: อันนี้โยธาเขตโยธาของเขตจตุจักรไม่รู้ช่วงนั้นเป็นใครนะ มาตรวจแล้วเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยลักษณะแบบนี้มันไม่ปลอดภัยนะ
2: บ
1: ัตรูหนีไฟบัตรหนีไฟอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เซ็นให้ก็ก่อสร้างไม่ได้เปิดไม่ได้ต้องตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางหนีไฟให้ถูกต้องก่อนโยธาเขตจึงอนุญาตให้เปิดบริการได
2: ้ครับ
1: นี่เท่าที่ดูก็กฎหมายก็เข้มแข็งขันอยู่พอสมควรนะแต่ประเด็นก็คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหล่อแหละไงมันหย่อนยานไง
0: คำถามก็คือว่าหลังจากที่อนุญาตมาแล้วนี่ไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนนะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงเกิดเหตุเนี่ยมีใครมาตรวจไหม
1: อาจจะไปแต่ว่าไม่ได้ไปตรวจแต่นี่อย่างว่านั่นแหละพูดไปก็ทำลายน้ำใจกันคือเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้ามันตรงไปตรงมานะไม่ติดสินบนกันนะไม่ส่งสวยกันนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาต้องมาสั่งระงับว่าไม่ได้ลักษณะแบบนี้อันตรายคุณเอาคนอัดเข้าไปอย่างนี้แล้วทางหนีไฟก็ไม่ชัดเจนประตูออกด้านหลังก็เอาโต๊ะมาวางขายลูกอมแล้วประตูข้างหลังก็ปิดแล้วให้ออกได้ประตูหน้าประตูเดียวกลัวคนหนีกินแล้วไม่จ่ายแล้วผู้อำนวยการเขตหรือโยธาเขตหรือเจ้าหน้าที่ไปเจอเข้าเนี่ยเขาก็ต้องบอกให้ปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงเขาก็มารายงานผู้อำนวยการเขตหรือรายงานถ้าตำรวจมาเจอตำรวจก็รายงานผู้กำกับสองหน่วยงานนี้เท่านั้นไม่เหตุมันก็ไม่เกิดนี่เพราะปล่อยปละละเลยการบังคับใช้กฎหมายหล่อแหละหย่อนยานมันสืบเนื่องกับเรื่องผลประโยชน์คล้ายๆกับว่าโทษนะจ่ายเงินแล้วจะอะไรกันนักหนาอย่ามายุ่งก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกแห่งนะไม่ใช่เฉพาะที่แห่งนี้นะลักษณะมันเป็นอย่างนี้กันทุกแห่ง
0: ไปไล่ดูเถอะตั้งแต่ถนนพัฒนาการไปศรีนครินทร์เนี่ยลักษณะของร้านแบบนี้เนี่ยเยอะมากคุณสุภาพเยอะมากแถวนั้นมันไม่ใช่โซนนิ่งนะพัฒนาการศรีนครินทร์
1: เอาไงเราพักส
0: ัก
1: รอบนึงก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
3: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
4: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนับสนุน
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
10: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
12: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เริ่มก่อนเลยคุณสุภาพง
0: ศ์ขอเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้โรงเบียร์หน่อยวันนี้มีข่าวที่ควรรู้นี่ครับคืออัยการจังหวัดศาลแขวงนนทบุรีชื่ออาจารย์เทพประธานพรทองคลังท่านเป็นอาจารย์พิเศษไปบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีฟังเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับแล้วท่านก็ยกเอากรณีไฟไหม้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวนี่แหละครับมาเป็นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องนี่นะครับท่านบอกว่ากรณีผู้เสียชีวิตในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยพ่อแม่ก็ดีผู้สืบสันดานก็ดีตลอดจนสามีภรรยานี่นะครับสามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีได้หรือใช้สิทธิ์ฟ้องคดีกับอันที่สามก็คือเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับทางพนักงานอัยการเพื่อฟ้องดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือว่าคดีทางแพ่งค่าปลงศพค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะครับทีนี้ถ้าประชาชนผู้ประสบภัยยากจนหรือว่าเป็นผู้ยากไร้นี่นะครับขอรับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้ครับทางสำนักงานอัยการเนี่ยอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานอัยการสูงสุดครับแล้วก็มีบทบาทมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเท่าเทียมครับคุณสุภาพ
1: คือช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนไปแจ้งความกันอยู่แล้วเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนที่ก็ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เนี่ยบางรายก็ไปเนี่ยไปที่สน.พหลโยธินไปพบพนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องโดยเขาชื่อณัฐพงศ์บอกว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยเดินทางมาถึงสถานบันเทิงเวลาประมาณ4 ทุ่มครึ่งแล้วก็นั่งอยู่บริเวณโต๊ะหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าช่วงแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอช่วงใกล้เที่ยงคืนเนี่ยสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวพุ่งออกมาจากเพดานหน้าเวทีฝั่งประตูทางเข้าแต่ไม่ได้เอใจเพราะคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ประกอบการแสดงเนื่องจากว่า มันเป็นจังหวะที่เพลงกำลังเริ่มขึ้นพอดีเลยก็คิดว่าเป็นเอฟเฟกต์สิหลังจากนั้นไม่นานก็กลับเห็นประกายไฟและได้กลิ่นไหม้ก็รีบวิ่งหนีออกทางประตูด้านหลังฝั่งลานจอดรถแล้วระหว่างหลบหนีก็เห็นนักท่องเที่ยวแตกตื่นตกใจจนถูกดึงขาแต่สามารถสลัดและวิ่งออกมาถึงพื้นที่ปลอดภัยได้นี่ถ้าสลัดขาไม่หลุดนะก็ตายแล้วแล้วที่เขายืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้แต่ได้ยินเสียงคนตะโกนในร้านตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้หนึ่งไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนไฟสองไม่เห็นว่ามีระบบสปริงเกอร์ที่ทำงานในอาคารเนี่ยที่ปล่อยน้ำออกมาแล้วระหว่างหลบหนีก็พบการรักษาความปลอดภัย2คนถือไฟฉายคอยชี้นำผู้คนไปยังประตูทางออกด้านหลังที่ตนออกมาก่อนจะพบทั้ง2คนอีกครั้งที่บริเวณจอดรถซึ่งเป็นจุดปลอดภัยส่วนตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากและหูทั้ง2ข้างก่อนเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลเพชรเวชแล้วเข้าแจ้งความในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนไม่รู้ใครจะต้องตกเป็นจำเลยมั่งที่เขาแจ้งความเนี่ยนะไม่รู้ฟ้องใครน่าจะเป็นเจ้าของสถานบริการซึ่งตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่ฉะนั้นที่ก็สอดคล้องกันว่าถึงจะมีกองทุนดูแลความปลอดภัยอยู่แล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้คุณธนา
0: พ
1: งศ
0: ์ครับวันนี้ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานบันเทิงอะไรต่างๆนี่นะครับท่านบอกว่าเรื่องไฟไหม้สถานบริการบอกว่าสถานบริการมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วยังมีช่องโหว่อยู่เหมือนกันแต่ก็พยายามเข้าใจว่าวันนี้เราเปิดทราฟฟิกฟองดูให้พวกเราที่ไปในพื้นที่เสี่ยงช่วยแจ้งเหตุเข้ามาเพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจมันก็ดูเรียบร้อยแต่พอเปิดให้บริการก็มีปัญหาเกิดขึ้นฉะนั้นก็จะเอาข้อมูลที่คนแจ้งมานี่นะครับมาใส่เข้าไปในทราฟฟิกฟองดูนี่แหละครับเรื่องเกี่ยวกับการหนีภัยปัญหาทางหนีไฟทราฟฟิกฟองดูได้เพิ่มฟีเจอร์แจ้งปัญหาทางหนีไฟเรียบร้อยแล้วครับประชาชนสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยนะครับเลือกเมนูแจ้งเรื่องแล้วก็ระบุรายละเอียดแนบภาพแล้วก็ตำแหน่งจุดที่พบปัญหาระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานครับอ้าวนี่ถ้าใครไปสถานบันเทิงแห่งไหนไปร้านอาหารหรือว่าไปในสถานแบบนี้นี่นะครับถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปเลยแล้วก็ส่งเข้าไปในทราฟฟิกฟองดูครับแนบภาพเข้าไปเดี๋ยวระบบมันก็จะดำเนินการให้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบครับคุณสุภาพปัญหาทางหนีไฟนะครับ
1: คือพวกที่ไปเที่ยวเนี่ยผมว่าจิตใจเขาคงไม่อยากไปทำอะไรแบบนี้หรอกเขาจะไปเที่ยวเขาจะไม่ใช่คนที่จะไปคอยจับผิดไม่งั้นเขาก็ไม่เที่ยวคนไปเที่ยวเนี่ยจะมีอารมณ์อีกแบบนึงไม่สนใจที่จะหาความสุขมากกว่าแต่อาจจะมีบ้างที่เอ๊ะเห็นท่าไม่ดีแต่นี่ไอถ่ายรูปสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยคุณก็ต้องลองไว้ดีรปภ.มาหิ้วปีกคุณไปได้นะสถานบันเทิงพวกนี้สถานบันเทิงพวกนี้มีคนคุ้มครองมีขาใหญ่ที่คอยดูแลคุ้มครองอยู่ถึงแม้ว่าจะจ่ายสวยแล้วเนี่ยก็คุ้มครองอีกทีนึงเวลาแขกเบี้ยวแขกเออาโวยวายไม่ยอมจ่ายเงินแขกมันซ่าทำโน่นทำนี่ทำให้คนอื่นก็พลอยเดือดร้อนลำคาญไปด้วยเมาแล้วทำคนอื่นเดือดร้อนลำคาญเดี๋ยวๆก็จะมีคนมาหิ้วปีกไป แต่ก่อนคนที่จะมาหิ้วปีกก็จะเป็นลูกน้องของคนที่เขาเรียกว่าเสนั่นเสนี่เราก็ได้ยินมาตลอดไม่งั้นแล้วคนพวกนี้เขาจะอยู่ได้หรือเขามีรายได้จากสถานบริการพวกนี้แหละ
0: เขาแต่งตัวดีนะคุณสุภาพใส่ซัฟฟรีเลยนะคนละ
1: ที่ทีนี้ดูเรื่องค่าไฟทางคือค่าไฟทางหลวงอะไรเรารู้กันอยู่แล้วนะที่เอามาบวกกับค่าไฟบ้านเนี่ย
0: ค่าไฟสาธารณะ
1: วันนี้นายเอกนัทพูดถึงความก้าวหน้าการดึงค่าไฟสาธารณะมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปีออกจากบินของประชาชนอย่างถาวรเขาบอกว่าเบื้องต้นภาระ 18,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยจะให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้ากฟผ.กฟน.กฟผ.ฝ่ายผลิตนครหลวงภูมิภาคร่วมกันบริหารจัดการร่วมกันโดยรัฐบาลมีแผนหาเงินชดเชยจาก 3-4 แหล่งผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบและลดต้นทุนพลังงานที่มาของรายได้นี้ในที่สุดก็จะมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบนะลดต้นทุนเพิ่มรายได้ทั้งเรื่องการเร่งเจรจายกเลิกสัญญาแอดเดอร์ที่ผูกพันไว้กับไฟกันไว้ชั่วนิรันดร์ไปซื้อไฟแพงก็ต้องซื้อให้ถูกลงรวมไปถึงการเปิดตลาดเสรีไฟสะอาดอุตสาหกรรมให้แข่งขันแต่ว่าทางการไฟฟ้าก็มีค่าที่จะเก็บดูแลโครงข่ายส่วนนี้ก็จะดึงมาช่วยรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะทั้งนี้กปช.คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติที่ได้แก้ไขสัญญาณระหว่างรัฐกับโรงไฟฟ้าเอกชนโดยปัญหาที่เอาเปรียบประชาชนมี2ท่อนหลักคือค่าพร้อมจ่าย AP และค่าแอดเดอร์โดยเฉพาะแอดเดอร์ท่อนที่2ที่หมดช่วงโบนัส10ปีแรกแต่กลับมีสัญญาต่ออายุอัตโนมัติอีกทุก 1-5 ปีไม่มีที่สิ้นสุดแถมยังพ่วงสูตรคำนวณบวกค่า FT ทั้งที่เป็นพลังงานหมุนเวียนแสงแดดและลมซึ่งไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงคุณเอกนัทบอกว่าไม่มีเชื้อเพลิงแสงแดดมันไม่ได้มีราคาจะใส่ FT ไว้อย่างนี้ได้ยังไงต้นทุนวันนี้มันหน่วยละ2บาท16สตังค์ไปคิดค่าขายส่งที่หน่วยละ3บาทบวกกว่าปกติหน่วยละ1บาทส่วนนี้กปช.มีมติ3การไฟฟ้าเรียกเอกชนมาปรับแก้สัญญาถ้าจะขายก็ต้องขายในราคาหน่วยละ2บาท16สตังค์เรื่องนี้ให้ดำเนินการทันทีส่วนความเสี่ยงที่เอกชนจะฟ้องเรียกค่าเสียหายยืนยันว่าทีมกฎหมายและสำนักงานอัยการสูงสุดเตรียมพร้อมรับมือไว้หมดแล้วจำเป็นต้องเดินหน้าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเรื่องจะถูกฟ้องกลับเราต้องทำใจคือถ้าใจไม่สู้เลยก็ต้องอยู่กับสัญญาธาตุแบบนี้ไปชั่วนิรันดร์มันเป็นไปไม่ได้เรื่องการต่อสัญญาแบบไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีใครเขาทำกันถ้าถูกยกเลิกก็ขายไฟไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าคุยกันเนี่ยแทนที่จะขายหน่วยละ3บาท4บาทก็ไปขายเรทหน่วยละ2บาท16สตางค์ทีนี้อีกเรื่องนึงที่จะนำเงินมาชดเชยค่าไฟฟ้าสาธารณะคือการจัดเก็บค่าไฟจากธุรกิจ Data Center ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยปัจจุบันได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟในอัตราภาคอุตสาหกรรมทั่วไปที่ประมาณ4บาทเศษมันถูกเกินไปไม่สะท้อนต้นทุนที่ประเทศต้องแบกรับรัฐมนตรีบอกว่าไปดูราคาสิงคโปร์สิเขาขายไฟให้ Data Center หน่วยละ8บาทวันนี้มี Data Center มารอขอไฟแต่ถ้าไม่จัดระเบียบเนี่ยเอาไปใช้ไฟในเรทผู้อุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งถูกมากพูดง่ายๆเนี่ยค่าพร้อมจ่ายที่แฝงอยู่ในพวกต้นทุนของไฟที่เราต้องจ่ายให้โรงไฟฟ้าที่นิ่งเฉย ก็จะมี Data Center มารับผิดชอบกพช.จึงมีมติให้แยก Data Center ออกมาเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่เป็นการเฉพาะเพื่อคิดอัตราค่าไฟที่เหมาะสมสะท้อนต้นทุนจากนำ LNG และดึงเงินส่วนนี้มาช่วยลดภาระให้ประชาชนนี่ทั้งหมดนี่คือข้อถ้อยแถลงของรัฐมนตรีพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์ครับคุณธนาพงศ
0: ์ครับเดี๋ยวขอพักอีกสักทีหนึ่งครับคุณธภาพ
1: ครับ
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ร่วมสนับสนุน
16: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
17: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
18: เรากัสโก้มีคำตอบ
17: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
18: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
4: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
19: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
20: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
13: ร่วมสนับสนุน
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: เรื่องมาตรการคุมเด็กใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยข่าวมันก็แพร่ๆมาเป็นระยะระยะว่าประเทศในยุโรปประเทศนั้นประเทศนี้เขาเริ่มกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แพ้แค่เฉพาะประเทศนั้นประเทศนี้แล้วแต่มันเป็นเรื่องของ EU EU จ่อออกมาตรการคุมเด็กใช้โซเชียลมีเดียประธานกรรมการที่การยุโรปกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยถึงแผนการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยจะดำเนินมาตรการจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มเด็กในทั่วทั้ง27ประเทศสมาชิก EU ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อมุ่งป้องกันอันตรายทางออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชนประธานกรรมาธิการชื่อนายอัวเป็นผู้หญิงนางอูซาร่าฟอนเดลไลเอิลได้อ้างอิงถึงเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญ2รายที่แนะนำให้ใช้แนวทางแบ่งระดับโดยเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจะได้รับอนุญาตให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้ในระยะเวลาจำกัดแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กหรือครูส่วนข้อจำกัดต่างๆจะมีการผ่อนปลนแบบค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นที่ชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องมีมาตรการจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆให้เหมาะกับช่วงวัยคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเด็กจะเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายบนโลกออนไลน์หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กเริ่มต้นอย่างปลอดภัยขึ้นบนโลกออนไลน์เธออาจจะดำเนินการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและกรรมาธิการจะยื่นข้อเสนอนี้ให้เป็นรูปธรรมหลังจากฤดูร้อนนี้คือก่อนหน้านี้ออสเตรเลียอังกฤษจีนอินเดียสหรัฐเขาเริ่มแล้วแต่คราวนี้ EU 20กว่าประเทศ27ประเทศเอาด้วยคุณนะ
0: คร
1: ับ ครับครับ
0: วันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาสมมุตินามว่านางสาวเอไปแจ้งความที่สน.บางยี่ขันธ์ครับว่าเธอทำอาชีพรับหิ้วของระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากไทยไปญี่ปุ่นครับแล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊กติดต่อมาจ้างให้เอาของไปส่งประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เอาให้ไรเดอร์เอาของมาส่งให้เธอที่คอนโดเธอก็เตรียมที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วครับแล้วก็เอาของมาเปิดดูก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเอาตั้ง12รายการนะครับมีทั้งกระปุกมะขามเปียกนะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมะพร้าวอบแห้งเครื่องปรุงต่างๆยาดมสมุนไพรเนี่ยทั้งหมด12รายการครับเอบอกว่าก็สังเกตดูกระปุกมะขามเปียกจับขึ้นมาดูนี่มันหนักผิดปกติครับก็เลยตัดสินใจเปิดดูก็พบว่ามะขามเปียกเหลวเนี่ยอยู่ด้านบนของกระปุกครับแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นของแข็งๆใส่ในซองพลาสติกใส่ไว้ก็ตัดสินใจเปิดออกมาดูครับทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่คิดว่ามันผิดปกติละก็เลยเอาไปให้ตำรวจตรวจสอบดูว่ามันคืออะไรตำรวจก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นยาไอซ์ครับจำนวน6ก้อนน้ำหนัก2กิโลกรัมกว่าครับ
1: โอ้
0: จากนั้นก็เลยเอาแจ้งตำรวจเอาไว้ครับนี่คือความโชคดีของเธอแล้วก็
1: เดี๋ยวคุณเล่าที่มาที่ไปทีนี้ทำไมได้อยู่ๆก็บอกเธอบอกว่ามีคนมาจ้างเธออ๋อ
0: เธอมีอาชีพหิ้วของระหว่างประเทศอยู่แล้ว ทีนี้ก็มีคนติดต่อจ้างแล้ว
1: หมายถึงว่าเป็นอาชีพรับถือของไปต่างประเทศนี่เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: มีด้วยเหรออาชีพนี
0: ้มีครับ
1: แล้วเธอไม่ได้เป็นแอร์ไม่ได้เป็นอะไร
0: ไม่อาชีพหิ้วของเลยเดินทางจาก
1: มันจะคุ้มค่าโดยสารเหรอผมก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าอาชีพนี้มีเนี่ยมันจะคุ้มค่าโดยสารหรือคุณต้องคิดแพงแค่ไหนยังไงหรือไม่รู้แต่ว่า
0: ไม่รู้แต่แล้วก็มันคงจะไปแต่ละเที่ยวนี่อาจจะรับจากหลายเจ้าไปคราวเดียวกันหรือเปล่าเพราะเจ้านี้เนี่ยมี12รายการที่จะให้เธอหิ้วไปครับเขาเรียกว่า
1: ถ้าทำกันมานานมันต้องโดนแล้วล่ะอันนี้ก็แปลกๆอยู่ว่าอาจจะเพิ่งเริ่มหรือเธอมีเรื่องจะต้องเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพกับต่างประเทศอยู่แล้วก็ไหนๆก็ไปแล้วก็เลยเอาหาเงินซะหน่อยรับจ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ควรจะมีอาชีพแบบนี้มันเสี่ยงมากนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตกลงเป็นยาไอเป็นไอซ์
0: ครับ2กิโลนะฮะแล้วถ้าไปดูถูกจับที่ญี่ปุ่นนี่ก็ซวยเลยครับคุณภาพครับ
1: ข่าวเรื่องคดีหัวสวอ่านแต่หัวโปรยให้ได้รู้กันแล้วกันว่าพฤทธิ์วัชรศิลป์ดักคอกกต.อย่าตัดตอนคดีหัวสวนะเพราะว่าหลักฐานมันชัดมันครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศจี้สั่งฟ้องทั้งกระบวนการเครือข่ายนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังแล้วเมื่อวานมั้ง ผมนั่งดูรายการคมชับลึกที่คุณวรวิทย์เขาสัมภาษณ์เนี่ยมีคนสองคนที่อยู่ในกระบวนการรับจ้างแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวมากลายมาเป็นพยานมาเป็นพยานแล้วก็มีหลักฐานหมดเลยว่าเขาหัวกันยังไงเขาจ่ายเงินกันยังไงสองคนนี้เขาก็ได้รับเงินแต่ว่าตัดสินใจไม่เอาละก็เลยถอนตัวออกมาเป็นพยานแบบนี้ก็ยังมีหลายคนฉะนั้นเรื่องหัวสวเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้จะออกหัวออกก้อยแล้วหลังจากยื้อกันมา2ปีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือคุณปริศบอกว่าถ้ากกต7คนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดผมเห็นว่ากกตจะไม่ตัดตอนการตรวจสอบโดยสั่งฟ้องแค่บางจังหวัดหรือสั่งฟ้องผู้กล่าวหาในระดับปฏิบัติการนี่คือต้องสูงกว่านั้นก็ต้องโดนว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: ครับ
0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ให้การสนับสนุนการผลิตสารคดีเรื่องหนึ่งครับชื่อสารคดีกราสลูสฟุตซอลกราสลูสฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวแนวคิดก็คือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านครับอันนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขาให้การสนับสนุนสารคดีนี้ผลิตโดยบริษัทแสนล้านวิชั่นจำกัดครับได้มีการเปิดตัวไปแล้วนะอันนี้ก็รอการผลิตออกมาแล้วก็รอดูว่าจะนำเสนอผ่านช่องทางไหนผ่านแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับกราสรูทฟุตซอลเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านครับ
1: มีอะไรอีก
0: คดีหลอกลงทุนโฟเล็กเนี่ยผู้ต้องหาคนล่าสุดชื่อมัลลิกามากสลุดที่เป็นผู้บริหารของ QRS นี่นะครับวันนี้ทางตำรวจทางพนักงานสอบสวนของ DSI นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเจ้าตัวยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับรู้ลุ้นว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่แต่ว่ารายก่อนหน้านี้เนี่ยทนายเจมส์เนี่ยก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับรายนี้เนี่ยเป็นระดับผู้บริหารฉะนั้นคงลุ้นหนักหน่อยนะครับเอาละครับเราจะนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากทางไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
21: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
22: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
23: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
24: ร่วมสนับสนุน
25: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi-Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คราะห์ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับกุยข่าว Around News วันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ยังคงตามกันต่อนะครับเกี่ยวกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกระทบต่อการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือเปล่านะครับว่าก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับการเข้า OECD เนี่ยต้องมีหลักธรรมาภิบาลและก็หลักการตรวจสอบโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะห้ามการโกงแบบครบวงจรได้แต่หากเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็มีระบบที่สามารถติดตามจับกุมรวมถึงการดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนที่เมื่อวานนี้ถ้าผู้สื่อข่าวได้ติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนอกและในเนี่ยถูกจับกุมดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยการดำเนินการยังคงเดินหน้าต่อไปมีหลายหน่วยงานซึ่งเป็นที่ไว้วางใจเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แม้แต่ภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เรียกกันว่ากกลางเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านั้นเนี่ยเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็ต้องให้ผู้ที่รับผิดชอบบอกว่าจะมีมติออกมาอย่างไรก็ดำเนินการตามนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎหมายจะทำตามใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางด้านของนายอนุทินเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่29มิถุนายน2569ให้นายที

ธรรมบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534จึงแต่งตั้งให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงการขยับอย่างนี้ก็ถ้ามองไปเนี่ยก็นักยมที่จะมีระยะพอสมควรนะครับกับกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้นะครับนั่นก็คือเป็นภาคส่วนของฝ่ายบริหารนะครับที่เอ็มเนี่ยมีอำนาจเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันกระบวนการในการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่ากรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายอัศพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมธิการนะครับวันนี้ก็มีการประชุมต่อเนื่องนะครับพิจารณาเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยที่นายอัศพลเนี่ยก็บอกว่ากรรมธิการเนี่ยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมี4หน่วยงานก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับประเด็นที่จะถามกับประธานกสท.ก็คือสืบเนื่องมาจากผลการตรวจสอบที่คะแนนไม่ตรงกันและเมื่อพบว่ามีการโกงเนี่ยแต่ทำไมกสท.ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงยังนิ่งเฉยไม่ดำเนินการเพิกถอนคนที่โกงข้อสอบเหล่านั้นและก็จากการประชุมกสท.เมื่อวานนี้เนี่ยได้เสนอว่าจะเอาข้อมูลทั้งหมดส่งคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเพื่อเพิกถอนรายชื่อที่ทุจริตในสัปดาห์หน้านะครับส่วนเหตุผลของการเชิญเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองกลางสำนักงานศาลปกครองมาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อปี2562เนี่ยมีคดีลักษณะเดียวกันที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยว่ารายชื่อผู้ผ่านกับคะแนนไม่ตรงกันคล้ายกับครั้งนี้นะครับจึงนำไปสู่การเพิกถอนผู้รับราชการท้องถิ่นที่จังหวัดมหาสารคามในขณะนั้นก็เลยเชิญมาเพื่อสอบถามว่าการเพิกถอนบุคคล 5,000 กว่ารายเนี่ยทำได้หรือไม่หากใน 5,000 กว่ารายนี้ฟ้องกลับเนี่ยทางศาลมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนำข้อมูลที่ได้เนี่ยนำเสนอต่อไปนะครับส่วนทั้งเพิกถอนราชการข้าราชการท้องถิ่น 5,000 กว่าคนแล้วจะต้องขยับบัญชีสำรองขึ้นมาแทนจะมั่นใจอย่างไรว่าไม่มีคนทุจริตนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของบัญชีสำรองนะครับต่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือกระทรวงมหาดไทยเป็นคนตรวจเนี่ยก็จะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่อยู่ในบัญชีสำรองจะไม่โกงนะครับวันนี้เกิดการโกงขึ้นแล้วตนก็คิดว่าต้องตรวจทั้งหมดแล้วก็ไล่เรียงลำดับใหม่ทั้งหมดนี่เป็นที่มานะครับนี่เป็นที่มาที่จะตั้งคำถามไปยังประธานกสท.ในวันในการตรวจไล่ทั้งหมดทั้งกระดาษคำตอบและลำดับคะแนนเนี่ยจะใช้กระบวนการนานขนาดไหนคนที่เข้าสอบอีก 2-3 แสนรายก็อยากรู้นะครับถ้าไม่ได้ทุจริตและไม่ได้โกงเนี่ยจะได้ลำดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของแฟลชไรท์ของกระดาษคำตอบที่ตอนนี้อยู่ในมือของปปช.แล้วนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็จะขอดูหลักฐานได้หรือไม่เนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเพียงหน้าที่ศึกษาหาข้อเท็จจริงส่วนที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเพราะนายกต้องการข้อเท็จจริงความจริงเนี่ยหากจะให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบเองก็มีข้อกังขาเยอะนะครับจึงตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีหลายหน่วยงานแล้วก็มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายเป็นประธานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับไม่ว่าใครที่ทำผิดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายต่อให้เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงที่สูงกว่าอธิบดีก็ตามเนี่ยเมื่อตรวจพบและสาวถึงเนี่ยก็ต้องรับโทษนะครับส่วนที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็การบริหารราชการรูปแบบพิเศษของสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.ให้ข้อมูลไม่ตรงกันนั้นเนี่ยนะครับมสว.แจ้งว่ามีการแทรกแซงจากสท.นะครับจึงเกิดคำถามว่าใครเป็นคนแทรกแซงและติดต่อผ่านใครในมสว.นะครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบก็บอกว่าข้อมูลเนี้ยได้ให้กับปปช.ไปแล้วนะครับจึงไม่ขอให้ข้อมูลกับทางกรรมธิการนะครับโดยที่เมื่อวานเนี้ยตนก็ได้ไปประชุมกับคณะกรรมการกฎหมายนะครับก็พบว่าข้อมูลไม่ตรงกันจริงเช่นผลสอบของกระทรวงมหาดไทยอุปกรณ์แฟลชไดร์ที่บันทึกภาพกระดาษคำตอบซึ่งผู้รับจ้างเนี่ยส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีคะแนนไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลคะแนนสอบแปลว่าคะแนนไม่ตรงกับการประกาศผลผู้สอบผ่านและก็ไม่พบข้อเท็จจริงว่ากสท.เนี่ยได้นำข้อมูลในแฟลชไดร์มาเปรียบเทียบคะแนนกับผู้ที่สอบผ่าน
ครับหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการประกาศผลซึ่งทางผู้รับจ้างยืนยันว่าขั้นตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการแต่ขั้นตอนเกิดขึ้นเมื่อผู้รับจ้างตรวจสอบข้อสอบ

0: แล้วบันทึกไฟล์เสร็จแล้วก็นำส่งให้กับผู้ว่าจ้างก็คือกสทซึ่งกสทเนี่ยมอบอำนาจให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยอธิบดีก็เก็บไว้ในตู้เซฟนะครับก่อนที่จะนำมาประกาศทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งแฟ้มไร้กลับคืนมายังมศวเพื่อให้มศวตีตราประทับของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในระหว่างขั้นตอนที่เอาออกมาจากตู้เซฟเพื่อเอามาที่มศวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นคำถามที่ต้องถามทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ก่อนการประกาศผลผู้สอบผ่านเนี่ยกสทมีอำนาจขึ้นเว็บไซต์มีการประชุมหรือไม่หากมีการประชุมรับรองทำไมถึงไม่มีการตรวจสอบเป็นความบกพร่องหรือทุจริตอย่างไรนะครับส่วนตอนนี้ยังไม่รู้ใช่หรือไม่ว่าใครเป็นคนแก้ไขไฟล์ในแฟลชไดรฟ์นั้นเนี่ยนะครับทางมศวชี้แจงว่าในการแก้ไขไฟล์จะมีดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับตลอดฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ปปช.น่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับโดยที่เรื่องที่ทางมศวเคยแถลงว่าขั้นตอนการส่งไฟล์คะแนนคำตอบมีการส่งไปกลับ2รอบเป็นลักษณะของการล็อกสเปค TOR จากผู้รับจ้างซึ่งขั้นตอนตรงนี้สอดคล้องกับการที่บอกว่าคะแนนไม่ตรงกับการประกาศสอบหรือเปล่านั้นเนี่ยแฟลชไดรฟ์จัดที่หลังจากที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากผู้รับจ้างแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วก็ส่งกลับให้กับผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างตีตราของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้เป็นเงื่อนไขใน TOR นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมศวจะไม่ทำให้แต่ว่าสถ.ขอร้องให้ทางมศวเนี่ยนะครับทำจึงทำให้ก่อนที่จะส่งให้สถ.และก็ส่งไปยังกสถ.เพื่อประชุมรับรองผู้ที่สอบผ่านซึ่งขั้นตอนระหว่างเนี้ยเป็นยังไงก็จะมีการสอบถามในที่ประชุมต่อไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางกรรมาธิการปปช.ของสภาเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีการเชิญปปช.ปปท.ดีเอสไอและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการปราบปรามเนี่ยมาให้ข้อมูลเพราะวันนี้มีข้อมูลจากคนที่จ่ายเงินแล้วสอบไม่ผ่านไปแจ้งความนะครับก็อยากจะถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้อ่ะเนี่ยครับแน่นอนนะครับมีการจ่ายเงินไปแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการโกงสอบในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับล่าสุดก็มีข่าวเข้ามาอีกนะครับจากการไปติดตามของผู้สื่อข่าวนะครับได้สอบถามกับอดีตคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทรายหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีขบวนการกลุ่มหาผลประโยชน์จากการโกงคะแนนสอบท้องถิ่นวิ่งเรียกรับผลประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็เรียกบรรจุเข้ารับราชการกระจายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับไปแล้วเนี่ยกว่า 15,000 คนแต่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากหน่วยงานที่นายกแต่งตั้งแล้วก็องค์กรอิสระนะครับโดยที่ตอนนี้กลุ่มบุคคลที่เสียเงินซื้อตำแหน่งเนี่ยมีทั้งกลุ่มบรรจุเข้ารับราชการแล้วแล้วก็กลุ่มที่ขึ้นบัญชีอีกหลายพันคนนะครับเกิดความหวั่นวิตกนะครับหากมีการตรวจสอบพบกระดาษมีความผิดปกติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ถูกดำเนินคดีอาญารวมทั้งถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตเนี่ยก็มีการกำลังวิ่งเต้นให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบพบคะแนนผิดปกตินะครับโดยเสนอจำนวนเงินอีกครั้งหนึ่งผ่านนายหน้าท้องถิ่นนะครับคนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทหลังจากจ่ายกันก่อนสอบมาแล้วเนี่ยคนละ 500,000 ถึง 700,000 บาทนะครับโดยที่แหล่งข่าวรายดังว่าเนี่ยยังบอกด้วยว่ากลุ่มคนที่อาสาเป็นนายหน้าดังกล่าวเนี่ยอ้างว่าจะนำเงินไปให้กรรมการที่ตัวเองสนิทให้ดึงชื่อออกจากกลุ่มที่พบว่ากระดาษคะแนนผิดปกติซึ่งมีการประสานงานกันแล้วกรรมการรับปากว่าสามารถทำได้นะครับจึงมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หลงเชื่อแล้วก็ยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มนายหน้าที่อ้างว่าตัวเองสามารถประสานกับทีมงานของกรรมการบางคนสามารถถอดชื่อออกจากบัญชีที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการส่งชื่อไปเข้าที่ประชุมกสท.แม่ทำท่าว่าจะกินกันก็เรียกว่ากินทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับขนาดว่ามีเรื่องเฉาโชยอย่างนี้ยังมีความพยายามที่จะดำเนินการนะครับเรียกรับผลประโยชน์เพื่อที่จะนะครับไม่ให้คนที่นะครับทุจริตอยู่แล้วเนี่ยนะครับทุจริตซ้ำซ้อนอีกนะครับจะให้เพิกถอนสิทธิ์ที่ไม่ให้เขาเรียกว่าให้ปลดตัวเองเนี่ยนะครับจากบัญชีที่อยู่ในข่ายจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วยโอ้โหนะครับมันอะไรจะขนาดนั้นนะครับก็คงจะต้องเรียกว่าสอบกันเข้มข้นเลยทีเดียวล่ะนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยทั้งหน่วยงานที่ตรวจสอบอยู่ในเวลานี้แหละรวมไปถึงคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นด้วยนะครับมีความเห็นหนึ่งนะครับจากพันตำรวจเอกวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับที่พูดถึงในเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของพันตำรวจเอกวีเนี่ยมองว่าปัญหาของการโกงส อบท้องถิ่นเนี่ยมันก็คือการปลอมแปลงเอกสารเอาคะแนนเท็จไปประกาศซึ่งเมื่อไปดูว่าอำนาจในการประกาศอยู่กับใครก็เพราะว่าอำนาจตาม TOR เนี่ยเป็นของกสทที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นกรรมการนะครับซึ่ง TOR เนี่ยจะใหญ่กว่ากฎหมายไม่ได้เมื่อกฎหมายให้อำนาจกสทเป็นผู้ดำเนินการและเมื่อประกาศนะครับผลสอบที่ผิดก็ต้องชี้แจงว่าใครต้องรับผิดชอบแต่ทางกฎหมายเนี่ยกสทก็ต้องรับผิดชอบและก็วงแตกเพราะว่ามันไม่มีใครตอบได้เนื่องจากว่ากสทไม่มานะครับแล้วก็ให้ตัวแทนมานอกจากนี้เนี่ยก็ต้องดูว่า TOR เนี่ยขัดต่อกฎหมายการสอบท้องถิ่นหรือเปล่านะครับถ้าขัดก็ต้องดูว่า TOR ชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าตามหลักTOR เนี่ยจะขัดกับกฎหมายไม่ได้สัญญาจะขัดกับ TOR ก็ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในทางกฎหมายผู้ที่ประกาศก็คือกสทเมื่อคะแนนไม่ตรงกันก็เท่ากับการปลอมแปลงเอกสารทำเอกสารเท็จก็ต้องไปไล่ดูว่าใครที่จะต้องรับผิดชอบนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรา ย้อนไปดูไทม์ไลน์นะครับมันก็เกิดเหตุมาเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงกระบวนการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่22มิถุนายนนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่ากองบังคับการปปป.นะครับที่อยู่ภายใต้ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับได้เข้าตรวจค้นนะครับที่บริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็พบบุคคลกว่า10คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับกำลังทางการแก้ไขคะแนนแล้วก็กระดาษคำตอบในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินเพื่อแลกกับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นเนี่ยให้สอบได้นะครับการจับกุมครั้งนี้ก็มีนำไปสู่การขยายผลนะครับตามที่เราทราบมาผู้ต้องหารัฐแรกนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนตัวละครสำคัญก็คือจ่าสิบในส่วนของจ่าสิบตรีนะครับจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือที่ทู่เรียกกันว่าจ่าพิชิตเนี่ยนะครับอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนะครับที่ตามที่บอกว่าที่จะมีการเตรียมเข้ามอบตัวกับกองปราบปรามนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายวินธนพัชรโภคินหรือว่าอัศวินโชติพนังนะครับหรือว่าดร.วินนั่นเองนะครับเจ้าของบริษัทรับจดหลักสูตรอบรมให้กับหน่วยงานรัฐที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นอดีตนะครับหลายหัวโขนนะครับเคยเป็นอดีตหัวหน้าคณะทำงานของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลอนุทินหรือว่ารัฐบาลหนูหนึ่งนะครับก็คือรัฐบาลอายุสั้นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของนายวินหรือว่าดร.วินนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บังคับการกองปราบนะครับผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยก็บอกว่านายวินเนี่ยได้หลบหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือลาวแหละนะครับจึงส่งตำรวจไปฝังตัวอยู่ที่สปป.ลาว3วันจนกระทั่งจับกุมตัวได้นะครับอีกรายหนึ่งก็คือนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินหรือว่าจ่าน้องสาวของดร.วินนะครับซึ่งรายนี้เนี่ยอยู่ในกรุงเทพตำรวจเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด8วันก่อนเข้าทำการจับกุมนะครับก็แน่นอนแล้วครับสื่อหลายสำนักนะครับสื่อกระแสหลักในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้รายงานนะครับอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวพนักงานสอบสวนเนี่ยพบหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อสื่อสารแล้วก็หลักฐานอื่นๆเชื่อมโยง3ผู้ต้องหากับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับโดยจ่าพิชิตเนี่ยน่าจะมีบทบาทระดับปฏิบัติการของเครือข่ายขณะที่ผู้ต้องหาอีก2คนเนี่ยมีบทบาทประสานงานกับหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะครับในส่วนของความคืบหน้านะครับของแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับหลังจากที่จับกุมผู้ต้องหา3รายที่คาดหมายว่าเป็นผู้ต้องหาหลักได้แล้วเนี่ยก็จะมุ่งเน้นขยายผลตรวจสอบที่มาของฝ่ายข้อมูลแล้วก็กระบวนการทั้งหมดนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเตรียมที่จะออกหมายเรียกข้าราชการท้องถิ่นอีก11คนนะครับแจ้งข้อกล่าวหาใน3ฐานความผิดก็คือความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดฐานลักทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารราชการและก็ความผิดตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบนะครับผู้ต้องหา11คนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ปปช.และก็ทางกองบังคับการปปป.ตรวจพบขณะลงมือแก้ไขไฟล์กระดาษคำตอบในบริษัทของจ่าพิชิตนะครับโดยที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็บอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจดำเนินคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งสำนวนให้ปปช.ในชั้นนี้เนื่องจากว่าเป็นการกระทำความผิดนอกเวลาราชการแล้วก็ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะครับส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับ ครับก็เราทราบกันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการสอบสวนข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิสัมพันธรัฐเนี่ยได้ลงนามคำสั่งนะครับสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการนะครับจำนวน5คนนะครับตั้งแต่ในที่ตั้งแต่ระดับอธิบดีลงไปเนี่ยนะครับ5รายนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเดิมกระทั่งที่ล่าสุดวันนี้นายกได้มีการแต่งตั้งในส่วนของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็คณะกรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยนะครับก็มีนายจิรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานนะครับก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันนะครับส่วนที่2นะครับเรื่องของการพิจารณาดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการของบุคคลที่อยู่ในข่ายนะครับ 5,814 คนตามการตรวจสอบที่จำแนกเป็น3กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มที่คะแนนห่างกันชัดเจนถูกอัพคะแนนขึ้นมาเพื่อให้สอบได้อันนี้ 3,621 คนแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือคะแนนดูอยู่แล้วดีอยู่แล้วล่ะแต่ถูกอัพคะแนนเพิ่มขึ้นอีกนะครับสันนิษฐานว่าเพื่อให้อยู่ในลำดับต้นๆเนี่ย 1,713 คนแล้วก็กลุ่มคะแนนที่ผิดไป1คะแนนแล้วก็สแกนเอกสารดูไม่ชัดเจนต้องตรวจซ้ำกับกระดาษคำตอบที่ปปช.อายัดไว้เนี่ย480คนนะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เราก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับส่วนในทางด้านของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์ดินประพันธ์เป็นประธานนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดนี้ประชุมกันไป2รอบหลักนะครับโดยก็ย้ำว่าหน้าที่หลักของคณะกรรมการก็คือดูกระบวนการทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับข้อบกพร่องว่ามีจุดไหนมีใครรับผิดชอบในขั้นตอนใดแต่ว่าการลงโทษหรือการดำเนินคดีอาญาเนี่ยเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการแต่งตั้งทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจสอบเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบนะครับก็จะไปดูข้อเท็จจริง3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนเรื่องของการเตรียมการสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ TOR ถูกหรือเปล่าการรับสมัครถูกหรือไม่การออกข้อสอบการเก็บข้อสอบการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขั้นตอนในระหว่างการสอบการแบ่งกลุ่มจัดสถานที่แจกข้อสอบการทำข้อสอบการนั่งคุมสอบแล้วก็ขั้นตอนหลังการสอบนะครับทั้งเรื่องของการประมวลผลการสอบการตรวจข้อสอบเนี่ยก็เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนของปปช.เองนะครับก็ปปช.มีมติเอกฉันท์เนี่ยนะครับให้เป็นคดีทุจริตท้องถิ่นสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นคดีพิเศษละแล้วก็ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งประธานกกช.เป็นเจ้าของสำนวนเองนะครับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขนะครับโดยที่ในข่ายของผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยปปช.นั้นเนี่ยมีทั้งหมด 6,014 คนนะครับก็คือเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนนะครับมีอธิบดีสท.2คนรองอธิบดี1คนประการกสทนะครับแล้วก็กรรมการกสทคนอื่นๆได้มีอยู่คนหนึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นภรรยาของกรรมการปปช.นะครับซึ่งตามที่ได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องรอนะครับการว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการอยู่ไปในเวลานี้นั้นเนี่ยนะครับจะลงอย่างไรโดยเฉพาะยังไงเรื่องของการประชุมก่อกลางเนี่ยนะครับคณะกรรมการที่จะชี้ขาดนะครับว่าจำนวน 5,800 กว่าคนที่อยู่ในข่ายว่ากระทำความผิดนั้นเนี่ยจะยกเลิกการบรรจุหรือเปล่าเนี่ย23กรกฎาคมจะมีคำตอบจากก่อกลางที่จะประชุมกันนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของนายอภิชัยวีรกุลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากครบ1สัปดาห์ที่ให้รัฐมนตรีปรับการสื่อสารเรื่องผลงานนะครับตอนนี้ผลงานเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับทางนายกก็บอกว่าก็ต้องให้ผู้สื่อข่าวประเมินซึ่งตนว่าก็ดูดีนะครับก็จะตอบเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับมีรัฐมนตรีหลายคนออกมาแอคชั่นเข้าตายนายกหรือเปล่านั้นเนี่ยนะครับนายกได้แต่หัวเราะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวนะครับส่วนประเด็นที่ถามว่าทีมโฆษกรัฐบาลและทีมโฆษกกระทรวงต่างๆทำงานเข้าตายหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าทุกคนก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ต้องทำงานกันเป็นทีมเอาผลงานเข้ามาเผยแพร่กับประชาชนอะไรที่ไม่ใช่ผลงานอะไรที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ต้องนำเอาออกมานะครับอย่างไรก็ตามแต่นะครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้นะครับในช่วงวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับก็เพื่อที่จะดึงนักลงทุน AI แล้วก็มีการหารือกับทางด้านของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการค้าการลงทุนความมั่นคงด้วยนะครับก็จะได้ติดตามในเรื่องนี้กันนะครับก่อนที่จะพักกันย้ำ2ช่องทางนะครับติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติม Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องทางผ่าน X @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: ขบวนรถดีเซลหลักปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
0: มาแล้วมาแล้วจ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ที่จะติดตามข่าวกล่าวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับเหมือนที่ได้บอกกับผู้ฟังอยู่เป็นประจำนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณฟังไปติดตามทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้ของคุยข่าว Around News ของเราด้วยนะครับชมรมกอล์ฟสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับมอบอุปกรณ์การแพทย์และก็สิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์และก็สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าโดยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานชมรมกอล์ฟสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้เป็นประธานนำคณะกรรมการบริหารชมรมสมาชิกชมรมกอล์ฟและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์และก็สิ่งของจำเป็นมูลค่ารวมเกือบ 500,000 ล้านบาทนะครับเพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและผู้พิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะครับโดยที่ชมรมกอล์ฟสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเป่าลมร้อนให้ความอบอุ่นผู้ป่วยเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงแบบซับซ้อนเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบควบคุมเป้าหมายเจลรองศีรษะผู้ป่วยเครื่องอุ่นสารน้ำแบบอุ่นผ่านสายน้ำเกลือและอุปกรณ์ที่จะเป็นอื่นๆนะครับรวมมูลค่ากว่า 290,000 บาทโดยมีนายแพทย์อุกิตอุเทนสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เนี่ยเป็นผู้รับมอบนะครับจากนั้นเนี่ยทางในช่วงสายเนี่ยนะครับทางคณะเองก็ได้เดินทางไปที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการมอบพัดลมไอน้ำจำนวน10เครื่องพร้อมผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยผลิตภัณฑ์โภชนาการเครื่องใช้และสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กนะครับรวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและผู้รับการดูแลภายในสถานคุ้มครองมูลค่ากว่า 200,000 บาทนะครับมีนายเฉลิมชัยสืบเทพนักพัฒนาสังคมชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบนะครับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการและสมาชิกชมรมกอล์ฟสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่ร่วมกันส่งต่อโอกาสและก็แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และก็สิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและก็ผู้พิการนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของชมรมกอล์ฟของสมาคมสโมสรพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันสนับสนุนหน่วยงานสาธารณประโยชน์แล้วก็ส่งต่อคุณค่าที่ดีสู่สังคมควบคู่กับภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับอ้าวไปติดตามในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับชวนเดินทางกับรถไฟกิฮะ183สู่จังหวัดสระบุรีร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา 28-29 กรกฎาคมนะครับพร้อมรับพระผงดอกเข้าพรรษาประจำปี2569เป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางทุกคนนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับร่วมเปิดประสบการณ์แห่งศรัทธาและวัฒนธรรมกับขบวนรถนำเที่ยวพิเศษกิฮะ183ในโปรแกรมหนึ่งเดียวในโลกกับพิธีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาระหว่างวันที่28-29กรกฎาคมนี้นะครับร่วมสัมผัสประเพณีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาประเพณีเก่าแก่ของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับ ที่จัดขึ้นเพียงแค่ปีละครั้งและก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกซึ่งสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า100ปีนะครับซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามันคือโอกาสที่จะได้ร่วมกันถวายดอกข้าวพรรษาแด่พระสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยนะครับพร้อมกับสัมผัสความงดงามของจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับผ่านเส้นทางที่คัดสรรไว้เป็นพิเศษมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษาประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า100ปีนะครับการกราบสักการะรอยพระพุทธบาทณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงและพุทธสถานสำคัญของประเทศไทยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเที่ยวครบเรียกว่าอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับการเที่ยวที่ครบทุกไฮไลท์ของจังหวัดสระบุรีนะครับเยี่ยมชมพระมหาธาตุเจดีย์ปราสาทิโกวัดเขาวงหรือว่าถ้ำเขานารายนะครับแล้วก็วัดถ้ำกระบอกพร้อมกับการชมพระพุทธรูปหินลาวอันงดงามที่มีเพียงที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟกิฮะ183รถไฟดีเซลรางปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีบริการเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับรถปรับอากาศนำเที่ยวที่พักตลอดโปรแกรมนะครับให้ถือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยเดินทางอย่างสะดวกสบายตลอด2วัน1คืนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่ร่วมเดินทางยังจะได้รับพระผงดอกข้าวพรรษาประจำปี2569นะครับทุกคนก็จะได้รับนะครับแล้วก็เป็นการแจกหรือว่าพระนะครับพระผงดอกข้าวพรรษาประจำปี2569เนี่ยเป็นที่ระลึกแห่งศรัทธากับผู้ร่วมเดินทางนะครับซึ่งเป็นการจัดสร้างจากมวลสารดอกข้าวพรรษาที่ใช้ในพิธีจริงเมื่อปีที่แล้วนะครับผสมเกสรแล้วก็ช่อดอกข้าวพรรษาแห้งผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาแล้วก็ส่งต่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองนะครับซึ่งการเดินทางในส่วนของทริปดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเดินทางช่วงกำหนดการเนี่ยนะครับก็คือ 28-29 กรกฎาคม2วัน1คืนนะครับค่าใช้จ่ายนะครับ 4,399 บาทต่อคนนะครับสำรองที่นั่งได้นะครับผ่านระบบ D-Ticket นะครับทางเว็บไซต์ dticket.railway.co.th นะครับหรือว่าสถานีรถไฟทั่วประเทศหรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์1690ตลอด24ชั่วโมงครับหากใครสนใจนะครับกิจกรรมช่วงหยุดยาวเข้าพรรษานี้นะครับไม่รู้จะไปไหนเดินทางกับรถไฟกิฮะ183ไปจังหวัดสระบุรีนะครับร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษานะครับแล้วก็ยังได้รับพระผงดอกเข้าพรรษาประจำปีนี้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับยังอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับทางนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติไม่ใช่การรถไฟนะมันอยู่ที่เรื่องของรถไฟแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับเป็นทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มอนะครับนายวิทยาพันธ์มงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการของรอฟอร์มอนะครับได้เปิดเผยว่าทั้งรอฟอร์มอได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมของศูนย์นักตรวจค้นพัสดุพันระเบิดหรือว่าK9ชุดใหม่นะครับก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่จริงโดยรอฟอร์มอเนี่ยได้ร่วมกับกองกำกับการศูนย์นักตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้ระเบิดสังกัดของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้าของรอฟอร์มอทั้งนี้เนี่ยมีK9ชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลนะครับจำนวน3ตัวพร้อมผู้บังคับสุนัขเข้ารับทดสอบหลังจากที่ได้รับการฝึกทักษะตามหลักเกณฑ์และก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องรวมระยะเวลา16สัปดาห์เริ่มตั้งแต่การสร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสุนัขการฝึกเชื่อฟังคำสั่งจนเข้าสู่กระบวนการฝึกดมสารระเบิดและก็ค้นหาวัตถุต้องสงสัยตามมาตรฐานความปลอดภัยของรอฟอร์มก่อนนำเข้าปฏิบัติหน้าที่ในระบบรถไฟฟ้า MRT ต่อไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นคัดกรองและก็เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ การณ์ฉุกเฉินหรือว่าภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับสุนัขเคนายชุดใหม่สายพันธุ์บีเกิลนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสุนัขเพศผู้2ตัวนะครับมีชื่อว่าโรมิโอกับวาเรนนะครับแล้วก็สุนัขเพศเมียอีก1ตัวชื่อจูเลียนะครับทั้งหมดเป็นสายพันธุ์บีเกิลซึ่งเป็นสุนัขขนาดเล็กมีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถเข้าถึงพื้นที่จำกัดได้ดีกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังมีประสิทธิภาพในการดมกลิ่นแล้วก็ค้นหาวัตถุระเบิดไม่ด้อยไปกว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีอุปนิสัยที่เป็นมิตรกับคนทั่วไปนะครับก็จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการที่พบเห็นได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับปิดท้ายกันที่กรมการขนส่งทางบกนะครับสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจเข้มรถบรรทุกต่างชาติที่วิ่งผิดเส้นทางข้ามแดน GMS อย่างต่อเนื่องนะครับโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับเปิดเผยถึงกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนสัญชาติจีนที่กระทำความผิดฐานเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS นะครับลักลอบวิ่งลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งได้ดำเนินการยึดรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าสัญชาติจีนแล้วเนี่ยจำนวน5คันนะครับเป็นรถที่ได้มีการขึ้นทะเบียนใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแล้วก็มีการเดินทางผ่านทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับความคืบหน้าวันที่14กรกฎาคมทางบริษัทชิปปิ้งดังกล่าวเนี่ยได้เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่ามีรถบรรทุกสัญชาติจีนที่วิ่งผิดเส้นทางเพิ่มอีก2คันนะครับเมื่อรวมกับกลุ่มรถที่ตรวจพบก่อนหน้านี้5คันทำให้มีรถกระทำความผิดรวมทั้งหมดเนี่ย7คันนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานนำรถทั้งหมดเนี่ยมารวมกันที่ตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังสืบทราบตัวพนักงานขับรถทั้งหมดนะครับโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมตรวจสอบหลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถของรถบรรทุกทั้ง7คันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องก็ได้ติดตามและกำกับดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเนี่ยเดินทางกลับเข้าสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามความตกลงอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้กับกรมการขนส่งทางบกได้ทราบเป็นระยะครับซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยก็ได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดยังคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตำรวจทางหลวงด่านศุลกากรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและก็สกัดกั้นอย่างต่อเนื่องหากยังพบความพยายามในการฝ่าฝืนเนี่ยให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็รายงานให้กรมการขนส่งทางบกได้ทราบนะครับเพื่อที่จะได้จัดระเบียบการขนส่งข้ามพรมแดนให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในและก็ผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศพร้อมทั้งดูแลการขนส่งสินค้าทางถนนเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะนะครับการขับรถออกนอกเส้นทางนะแต่ว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต้องไปดูเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับสมมติเรื่องของการนำไปขนผลไม้เนี่ยนะครับตามเส้นทางบอกว่าอาจจะไปจันทบุรีแล้วไปรับที่ชุมพรเนี่ยผิดเป้าหมายนะครับมันส่งผลต่อเรื่องของการค้าขายสินค้าเกษตรของเราด้วยหรือไม่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะต้องไปขยายผลแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเป็นแค่รถที่วิ่งออกนอกเส้นทางธรรมดานะโอ้มันคนละเรื่องเลยฮะภาคตะวันออกกับไปภาคใต้เนี่ยมันนอกเส้นทางชัดเจนแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้านั้นเนี่ยนะครับแล้วจะไปสำแดงเรื่องของการขนส่งสินค้ากันยังไงครับเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์อิหร่านสหรัฐอิหร่านขู่ปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องนั้นเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ด้วยเรื่องลักษณะดังกล่าวนี้เองหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยนะครับมันเป็นผลให้เรื่องของการสำรวจคะแนนนิยมคะแนนนิยมนะครับความเชื่อมั่นเนี่ยปรากฏว่าสีจิ้นผิงแซงนะครับหน้าโดดหน้าทำได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: วนรถดีเซลรามปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มาแล้วมาแล้วจ้า
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดให้บริการขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศคิฮะ4048เส้นทางดอนเมืองอยุธยาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบไปกลับรวม6ขบวนต่อวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่กับคิฮะ4048สะดวกรวดเร็วถึงที่หมายปลอดภัยไร้กังวลลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดปัญหาจราจรและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร1690ตลอด24ชั่วโมง129ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอนาคตให้ยั่งยืน
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและก็แน่นอนล่ะนะครับเรื่องของข้อตกลงที่เคยได้ทำกันไว้ก่อนหน้านี้น่าจะไม่คืบหน้าน่าจะเป็นการล้มเลิกแล้วก็ต้องจับตาดูนะครับในเรื่องของการสู้รบระหว่างสองชาตินั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดนะครับทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ได้มีการแถลงการออกมานะครับว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐเนี่ยจะยุติการกระทำอันก้าวร้าวนะครับนอกจากนี้ยังขู่ว่าจะปิดช่องทางการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยทางแถลงการของ IRGC เนี่ยระบุว่าสหรัฐควรเตรียมรับมือกับการปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอื่นๆที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่สหรัฐและก็พันธมิตรนะครับโดยที่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ทางIRGC บอกนั้นเนี่ยหมายถึงเส้นทางใดบ้างนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอิหร่านเคยออกมาขู่นะครับว่าจะมีการปิดช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญต่อการขาโลกนะครับซึ่งคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยได้มีการแถลงว่าทางกองทัพได้ดำเนินการโจมตีอิหร่านด้วยโดรนทางอากาศและก็ทางเรือเมื่อเช้าวันพุธก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอีกจุดหนึ่งที่กินเวลานานถึง7ชั่วโมงในช่วงข้ามคืนก่อนเข้าสู่วันพุธก็คือวันอังคารนั่นเองนะครับอัลจาซีรารอยเตอร์และ BBC ก็รายงานเช่นเดียวกันนะครับว่าฟาริมาโมฮาเจรานีโฆษกรัฐบาลอิหร่านก็บอกว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐในทางตอนใต้ของอิหร่านนะครับส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตมากกว่า30รายแล้วก็มีการระบุผ่าน X นะครับว่าขอแสดงความเสียใจและไว้อะไรต่อครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงน้อมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตทุกรายรัฐบาลอิหร่านเนี่ยจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่และภาคใต้ของอิหร่านก็คือหัวใจสำคัญของประเทศนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็สหรัฐเนี่ยกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางเรือต่อท่าเรือของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC เนี่ยนะครับก็ย้ำนะครับว่าจะปิดกั้นเส้นทางการส่งออกทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและก็พันธมิตรนะครับช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดอยู่จนกว่าความชั่วร้ายของอเมริกาจะสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็การส่งออกพลังงานในภูมิภาคจะต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทุกฝ่ายหรือไม่มีหรือไม่ก็จะไม่มีใครได้รับประโยชน์เลยนะครับก็แน่นอนล่ะนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยก็กลับมาตอบโต้กันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากมีรายงานข่าวว่าอิหร่านเนี่ยโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สหรัฐเนี่ยเปิดฉากโจมตีโดยอ้างว่าเพื่อทำลายขีดความสามารถในการโจมตีเรือของอิหร่านนะครับซึ่งทางอิหร่านเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐนะครับในประเทศอ่าวอาหรับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนคูเวตแล้วก็บาเรนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็สหรัฐก็เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันอังคารที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อสกัดไม่ให้เรือสินค้าเดินทางเข้าหรือออกจากท่าเรืออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซนะครับซึ่งก่อนหน้านี้การปิดล้อมเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วนะครับถ้าเราจำกันได้นี่จะว่าเป็นหนึ่งในข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเพื่อปูทางไปสู่การเจรจาหาทางทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการยุติสงครามระหว่างกันแต่ว่าการปะทะที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนมันย่อมส่งผลถึงการบรรลุข้อตกลงเนี่ยนะครับมันเลือนรางลงไปนะครับประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นจุดขัดแย้งหลักระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับทั้งสองฝ่ายต่างประกาศจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าผ่านทางจากเรือสินค้าที่สัญจรผ่านเส้นทางเดินเรือนี้นะครับซึ่งการประกาศของสหรัฐที่เดิมทีบอกว่าจะจัดเก็บในอัตรา 20% เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศล้มเลิกแผนในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่เกิดเสียงต่อต้านอย่างหนักนะ ครับซึ่งตัวทรัมป์เองเนี่ยก็เคยประกาศไว้ว่าการผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเสรีนะครับส่วนทั้งฝ่ายอิหร่านเองก็ยังคงยืนยันที่จะเก็บค่าธรรมเนียมบริการต่างๆที่ได้มอบให้กับเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็จะดำเนินการร่วมกับทางประเทศโอมานแล้วก็ย้ำว่าการเดินทางผ่านช่องแคบแห่งนี้จะไม่กลับไปเหมือนช่วงก่อนเกิดสงครามก็คือ28กุมภาพันธ์อีกแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผลจากเรื่องของการทำสงครามของสหรัฐในที่กำลังเป็นอยู่นี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับมันส่งไปถึงเรื่องที่ทางสำนักข่าว BBC นะครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดของศูนย์วิจัย Pew นะครับ Pew Research Center เนี่ยนะครับซึ่งสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 42,000 คนจาก36ประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้คนทั่วโลกเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการดำเนินกิจการโลกมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์แม้ระดับความเชื่อมั่นของผู้นำทั้งสองจะยังอยู่ในระดับไม่สูงก็ตามนะครับผลสำรวจเนี่ยระบุว่าในหลายประเทศผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเชื่อมั่นต่อสีจิ้นผิงมากกว่าทรัมป์โดยคะแนนความเชื่อมั่นของผู้นำทั้งสองส่วนใหญ่ยังต่ำกว่า 50% อย่างไรก็ตามเนี่ยสีจิ้นผิงได้รับคะแนนเหนือกว่าทรัมป์ในหลายพื้นที่ของโลกนะครับผลสำรวจยังระบุว่าประเทศที่มีความเชื่อมั่นต่อสีจิ้นผิงสูงที่สุดก็คือปากีสถานที่ 83% ขณะที่ญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่ำที่สุดเพียง 7% อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับญี่ปุ่นกับจีนก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่นะครับผลสำรวจเนี่ยยังพบว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ศูนย์วิจัยพิวเริ่มติดตามทัศนคติของประชาชนต่อมหาอำนาจโลกตั้งแต่ปี2545ที่ประชาชนใน25จาก36ประเทศเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกต่อจีนมากกว่าสหรัฐนะครับในประเทศที่มีทัศนคติต่อจีนทัศนคติต่อจีนดีขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับก็คือสเปนอินโดนีเซียอิตาลีกรีซและก็แคนาดาแล้วก็มีเพียง6ประเทศที่ยังมีทัศนคติเชิงบวกต่อสหรัฐมากกว่าจีนนะครับโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นแล้วก็อิสราเอลนะครับก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามยังมองด้วยว่าแม้สหรัฐจะได้รับการยอมรับว่าคำนึงถึงเสรีภาพส่วนบุคคลมากกว่าจีนแต่จีนเนี่ยถูกมองว่าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นเนี่ยน้อยกว่าสหรัฐนะครับนักวิจัยของพิวก็ระบุบอกว่าภาพลักษณ์ของสหรัฐลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ทัศนคติเชิงบวกต่อจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศแล้วก็ทำสถิติสูงสุดในบางประเทศเช่นอิตาลีสเปนโคลอมเบียเม็กซิโกอินโดนีเซียมาเลเซียไนจีเรียแล้วก็ตุรกีนะครับนอกจากนี้เนี่ยผลสำรวจยังพบแนวโน้มด้วยว่าประเทศรายได้ปานกลางส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อจีนขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมักมีทัศนคติเชิงลบมากกว่านะครับโดยสิงคโปร์เนี่ยนับถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเทศรายได้สูงที่ยังมีทัศนคติเชิงบวกต่อจีนในระดับสูงนะครับเรื่องของผลสำรวจที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่หนีไปจากความเป็นจริงมากนักสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยนะครับนับวันก็เรียกว่าคนเนี่ยชักจะไม่ค่อยมั่นใจคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะเชื่อมั่นแม้กระทั่งคนในสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่ว่ากันว่าผลพวงจากสงครามที่ได้ดำเนินการกับอิหร่านมาต่อเนื่องตั้งแต่28กุมภาพันธ์นั้นเนี่ยจะส่งผลอย่างสำคัญอย่างมีนัยสำคัญต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าไปมองถึงโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องใช้ตัวชี้วัดอื่นๆเนี่ยนะครับก็สัมผัสเอาจากเรื่องของความรู้สึกของประชาชนจากทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ไม่น่าที่จะหนีไปจากผลสำรวจของศูนย์วิจัยพิวดังว่านี้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยัง3เมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคาระวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: จริงๆครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
2: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผล

0: ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
1: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
3: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดร์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร

0: ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมาส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
2: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัด ซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
3: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: กุดกลางเดือนมาพบกับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทางช่องคิกออฟนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนของเราเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับฮานามิเขาเกลียบรวยเพื่อนควิกแสบแสบเข้าเส้นยังตลอดครับรถยนต์ซูซูกินะที่แบบดูแลพวกเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับ Here we go แบบที่เป็นออฟฟิเชียลเซ็นแล้วหายไป 3-4 วันผมไปต่างจังหวัดกลับมาแมนยูเซ็นสัญญานักเตะ3คนแหละ
3: ครับ
2: เร็วมาก
3: ใช
2: ่
3: ก็
2: พอหมดจะเร็วก็เร็วเร็ว
3: หมดจะแบบไอตอนที่เซ็งๆก็เซ็งๆนะพอแบบหมดจะเร็วแม่ง1 2วันก็3คนน่ะ
2: เ
3: ออก็เร็วดีฮะ
2: ใช่มั้ยคือไอช่วงเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยดิวมาดริดเฟอร์นันเนี่ยโอ้โหรอแล้วรอเล่ารอสิ้นเดือนนะเดี๋ยวถึงมิถุนายนนะสิ้นมิถุนายนน่ะน่าจะแบบชัดเจนจอแล้วจออีกเอเดอร์ซอนจอไปจอมาสุดท้ายว่าวใช่ไหมขออภัยไม่ว่าวหรอกแต่คือเราเหมือนกับส่งคืนตรวจร่างกายไม่ผ่าน
3: มัน
2: โดยที่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าไม่ผ่านเพราะอะไรก็มีการคาดการณ์กันแหละว่าน่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะหมอนรองเข่าใช่ไหมเรื่องเข่าใช่ไหมที่มีความกังวล
3: เรื่องหัวเข่านะแต่ผมไม่รู้ว่ามันขนาดไหนแต่ก็ตามที่เขารายงานก็คือเรื่องมีอินจูรี่ฮะหัวเข่าซึ่งไอ้คนที่เราสนใจเนี่ยหมายถึงว่าที่เราเซ็นมาใช่ไหมไอ้ซันโตเนี่ยก็ไม่ใช่ดิไอ้ซิลามอนใช่ไหม
2: ก็มีแต่มัน8ปีแล้วไงประเด็นคือมัน8ปีแล้วแล้วก็ผ่านการลงเล่นมาแล้วเออก็เลยมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่น่าจะเกี่ยวเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บหนักใช่ไหมแต่คือตัวของเอเดซอนเนี่ยเพิ่งเจ็บเมื่อปีที่แล้วเออก็เลยกลัวว่ามันจะเรื้อรังหรือเปล่าในจุดนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราคุยกันมาในวันศุกร์นะที่บอกว่าเอ้ยหรือว่าทฤษฎีนี้มันเป็นจริงว่าที่แบบนักเตะสไตล์ใกล้ๆกันแมนยู อาจจะส่งคืนก็ได้อะไรเงี้ยเออเป็นจริงเฉยเลย
3: มันก็เป็นไปได้แหละ
2: เออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สุดท้ายก็ดิวล่มถูกไหมดิวล่มทางแอตแลนต้าก็ตกใจเอ้าเหรอล่มเหรอแปลกใจที่แมนยูไม่เอาแล้วก็ยืนยันว่าตัวของเอเดอร์สันอะฟิต 100%แล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับกลับสุดท้ายก็กำลังคุยเรื่องของสัญญาใช่ไหมที่จะมอบสัญญาระยะยาวอีก5ปีกับเอเดซอน
3: ใช่ก็เรียกว่ากลับบ้านแบบร้องไห้ก็แบบโอ้โหจะได้มาอยู่แมนยูแล้วคือแบบเขาเรียกว่าจะอยู่ทีมแบบทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะฮะแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วกำลังไปเล่นบอลโลกอยู่ดีคือแบบชีวิตกำลังเหมือนขาขึ้นนะไปเล่นแบบโอ้โหตอนแรกดีลแมนยูสำเร็จเสร็จแล้ว
2: ครับ
3: มีคนเจ็บเนี่ยบราซิลเรียกเขาไปแทนได้มีโอกาสสัมผัสบอลโลกถึงแม้ว่าจะสัมผัสไม่เยอะแต่ก็นั่นแหละ
2: ได้ลงสนามไง
3: ในเกมประวัติอ่ะก็มีชื่อ
2: ครับ
3: อ่ะชีวิตเหมือนจะขาขึ้นแล้วพอหลังบอลโลกเสร็จบราซิลตกรอบอ่ะเริ่มผิดหวังแล้วข่าวหน้าช็อกของเขาก็คืออีกก็คือแมนยูไม่เซ็นสัญญาอันนี้คือแบบโอ้โหเป็นเราคงแบบเซ็งมากเลยนะคงแบบมันชีวิตค่อนข้างที่จะเฟลอ่ะแต่ไม่แล้วแอตแลนต้าเขาก็มีข่าวนะครับพร้อมมอบสัญญาใหม่จำนวน5ปีให้กับเอเดอร์สันเป็นการปลอบใจนะฮะก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเล่นทีมเก่าได้อะไรเงี้ยก็ชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปนะเช่นเดียวกับแมนยูแหละมันไม่ใช่ว่าเราผิดหวังสมหวังตลอดแล้วก็มีผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรมันก็อย่างนี้แหละ
2: มันก็อย่างนี้นะครับอ่ะมายินดีกับนักเตะใหม่ของเรากันหน่อยสิยูริเตลมองนะครับยูริเตลมันเออผมมาติดเตลมองแบงค์เรียกว่าไงเตลมองหรือเตลมัน
3: ผมเรียกเตลมันก็ตามภาษาอังกฤษ
2: ตามภาษาอังกฤษ
3: มัน ช่ไหมมันก็ไม่รู้ดิผมก็คนเขาเรียกตีละมองผมเข้าใจมันก็คือคนเดียวกัน
2: คนเดียวกัน
3: ก็แล้วแต่แล้วแต่ปากว่าเราจะถนัดแบบไหนก็เหมือนคนอื่นๆอ่ะอลิสันเบเกอร์อลิซงเบเกอร์อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละอลิซอนเออมีเยอะแยะนั่นแหละก็เข้าใจว่าคนเดียวกันก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะ
2: ก็ดิวเนี้ยวันจันทร์ประมาณช่วงเย็นๆอ่ะผมก็ถ่ายฟีดใน X นะครับอยู่ๆมันก็เห็นอ่ะโรมาโนมาออนสตีนมาบอกว่าแมนยูเฮียวีโกแปลว่าเฮียวีโกเลยอ่ะไม่มีปี่ไม่มีคลุยเลยอ่ะแทบจะแบบไม่ได้มีการรายงานมาเลยว่าเอ้ยแมนยูกำลังเวิร์คดีลนี้นะมีการเอเย่นสอบถามไม่เลยนะคือมาถึงก็ปุ๊บก็แบบเฮียวีโกเลยอ่ะแมนยูจ่ายค่าฉีกสัญญา35ล้านปอนด์โดยที่แอสตันวิลล่าก็ไม่ต้องการให้ขายนักเตะคนนี้แต่ทำไงได้มันอยู่ในเงื่อนไขในการปล่อยตัวถูกไหม
3: ใช
2: ่แล้วก็แบบจ่ายแล้วจบอ่ะ
3: นักเตะ
2: 35ล้านปอนด์
3: 35ล้านครับ
2: 35ล้านปอนด์ก็เป็นค่าฉีกสัญญานะครับแล้วก็เตเลมองก็โอ้โหพอแมนยูติดต่อมามันก็ต้องมาแล้วไหมซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องคิดแบบซ้ำสองอ่ะไม่ต้องคิดหลายครั้งอ่ะ
3: ครับ
2: เออพอแมนยูติดต่อมาก็แบบพยักหน้าเลยนะครับดิวนี้มันก็เลยเร็วมากวันจันทร์วันอังคารวันจันทร์มีข่าวปิดดิวตรวจร่างกายวันอังคารวันนี้เสร็จแล้วนะครับ10ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ลงเรียบร้อยนะครับมีเนี่ยอ่ะเซ็นแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาพ AI แต่อย่างใดนะ
3: เ
2: ออ3ตัว3คนใช้คำว่า3คนนะครับมีอันเดรซันโตสที่ตอนแรกเราก็มองว่าเร็วแล้ววีคที่แล้วรายงานมาประมาณวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์4วัน Here we go ปิดดิวนะครับคาวดาโลก็เป็นผู้สาประตูมือ2นะครับจากลีดยูไนเต็ดนะฮะก็เซ็นไล่เลี่ยกันแล้วก็ตามด้วยยูไนเต็ดเรามองโอ้โหนี่เร็วมาก 2-3 วันนะใครมาบอกว่าใครบอกว่าทีมปีศาจแดงเนี่ยทำงานช้าไม่ช้านะพอถึงว่าเวลาจะเอาก็เอาเลยอ่ะแบงค์มองกับการขยับรอบนี้ของทางบอร์ดบริหารแมนยูทีมซื้อขายยังไงบ้าง
3: แต่ถ้ามองตัวผู้เล่นก็ผมก็โอเคนะหมายถึงว่าก็ชอบแหละถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยเรื่องทีลามานส์นิดนึงก็แต่ก็ถ้าพูดถึงข้อดีอ่ะมันก็มีเหมือนกันข้อดีก็คือตามในเน็ตเลยตาม Sky Sport ที่เขาแบบสกู๊ปอะไรเงี้ยหรือ BM ผมว่าเดี๋ยวพี่เอ็มอธิบายดีกว่าซึ่งหมอข้อดีมันก็กับทีมเรานะหมายถึงว่าการย้ายมาอยู่ทีมเรามันมีดีถามว่าข้อเสียมีมั้ยมันก็ถ้าจะมองว่าจับผิดอ่ะมันก็คงมีแหละอย่างเช่นอายุเยอะค่าเหนื่อยแพงที่บอกว่า 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เงี้ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็มีการรายงานออกมาอย่างงี้ซึ่งก็แต่ก็อย่าลืมว่าดีกรีก็คืออะไรดีกรีก็คืออะไรแล้วก็ผลงานก็คืออะไรก็เดี๋ยวพี่เอ็มอธิบายเลยนะพี่ดิลมาสเลย
2: โอเคในเรื่องของค่าเหนื่อยผมว่ามันสมเหตุสมผลนะทั้งเรื่องของคาวดาโลนะครับก็มีรายงานว่ารับเท่าเดิมจากที่เคยรับกับลีดอยู่ราวสักประมาณ 30,000 ปอนด์ต่อวีคก็ผู้สาประตูมือ2นะครับแต่ว่าสัญญาเนี่ยก็ให้เป็น 2+1 ก็คือ3ปีเต็มที่คือ3ปีนะครับอายุ35ผมว่าก็เป็นดีลที่ดาโลก็ยิ้มๆอ่ะคือเป็นโกมือ2การันตี30,000 ต่อวีคอยู่กับแมนยู3ปีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำในห้องของตัวหรือว่าสร้างบรรยากาศทีมได้ดีก็จะอยู่ยาวๆคล้ายๆกับทอมฮีตันน่ะก็กินยาวถูกไหมอ่ะในมุมของการทำงานนะผมก็มองว่าคาวเดโลก็ตัดสินใจได้ดีนะครับอันเดรซันโตสมีข่าวว่าค่าเหนื่อยสักประมาณ 70,000 ผมว่าโอเคกับการสเต็ปอัพขึ้นมากับนักเตะดาวรุ่งที่สัญญาสัก5ปีใช่ไหมอายุ27ต่ออีกรอบนึงถ้าไม่ขายออกไปก่อนนะก็จะขยับค่าเหนื่อยขึ้นมาตามผลงานแล้วกันนะครับส่วนตัวของยูริเตลมองอ่ะมีข่าวว่ารับกับวิลล่าอยู่ที่150,000พอมาแมนยูอ่ะมันก็ต้องอัพค่าจ้างอยู่แล้วถูกไหมก็มีรายงานว่าสักประมาณ200,000ผมก็มองว่าก็น่าจะราคาประมาณนั้นซึ่งตัวของเตลมองเองเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นกัปตันทีมชาติเบลเยียมนะนอกเหนือจากการที่เสริมเข้ามาในพี่ๆหลายท่านเนี่ยบอกว่าเป็นดีลแก้ขัดผมมองว่ามันไม่แก้ขัดหรอก แต่เป็นดีลที่ทางบอร์ดบริหารทางทีมซื้อขายเขาอาจจะเล็งอยู่แล้วเพราะว่าคุณอยู่ๆคุณไปฉีกสัญญามาได้เลยแสดงว่าคุณก็ทำการบ้านมาถูกไหมคุณต้องรู้ว่าเขามีเงื่อนไขอะไรคล้ายๆกับตอนที่ลิเวอร์พูลไปฉีกอลิสเตอร์ถูกไหม
3: ครับ
2: เออผมมองว่าเป็นราคาที่สมเหตุผลคือ 35 ล้านปอนด์คุณได้กัปตันทีมชาติเบลเยียมนะคุณได้นักเตะที่แบบกำศึกพรีเมียร์ลีกอะตั้งแต่อยู่กับเลสเตอร์แล้วก็เป็นตัวหลักของวิลล่าแล้ว
3: คุณว่าอันนี้เนี่ยแต่คุณบอกจะบอกว่ามาทึดเฟอร์นันเดสอะไรนะที่มีแฟนผีบอกว่าอะไรนะหนีตกชั้นพระอยู่ที่ไหนก็ตกชั้นไอ้นี่ตีละมองก็เคสเลยกันนะเอาจริงอ่ะก็แซวไม่ได้แล้วไงไปแซวสเปอร์ไม่ได้แล้วนะ
2: ไม่ไอ้
3: อยู่เลสเตอร์ตกชั้น
2: ตอนเลสเตอร์ตกชั้นอ่ะแต่ก็ย้ายฟรีไงเป็นฟรีทรานสเฟอร์มาจำได้ถูกไหมแล้วแมนยูไม่เอาตอนนั้นอ่ะแล้วก็เป็นวิลล่าที่ให้ค่าเหนื่อยเยอะแต่กับวิลล่าเขาได้แชมป์กับวิลล่านะล่าสุดก็ยูโรปาลีกไหม
3: ใช่ไงปีที่แล้วเออปีที่แล้ว
2: ใช่ไหมนี่ดีกี่แชมป์ยูโรปาลีกนะแล้วก็พาทีมเป็นส่วนสำคัญของทีมที่ทำให้ทีมของอูไนอ่ะลุ้น UCL ถูกไหมครับแล้วก็กัปตันทีมชาติเบลเยียมก็เพิ่งพาเบลเยียมโกงความตายเกมเซเนกัลมาเออสิ่งที่มันนอกเหนือจากฝีเท้าที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นนักเตะประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือความเป็นผู้นำสิ่งหนึ่งที่แมนยูขาดตอนนี้ก็คือความเป็นผู้นำนะคาเซมิโร่เก็บกระเป๋าออกไปใช่ไหมเพราะว่าหมดสัญญาเออทีมขาดตัวผู้นำนะมองในทีมอ่ะมีแต่เด็กๆอ่ะแต่คนนี้เข้ามาคือแบบเป็นกัปตันทีมชาติอะระดับกัปตันอะเออเข้ามาแล้วพร้อมแบบเป็นตัวสำคัญได้เลยนะผมมองว่าถ้าเขาไม่เจ็บเขาเป็นคีย์แมนเป็นคีย์เพลเยอร์แล้วที่แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าเราก็ทราบกันดีว่าเขาอะเป็นนักเตะที่จ่ายบอลทะลุลายเก่งคล้ายๆกับเป็นดีฟไลน์เพลย์เมเกอร์เล่นตัวบนได้ด้วยสิ่งที่จะได้คือว่าบรูโน่ก็จะมีตัวสลับสับเปลี่ยนเป็นเตเลมองก็จะเล่นหลายออปชันได้ด้วยถูกไหมเล่นเป็นเบอร์6แต่ไม่ใช่รับจ๋าเล่นเบอร์8ได้ออกบอลทะลุลายได้เล่นเบอร์10ได้เออเป็นตัวผู้นำได้ด้วย
3: ก็คือตัวตำแหน่งเมนูแหละถ้าพูดถึงนะตำแหน่งที่เมนูตอนนี้ในทีมพาลิกก็คือเนี่ยแหละทีลามาสเนี่ยก็จะผมว่ามาแข่งกับเมนูโดยตรงคงไม่แข่งหรอกคงโรเตชันแหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะได้สตาร์ทตัวจริงหมายถึงว่าตัวหลักนะแต่ถ้าเมนูคู่ทีลามาสเนี่ยก็เกมรับก็น่าเป็นห่วงอยู่นะมันเลยตอนนี้มันเลยรู้สึกว่าถึงแม้เราได้มา2ใช่มั้ยในตรงกลางแต่มันก็ยังไม่ใช่ว่าจะมีตัวเบอร์6ตอนเนี้ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีช่องว่างอยู่ที่ต้องเติมอยู
2: ่ถูกต้องนะถูกต้องครับเออก็มีช่องว่างที่ต้องเติมเพราะว่าพอมาดูไลน์อัพในตำแหน่งกองกลางของเราอ่ะมันยังไม่มีตัวรับแบบจ๋าๆเนาะเพราะอุกาเต้ก็เจ็บยาวไปแล้วก็ดูก็รู้กันแล้วว่าอูกาเต้เนี่ยดูยังปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ผมมองดิวอ่ะก็คือเป็นดิวที่มาแก้ปัญหาการเจอกับทีมรับลึกในปีที่แล้วอ่ะที่คาริกมาคุมขัดตาทับเนี่ย17เกมเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับเวลาเจอทีมตั้งรับลึกๆแล้วเราครองบอลเนี่ยบทเขาอ่ะต้องการประตูอ่ะมันยากเหลือเกินกว่าจะได้แต่ละลูกไอ้ประตูที่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการทันชั่นเร็วๆใช่ไหมตัดบอลสวนเออเจอทีมรับลึกอ่ะเรามีพลังงานเอาวิ่งไปไหนอ่ะเหมือนที่เจชนาทิปบอกอ่ะว่า
3: พลาดใช่ไหม
2: แฟนบอลก็ถามว่าเออทำไมไม่วิ่งเขาบอกจะให้วิ่งไปไหนก็เขายืนรับกันหมดแล้วอ่ะให้วิ่งอ้อมไปไหนถูกไหมไอ้มีพลังงานมึงจะวิ่งไปไหนก็เจอทีมรับลึกสิ่งที่ต้องการก็คือเวลาเจอทีมรับลึกคือว่าเราต้องจ่ายบอลทะลุลายได้มีตัววิ่งช่องมีจ่ายบอลทะลุช่องเข้าไปแล้วแมนยูมีใครอ่ะมีบรูโน่คนเดียวถูกไหมแต่พอมีแมนยูปิดดิวอันเดอร์สันโตสมามียูริติลมองมาโอ้โหตัวเลือกเยอะเลยทีเนี้ยเวลาเจอทีมรับลึกอ่ะเจอบอลทะลุลายอ่ะจ่ายตัดหลังอย่างเงี้ยถูกไหมจ่ายบอลทะลุช่องเข้าไปมีตัววิ่งสอดเออมันก็สร้างมิติในเกมลุกได้ทีนี้กลับมามองว่าพอจะมาเล่นเกมที่มันมีความเข้มข้นตรงกลางอ่ะวิ่งเพรสจัดเราก็มีอ่ะอันเดรซันโตสเนี่ยทำได้ใช่ไหมแต่ยังไม่มีตัวรับจ๋าไง
3: ก็ใช่พี่แต่ผมก็มองว่าซันโตสอ่ะก็ไหวนะสำหรับผมนะน่าจะไหวในการยืนเนี่ยยืนเป็นตัวหลักก็คือถ้าจะให้อุ่นใจก็ต้องซื้ออีกตัวแหละอย่างเช่นตัวหลักอย่างเช่นในเนี่ยที่มีข่าวโคเน่อย่างเงี้ยนั่นแหละ
2: ครับ
3: ถ้าอุ่นใจก็อย่างนั้น
2: ถูกต้องก็มีข่าวครับแล้วก็ทางอินฟูแล้วก็นักข่าวเทียร์ต้นๆเนี่ยก็มองตรงกันว่าแมนยูไม่หยุดแค่นี้ยังต้องการอีกหนึ่งคนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตามเป้าเลยครับมิดฟิลด์สามคนที่จะต้องเข้ามาเติมสกอตเพราะว่าต้องเล่นหลายถ้วยหลายรายการเนาะถูกไหมทีนี้มันก็สโคปง่ายแล้วว่านักเตะที่จะเข้ามามันก็จะเป็นตำแหน่งตัวรับแน่ๆนะครับอเล็กซ์สกอตผม
4: ที่พักมากมายที่อโกด้าบินสบายกับอโกด้ากิจกรรมสนุกต้องอโกด้าแอป
2: ด
4: ี
2: ผมว่าตัดชื่อไปได้เลยเพราะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บอ่ะก็จะแบบเป็นตัวลิงก์ตัวบาลานซ์เหมือนเตเลมองละใช่ไหมสเปคเดียวกันอ่ะกับเตเลมองกับอเนซันโตสอ่ะ
3: ไม่สันเมาส์ไม่สันเมาส์ได้ปะ
2: ใช่
3: ตัวเก่าแล้วเนี่ย
2: ใช่มันก็ต้องเป็นตัวที่แบบเป็นเชิงรับหน่อยเล่นเบอร์6ได้ดีหน่อยแล้วก็มีพลังงานนะครับซึ่งมันก็จะเหลือไม่กี่คนในตลาดละที่เรามองกันนะครับชื่อของคาร์ลอสบาเลบาเนี่ยผุดเข้ามาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วในการพูดถึงของอินฟูเนาะแล้วก็แฟนผีนะครับอีกคนนึงก็คือมานูโกเน่ของโรม่าที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเมื่อคืนฝรั่งเศสก็ตกรอบไป 2-0 โอ้โหเจอสเปนเล่นไม่ได้เลย
3: ก็นั่นแหละเพื่อมาปราบโดยเฉพาะเนี่ย
2: ครับก็มีข่าวกับโกเน่เพื่อนๆหลายคนนะครับพี่ๆหลายคนก็มองว่ากังวลกับอาการบาดเจ็บของโกเน่เหมือนกันนะเพราะว่านี่ก็เป็นมิดฟิลด์สายพลังงานแล้วก็เจ็บบ่อย
3: อันนี้ผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นแหละผมสนับสนุนนะเชียร์เลยเชียร์ว่าแบบน่าเอานะโกเน่เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวอาร์เซนอลคือราคาแบบไม่ถึง50 ล้านแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้มันผ่านวันที่30มิถุนายนมาแล้วก็แปลว่าโรม่าไม่ต้องการที่จะเขาเรียกอะไรปรับบัญชีแล้วก็คือเหมือนแบบตอนนี้คือสถานการณ์มันคนละแบบแล้วอะค่าตัวก็คงจะเพิ่มขึ้นจากนี่แหละบอลโลกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาคือมารู้ว่าโอ้โหเจ็บไปดูทรานสเฟอร์มาร์เก็ตอะเจ็บเยอะๆนะอาการเขาอะยาวเลยอาการบาดเจ็บอะที่รายงานอะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยอยากสนับสนุนแล้วแต่ถามว่าเก่งไหมในบอลโลกก็โอเคอ่ะ
2: ฟอร์มดี
3: น่าสนใจ
2: คือถ้าคุณจะมองสเปคนั้นน่ะมันก็จะมีไม่กี่คนในตลาดเนาะถูกไหมแต่ผมยังชอบนะผมชอบการทำงานของบอร์ดแล้วก็ทางทีมซื้อขายรอบนี้นะเพราะว่าอยู่ๆคุณไปปิดยูริตึลมองมาเฉยเลยอ่ะไม่มีข่าวเลยอ่ะไม่มีอุ๊บอิ๊บอะไรเลยอ่ะถูกไหมมันทำให้การเจรจาครั้งต่อไปของแมนยูถือเรียกว่าถือไพ่อ่ะสมมติว่าเดินไปหาบริบาเดินไปหาไบรตันคุยเรื่องบริบาไบรตันบอกว่าอ๋อขอสัก100ได้ไหมพี่โอ้โหแต่ฟอร์มแบบนักเตะปีที่แล้วไม่ดีนะอะไรเงี้ยต่อรองราคาถ้าทางนั้นยังบอกว่า80อ่ะใช่ไหม80 ล้านปอนด์เนี่ยผมว่าแมนยูก็มีสิทธิ์ที่จะเดินออกจากดิวนะแล้วก็ไปหาคนอื่นได้อ่ะเพราะว่าเป้าหมายหลักของแมนยูในตอนเนี้ยคือการเติมสกอตเติมขนาดทีมให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับเกมที่มันมากขึ้นถูกไหมเราได้ค่านักเตะค่าตัวไม่แพงมาสิ่งสำคัญคือว่านักเตะไม่กดดันแล้วก
3: ็
2: งบประมาณที่มันมีมันยังเอาไปต่อยอดในปีหน้าได้ใครจะไปรู้ว่าปีหน้าจะมีนักเตะแบบเอเลียดเอเดอร์สันเกิดขึ้นมาหรือเปล่าถูกไหม
3: ใช
2: ่ปีหน้าปีต่อไป
3: เนี่ยหมายถึงว่าตัวเลือกเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มมาค่อนข้างที่จะพอน่าพอใจนะตรงกลางเพิ่มมา2เนี่ยดีกว่าก็ดีกว่าไปแบบ80 ล้านในตัวเดียวเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ย
2: เราก็ไปภาพพิงเขาหรือเปล่า
3: ไม่ภาพพิงนี่แต่หมายถึงว่าถ้ามองผมไม่ได้บอกว่าสเปอร์ไอ้นี่นะแต่หมายถึงว่า
2: นั่นไงนั่นไง
3: เราได้มา2 คน คือเรามีความจะเป็นในเรื่องที่เราต้องมีทีมที่เยอะหมายถึงว่าตรงกลางอ่ะเพราะว่าเราเสียคาซิมิโร่ไปไงเราควรที่จะมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นมามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะแบ
2: บ
3: ตัวบิ๊กเนมเงี้ยตัวเดียวแล้วแบบเราไม่ซื้อใครอีกเลยอ่ะอันนี้คือน่าเป็นห่วงเหมือนกันสถานการณ์อย่างนั้นนะฮะ
2: ประเด็นคือว่าในส่วนของมานูโกเน่นะครับเฟอร์บิโซโรมาโน่นะรายงานว่าตอนนี้ยูไนเต็ดก็ได้ติดต่อกับทางเอเย่นนะแล้วก็ท างโรม่านะครับในเบื้องต้นเนาะติดต่ออินในเบื้องต้นแล้วกันนะครับค่าตัวเนี่ยถูกรายงานว่าราวๆ47ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ทางโรม่าเนี่ยเปิดทางขายที่ราวๆ55ล้านยูโรก็ราคาประมาณที่รายงานนี่แหละก็คือ47ล้านปอนด์นะครับ
5: ครับ
2: ประเด็นก็คือว่าโกเน่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในช็อตลิสต์แล้วกันเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกจับตามองแต่ว่ายังไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นนะครับก็ยังเป็นในเรื่องของการสอบถามอยู่นะ
5: ฮะ
2: เออ
5: แต่ผม
2: ตอนนี้กลายเป็นว่า
5: ห่วงเรื่องเจ็บนี่แหละโกเน่เนี่ย
2: ครับ
5: ดูไม่ค่อยอยากได้ละสำหรับผมนะ
2: ครับ
5: เพราะว่าดูอาการบาดเจ็บเขาแบบน่าเป็นห่วงเราเป็นคนเจ็บเยอะแล้วหมายถึงในทีมเราเนี่ย
2: กลายเป็นว่าแมนยูอ่ะสามตัวเนี้ยสามคนเนี้ยนะครับใช้เงินไป85ล้านปอนด์สามคนได้85ล้านปอนด์นะฟรีใช่ไหมฟรีใช่ซันโตสเนี่ย50เตเลมอง35
5: ก็เป็นประมาณ80กว่า
2: 85ล้านปอนด์85ล้านปอนด์นะครับดิวต่อไปดำดินอีกไหมผมว่าอาจมีนะผมว่าถ้าเกิดมาทรงเนี้ยเราอาจจะเห็นแบบเราจะเห็นใครวะเข้ามานะครับแต่ว่าเอออย่าลืมมีคนหนึ่งนะโชโกเมสนะโชโกเมสจากวูฟก็อยู่ในตลาดนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าแอตมาดริดไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ไปปิดดิวเมอร์เทนฮูมันใช่
5: เท่าไหร่เองอ่ะโอ้โหยังถูกเลยก็ถูกตอนที่มีข่าวว
6: ันนี้ฉันล็อกอินแต่เช้าเลย
7: ล็อกดียามเช้า
6: อรุณสวัสดิ
5: ์ข่าวเรานี่เท่าไหร่80ล้านค่าติดสัญญาถึงจะยอมไอ้นี่ไปที่เท่าไหร่เองอ่ะ40ยูโรมั้ง
2: 47ล้านยูโรมั้งอาจจะเป็นว่าปีที่แล้วฟอร์มดรอปหรือเปล่า
5: ก็อาจจะเป็นได้ก็คงแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์อ่ะผมว่านะ
2: ใช่
5: ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์โยเคเรสไปแล้วอะไรเงี้ย
2: ครับ
5: มันก็แบบไม่มีอะไรให้สนใจอ่ะ
2: เรื่องนี้นะครับเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเอ๊3คนนะอ่ะ2คนมิดฟิลด์2คนเนี่ย85ล้านปอนด์ได้มาตั้ง2คนเลยนะไม่ใช่แค่เราคิดเองนะครับเซ็นเตอร์เดวิลส์นะครับก็รายงานนะครับเขาก็ไปจับดูนะว่ามันมีโพสต์ที่เขาโพสต์น่ะว่าแฟนบอลเปรียบเทียบสโมสรน่ะว่าจ่ายเงินรวมกัน85ล้านปอนด์เพื่อคว้าทั้งอันเดรซันโตสแล้วก็ยูริติเลมองนะครับที่เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่แมนยูจ่ายให้กับจ่ายให้กับสเปอร์เอ้ยเดี๋ยวนะเป็นราคาที่ใกล้เคียงที่สเปอร์จ่ายให้กับมาดริดเฟอร์นานนะครับทำไมจอผมดำจอที่มันแชร์ออกมาอ้อนี่ใครมาละนะครับก็คาริกไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ออกมาแสดงทัศนะใดๆนะครับแต่แค่ไปกดไลค์แค่นั้นเอง
5: กดไลค์เนี่ยนะไอ้ความนี้ใช
2: ่ไหมใช่แค่ไปกดไลค์นะไปกดไลค์ที่ไปรีแอคข้อความอ่ะไปกดไลค์ที่แบบว่าแฟนคลับเขาไปเปรียบเทียบว่าแมนยูปิดมาตั้งสองคนนะได้เตลมอง35เตลมอง35ซันโตส50อ่ะ2คนเนี่ยได้85นะแต่ราคาเท่ากันกับที่สเปอร์จ่ายเงินซื้อคนเดียวมาดูดเฟรนเดสคนเดียวเลยอะไรเงี้ย
5: แต่เราก็เกือบนะเหมือนกันเพราะเราก็ยื่นเกือบจะยื่นไปเหมือนก
2: ันยื่นไปเหมือนกันแต่ว่ายื่นไม่ใช่เงินเต็มไงก็ยื่นไปเหมือนกันไม่รู้ว่ายื่นเพื่อปั่นหรือว่ายื่นเอาจริงจังเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันยังล้มอยู่บอร์ดแมนยูยังล้มอยู่เอเดอร์สันได้เลยอ่ะ
5: ใ
2: ช่ไหม
5: ใช่
2: ต่อให้แบบทุกอย่างมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่ตรวจร่างกายเนาะ
5: ครับ
2: อย่ากิ้งเลยครับเขามีตัวนารีของยังไม่ได้พูดถึงตัวนารีไงพูดถึงนี่ไง
5: ตัวนารีเขาจ่ายร้อยไง
2: เออ
5: จ่ายเราไม่มีเงินขนาดเราไม่ได้คือเราอาจจะมีเงินแต่เราทุ่มไม่ได้ไงหมายถึงว่าเรามี financial fair play มีกฎอะไรงั้นแหละของแต่ของสเปอร์เขาแบบเพดานเขาสูงอ่ะแล้วเขามีเงินอ่ะ
3: ผมว่าเขาก็กล้าที่จะลงทุน ก็เพื่อเนี่ยแหละมันก็เพื่อความสำเร็จของสโมสรเนี่ยมันไม่ได้เพื่อว่ามาขิงอะไรหรอกมันก็เพื่อให้เขาแบบทีมตัวเองไปแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผมก็ต้องมาดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านั่นแหละก็ต้องมาดูในเกมในการแข่งขันนะฮะแต่เราก็ทุ่มแบบนั้นไม่ได้อะเราทุ่มมาเยอะแล้วไง
2: อีกอย่างนึงผมว่าเป้าหมายหลักคือเติมสคอร์ตมากกว่าขยายขนาดทีมถ้าสมมติว่าคุณมีเงินอยู่160ใช่ไหมหรือ200ล้านเนี่ยถ้าจ่าย100ไปแล้วอ่ะมันคือโตเนลลี่1คนอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีก100ที่เหลือเราจะได้อีกกี่คนถูกไหมแต่นี่คือเราได้มา2คนกับ85ล้านปอนด์อ่ะแล้วมันเหลืออีกประมาณ100กว่าล้านอ่ะแล้วถ้าเราไปได้นักเตะอีกสักคนนึง50ล้านมันยังไปเติมกองหน้าเติมแบ็คซ้ายเหมือนที่ตอนนี้กำลังมีข่าวได้ด้วยนะเออแล้วประเด็นคือว่าค่าเหนื่อยมันก็ไม่ได้แบบระเบิดไปถึงขนาดนั้นน่ะแล้วผมมองว่าตอนนี้แอนดี้มิเทนใช่ไหมก็มาพูดว่าดีลของโชเมนี่อ่ะจริงๆก็จับตาดูไว้นะมันอาจจะยังไม่จบ 100% น่ะซึ่งก็เหมือนว่าให้ความหวังอ่ะเออแต่ถ้ามาม
3: ันก็ต้องใช่มั้ยซื้อสัญญาใหม่ราชบัลเอโชเมนี่
2: มีข่าวว่าต่อสัญญาใหม่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเซ็นแล้วจริงหรือยังเออ
3: เพราะยังไม่มีออกแถลงออกมา
2: ใช่แต่ก็มีข่าวรายงานแหละทุกคนก็รายงานออฟฟิเชียลอาจจะแบบเป็น verbal agreement อะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายถ้าเกิดสมมติว่ามาดริดจะเสริมนักเตะแล้วต้องการเงินน่ะคนที่ขายได้เยอะที่สุดได้แพงที่สุดก็ได้เป็นโชเมนี่อ่ะอาจจะต่อมาเพื่อขายอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ไม่รู
3: ้
2: เพื่อขายเพื่อแบบอัพราคาขายอะไรเงี้ยเออแต่ประเด็นคือค่าเหนื่อยโชเมนี่ตอนที่มีข่าวว่าต่อสัญญากับมาดริดโอ้โหมันสูงมากเลยนะ
3: แล้วมันหรือเขาจะแบบดันตัวเองไหมหมายถึงว่าจะยอมจ่ายเพิ่มอีกไหมใช่ไหมล่ะสัญญาใหม
2: ่นั่นน่ะสิอ่ะติดตามผมว่าติดตามคือถ้าแมนยูเอาโชเมนี่จริงนะผมหน้ามืดตามัวนะเออถ้าแบบไปดันค่าเหนื่อยไปถึงประมาณเหมือนที่
3: สามแสน
2: เหมือนที่พี่ก็พิมพ์ในเม้นต์อ่ะ400,000อะไรเงี้ย
3: โ
2: อ้โหหนักไปนะ
3: โอ้ยสามแสนสามแสน
2: สามแสนห้าเออสามแสนห้าเออถ้าสามแสนห้าเท่าที่
3: คือแม็กเลยนะ
2: เท่าที่คาเซมิโร่ได้อ่ะผมว่าโหโอเคนะอืม
3: ครับนั่นแหละ
2: มีพี
3: ่การโน้มน้าวใจไง
2: ใช่
3: เพราะเขาอยู่มันดิดอยู่แล้วไงคือถ้าจะมาอยู่เราเนี่ยมันก็ต้องเรื่องเงินนั่นแหละถามว่าเรื่องแพชชั่นมันคงเขาคงไม่ได้มีแมนยูเป็นทีมในฝันอะอะไรอย่างนั้นน่ะ
2: ครับยกเว้นว่าต้องการความท้าทายเนาะ
3: เออแบบวาลานเงี้ยแบบวาลานแบบอาเซมิโลที่ต้องการความท้าทาย
2: อืม
3: แต่
2: แล้วก็เป็นมันติดสโมสรที่แบบชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ย
3: เออแต่ตอนนี
8: ้คนนั้นขี่ไทเกอร์คิงอยู่เขาไม่ตายหรอแค่ตี MVP ให้ชนะก็ขี่มันได้แล้วฉันจะตีเดี๋ยวนี้เลยป๊าเฮ้ยเพื่อนฉันได้โกลเด้นบัคมาเป็นพาหนะแล้ว
9: เจ๋งดี
8: เดี๋ยวก่อนนะปาฟอร์เมทนี่ห้อยตัวกับหัวได้ด้วยหรอ
9: ใช่
8: ออกชีฟเทนกำลังแบกฉันไว้บนไหลปกติมากแล้วโอไซริส
3: ในมาริเขากำลังพีกอ่ะหมายถึงว่ารอบตัวมีเอ็มบัปเป้มีอะไรเงี้ยมีแบบใช่ไหมมันน่าลุ้นอ่ะน่าลุ้นแบบสร้างทีมสร้างซูเปอร์ทีมเงี้ยคือเขาจะออกจากซูเปอร์ทีมมาอยู่กับเราเงี้ยมันก็น่าแปลกใจอ่ะ
2: อืมซึ่งผมอ่ะในมุมผมนะผมว่าดิวของโชเมนี่ไม่ไปคิดไม่คิดแหละผมชอบการทำงานตอนนี้ด้วยซ้ำนะแล้วก็ปัญหาแบ็กซ้ายอ่ะตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะไปลุยส์ฮอใช่ไหมมีลุยส์ฮอแต่ผมว่าลุยส์ฮอก็แบบดูเงียบมากนะครับกับแบ็กซ้ายเนาะแล้วก็แอนโทนีโรบินสันอีกคนหนึ่งที่พอจะแบบเติมเข้ามาแล้วก็ราคาคงจะแบบไม่ได้แบบระเบิดระเบ้ออืมอ่ะสุดท้ายจบบริบาใช่ไหมเตลมองแค่ไหน 200,000 ครับก็ตามประสบการณ์นะครับลุยส์เฮลิคอปเตอร์นอกจากยังเคลียร์กับวาเวเด้ไม่ได้ว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกผมว่าที่มาดริดอ่ะมันทะเลาะ กันอยู่แล้วอยู่แค่ว่าจะเป็นข่าวไม่เป็นข่าวอ่ะบังเอิญว่ารอบนั้นมันมีการเข้าโรงพยาบาลไงถูกไหม
10: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวโบส SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการ

ารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธารพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพ

0: เทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยะติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศรษฐ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วราพร3โกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักดินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569 พลเอกสานติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรุษฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปริยาภัทรหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตนิวิทศีลสมาจารภัยสารศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตป่าพศวรานุสารพิลาศวิปัสนาญาณปรีชาภัยสารศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสนาธุราธร สังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีศรีปริยัติกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิพานไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศีลาจารย์นิวิทวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครศรัทธาประสาทกรบวรศีลาจารย์นิวิทพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิพานไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางค์ราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่เพลง Blue Day เพลง Ginnery Waltz กับบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์และน่าสนใจประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกการแสดงภาคหลังแบ่งออกเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมองค์ที่2มีชื่อชุดการแสดงว่าร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ที่3มีชื่อชุดการแสดงว่าภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งการแสดงทั้ง3องค์นี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: พารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
6: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
7: ้ Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและUncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
11: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุภั ันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุขเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ
11: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
11: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
13: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
14: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
15: ไทยเข้ามาแล้วฮักไทยเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์ไปแล้วสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับขอบคุณที่สับตะไคร้นะครับคุณพงขอบคุณคุณพงนะครับสับตะไคร้ได้ผมอ่ะมาอัปเดตกันหน่อยข่าวสารบ้านเมืองก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่ประสบภัยจากอัคคีภัยไฟไหม้ที่ผับที่ลาดพร้าวเมื่อวันก่อนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่โศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อคือบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันโดนการคอร์รัปชันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเข้าไปฝังลึกในทุกๆอนูของคนที่ทำงานทุกองคาพยพอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าข้าราชการดีๆคนดีๆก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีกันนะคือมันก็จะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปโทษใครหรอกครับต้องโทษพวกเราเองนี่แหละที่เราต่างคนต่างบูชาเงินกันจนแบบจนหน้ามืดอ่ะผมใช้คำนี้เลยนะบูชาเงินกันจนหน้ามืดเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสวัสดีครับคุณสุนทรสวัสดีครับใครครับแล้วทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามาหน่อยนะครับคือเงินเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์นะมันมีอีกหลายอย่างที่มันดีกว่าเงินน่ะแต่เงินเนี่ยมันเป็นแค่พื้นฐานที่เราจับต้องได้แล้วก็เรานำมันมาช่วยให้เราเสพสุขได้นะครับเราก็เลยรู้สึกว่าแหมมันการมีเงินนี่มันดีจริงๆแล้วเราก็จะมีคำพูดเสมอๆที่จะอวยคนที่มีเงินนะครับเช่นเศรษฐีมีตังค์ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดซึ่งไม่ควรจะพูดคำพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็หลายๆครั้งเวลาจะพูดถึงใครเราก็จะบอกว่าโอ้ยคนนี้เขารวยนะน้อยครั้งมากเลยบอกว่าคนนี้เขาเป็นคนดีนะเราบอกคนนี้เขารวยนะเราชื่นชมความรวยเป็นหลักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินมาวัดกันในสังคมเนี่ยเราใช้เงินเป็นตัววัดว่าใครเหนือกว่าใครนะครับเราไม่ได้เอาความดีมาเป็นตัววัดก็จะเห็นว่าคนหลายคนก็พยายามดิ้นรนที่จะคุณเสี่ยก๊อฟพันข้าวสวัสดีครับอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับคุณเสี่ยก๊อฟเช่นกันนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะครับสุขภาพนี่สำคัญสุดนะมันเขามีคนบอก คุณโอภาสสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณโอภาสมีคนเคยพูดว่าเราดิ้นรนขวนขวายทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายหาเงินหาทองหาเวลาหาอะไรก็แล้วแต่ดิ้นรนไปแต่เมื่อไหร่เราเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างจะหยุดลงหมดแล้วเรามาโฟกัสที่สุขภาพเราอย่างเดียวเลยเพราะมันสำคัญมากเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเลยนะพอมีเรื่องของปัญหาสุขภาพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเราไม่สนใจแล้วเราขอให้แบบให้สุขภาพดีเป็นหลักไว้ก่อนมันสำคัญที่สุดเลยนะครับฉะนั้นการที่มีสุขภาพดีนี่สำคัญมากใครที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วอย่าละเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องง่ายถือว่าคุณโชคดีมากนะก็ดูแลตัวเองกันไปฉะนั้นบอกว่าเราบูชาเงินกันจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเราลืมมองว่าไอ้เงินนั้นมันมาจากไหนนะคนชั่วคนเลวที่มันโกงเงินโกงอะไรเงินมาเนี่ยแล้วมันก็มีเงินมาใช้แสดงตนในสังคมเนี่ยมันก็ถูกคนเนี่ยชื่นชมโดยคนก็ไม่ได้คิดว่าไอ้คนโกงคนเนี้ยมันโกงเงินมาจากไหนมันเอาเงินมาจากไหนนักการเมืองเร็วๆข้าราชการเร็วๆที่เอาเงินที่โกงมาจากบ้านจากเมืองจากประชาชนแล้วก็มาเที่ยวอวดรวยนู่นนี่นั่นคนก็ไปตามแห่แหนชื่นชมมันนะครับเนี่ยมันทำให้ทุกคนในบ้านเราเนี่ยก็เลยต่างคนต่างดิ้นรนที่จะหาเงินลูกเดียวโดยไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นทุกอย่างพอจะทำอะไรขึ้นมาก็เอาเงินเข้าไปอุดจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็เอาเงินเข้าไปอุดนะจะเปิดผับที่มันไม่ถูกต้องไม่มีทางหนีไฟคุณจอมมันกล้ามเนื้อสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณจอมมันกล้ามเนื้อนะจะเปิดผับแบบไม่ปลอดภัยอันตรายถ้าจริงๆก็ไม่ผ่านนะตามระเบียบก็ไม่ผ่านแต่พอเอาเงินอุดเข้าไปมันก็ผ่านหมดไอ้เจ้าหน้าที่ก็อ้วนฉ่ำไปรับตังค์กันไปนะครับแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนี่เวลาที่มันเกิดเหตุพวกนี้ขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยจริงๆสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปย้อนดูว่าคนที่อนุมัติให้เปิดคนที่มีหน้าที่ตรวจรับดูแบบว่ามันถูกผิดยังไงเนี่ยแล้วผ่านไปได้เนี่ยพวกนี้ต้องจับมาประหารชีวิตหรือจับไปติดคุกให้หนักหนักติดคุกยังไม่พอนะเพราะบ้านเราติดคุกแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วก็มาเสวยสุขรับเงินอยู่ดีฉะนั้นหลายคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยโกงไว้ก่อนเดี๋ยวเงินไปซ่อนไว้ในใส่ไหซ่อนไว้ใต้ดินไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยออกมาคุณออสอิมมอร์ทัลสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับคุณออสนะก็หลายคนก็ทำแบบนั้นนะก็ทำเป็นยอมติดคุกไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ขอออกมาทีละลดทงลดโทษไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งหลุดออกมาก็มาใช้เงินเสวยสุขต่อนะครับในเมืองจีนนะครับสีจิ้นผิงก็ถึงบอกว่าวิธีเดียวที่จะกำจัดคนเลวพวกนี้เนี่ยก็คือประหารชีวิตเขาไม่เอาไปติดคุกครับเขาบอกว่าติดไปก็เปลืองเขาสุขเพราะมันไม่ดีขึ้นมาแน่นอนเขี้ยวเสือแก่หลวงพ่อนกมีเขี้ยวเสือด้วยไหมครับพี่หรือมีแต่เขี้ยวหมีครับถ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปแล้วเขาต้องว่าเขี้ยวหมีเป็นของหลวงพ่อนกนะครับหลวงพ่อนกจะไม่มีเขี้ยวเสือแล้วนะครับเพราะหลังๆมาเนี่ยเขี้ยวเสือน่าจะหายากขึ้นหรืออย่างไรก็ไม่รู้หรือว่าของท่านเนี่ยจานค่อนข้างเยอะนะใครไปดูตัวที่เป็นหลวงพ่อนกจานเนี่ยโอ้มีองค์พระมีอะไรต่ออะไรเยอะมากเลยฉะนั้นต้องใช้เขี้ยวใหญ่หน่อยเขี้ยวหมีก็จะต้องใหญ่พอสมควรเขี้ยวเสือจะเล็กหน่อยนะครับพระบินกระเทาะแตกไปไม่เป็นไรครับหลวงพ่อผมจำไม่ได้ว่าพระอาจารย์ท่านไหนท่านพูดไว้นะว่าพระเราแตกเป็น2ชิ้นก็บูชาได้2คนเลยไปคุ้มครองได้2คนเลยฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็มีพลังของมันอยู่ในตัวอยู่แล้ว นะครับไม่ใช่ว่าแตกแล้วมันใช้ไม่ได้นะสมัยก่อนเขามีบางคนเขาห่วงเรื่องการผ้าบิ่นผ้าแตกแล้วมันจะไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อท่านหลายท่านที่เสกเก่งๆท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวขอบคุณครับพี่ครับผมโบราณสมัยก่อนครับใช่ครับสมัยนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าถ้าเจ๋งจริงเนี่ยคุณกฤษดาบอกเศษสมเด็จยังเป็นแสนใช่สมเด็จแตกมาชิ้นเล็กๆนิดเดียวเนี่ยยังเป็นแสนเลยนะครับเพราะเนื้อท่านเนี่ยคือพุทธคุณล้วนๆท่านไม่ได้ปลุกครึ่งองค์คืออย่างนี้ครับท่านปลุกทั้งหมดในมวลสารนั้นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมวลสารนั้นจะมาแบ่งเล็กแบ่งน้อยแบ่งยังไงก็ตามเนี่ยก็มีพลังอยู่ในตัวครับพระงบน้ำอ้อยหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดดีด้านไหนครับงบน้ำอ้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาครบรอบเลยนะครับครอบจักรวาลอยู่แล้วคนละวัวบอกขอบคุณครับจะได้สบายใจสบายใจครับห้อยได้จริงๆนะครับแล้วผมก็เห็นหลายคนนะเขาเอาชิ้นพระสมเด็จมาเนี่ยแตกเป็นเสียงเล็กๆเนี่ยเขาก็ไปให้ช่างมีฝีมือเนี่ยแกะเป็นรูปสมเด็จองค์เล็กๆข้างหลังแล้วก็ห้อยหันหน้ามาด้านนี้ก็ห้อยคอได้สบายใจเหมือนกันนะครับฉะนั้นอยู่ที่ความศรัทธาที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราบูชาผมย้ำเสมอนะว่าอย่าไปตกใจกับเรื่องพวกนี้นะครับฉะนั้นพอเราเนี่ยบูชาเงินกันมากๆโดยไม่ได้สนใจว่ามันมาจากไหนมันจะทำยังไงมามันจะอะไรมันจะโกงใครมานะครับพอมันมีเงินเราก็ไปตื่นเต้นกับมันเราก็จะไปแห่แหนกันนะครับเราเอาเงินเป็นตัววัดเนี่ยไอคนทุกคนมันก็จะคิดเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยงั้นกูก็หาเงินเยอะๆถ้ากูมีเงินเยอะๆหมูหมากาไก่มันก็ต้องนับถือกูหมดนะใช่ไหมครับแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นก็อย่าไปแปลกใจว่าทำไมคนพวกนี้ถึงได้คิดการชั่วที่จะหาเงินเข้าตัวนะครับผมกู้สหกรณ์อย่างเดียวครับคุณโอภาสสุดยอดคือเราเนี่ยแหละเราพึ่งสิ่งที่เป็นเราเป็นได้นะครับจบ นะครับทุกวันนี้เนี่ยคุณคิดดูว่าคนเราเนี่ยทุกอย่างใช้เงินซื้อหมดเพราะเราคิดว่ามันคือคำตอบสุดท้ายจริงๆมันไม่ใช่เราเข้าวัดแทนที่เราจะเข้าไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปถือศีลไปอะไรเราก็เอาเงินเข้าไปทุ่มใส่พระจนพระเนี่ยเสียผู้เสียคนไปไม่รู้กี่วัดแล้วเนี่ยฟังข่าวที่ผ่านมาในระยะปี2ปีหลังๆนี่นะพระที่ดังๆที่ใหญ่โตทั้งหลายที่มีชื่อเสียงเจ๊งกระบงกันหมดเพราะเงินเนี่ยเป็นธาตุน้ำเงินอย่างเดียวเลยคือพอได้เงินเข้าไปเนี่ยท่านแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรท่านก็เก็บเงินนั่นไว้ก็อาจจะไปคิดบูรณะวัดทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไอ้คนที่มันมองดูว่าเอ้ยพวกนี้ได้เงินมาใช้ไม่เป็นเว้ยอีผู้หญิงใจบาปทั้งหลายก็เข้าไปทำเอานมไปสีไปถูท่านจนท่านตื่นตัวตื่นเต้นเพราะไม่เคยเจอมาก่อนอยู่มาจนแก่แล้วโดนเข้าไปก็ตื่นขึ้นมาก็ตกเป็นทาสกามารมณ์ซึ่งมันมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีแต่ว่ามันก็ยิ่งเลวขึ้นทุกวันเพราะว่าพระทุกวันนี้เงินเยอะเกินไปนะหลวงพ่อที่ดีๆนะครับพระเกจิดีๆท่านจะบอกว่าอย่าเอาเงินเข้ามาวัดโยมทำให้พระเกิดกิเลสคนก็ไม่ฟังครับก็คิดว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อบุญนะจริงๆเราไม่ต้องซื้อบุญหรอกครับเราปฏิบัติดีคิดชอบก็จะดีเองนะครับคุณปุ๋ยบอกว่าผมได้เบี้ยแก้มาครับขอคาถาบูชาเบี้ยแก้หน่อยครับเบี้ยแก้วัดไหนล่ะครับของหลวงพ่ออะไรครับแต่ละหลวงพ่อก็จะมีคาถาที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณต่อบอกสวัสดีครับพี่วิชาสวัสดีครับคุณต่อก็นี่แหละครับเป็นสาเหตุคุณหนุ่ยนครหันดิคุณชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณหนุ่ยเราก็ต้องช่วยกันนะพยายามระงับใจไว้อย่าเอาเงินเข้าวัดเยอะ จากฟังเรื่องตะกรุดหลวงพ่อตัดวัดชัยนาครับคุณจอมมานกล้ามเนื้อได้ครับเดี๋ยววันหลังจัดให้นะครับหลวงพ่อบุญมีวัดม่วงกันอ่างทองครับอาจารย์อ้อหลวงพ่อบุญมีวัดม่วงคันม่วงตันเอ๊ะผมคุ้นชื่อท่านแต่ว่าผมเองไม่มีเบี้ยแก้ท่านนะเดี๋ยวต้องขอไปดูก่อนว่าท่านมาจากสายไหนถ้าเดาไม่ผิดท่านน่าจะมาจากสายทางอ่างทองใช่ไหมครับสายอ่างทองก็ทางพวกหลวงพ่อพักวัดโบสถ์หลวงพ่อนุ่มวัดนางในอะไรเหล่านี้นะครับก็จะใช้คาถาเดียวกันสายพ่อคำใช่ไหมครับคุณนี่บอกสายพ่อคำหลวงพ่อคำวัดโพปั้มเนี่ยก็สายเนี้ยจะมาด้วยกันทางด้านนี้หมดนะครับฉะนั้นก็จะใช้คาถาเดียวกันลองไปเสิร์ชหาคาถาของหลวงพ่อคำวัดโพปั้มนะครับก็จะใช้คาถาเดียวกันคุณต่อบอกอยากฟังเรื่องหลวงพ่อนกวัดสังกสีครับโอ้หลวงพ่อนกท่านก็เป็นพระเกจิที่เก่งนะครับสืบทอดวิชาเรื่องทางการสร้างเสือมานะครับก็เก่งทีเดียวนะครับหลวงพ่อนกวัดสังกสีนี่เดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วท่านก็เป็นคือพระเกจิสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซ้ำรอยอาจารย์กันท่านก็เลยสร้างของท่านด้วยเขี้ยวหมีนะครับให้ไม่เหมือนอาจารย์ท่านที่เป็นเขี้ยวเสือนะครับเพื่อแยกแยะ กันได้ไม่ซ้ำรอยกันนั่นแหละนะครับนี่ครับนี่ก็คือเรื่องราวของบรรดาเครื่องรางของขลังทั้งหลายนะครับหลายคนก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วถ้าเกิดว่าสตังค์เราไม่เยอะเนี่ยเราจะสามารถมีของดีๆได้ไหมอาจารย์ครับพระปิลันมีพิมพ์สมเด็จ2ชั้นด้านหลังเป็นสมเด็จพระอาจารย์โตที่แสดงธรรมอยู่ที่ท่าน้ำอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับไม่ทราบด้วยจริงๆเลยนะครับต้องขออภัยด้วยขออนุญาตกินน้ำนิดนึงว่าถ้าเราตังค์ไม่เยอะหรือเราแบ่งมาใช้หลังวัดละครั้งครับไม่ทราบนะครับผมเองไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆว่ามีไม่มียังไงนะครับปีรันแต่ถ้าเดาอยู่ก็ว่าคงไม่มีนะครับอาจารย์มีความเห็นยังไงครับการเสกเดียวกับการเสกหมู่แบบไหนพลังงานเยอะกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่เหตุการณ์นะครับเสกเดียวบางครั้งก็พลังเยอะมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อท่านเดียวถ้าท่านเก่งๆนี่ก็อัดเต็มเลยเสกหมู่นี่ก็เรียกว่ามวยหมู่ก็ช่วยกันนะครับใส่กระหน่ำเข้าไปก็ยิ่งเยอะขึ้นไปอีกก็แล้วแต่คนชอบพิธีใหญ่เขามักจะชอบเสกหมู่กันเพราะว่าหลวงพ่อมาจากหลายๆทางแล้วก็ใส่เข้าไปเต็มที่แต่ว่าเสกเดี่ยวนี่คือแบบมันจะเป็นชิ้นเป็นแต่ละชิ้นไปนะครับห้อยเหรียญกลมอะไรครับพี่นี่ครับนี่คือปิดตาพังพระการชุบน้ำมันเสือครับจุ่มน้ำมันเสือปี32ครับนะครับฉะนั้นจะเสกเดียวเสกหมู่ถ้าพิธีดีพิธีมาด้วยความที่เรียกว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งใจจะสร้างเพื่อความดีแล้วเนี่ยผมว่าใช้ได้หมดนะครับไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปงอนว่าจะเสกหรือเสกหมู่นะครับเจ๋งหมดเลยนะครับแล้วก็คำแนะนำผมนะสำหรับทุกท่านเลยนะอย่ามีมิจฉาทิฏฐิอย่าคิดว่าองค์นี้ด้อยกว่าองค์นั้นองค์นั้นเจ๋งกว่าองค์นี้ต้องไปหาองค์นั้นองค์นี้ไม่จำเป็นครับนั่นมันคือกิเลสในใจเราทั้งหมดเลยนะครับคุณมีหลวงพ่ออะไรวัดแถวบ้านคุณที่แบบอาจจะไม่ดังแต่ว่าคุณบูชาแล้วดีของคุณเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไป ตกอกตกใจว่าคุณไม่มีของที่เขานิยมกันในตลาดเมื่อตลาดไม่ได้มาช่วยอะไรคุณนะหลวงพ่อท่านช่วยคุณนะคุณได้มาจากท่านเนี่ยถือว่าบุญโขแล้วนะครับอย่าไปตกตื่นกับเรื่องของการตลาดที่เขาบิ้วกันมาเยอะๆนะครับมันไม่ได้เรื่องหรอกเราเอาตัวเราเป็นหลักดีกว่านะครับอากาศย้อนกลับไปพูดเรื่องของเครื่องรางของขลังบอกว่าเดี๋ยวนี้มีไหมถ้าเราสตังค์ไม่แบ่งมาใช้ด้านนี้ไม่พอคือบางคนเนี่ยมันก็มีความจำเป็นต้องใช้ด้านอื่นเยอะกว่าเงินนี้จะเจียดมาจัดหาเครื่องรางของขลังอาจจะมีน้อยหลักร้อยหลักพันก็มีของดีๆเยอะนะครับไม่ใช่ไม่มีนะผมก็ไปรวบรวมมาได้บางส่วนที่เห็นปัจจุบันนี้เขามีกันเยอะแยะนะครับอย่างเนี่ยสายใต้เนี่ยมาเยอะแยะมากมายเลยสายใต้นี่บอกเลยว่าเยอะมากนะครับอันแรกองค์แรกนะครับพูดถึงก็คือ
16: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
21: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
22: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
18: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับให้ทุกฝ่ายบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะส่งรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดแจ้งไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหารจัดการการสอบได้รับทราบเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกสทในวันพรุ่งนี้และขอให้ดำเนินงานไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ย้ำว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปแทรกแซงในกระบวนการเพิกถอนหรือดำเนินการใดๆเนื่องจากกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้กระจายอำนาจในการตัดสินใจอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบต้องเป็นมติที่มาจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักเกณฑ์ความถูกต้องหากตรวจสอบพบว่าผู้ใดกระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
18: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรพบข้อสงสัยการแก้ไขคะแนนผู้สอบผ่านบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกว่า 15,000 รายเร่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าน
0: ายอัศพลตรายสรณภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าจากการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงพบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบผ่านกว่า 15,000 รายที่ประกาศผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบความไม่สอดคล้องระหว่างคะแนนที่ประกาศกับข้อมูลกระดาษคำตอบมีข้อมูลว่าแฟลตไรท์ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างกันมีรายละเอียดไม่ตรงกันและอาจมีการแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งมอบซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นในขั้นตอนใดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้คณะกรรมการมีมติขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเชิญผู้แทนจากหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตการฟอกเงินและหน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งคลี่คลายข้อสงสัยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสอบบรรจุภาครัฐต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
18: สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมตามแนวทางอิสลาม
1: นายอามัดอิสันประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสตรีมุสลิมในการเป็นกำลัง

0: ผู้แทนฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนในทุกจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมภายใต้หลักคุณธรรมจริยธรรมและการดำรงชีวิตตามแนวทางอิสลามนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: ตัวพานบุญเล็กๆเลยประมาณ1เซนครึ่งนะครับเป็นรูปพานบุญตัวเล็กๆเป็นตัวลอยองค์เลยนะครับสร้างในปี2558นะครับเป็นสุดยอดของสายเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์และโภคทรัพย์เพราะในความเชื่อของทางมโนราปักใต้นี่เขาว่าโดดเด่นเรื่องการเรียกทรัพย์ค้าขายรุ่งเรืองและหนุนดวงนะครับก็ตัวนึงก็หลักร้อยเหมือนกันนะหรืออย่างมากก็พันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นบูชาได้นะครับของพวกเนี้ยนะครับปีนี้ไปไหว้พระธาตุดอยตุงไหมครับมาไม่น่าจะได้ไปนะครับต้องขออภัยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นพระอาจารย์ที่ผมนับถือมากก็คือหลวงพ่อประสูติวัดในเตาท่านก็ทำลูกอมมหากัณฑ์ยอดเศรษฐีรุ่นแรกขึ้นมาหน้าเสือเนื้อชนวนโบราณนะครับด้านในบรรจุกระสุนคดนะครับท่านสร้างงานไหว้ครูปี69นี่แหละรวมสุดยอด5พุทธคุณหลอมรวมเป็น1จบในลูกเดียวติดตัวดีนักแลครับลูกหนึ่งเขาว่าบูชาที่วัดนะ200บาทเองพ่อท่านผอมเคยบอกว่ากันของกันคุณดีมากตาพรานเนี่ยครับพ่อท่านผอมเนี่ยทางใต้เขานับถือกันเยอะมากนะครับของพวกเนี้ยหลักร้อยหมดเลยนะครับคุณก็ไปหาเอานะแล้วมันก็จะแบบเอามาคุ้มครองป้องกันตัวได้เหมือนกันเหมือนของที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านน่ะนะครับเราอยู่ที่จิตศรัทธาของเราว่าเราแน่วแน่เรายังเรียกเขาว่าพระได้เหรอครับประสูตรเนี่ยเอาทำไมว่าอย่างนั้นล่ะครับคือท่านเป็นพระอาจารย์นะครับใช่ไม่แพงหลักร้อยหาได้ครับคุณดิวนะครับของหลักร้อยหลักพันก็ยังมีอยู่นะใช้ดีใช้ดีนะขอกินน้ำแข็งหน่อยช่วงนี้คอแห้งแห้งอากาศก็เย็นอากาศก็เย็นในบ้านนะครับในบ้านผมอากาศเย็นอมน้ำแข็งแล้วมันชื่นใจนะครับดังนั้นอย่าแปล

0: ใจว่าทำไมเราไม่มีของใช้ดีๆแพงๆของแพงไม่ต้องดีของดีก็ไม่ต้องแพงสายเขาอ้อเขายังมีธรรมเนียมห้ามภิกษุเป็นเจ้าพิธีอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับแต่ว่าสายเขาอ้อนี่ก็มีภิกษุหลายคนนะครับเป็นเจ้าพิธีในหลายพิธีการเสกครับแล้วปิดตาหลวงปู่มุ้ยวัดป่าละกำเหนือนะครับก็ดีครับผมดีแน่นอนคุณเชนพี่วิชาเคยได้ตะกุดหลวงพ่อปานวัดคลองด่านไหมครับไม่เคยครับแต่เคยเห็นนะครับแต่ไม่เคยได้นะครับอาจารย์ป่วยหรือเปล่าครับดูผอมลงไปเยอะเลยโอ้คือพอยิ่งอายุเยอะเนี่ยต้องดูแลร่างกายมากเลยคือแบบเราต้องแบบห้ามกินนู่นห้ามกินนี่ห้ามกินนั่นมันโหแบบห้ามเยอะมากอ่ะสมัยหนุ่มๆ นี่มันกินแบบไร้สาระจนกินได้ทุกเวลาจนอ้วนแบบอ้วนแต่อ้วนไม่ดีนะครับอ้วนไม่ดีก็หมอให้คุมน้ำหนักก็ต้องคุมไปเรื่อยๆเนี่ยลดลงไปลดลงไปลดลงไปให้มันแบบคือให้ตัวเรามันสบายอ่ะนะครับก็ต้องเอาสุขภาพเป็นหลักแหละอาจจะเล่นสายอีสานไหมครับสายอีสานนี่ผมเจอน้อยผมสัมผัสน้อยมากนะน้อยมากน้อยมากหลวงพ่อตัดวัดชัยนาครับผมคุณยิ้มศรัทธานะครับฉะนั้นก็พระอาจารย์แถวบ้านท่านนี่แหละนะครับก็เก่งกันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาพระที่ไหนให้ตื่นเต้นมากมายนะแต่ถ้ามีคือถ้าเรามีศรัทธามีศรัทธาและมีสตังค์เยอะเราก็ไปของแพงๆได้ภาคกลางราคาเบาๆน่าใช้ที่ไหนบ้างครับนี่ไงหลวงปู่แพ้วปวโรนี่ครับตะกุดท่านเนี่ยตะกุดโทนท่านรู้สึก 3,000 มั้งเบาๆเลยนะไม่เท่าไหร่แล้วมีตะกุดดอกเล็กๆอีกดอกละพันดอกอะไรอย่างเงี้ยมีครับผมว่าท่านเสกมันก็ดีเหมือนกันนะไม่ธรรมดาอยู่แล้วแหละเพราะพระภิกษุพวกนี้ท่านเสกท่านไม่ได้เสกซีซัวท่านเสกจริงจังอยู่แล้วนะครับของหลวงปู่อิ่มสายเขาอ้อมีไหมครับไม่คุ้นครับไม่คุ้นครับอาจารย์มีวิธีดูลูกอมพ่อดิ่งไหมครับคือมันต้องเห็นของจริงบ่อยๆนะเห็นของจริงเยอะๆแล้วมันก็จะจำได้ว่าต้องดูยังไงดูเนื้อยังไงดูทองยังไงดูอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องตะกุดป่าช้าแตกปู่แพ้วนี่ไงปู่แพ้วป่าช้าแตกรู้สึกว่าหลักพันนะพันกว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะผมให้หลวงพ่อสนิทจากคลิปยูทูบอาจารย์เลยครับขอบคุณครับคุณยิ้มศรัทธาห้อยเราดีไหมครับน่าจะดีนะหลวงพ่อสนิทเนี่ยห้อยน่าจะห้อยเราดีอยู่แล้วนะครับมาครับใครสงสัยอะไรถามเข้ามานะครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเรื่องของราคาค่างวดถ้ามีก็ถือว่าก็เป็นบุญของเราที่ได้มานะครับแต่ว่าผมย้ำเสมอนะรายการนี้ย้ำเสมอว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงและของแพงไม่จำเป็นต้องดีเสมอไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือศรัทธาที่เรามีและการบูชาอย่างถูกต้องแนะนำสายลพบุรีหน่อยครับลพบุรีนี่มีเยอะนะครับแต่ว่าเขาจะดังเรื่องของพระกรุซะเป็นหลักตอนนั้นนะอาจารย์คิดว่าสมเด็จรัศมีกรุวัดคลองขอมเป็นยังไงครับคือท่านถามผมมานะคุณหมอแจ็คผมว่าทุกวัดทุกกรุทุกอะไรเนี่ยดีหมดเลยครับดีหมดเลยอยู่ที่คนบูชาแหละนะว่าจะดีไม่ดีเนี่ยเหมือนเรามีรถเหมือนเรามี iPhone มีโทรศัพท์ใช้เนี่ยทุกเครื่องมันดีเหมือนกันหมดอ่ะ แต่คนใช้ใช้เป็นหรือเปล่าคนใช้อ่ะมีเขาเรียกว่าอ่านแมนนวลมาพอหรือเปล่านะครับสำคัญคนใช้ฉะนั้นถ้าเรามีการที่มีจิตศรัทธาแล้วเราเองเป็นพุทธศาสนิกชนเราบ่มเพาะเอาเขาเรียกว่าสร้างบุญใส่ตัวไว้นะครับชาร์จแบตตัวเราไว้เช่นการนั่งสมาธินะครับต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำของเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราเอาอะไรมาห้อยมาใช้เนี่ยก็จะสื่อได้เร็วได้ดีนะครับพอเจออะไรที่ตรงกับจริตเราเนี่ยยิ่งโอ้โหไปกันใหญ่ก็จะใช้ดีมากเลยนะครับคนที่เขาใช้แล้วดีๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องปฏิบัตินะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เรียกว่ามาแบบซีซัวอาจารย์เก็บพระอีสานสายบุญญาริศไหมครับไม่ได้เก็บเลยครับผมคุณผู้โทรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัชพันธ์สูงใช้คาดเอวได้ไหมครับวันก่อนก็มีน้องคนหนึ่งถามผมเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่าผมอะตะกุดหลวงปู่เอี่ยมเมื่อก่อนผมคาดเอวตลอดนะครับที่ไปปืนแตก2กระบอกนี่ก็คาดเอวอยู่นะครับตะกุดสมัยก่อนทำมานี่เพื่อการคาดเอวเลยล่ะเขาถึงได้ทำให้เป็นหลอดแล้วก็สามารถจะเอาเชือกสอดเข้าไปได้แล้วก็ติดผูกกับเอวได้ใช้สะดวกคนสมัยก่อนเขาไม่ได้มาทำตลับตะเลิบทำหลอดใส่คอใส่ไม่มีนะครับสมัยก่อนคือคาดเอวล้วนๆคาดกันเปลือยๆด้วยซ้ำไปนะครับคาดได้แน่นอนครับคุณพุทโธสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเพิ่งเข้ามาอาจารย์ชุดบนคอสวยครับผมขอบคุณครับรีวิวพระที่คออาจารย์หน่อยครับอ๋อนี่ก็แมลงผู้ล้านนา2ตัวนะครับเจรจาค้าขายนะครับไม่ตกต่ำตะกุดตรีนิสิงเหหลวงปู่เอี่ยมวัชพันธ์สูงนะครับยันตรีสิงเหเป็นยันชั้นสูงเลยนะครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือปิดตาพังพระการปี32ขององค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นปิดตากรมหลวงชุมพรองค์จิ๋วนี่ก็ลูกอมมหาจินดามณีประหลัดปานวัตุกตาแล้วก็ข้างล่างนี้ก็คือพระเหรียญไพลีพินาศปี2495นะครับไพลีพินาศนี่กาไหลทองอันนี้ชุดเบาคอหน่อยเมฆสิทธิ์กับเมฆพัฒน์พุทธคุณเหมือนกันไหมครับแล้วเด่นด้านไหนครับหลักๆแล้วคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับเมฆสิทธิ์ก็จะเน้นเรื่องของการหนุนดวงเสริมดวงไว้ไม่ให้ตกต่ำส่วนเมฆพัฒน์ก็จะเน้นไปด้านของการใส่บู๊ใส่บู๊นะครับเมฆพัฒน์นี่ใส่บู๊นะครับความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งชอบคำนี้มากครับจริงเลยครับต้องมีความศรัทธาเป็นหลักครับอาจารย์ครับพระกู่ที่เราใช้พระเนื้อชินตะกั่วแทนชินเงินพุทธคุณใช้แทนกันได้ไหมครับได้ครับพระเนื้อชินเนี่ยดีอยู่แล้วครับนะครับตะกั่วก็เป็นโลหะที่มีพุทธคุณในตัวเหมือนกันนะครับคุณเวท19สวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นว่าค่าความนิยมเนี่ยชิ้นเงินมันแพงกว่าแค่นั้นแหละครับแต่ชิ้นตะกั่วหรือชิ้นเงินก็ดีเหมือนกันหมดนะครับเนื้อชิ้นนี่เป็นค่าดีอยู่แล้วนะครับก็เรื่องของการใช้โลหะต่างๆเนี่ย หลวงพ่อสมัยก่อนท่านก็พูดไว้นะว่าอย่างหลวงปู่อิเกสาโรเนี่ยท่านเคยบอกว่าตะกั่วเนี่ยคือวัสดุที่เก็บพลังงานได้เป็นรองทองคำเท่านั้นนะครับท่านยังบอกเลยว่าหลายพระเนี่ยท่านสร้างจากเนื้อตะกั่วทวงอวนจากเรือประมงขนาดใหญ่ครับซึ่งรวมพลังงานธรรมชาติของท้องทะเลใช้หาเงินมายาวนานสะสมดึงดูดภพทรัพย์มาอย่างยาวนานเป็นของดีแทบไม่ต้องปลุกเสกเมื่อนำมาบวงสรวงอัญเชิญครูบาอาจารย์มาสถิตก็เป็นของวิเศษเลยนะครับฉะนั้นเราอย่าไปมีมิจฉาทิฐินะครับว่าเนื้อพระอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันคือกิเลสมนุษย์เองที่เรามาเล่นหากันแล้วเราก็บรรดาที่เป็นเซียนทั้งหลายนี่เขาก็สร้างมูลค่าเพิ่มกันเองว่าต้องเนื้อนั้นถึงจะแพงเนื้อนี่ถึงจะแพงซึ่งจริงๆก็เป็นแค่ค่าทางการตลาดนะครับผมเชื่อว่าหลวงพ่อพิธีเดียวกันเสกหลวงพ่อองค์เดียวกันเสกเนี่ยยังไงก็ดีเท่ากันหมดอยู่ในพิธีเดียวกันจะเป็นเนื้อดินเนื้อชิ้นเนื้อหินเนื้อกระต่ายก็แล้วแต่ดีหมดครับจริงๆดีหมดนะฉะนั้นอย่าไปตกใจแต่ถ้าคุณจะมองเรื่องของพุทธพาณิชย์เรื่องซื้อขายกันคุณก็ต้องเอาตามที่เขานิยมแหละเป็นหลักว่าเอาที่แบบมันเขานิยมเล่นแบบนี้กันเขานิยมอย่างนั้นกันอย่างนี้กันเนื้อนั้นแพงกว่าเนื้อนี้คุณก็ต้องว่าไปตามเขาแต่ถ้าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเหมือนกันครับอยู่ในพิธีเดียวกันเหมือนกันหมดหลัง2520มีพระที่ทำลูกอมอิทิเจได้ไหมครับมีนะครับมียังมีอยู่นะคงอิทิเจยังสามารถทำได้อยู่อาจารย์ครับช่วยแนะนำพระหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหน่อยครับรุ่นไหนน่าใช้บ้างครับของหลวงปู่ทองไม่ต้องถามรุ่นไหนเลยครับใช้ได้ทุกรุ่นเลยครับคุณปิยะใช้ได้ทุกรุ่นเลยครับหลวงปู่ทองเนี่ยท่านเก่งมากครับปู่ทองวัดราชโยธานี่เก่งมากครับพระท่านใช้ได้ทุกรุ่นครับคุณสุรเชษเนื้อนวะกับเนื้อชนวนต่างกันยังไงครับเนื้อชนวนก็คือมันอยู่ตรงชนวนนะครับเนื้อนวะก็เป็นนวะโลหะนะครับคุณชัยรุ่งเรืองพรมศาสตร์บอกอธิบายเรื่องชินเงินกับชินเขียวพุทธคุณแตกต่างกันอย่างไรครับไม่แตกต่างครับถ้าเสกด้วยพิธีเดียวกันนะครับพระอาจารย์เดียวกันนะครับจะเนื้ออะไรก็ไม่แตกต่างกันนะครับพลังเท่ากันหมดครับสบายใจได้คุณชัยวัฒน์บอกว่าพระปิดตาหลวงพ่อเชยพุทธคุณด้านไหนครับหลวงพ่อเชยก็อยู่ยงคงกระพันโภคทรัพย์นะครับดีทุกด้านอยู่แล้วนะครับคุณโอเด้งบอกว่าสีพึ่งพญาหงทองหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมีบ่อยหรือผู้เห็นในวงการไหมครับผมเพิ่งได้ยินจากคุณนี่แหละนะสีพึ่งพญาหงทองต้องขออภัยด้วยไม่คุ้นจริงๆพระกรุดีกว่าพระเกจิไหมครับพระกรุนี่ก็จะเน้นเรื่องของการเหนียวยงคงกระพันครับเพราะเมื่อก่อนเขาใช้ไว้เป็นพระออกรบนะครับพระเกจิก็แล้วแต่จะเสกมาทางด้านไหนไม่มีใครดีกว่าใครนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเด่นด้านไหนครับเขาว่าท่านเด่นเรื่องของเมตตามหานิยมค้าขายนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านก็ใส่เรื่องของเหนียวไว้ด้วยใครเป็นลูกศิษย์สายตรงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเพราะผมเชื่อว่าพระสมัยก่อนนั้นทำไว้เนี่ยท่านต้องเสกครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ได้นำไปใช้ได้หลายๆด้านนะครับฉะนั้นนะย้อนไปอีกทีนะว่าอย่าเกี่ยงเรื่องของเนื้อหาวัสดุที่ใช้ทำใช้สร้างสำคัญผู้ที่ปลุกเสกพิธีที่ทำการเสกนั้นนะครับว่าทำจากเรียกว่าพลังบริสุทธิ์ไหม นะครับพระสมัยก่อนถึงได้เรียกว่ามีพุทธคุณสูงกว่าพระสมัยปัจจุบันนี้หลายๆอาจารย์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทำมาไม่ได้เป็นการค้าขายทำมาเพื่อให้คนนำไปใช้เอาไปช่วยคนจริงๆมันเกิดกุศลนะครับแต่พระสมัยนี้บางทีทำออกมาปั๊มมาเป็นหมื่นๆองค์มาเอาไว้ขายอ่ะนะครับก็คนละเรื่องกันก็ดูดีๆนะครับแต่ว่าพระที่ทำออกมาแล้วยังใช้ได้อยู่ก็มีนะก็ดูที่ราคาไม่เวอร์วังมากอ่ะคือถ้าทำออกมาแล้วพระโอ้โหราคาเป็นหมื่นเป็นแสนออกมาจากวัดปุ๊บราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยก็หลีกห่างๆไว้ก่อนปล่อยเขาเล่นเงินไปนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคุณเห็นพระหลักร้อยหลักพันเนี่ยดีตั้งเยอะแยะหลายองค์ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับพอดีผมได้มรดกจากลุงสะอาดเปี่ยมพงศาลครับได้จากวัดกลางบางแก้วสมัยหลวงปู่เพิ่มครับโอ้โชคดีมากเลยผมเองไม่เคยสัมผัสนะครับไม่เคยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีจริงๆนะอันนี้ต้องเรียนด้วยความเป็นกลางเพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่จิตสายตรงอาจจะรู้นะครับแต่ผมก็ความรู้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็ถ้าใครมีแล้วยิ่งมาจากที่มาดีๆเรายิ่งโอ้ผมถือว่าเป็นโชคดีของคุณแล้วดาวหลวงพ่อพีนะวัดเสริมลาวดินไหมครับดีสิครับคุณต่อดีแน่นอนปลัดขิกปู่อีมีลายมือครูมั่นที่ทันใช่ไหมครับเฮียมีครับคือปลัดขิกนี่บางทีก็มีหลายลายมือนะเพราะว่าอยู่ที่ท่านจะให้ลูกศิษย์คนไหนจานให้แต่ส่วนใหญ่ท่านครอบครูแล้วพวกนี้ท่านก็จะสามารถเรียกว่าจานแทนอาจารย์ได้เหมือนกันแล้วท่านก็มาปลุกเสกอีกทีนึงนะครับคุณโอเด้งขอบคุณครับพร้อมขอบคุณครับนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับเราก็ต้องบอกว่าสถานีเตือนแล้วว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็บ๊ายบายกันไปก่อนเจอกันใหม่พฤหัสหน้ามากันไวๆนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe หน่อยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ูเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
3: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
6: Mickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร

0: โอเคเย้ปรบมือครับผมแปะแปะแปะแปะแปะเป็นการเข้าเขาเลยนะเข้ารายการแบบไม่ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมนะผ
1: ู้
0: ฟ
1: ัง
0: ทุกท่านนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับผม
1: เย
0: ้เย้นะก็เพื่อนๆนะครับสามารถฟังนะครับผ่านช่องทางได้ดังนี้ครับโอ้โหไม่ได้พูดนานครับลืมไปหมดเลยครับ FM 97นะครับผมแล้วก็1ช่องทางนะครับFacebook Live นะครับ Mickey Law Studio นะครับแล้วอีก1ช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมประเบิดแฮกแปะๆๆๆๆเราไม่มีเอฟเฟคไงก็ต้องปรบมือกันเอง
1: ได
0: ้นะครับโดย DJ Mickey Law นะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผมเข้าหน้าฝนยังเต็มตัวนะครับวันนี้ก็แขกรับเชิญเราก็มาพร้อมกับฝนเหมือนกันนะครับผมเปียกไหมฮะ
1: ไม่ค่ะตอนมายังไม่ตกนะไม่ตกไม่ตก
0: ไม่ถึงฝน
1: ใช่ค่ะหมายถึงฝน
0: ครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวนะฮะ
1: ท่าน
0: ผู้ฟังบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ที่แขกรับเชิญเป็นศิลปินเดี่ยวครับขอต้อนรับซินเทียครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วยกัน
0: ช่วยกันนะช่วยกันทำมาหากินนะครับผมนะนี่คือซินเทียครับก็คือเป็นเจ้าของซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้ครับช
1: ื
0: ่อซิงเกิลว่าอะไรฮะ
1: ชื่อซิงเกิลว่าอ้วนแล้วไงค่ะ
0: ไม่ได้คือไม่ได้เหน็บไข
1: ่ไม่ได้เหน็บไข่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะชวนมาอ้วนด้วยนะก็คือมันเป็นเพลงที่ไว้สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองต่างจากคนอื่นหรือรู้สึกว่าเราไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดอะไรขนาดนั้นเลย
0: ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหา
1: เอ้ยเอาละเริ่มเพลง
0: เริ่มมาเลยเริ่มมานั่นคือชื่อซิงเกิลนะครับอ้วนแล้วไงนะครับกับศิลปินซินเทียนี่นะครับผมนะฮะอยากให้แบบสวัสดีค่ะซินเทียอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: อ๋อสวัสดีค่ะซินเทียค่ะ
0: คือที่ให้มีช็อตนี้เพราะอะไรครับจะเอาไปตัดลงคลิปนะฮะ
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ได้เอาใหม่
0: 543
1: สวัสดีค่ะซินเทียค่ะ
0: เย้ขอบคุณมากครับรอดแล้ว
1: มีแล้วมีคลิปเอาไปตัดแล้ว
0: นะครับผมนี่ก็คือศิลปินหญิงโซโล่คนแรกนะครับที่มารายการเรานะครับขอบคุณมากมากจริ งๆนะครับผม
1: ยินดีครับปกติคือเป็นวงดนตรีมาค่ะ
0: แล้วถ้าไม่ปกติคร
1: ับไม่ไม่จะอ๋อหมายถึงว่าปกติรายการนี้ศิลปินเป็นแบบไหนมา
0: เออมาแบบเยอะๆครับบางทีก็9คน
1: โ
0: อ้13คนอื้อหือ4คน
1: อือ
0: 4คนนี้เป็นอ้ายไม่ใช่ชาย4เป็นอ้ายมา4คน
1: อ่า
0: แห้งเลยนะฮะไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นนะครับผมก็คือนี่เป็นครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นนะแล้วแอบตื่นเต้นเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอกันวันนี
1: ้ค่ะใช่
0: กลัวน้องซินเทียเนี่ยจะโบกมิกกี้นะครับผมนะหากว่ากวนเกินไปนะครับผมอ่ะเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าซินเทียเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเอาเริ่มที่นี้ดีกว่าชื่อ
1: ซินเทียคือที่จริงชื่อซินมาจากซินดิไซเซอร์ค่ะ
0: อะไรนะ
1: ซินธิไซเซอร์เป็นเสียงคีย์บอร์ดคือคุณพ่อเป็นนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็ตั้งชื่อเราจากคีย์บอร์ดที่เขาเล่นนะคะเนี่ยมันจะมีเสียงซินธิไซเซอร์เป็นพวกซาวเสียงอะไรเสียงแบบ
0: ซาวนี่คือ20
1: อะคนละ
0: ซาว
1: คือไม่รู้จะต่อยังไง
0: ซาวเสียงเป็นเสียงเอฟเฟคอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ไม่ใช่เสียงนี้ม
1: ั้ยเป็นเสียงสังเคราะห์ค่ะซินธิไซเซอร์เป็นเสียงสังเคราะห์
0: ที่รถติดๆอ่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันประชาสังเคราะห
1: ์ใช่
0: ไม่ไปไม่มานะวันนี้นะครับเป็นเสียงสังเคราะห์อยู่ในตัวคีย์บอร์ด
1: ค่ะใช่ชื่อเสียงว่าซินธิไซเซอร
0: ์เสียงมันเป็นยังไงอ่ะ
1: มันก็จะมันมีหลายเสียงค่ะคือในซินธิไซเซอร์มันก็จะมีให้เลือกอีก
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: อาจจะเป็นเสียงซาวในเสียงแบบในดนตรีแบบว่าว้าวว้าวอะไรเงี้ยก็มีก็สามารถจะเป็นได้แล้วแต่เลย
0: โอเค
1: แล้วแต่เลยค่ะ
0: แล้วคือแสดงว่าซินเทียก็มาจากชื่อของเราด้วย
1: คราวนี้พอมันเป็นซินธิไซเซอร์มันยาวมากอ่ะคนน่าจะจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นพี่ก็จำไม่ได
1: ้ขนาดซินเทียยังต้องท่องอีกหลายรอบเลย
0: ใช่ถ้าเกิดเป็นชื่อนี้จริงนะครับผมจะเรียกว่าน้องเซอร์
1: ใ
0: ไม่ซินก็เซอร
1: ์ดีแล้วที่ไม่ใช่
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ก็เลยเปลี่ยนเป็นซินเทียรีแบนครั้งมีรีแบนครั้งเนี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็นซินเทียเพื่อให้คนจำได้เพราะว่าพอเรียกซินเฉยๆเขาก็จะแบบซินซินไหนอะไรเงี้ย
0: อ๋อซินเดอเรลล่าหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้คือเป็นปมวัยเด็กนะ
0: อ้าวจริงเหรอฮะ
1: ตอนอนุบาล
0: ไหนเล่าสิ
1: ประถม
0: อนุบาลเลยเหรออ
1: นุบาลประถมเนี่ย
0: โอ้พี่มีความจำแค่ตอนป.ห้าเองนะหลังจากป.ห้านี่จำอะไรไม่ได้เลยนะ
1: เนี่ยอนุบาลประถมเนี่ยพอบอกชื่อซินเนี่ยครูหรือเพื่อนก็จะแบบซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เท่เลยอ่ะเข้าใจว่า
0: จริงเหรอ
1: จริงจริงตอนนั้นเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบซินเดอเรลล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คือหมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ใช่เจ้าหญิงอะไรอย่างนี้นะมาเรียกซินเดอเรลล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: จะสวยขนาดนี้ไม่ใช่เจ้าหญิงได้ไง
1: ก็ถูกนะ
0: ไม่น่าส่งนะ
1: ตอนนี้พอมาอยู่ม.สี่ที่ดุริยางค์เนี่ยเขารู้กันว่าซินมาจากซินดิไซเซอร์เพราะเป็นโรงเรียนดนตรีไง
0: นั่นคือที่มาด้วย
1: ค่ะ
0: ครับผมของชื่อใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อดีนะครับเพราะว่าจำง่าย
1: ค่ะ
0: เป็นตัวเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อธิบายง่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรียกยังไงก็หันเพราะไม่ใช่ลิงเนม
1: ใช
0: ่บางคนอาจจะมีแบบชื่อเล่นจริงชื่อเล่นในวงการอะไรอย่างนี้เราใช้ชื่อนี้เลย
1: ใช่
0: ซินเทีย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วซินเทียมันมีความหมายว่าอะไรครับ
1: มันเป็นชื่อเพาะๆสวยๆเฉยๆอะค่ะแต่ว่ามันก็แค่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะไงเราก็เลยว่าเออชื่อนี้น่าจะเหมาะกับการใช้เป็น AKA ในการที่เราจะรีแบรนด์ครั้งนี้อะค่ะ
0: ก็เป็นที่มาจริงๆที่น้องซินเทียนะครับบอกการรีแบรนด์คือจริงๆประวัติเธออะยาวมากนะครับในรายการเราชั่วโมงครึ่งเราเล่าไม่หมดแน่ๆแต่เราจะซอยมาเฉพาะที่ใจความสำคัญสำคัญนะอย่างเช่นเมื่อกี้กินข้าวไปยังฮะ
1: โอ้โหสำคัญมาก
0: หิวไม่ใช่อะไรอันนี้สำคัญจริงๆนะครับผมนะฮะหยอกครับน้องซินบอกอะไรวะเมื่อกี้ก็ไม่มีคือที่คุยกับข้างนอกไม่มีอย่างนี้นะแบบเป็นแบบ
1: สำคัญ
0: เป็นแบบประมาณว่าดีเจรักสงบนะครับผมนะแบบเรียบร้อยพอเข้ารายการตัวตนเผยนะฮะเรามาพูดคุยถึงซิงเกิลดีกว่านะที่เราเพิ่งฟังไปเมื่อต้นรายการนะครับผมกับซิงเกิลที่ชื่อว่าอ้วนแล้วไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ต่อจากเมื่อกี้ที่เราจะกำลังจะพูดพอดีที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มายังไงฮะ
1: คือเพลงนี้ต้องคือเราต้องย้อนไปว่าเพลงนี้เราเป็นรีแบนด์ถ้ารีจริงๆมันอาจจะเป็นเพลงที่3แต่ว่าเรารู้สึกว่ารีแบนด์ของเราที่มันชัดเจนจริงๆคือเพลงหัวใจสีม่วงค่ะ
0: ก็คือเป็นซิงเกิลก่อนหน้านี
1: ้แล้วก็ทำงานกับพี่เงาะดริชแมนทอยแล้วก็พี่ชนสลอตแมชชีนด้วยใช่ไหมคะและก
0: ็
1: รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ซินทำกับพี่แก๊กสลอตแมชชีนกับพี่ชนสลอตแมชชีนเนี่ย มาหลายปีแล้วค่ะคือทำเป็นแบบซินคิดเมโลดี้แล้วพี่ชนกับพี่แก๊กก็อาร์เรนจ์เมนต์ไว้เก็บไว้ตั้งนานแล้วเลยแล้วรู้สึกว่าเพลงนี้เหมาะที่จะมาปล่อยต่อหัวใจสีม่วงนะก็เลยเอาเดโมเพลงนี้มาเปิดฟังกันแล้วพี่เงาะเขาก็เหมือนเปิดโยนไอเดียกันนะคะแล้วพี่เงาเขาก็ได้ไอเดียแบบเราเปิดเห็น MV นึงที่คนอ้วนเต้นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเฮ้ยท่อนนี้ได้ยินแบบอ้วนแล้วไงอ้วนแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมโลดี้คือเราร้องตอนที่เป็นเดโมเราร้องแบบเป็นภาษามั่ว I guess I want to be
0: taken
1: ใช่ร้องเป็นภาษาอังกฤษมั่วๆค่ะซึ่งพี่งอเขา
0: ไม่มั่วนะเมื่อกี้ก็พอนะ
1: ด้านภาษาเขามั่วภาษาที่ซินพูดออกมามั่ว
0: เมื่อกี้มั่วเหรอ
1: ใช่
0: ไม่มีความหมายเหรอ
1: ไม่มี
0: อ้าวโถเอ้ยแล้วทำไมเรามันฟังรู้สึกมันโอเควะนี่ผมอะไรวะเนี่ยอับมันเพ้อไงเขาเรียกว่าดนตรีคือภาษาสากล
1: ใช่พอคราวนี้
0: เกือบไม่รอด
1: ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็น่าสนใจดีนะก
0: ับ
1: ประเด็น real size beauty อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะมองเรื่องอะไรนะ beauty standard
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมแต่จริงๆผมมองว่าอย่างนี้นะครับเรื่องความอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะทำให้ตัวเองลุคสมาร์ทสวยหรือดูดีในแบบคุณได้อย่างไร
1: ใช
0: ่ประมาณนั้นนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ครับผมก็นี่ก็จะร้อยโลแล้วเหมือนกันอ๋อนั่นคือที่มาคือทำไว้แล้วแต่คือมันเป็นทามมิ่งที่จะเอามาปล่อยต่อจากหัวใจสีชมพู
1: ม่วงค
0: ่
1: ะ
0: หัวใจสีชมพูฮะเพลงใครวะหัวใจสีม่วงนะครับผมนะฮะโอ้ยไปละมันบางทีมันก็ลวนๆบ้างนะครับแรมเริ่มในสมองชิปเชิบก็ลวนๆหน่อยช่วงนี้นอนน้อยนะครับเมื่อวาน 2-1 อาเจนก็เลยกว่าจะเพิ่งตื่นนะฮะ หมได้ดูบอลโลกไหมฮะ
1: ไม่ได้ดูค่ะ
0: ไม่ได้ดูบอลโลกเลย
1: ค่ะ
0: อ๋อดูแต่บอลอบต.อย่างงี้
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ยังดีที่ตอบกลับมานะฮะถ้าไม่ตอบกลับมานี่เหงาเหมือนกันนะครับผมเหงาเลยนะฮะอ่ะครับผมอ่ะต่อมาแล้วกันครับจากที่มาของตัวเพลง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะแล้วคือคราวเนี้ยความน่าสนใจของซินเทียเนี่ยคือเรื่องแนวดนตรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะการกลับมาครั้งนี้ครับแนวดนตรีของเราเป็นไงเอาเป็นแนวดนตรีของซินเทียก่อน
1: ก็มีความป๊อปแล้วก็มีซาวแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมด้วยแต่ว่า
0: เสียงเธอมีเสน่ห์มากนะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: จริงนะครับไปฟังกันนะครับผมนะฮะเสียงมีเสน่ห์นะครับผมนะฮะ
1: ใช่แล้วก็ด้วยตัวเราที่มีลากเป็นล็อก
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่ะสมัย
0: นี่คือล็อกเหรอครับ
1: ลากไม่ถึงว่าเพลงนี้ไม่ได้ล็อกแต่ว่าด้วยตัวเราที่มีลากพื้นฐานตอนแบบม .4 ม .5 ที่เราเล่นกีตาร์ล็อกก
0: ็เล่นกีตาร์ด้วย
1: ใช่ถูกต้อง
0: อย่างเช่นไม่เคยเจอใครเหมือนเธออะไรแบบ
1: ก็เล่นนะคะ
0: เล่นนะ
1: โซก็เล่นแล้วก็แบบพวก Paramore The Pretty Reckless อะไรอย่างเงี้ยนะตอนที่เราอยู่ม
0: .5
1: ใช่ค่ะเราก็เลย
0: สุดเหมือนกันนะเนี
1: ่
0: ย
1: ในหัวใจสีม่วง
0: สีม่วงใช่ถูกต้องคร
1: ับ ก็จะมีโซโล่พาโซโล่ที่เป็นร็อกๆหน่อยๆแอบซ่อนซาวกีตาร์โหดๆเอาไว้ข้างใน
0: อ๋อนี่คือเป็นซิงเกิลที่แล้ว
1: ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าซาวพวกอิเล็กทรอนิกส์มากบ
0: แต่ก็มีอยู
1: ่แต่ใส่เอาไว้เหมือนกัน
0: อยู่หลังๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่หลังๆ
1: ใช่
0: แสดงว่าเล่นเองด้วยหรือเปล่า
1: ค่ะใช่ค่ะเล่นกีตาร์เอง
0: เล่นกีตาร์เองด้วย
1: ก็อัดเอง
0: ด้วยไม่เผื่ออาชีพให้ใครเลยเล่นเองป่ะฮะเนี่ย
1: ปะเบ็ดพี่แก๊กเล่น
0: อ๋อนึกว่าจะแย่งอาชีพพี่แก๊กซะแล้วนะฮะแล้วกองฮะกอง
1: ก็พี่ชนก็อาร์เรนจ์เมนต์ขึ้นมา
0: อ๋อโอเคครับก็จะซัดเรียบหมดเลยไม่เหลือให้ใครเลยนะครับผมนะฮะก็คือเป็นแสดงว่าในตัวของแนวดนตรีของเราเป็นป๊อป
1: ค่ะป๊อปค่ะ
0: แล้วก็มีพวกเสียงสังเคราะห์เข้าไปด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วอย่างเนื้อเสียงครับ
1: เนื้อเสียงอะไรคะ
0: เนื้อเสียงที่โลละ100 อะไรอ่ะ เนื้อเสียงเราสิ
1: อ๋อเนื้อเสียงสิด้วยว่าเนื้อเสียง
0: ปะโถ คือที่ฟังอ่ะโดยที่ว่าทำไมถึงออกแบบเสียงเราร้องแบบนี
1: ้
0: นึกออกป่ะเพราะคือถ้าเกิดแฟนๆคนไหนได้ฟังนะครับหรือท่านผู้ฟังนะครับคนไหนได้ฟังเพลงอ้วนแล้วไงนะครับจะรู้ว่าด้วยอะไรอ่ะด้วยกิมมิคของเสียงด้วยการใช้เสียงมันเรียกว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ในยุคมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นตลาดแมส
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมใช้เสียงนี้แล้วมันดีมากๆด้วยทำไมเราเลือกใช้เสียงเนี้ย
1: เสียง
0: งงเลยคราวนี้ถามเยอะ
1: คือง
0: งเหลงเลยคราวนี
1: ้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะเราเป็นคนที่ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเราก็ต้องผ่านช่วงที่เราเจอตัวเองไปเรื่อยว่าเราจะร้องแบบไหนไปเรื่อยตอนที่เรียนโอเปร่าก็เรื่องนึงระหว่างที่เรียนโอเปร่าเราก็ร้องป๊อปไปด้วยแต่มันก็จะ
0: ร้องโอเปร่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ฮู้อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ๆค่ะมันก็เป็นโอเปร่าแต่ว่าอันนี้มันคือจะเล่าให้ฟังอันนี้เล่าแบบลาก
0: ก่อนนะครับผม
1: มันต้องเป็นมันต้องลงลึกไปก่อนว่า
0: โอเคได้ถึงลากฝอยไหมลากแก
1: ้
0: ว
1: ไม่ถึงไม่ถึงเอาแค่ช่วงมัธยมพออ่ะก็คือมันก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อย
0: ๆครับผม
1: จนตอนแรกที่เราร้องดีว่าหรือร้องตามในมหาลัยอย่างเงี้ยกับวงออเคสตรามันก็เรื่องหนึ่งแต่พอเราจบมาแล้วมาทำเพลงของตัวเองแล้วไปอยู่ตามค่ายต่างๆเนี้ยเราก็เฟ้นหาตัวเองมาเรื่อย
0: ๆ
1: ตามค่ายที่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้นักร้องต้องร้องเก่งมากขนาดนั้นที่เขาต้องการคนที่ร้องแล้วแบบมีบิสเนสคนชอบคนรักมันก็มีช่วงที่ซินถอนทุกอย่างออกหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแบบร้องแบบเหมือนพูดเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการเดินทางดีไซน์จนมาเจอเมโลดี้ที่ทำกับพี่เงาะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพอเมโลดี้ประมาณนี้เราเจอร้องเสียงนี้เราเจอการดีไซน์แบบนี้ที่เรามาเจอสูตรเราอ่ะซึ่งเราก็สอนนักเรียนนะนักเรียนในคลาสอะไรอย่างเงี้ยว่าสูตรที่มันมา10กว่าปีที่มาหาสไตล์อันนี้มันประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นสมการของเราเอง
1: ใช่ใช่ใช่เรียกว่าเป็นสมการเลยแหละมีความเนิร์ดไหม
0: ดีครับเราควรเขาเรียกว่านวัตกรรมบนโลกใบนี้มาจากเด็กเนิร์ดครับผม
1: โอเคมีความเนิร์ด
0: ดีครับคือด้วยที่ว่า มันเป็นการศึกษาแล้วก็สะสมประสบการณ์จนเราค้นหาเจอ
1: ใช่ค่ะ
0: จนเนี้ยมันเหมาะกับเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเจอ
1: ก็จริงค่ะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมมันต้องผ่านอะไรที่แบบบางทีแบบเราก็ชอบอันเนี้ยแต่ทำไมเราดันเราไม่ไปวะอะไรเงี้ยแต่คือมันบางทีมันไม่พอดีคำสำหรับเราอะไร
1: ซึ่ง
0: ณ
1: ตอนที่เราเจอร่องนี้ปุ๊บคุณพ่อเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าอุ๊ยร่องนี้ฟังสบายฟังแล้วแบบฟังแล้วดูดีแล้วซินเองก็ไม่ได้เกรงตัวเองมากด้วยก็เป็นร้องแบบตัวเองด้วย
0: เก่งร้อง
1: ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ได้อย่างงี้อ๋อก็คือต้องติดเป็น
1: เซตอย่างง
0: ี
1: ้เออแบบก็สบายใจที่จะร้องร่องนี้ด้วยแล้วเวลาไปอัดร้องเนี่ยพ่อก็จะเป็นช่วยเป็นโวคอลไดเรกให้ด้วยว่า
0: พ่อร้องเพลงได้เหรอครับ
1: คือพ่อเป็นคนพ่อแม่ร้องเพาะเลย
0: อ่ะคุณแม่ร้องเพาะ
1: พ่อก็ร้องเพลงด้วยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่สอนได้อ่ะพูดยังไงดี
0: เขาเป็นคนที่สอนได้มาถึงเราสอนหรือพ่อสอน
1: คือพ่อสามารถสอนคนร้องเพลงได
0: ้อ๋อต้องเป็นคุณพ่อสอนร้องเพลงได้
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่คุณพ่อสอนได
1: ้แต่คือเขาก็คอยเตือนตอนที่ไปVocal Directว่าเฮ้ยไอ้ร้องนั้นที่เจอไงกลับมาแบบบางทีเราอาจจะแบบลืมร้องมันไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนอัดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ช่วยให้มันแบบดึงสติ
0: อ๋อฮะแสดงว่าเป็นครอบครัวดนตรีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวแวะไปดูที่แฟนคลับนะครับเขาว่าอะไรกันบ้างฮะ
1: Her music is very cool and awesome Thank you so much Jack Robert Cool
0: Yeah
1: อ้วนเราไงเพชรจ้ามาตินอ่ะจริงอ้วนเราไง
0: ใช่นะครับผมนะฮะก็สามารถพูดคุยได้นะกับแฟนคลับนะครับผมนะฮะ
1: แฟนคลับหลับกันหมดแล้วมั้ง
0: เราแฟนคลับนอนดึกบอกเลยแฟนคลับศิลปินอ่ะเราอยู่กับซินเทียนะครับผมเนี่ยผมพยายามจะพูดเยอะๆนะครับ
1: ขอบคุณนะคะพูดเยอะๆคือจะลืมชื่อเราเหรอชื่อซินอ่ะนะ
0: ซินคือมีรุ่นน้องชื่อซินเหมือนกันแต
1: ่
0: ม
1: ัน เป็น
0: ซินโคไน
1: ค่ะ
0: แต่น้องๆเป็นเด็กผู้ชาย
1: เวลาม
0: ิกกี้เวลาไปไหนเฮ้ยไปใครไปกับซินไม่มีสาวเหรอไม่ตัวเบลเลอร์เลย
1: ซุงกีฬาการบอก FC อันนี้ซุงแมนนี่แม่ค่ะ
0: อ๋อสวัสดีครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนสมัยตั้งแต่มหาลัยแบบแล้วเขาก็คือหนึ่งในคนเบื้องหลังที่ช่วยแบบเพลงแรกที่ซินปล่อยมาเขาก็เป็นคนทำดนตรี
0: โอ้โห
1: ใช่
0: เยี่ยมเลยฮะกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจนะครับ มี FC. คนรักศิลปินครับไม่รักรายการผมเลยนะฮะ นั่นคือเป็นแนวดนตรีนะครับอ่ะมาถึงนี่เลยอ้วนแล้วไง
1: อ้วนแล้วไง
0: แล้วเราคุยกันนะเราคุยกัน
1: อ๋อไม่ได้หาเรื่องคือย้อน
0: ด้วยเหรอ
1: ย้อนชื่อให้ดู
0: อ๋อทวน
1: ให้ฟังว่าชื่ออ้วนแล้วไงไง
0: ก็ยังเป็นแนวถามต่อยากเลยก็ยังเป็นแนวดนตรีเดิมอยู่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรา
1: จากหัวใจสีม่วงนะคะแต่ถ้าก่อนที่จะรีแบรนด์อันนั้นก่อนนั้นอ่ะเป็นป๊อปร็อกค่ะ
0: อ๋อเป็นป๊อป
1: ใช่
0: ก็คือเป็นแมสโดยปกติของตลาดหรือเปล่า
1: อะไรประมาณนั้น
0: แถวๆนั้น
1: ค่ะ
0: ใช่เพราะว่าผมไม่เคยได้ยินเสียงเธอเลยจริง
1: ๆอุ๊ยแต่เพิ่งเคยมาได้ยินเสียงเราตอนอ้วนแล้วไงใช
0: ่ใช่ก็เลยย้อนกลับไปดูเพลงเก่าๆว่าเป
1: ็
0: นยังไงบ้างติ ดตามครับต้องทำกันบ้านครับเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยอ่ะสำหรับซิงก็คือเป็นตัวนี้อยู
1: ่ตัวนี้ค่ะใช่
0: ตัวนี้เลยนะฮะแล้วอ่ะมาต่อกันว่าเนื้อหา
1: อ้วนแล้วไง
0: ครับ
1: ก็เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ชวนให้ใครมาอ้วนนะคะต
0: ้
1: องบอกก่อนถึงจะเห็นว่าแบบเอ้ย
0: เป็นการสะบัดของเราหรือเปล่า
1: อ้วนแล้วหนักหัวใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจะเห็นซิมโบลิกใน MV ว่าไม่ใช่แค่คนอ้วนที่อยู่ใน MV นั้นจะมีผู้หญิงคนนึงผอมๆแล้วก็ผิวไม่อันนั้นแม
0: ่คือผู้กำกับบอกเบรกได้ใจด้วยนะเบรกได้เลยนะครับผมอารมณ์มาเต็มมากเมื่อไหร่จะกลับ
1: มีแบบคนผอมๆผิวซีดอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราแค่รู้สึกว่าไม่ว่าจะผอมไปหรืออ้วนไปหรืออ้วนพอดีหรือคือแต่ละอย่างมันอาจจะมาตรฐานแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะแบบนี้ของเรารู้สึกว่าเราผอมแล้วก็
0: ม
1: ีหรือแบบนี้ของเรารู้สึกว่าอ้วนเกินไปก็มีแต่ว่าเราไม่อยากให้บรรทัดฐานคนอื่นเนี่ยมาตัดให้เราไปเชื่อคำพูดของใครแล้วไปตัดสินตัวเองแบบนั้นเราแค่รู้สึกว่าอยากให้เพลงนี้มันคนฟังแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าฉันรักที่ฉันเป็นมีความสุขในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โดยแค่ว่าสื่อออกมาจากคำว่าอ้วนแล้วไง
1: ใช่
0: ให้มันเป็นกิมมิก
1: ใช่
0: แต่คือลึกๆแล้วอ่ะเฮ้ย
1: เก่งนะ
0: เราอยากให้ขอบคุณมากครับ ขอมือได้นะรูปหัวอะไรอ่ะกู๊ดบอยเฮ้อะไรนะก็คือเราอยากจะบอกเฮ้ยการกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือยุคสมัยเนี้ยก็คนก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นการแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปบางทีก็ทำให้เราเป็นทุกข
1: ์ใช่ค่ะ
0: การวิ่งตามทำให้คนอื่นพอใจมากเกินไป
1: ถูกต้อง
0: ก็ทำให้เราเป็นทุกข
1: ์ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: การทำสมาธิก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ใช่ค่ะอ
0: ย
1: ู่
0: กับปัจจุบันหายใจเข้าออกอะไร
1: ถูกต้อง
0: ถือเลยนะครับนี่คือเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคทำให้คนได้รู้สึกถึงว่าในการกลับมาดูตัวเอง
1: ค่ะ
0: เท่านั้นแต่คือด้วยกิมมิคแล้วผมชอบนะเพราะจากที่ผมดูใน MV เนี่ยค่อนข้างจะเป็น MV ที่มีความสุขนะครับผมแฟนคลับคนไหนยังไม่ดูเข้าไปดูนะครับผมนะฮะมีความสุขจริงๆเพราะบางคนเนี่ยมื้อนั้นเนี่ยไม่ใช่มื้อที่สุขที่สุดนะหมายถึงไงหมายถึงว่ามื้อนั้นเนี่ยคนน่ะอยากไปกินมากหมูกระทะเนี่ย
1: ใน MV เหรอคะ
0: ใน MV ใช่
1: เอาให้มันดูน่ากินใช่คะ
0: น่ากินแล้วก็คือที่บอกมีความสุขเพราะอ่ะผมอ่ะเคยทำงานเดี๋ยวเบื้องหลังมาก่อนข้าวกองอร่อยนะแต่มันกินหน้ากล้องไม่ได้เว้ยเพื่อนเพื่อนครับทุกคนอันนี้คือกินหน้ากล้องอินเนอร์มาเต็มนะฮะดูอร่อยจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ของคาวมีของหวานด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหจัดเต็ม
1: ใช่แต่มันจะมีอยู่คำหนึ่งอ่ะตอนที่กินอ่ะเหมือนปลาหมึกไม่สุก
0: อ้าวทำไมฮะ
1: จริงจริงคือกินเข้าไปแล้วแบบอุ้ยคาวมากเลยปลาหมึกคาวมากเลยอย่างเงี้ย
0: แล้วยังไงฮะ
1: แล้วพอคันแล้วก็เลยที่ว่าเอาไม่ได้กิน
0: หรือว่าคาวมากค่ะอ๋ออันนั้นไม่ใช่ปลาหมึกอันนั้นเนื้อวัวอะไรคนละคาวอ๋อก็นึกว่ากืนไปเลย
1: ไม่กืนไม่กืน
0: เอาแล้วน้ำซีฟู้ดไม่ได้ช่วยเลยเหรอ
1: คือยังไงคะ
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ช่วยเหรอฮะ
1: อันนั้นไม่ได้จิ้มไงช็อตนั้นลืมจิ้ม
0: อ๋อคือเบื้องหลังเอามาวางไว้เป็นพ็อปหรือเปล่า
1: แ
0: ล้
1: วไม่เลย
0: อย่าเพิ่งกินอะไรอย่างงี้คุณกินที่หนึ่ง
1: มันไม่สุกมันไม่สุกปลาหมึกมันไม่สุก
0: อ๋อปลาหมึกไม่สุกนะครับผมเนี่ยเพราะตอนถ่ายวันพฤหัสนะครับอะไรนะฮะ
1: ขำเกินนะ
0: นี่ครับ
1: อยากให้สินสอนเสร็จผมทรงใน MV ไอ้ทรงเพื่อนเพื่อน
0: ที่เป็นเปียกๆเงี้ยเหร
1: อ
0: ทำไมเราไม่ค่อยทำเหรอ
1: ไม่คือมันทรงข้างหลังเราจะชอบยีผมข้างหลังให้มันแบบฟูๆแล้วก็เป็นเปียมาข้างหน้าอย่างเงี้ยแปลกดีก็เลยทำเพื่อมันแซวเฉยเพื่อมันแซว
0: จริงแสดงว่าดู MV
1: ดูเนี่ยนางก็ต้องดูไง
0: เพราะนางอยู่ข้างใน
1: ฮะไม่อยู่วันนั้นทรงไม่อยู
0: ่นึกคือตอนนี้อีเตอร์เอ็กเต็ม MV ไปหมดเลยนะไม่รู้ใครเป็นใครมั่งเลยนะคือตกใจตั้งแต่คุณแม่เดินผ่านนะจริงๆนึกว่าเขียนแล้วแบบอ๋อก็คือเป็นกิมมิกแหละไม่ได้มีอะไรแม่จริงนะ
1: แม่จริง
0: นั่นคุณแม่ศิลปินจริงๆนะ
1: ท่อนนั้นสิคือพี่ง้ออ่ะเขาแต่งไว้ว่าไม่ไหวเขาบอกว่าอะไรนะเธอจะอ้าวลืม
0: นั่นไงเพลงตัวเองซะแล้วเพลงใครเนี่ย
1: ความหิวไม่เคยปราณีใครตั้งใจจะลดแต่ไม่ไหวแล้วเราก็เลยไปต่อเขียนวงเล็บไว้ว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแม่เราก็คิดถึงแม่เราเนี่ยแหละที่ชอบคุยกันว่าลงข้างว่ากันเถอะแต่ก็ชวนกันกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกช็อตนี้แม่ต้องออกมานะประมาณนั้น
0: แม่ก็เลยจัดเต็มเลย
1: จัดเต็ม
0: คือเบะใส่นี่คือเบะลูกหรือเปล่า
1: ไม่ผู้กำกับกล้องไอ้กล้องเขาบอกว่าให้เดินอย่างนี้นะแล้วก็ทำหน้าเบะๆเลย อะไรอย่างเงี้ยแบบสดชื่นฟิตเฟียส
0: อ
1: ๋อใช่
0: คือแม่ดุมากนะช็อตนั้นคืออารมณ์เสียแน่นอน จริงเดินเดินผ่านกล้องแบบเหมือนแบบทำอะไรกันนะพวกเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินวุ้ดไปเลยนะ
1: ลดนะ
0: ใครยังไม่เห็นไปดูนะครับ
1: ต้องไปดูนะคะ
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเบรกต่อไปนี่บทเบรกแล้วนะยังไว้นะครับผมเดี๋ยวขอข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับสำหรับการ์ดเกมนะครับ PK Shop การ์ดเกมบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับนี่คือจำหน่ายการ์ดเกมชื่อดังเลยฮะชั้นนำเลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ฮิตมากนะสำหรับลอคาน่าดิสนีย์เนี่ยนะครับผมนะชุดที่เห็นตรงนี้ที่อยู่ในกล้องนะครับก็คือชุด12นะครับซึ่งวางจำหน่ายไปเมื่อเดือนน่าจะเดือนหรือ2เดือนที่แล้วครับแต่คือเดี๋ยวชุดใหม่จะกำลังจะมาชุด13นะครับ Attack ชื่อ Attack อะไรวะ In the Wild อ่ะน่าจะเป็นอันนั้นนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะฮะ mm-hmm. เดี๋ยวจะมาสุกหน้านะครับผมครับ mm-hmm. เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถไปติดตามนะครับได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage นะครับ PK Shop บางบัวทองนะครับก็ไป inbox พูดคุยกันได้มีสินค้าหรือเปล่าเพราะตอนนี้จะอย่าเรียกว่าใกล้จะหมดเลยครับร้านยังหามาลงยากเลยนะฮะคิดมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมนะแล้วก็นะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับกับซินเทียนะครับในรายการมิกกี้ลอสซิโอครับสักครู่เดียวครับผมอุ่นแล้วไงจ๊ะ
3: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติ68โครงการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัย
11: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3ได้พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้มีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและรายงานผลเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จกำชับให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุรัฐบาลเร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำคลองร.1จังหวัดสงขลาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า800ล้านบาทสัปดาห์หน้าน
12: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า จากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาฟื้นฟูคลองร.1ดำเนินการซ่อมแซมและยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับศักยภาพระบบระบายน้ำของจังหวัดสงขลาลดผลกระทบจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลอยู่ระหว่างการเสนอของงบกลางวงเงินกว่า800ล้านบาทเพื่อดำเนินงานนั้นขณะนี้สำนักงบประมาณได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำเอกสารโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าต่อไปส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพของผู้บริหารในสังกัดกรมชลประทานรับมอบยานพาหนะของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน88คันเพราะมีการระบุข้อความว่าภารกิจสันเขื่อนพร้อมดูแลนักตกปลานั้นว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแต่การนำรถยนต์ราชการไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ถือเป็นความผิดและได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลพวงจังหวัดสงขลาผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาตลิ่งพังรองรับสถานการณ์อุทกภัย
13: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาติดตามปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมเร่งผลักดัน2โครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดแรกบริเวณคลองบางดานเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างผนังกั้นดินแห่งใหม่พร้อมติดตั้งราวกันตกระยะทางประมาณ500เมตรหลังพบตลิ่งพังต่อเนื่องจนเข้าใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านบางดานรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามฟุตบอลให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข407เพื่อติดตามปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบล็อกคอนกรีตพร้อมทางเข้าระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำล

0: งาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
7: เย้ปอแปะปอแปะปอแปะนะครับนะก็ขอต้อนรับนะเข้าสู่เบรคซองครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับซินเทีย
8: เย้
7: นักร้องหญิงที่มากความสามารถนะครับผมเยอะทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ในโลกของดนตรีอยู่ในตัวเธอ
8: น
7: ะครับผมโคเท่หัวร้อนนี่แบบหมั่นไส้มากเลย
8: จริงไงล่ะ
7: หมั่นไส้ดีเจมากเลยนะครับผมนะฮะอ่ะเราก็ยังอยู่กับซิงเกิลนี้อยู่นะฮะจริงๆอยากคุยเรื่องอื่นแล้วนะครับแต่สคริปต์มันไม่ได้เราอยากจะคุย
8: คุยเรื่องอื่นก็ได้นะ
7: จริงเหรอ
8: ได้หมด
7: หรออ่ะงั้นคุยอย่างนี้แล้วกันจากซิงเกิลที่แล้วครับขอสคริปต์ก่อนขอในสคริปต์ก่อนซิงเกิลที่แล้วครับหัวใจสีม่วงมาถึงซิงเกิลนี้ครับอ้วนแล้วไงครับผมซินเทียมีการเติบโตยังไงบ้าง
8: ยังเติบโตยังไงบ้างอะคะ
7: เติบโตทิศทางในการเติบโต
8: โอเคก็มันไม่ใช่เวลาเยอะเท่าไหร่ประมาณครึ่ง
7: โอ้โหเกือบปีน่ะ
8: จากหัวใจสีม่วงเอออ
7: ่ะนั่นงานซิงใครเนี่ย
8: ก็เกือบปีเออใช่
7: ใช่ไหมล่ะ
8: เออทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่เยอะนะเหมือนแป๊บเดียวแต่ว่าก็เติบโตทางด้านจุดยืนกับการที่อยากจะพูดกับเพลงเราภาพดิเรกชันต่างๆที่เรารู้สึกชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแบบมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยแนวเพลงหรืออะไรต่างๆที่ทำร่วมๆกับพี่ๆแล้วก็คุณพ่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านี่แหละทางนี้เราชอบอะไรเงี้ยค่ะ
7: ก็เรียกว่าเข้าแก๊ปมากขึ้นเข้าทางอะไรวะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น
8: ใช่ในณตอนนี
7: ้มีความเป็นตัวเรามากขึ้น อ๋อใน

0: จุบันนะดีครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในวงการเพลงบ้านเรานะฮะ
1: แปลกใหม่ยังไง
0: ที่แปลกใหม่นั่นแหละนี่คือโยนไปเพื่อจะให้ถามว่าแปลกใหม่ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับนะฮะได้ดูซิงเกิลที่แล้วนะครับ MV นะครับหัวใจสีม่วงมันรีเลทกับอ้วนแล้วไงมากๆจนแบบต้องถามว่าทำไมต้องสีม่วงเออทำไมต้องสีม่วงคือการเปลี่ยนซิงเกิลมันควรจะแบบเปลี่ยนอารมณ์ไงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูดอะไรอย่างนี้ yes. แต่เรายังคงคอนเซปต์ที่เป็นแบบสีม่วงอยู่และธีมของ MV ก็ยังเป็นธีมนี้อยู
1: ่ yes.
0: ซึ่งแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรามากอาจจะเป็นแบบถ้าเกิดคนในวงการอาจจะแบบอาจจะเป็นเดิมๆแต่สำหรับมิกกี้ใหม่มากเลยนะครับผมนะฮะเหมือนแบบร้อยเรื่องเป็นเส้นเดียวกันแรง
1: ค่ะก็สีม่วงเป็นสีที่ชอบด้วยแล้วก็เป็นสีที่ฉูกฉลกด้วย
0: ฉูกฉลกเลยนะฮะ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงรู้เป็นสีม่วงครับ
1: สีเพราะคุณแม่ดูให้ค่ะแบบว่าคนเกิดสายคนเกิดวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: สายมูเหรอครับ
1: แม
0: ่อ๋อแม่สายมู
1: นิดไม่ก็ไม่ได้ไปมูที่ไหนหรอกก็ดูอะไรเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบ
0: อ๋อแต่คือไม่เล่นนะฮะมาสอง MV นี้ก็ไม่เล่นนะครับ
1: ตลกค่ะ
0: ถ้าเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ MV เดียวนะนี่คือ2 MV นะ
1: ไม่คือจริงๆตั้งแต่ Factor แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อนั่นคือตั้งแต่ตอนนู้นเลยด้วย
1: ใช่ตั้งแต่2017อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราถูกฉลกกับสีม่วงหรือเกินรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วตัวเราเองเราก็ไบใส่อะไรแล้วก็ไบแล้วรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างของเราที่มันเป็นสีม่วงอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเราเดี๋ยวมองแล้วมันดูมีจักรวาลของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อครับแต่ยังไม่ถึงผมสีม่วงใช่ม
1: ั้ยเรารู้สึกว่าถ้าจะม่วงขนาดนั้นก็คงไม่ไหวมาก
0: อาจจะยัง
1: คือเป็นคนรักสุขภาพด้วยค่ะคือรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไปเอาผมเป็นสีม่วงด้วยเราต้องยอมตลอดเราไม่ไหว
0: รักสุขภาพฮะไม่ยอมสีผม
1: บางทีถ้ามันย้อมผมเยอะๆอ่ะเราก็จะแสบหนังหัวบ้างหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็ย้อมไปปลายก็ได้ไหมนะ
1: ดิฟใช่ไหมดิฟ
0: ใช่
1: ก็อาจจะ
0: จิ้มกับ
1: เฟรนฟรายเริ่มจากมุกถูกแล้วช่วงนี้จะเป็นมุกแบบ3 บาท 10 บาทอะไรเงี้ยมุกแบบอาจจะไม่ค่อยขำอะไรเงี้ย
0: นั่นนี่คือไม่ขำนะอันนี้คือไม่ขำนะดิฟที่แบบตอนเช้าต้องมาตื่นมาโชงอ่ะดิฟ
1: อันนั้นกาแฟ
0: เป็นดิฟรสอะไรอย่างงี้อันนั้นก็จะแบบเป็นพวกของความเร็วนะครับผม
1: ก็คืออย่างงี้เมื่อกี้ถึงไหนแล
0: ้
1: วนะ
0: ผม
1: ก็ไม่แน่ก็หมายถึงว่าเราก็มี
0: เคยลองใส่สีม่วง
1: มีวีค่ะมีวีที่บ้านสีม่วงซื้อมาแล้วด้วยมีคือตอนแรกอ่ะกะใส่เลยแหละแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่า
0: ใจยังไม่ถึง
1: ไม่ใช่ใจยังไม่ถึง
0: หรือเปล่า
1: เรารู้สึกว่าเพลงนี้ยังแต่ว่าเพื่อที่จะเก็บเป็น
0: ชุดเสื้อสีม่วงแล้วนะ
1: ก็ใช่ไงแล้วถ้าจะผมม่วงอีกก็คงจะไม่ไหว
0: เมอร์เมดไงลิตเติ้ลเมอร์เมด
1: เจ้าหญิงอ
0: ๋อแอเรียล
1: แต่เราไม่ใช่สายเจ้าหญิงเราเป็นสายฝั่งนางร้ายมากกว่าแบบพวกมาเลฟิเซนต์อะไรงั้น
0: ชอบดิสนีย์ไหมฮะ
1: ชอบค่ะชอบดิสนีย์แล้วก็ชอบภาคไลฟ์แอคชั่นมากๆที่เขาเอาแบบตัวร้ายมาทำอย่างเช่นแบบคูเอล่ามาเลฟิเซนต์ที่เอามาเผยแผ่ด้านมืดว่ามันมาได้ยังไงอ่ะทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ย
0: มันก็ดีนะเพราะอีกมุมนึงนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะจริงตัวร้ายก็คือคนดีมาก่อนนั่นแหละมันมีจะมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องไปเวนะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือตอนแรกก็อยากจะบอกเฮ้ยถ้าเกิดชอบดิสนีย์น่าจะมีสักนิดนึงนะแต่คือปิวแน่ๆบอกเลยร้องปุ๊บสัก8-7คำปิวเลยนะคร
1: ับ จริงเหรอชัว
0: ร์ลองปะล่ะ
1: ลึก
0: ก็ได้นะ
1: ยัง
0: ก็ได้นะไม่ติดเราจะได้กลับบ้านกันเร็วนะครับผมแค่นั้นเองนะ
1: ตลกอ่ะ
0: เราได้กลับบ้านกันเร็วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลิกงานเร็วเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
1: ไม่มี
0: เอาเหรอคือจริงๆอ่ะแบบหลายๆคนเนาะที่ชอบเพราะดิสนีย์มีเสน่ห์อย่างนึงคือมีเพลงอยู่ในแอนิเมชัน
1: ใช่มีไลฟ์แอคชั่นอีก
0: ซึ่งล่าสุดก็คือมอน่า
1: ค่ะใช่มอน่าก็ดี
0: ดูยัง
1: ยังเลยยังไม่ได้ดู
0: ชอบเดอะล็อกครับเดอะล็อก
1: เขาเหมาะกับบทนี้มากนะ
0: คือแ
1: บบ
0: เขาเกิดมาเพื่อสิ่งน
1: ี้เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อ่ะ
0: คือเขาเป็นจริงๆเขาเป็นคนเผ่าซามัวนะเป็นชาวเกาะอยู่แล้วด้วย
1: อ๋อเหรออันนี้จริงป่ะ
0: จริง
1: โอเค
0: เริ่มมิกกี้เริ่มไม่ค่อยจะเชื่อในข้อมูลแล้วจะจริงเปล่าวะเขาเป็นเกาะเป็นคนเผ่าจริงเป็นชาวเกาะจริงใช่ซามัวที่แบบมันต้องแลบลิ้นอะเวลา แบบเวลาคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันเลยได้กิมมิคเขาจริงเขาโดนจองตัวเป็นไอ้ตันเนี่ยมานานแล้วนะแต่แค่ว่ายังไม่ได้จังหวะเพราะว่าเขาต้องไปบริหารเกี่ยวกับเรื่องค่ายมวยปั้มด้วยประมาณนั้นนี่คือบอกเลยครับแฟนเดนล็อกนะครับมาดูครับมัวหน้าโคตรดีนะครับผม
1: เลิศ
0: นะฮะแล้วคืออยากรู้ซิงเกิลไหนของดิสนีย์ที่ชอบที่สุด
1: ชอบมู่หลาน reflection
0: โหขนลุกเลย
1: เป็นอะไรคะเข้าน้ำ
0: ใช่ใช่ปวดขี้อะไรอ่ะคือโยนไปนึกจะไม่ได้อะไรแล้วนะเมื่อกี้แบบเนี้ยไปนานนะสินส่งมาไหมเนี่ยส่งมาไหมเนี่ยถ้าไม่ส่งจะไปอีกข้างแล้วนะเออส่งดีขอบคุณมาก
1: reflection ที่แปลว่าเงาความหมายดีเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยประกวดดิสนีย์แล้วแต่งเป็นมู่หลาน
0: เป็นมู่หลานด้วย
1: yes มู่หลาน
0: มีธนูไหม
1: ไม่มีแต่ว่ามีมูชูมีมูชูที่ไหล
0: มีใช่ไหม
1: ใช่
0: อ๋อน้องสีแดง
1: แล้วก็ตอนที่พีคอลเลจอ่ะเขามีโปรเจกต์ที่ดุริยางมหิดลอ่ะเขาเป็นโปรเจกต์ดิสนีย์กันเราก็ไปออดิชั่นเป็นมู่หลานแล้วได้เป็นร้องกับออเคสตรา
0: ร้องเดี๋ยวก่อนนะมู่หลานคอยออเคสตรา
1: คือเป็นโปรเจกต์ของพีคอลเลจอ่ะเขาจะเป็นออเคสตราใหญ่ใช่ไหมคะในพีคอลเลจจะเป็นแบบเด็กแต่ละเอกจะทำหน้าที่ของตัวเองนักร้องก็ไปออดิชั่นร้องพวกที่เป็นออเคสตราก็ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็รีเฟคชั่นวันนั้น
1: yes ก็เราลองรีเฟคชั่นไงแล้วก็มีคนอื่นด้วย
0: จริงๆอ่ะมันไม่โดนลิขสิทธิ์หรอกถ้าสักประมาณสัก 3-4 คำอ่ะ
1: เลิก
0: อย่าเลยไอ้เราก็เสียวนะแขกรับเชิญก็ไปด้วยนะครับผมนะครับผมและชอบจริงเดี๋ยวรออาจจะมีในช่องทางโซเชียลอื่น
1: ได้
0: TikTok ผมจะมี TikTok ของเธอนะนะครับผมอาจจะมีมู่หลานนะครับผมแต่คือเนี่ยชอบอาลาดิน
1: The Whole
0: ใช่ A Whole New World ซึ่งตอนเด็กๆทำไมโฮมันใช้ตัว W วะ
1: ม
0: ันออกเสียงยังไงวะ A Whole Whole Rule เหรออะไรวะคือตอนนั้นงงมากตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะครับผม
1: WH
0: ค่ะ
1: ก็เป็นโฮ
0: H แต่ทำไมมันเป็นโฮอ่ะมันไม่ออกเสียง W เหรออ
1: ๋อถ้าเป็น W ปกติมันจะเป็นวอใช่ไหมแบบวิววอแวนใช่ไหมแต่พอมันเป็น WH
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณครูครับผม
1: WH มันก็จะเป็นฮอล็อกฮูไงคะ
0: อ๋อเป็นอ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นเสมอไปปะ
1: ก็ส่วนมากนะที่เห็น
0: โอเคอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะอันนี้คือไม่รู้จริงก็งงอยู่ว่าทำไมถึงออกเสียงนั้น
1: ค่ะ
0: คือที่ชอบเพราะว่าเธอจะพบโลกใบใหม่
1: มีความแปลเป็นไทย
0: รู้เลยนะว่าฟังภาษาอังกฤษไม่ออก
1: เด
0: ี๋
1: ยวปิวนะเดี๋ยวปิวนะ
0: ไม่เวียนได้อะโฮนี่เวิร์นเลยนะเวิร์นอะโฮนี่เวิร์นนี่คือโลกใบใหม่ที่แซ่นเผื่นตา
1: ตายมาค่ะโอเค
0: อันนั้นคือจริงๆอ่ะเพราะว่าด้วยเอกวอยซ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะถ้าเกิดจะรีเลทอ่ะคนจะพูดถึงเรื่องดิสนีย์กันเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่ามันได้ใช้ได้โปรเจกต์เสียงได้ใช้พลังเสียงเยอะได้แบบโอ้โหดึงมาจากท้องน้อยเลยนะเออขึ้นหน้าตุ่มมาเลยอ่ะกว่าจะแบบ
1: โ
0: อ้โหหน
1: ้
0: าเนอร์มานะเคยไปดูแบบperformance ของออเคสตราเหมือนกันก็ยังรู้สึกว่าเออพี่เขาก็ตบมืออ ่ะทำอะไรไม่ได้คือเก่งมาก
1: ค
0: ือตัวคือบางคนตัวนิดเดียวเสียงมันจากไหนเยอะแยะวะพี่ไปเค้นมาจากไหนการนั้นเลยก็เลยไปเรียนมันเลยแค่นั้นก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้แหละครับครับพอแล้วครับพอจบคนละทาง
1: ไม่ไหวต่อ
0: ไม่ไหวนะครับผมนะฮะแล้วกลับมาที่ซิงเกิลดีกว่านะครับผมออกทะเลไปเยอะนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้ครับบรรยากาศ MV เป็นยังไงเอ่ย
1: ก็จะเป็น
0: เห็นตั้งแต่อาจจะเป็นถ่ายตั้งแต่ตอนเช้าหรือเปล่าหรือตอนเย็น
1: เย็น
0: แต่เห็นซีนมืดเยอะ
1: ซีนมืด
0: แล้วมีปราสาทด้วย
1: มีปราสาท
0: มีไม่ใช่ปราสาทนะครับผมนะฮะปราสาทนะครับcastle you know นอสปราสาทนอสไซโกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือซิงเกิลนี้มีโต๊ะอาหาร
1: ใช่เพราะว่ามันอ้วนเราไงเราก็ต้องมีกินมีนู่นมีนั่น
0: มีกินตอนนี้ก็มีกินฮะแต่เริ่มไม่ค่อยพอแล้วนะครับผมหลัง5ทุ่มนี้ก็ใช้ทุกทายทาร์ทพาร์ทไม่ได้แล้วนะก็คือมีอะไรมากเลยนั่นอยากรู้เมนูอาหารตรงนั้น
1: ก็มีหมูกระทะที่เช่าหน้าบ้านเราอยู
0: ่มี
1: หญิงใหญ่หมูกระทะ
0: อ๋อหญิงใหญ่หมูกระทะ
1: แล้วก็มีร้านเกาเหลาบีฟ
0: เดี๋ยวค่อยส่งไปเก็บตังค์นะครับหญิงใหญ่หมูกระทะ
1: อะไรอย่างเงี้ยจ่ายไปเลย
0: อ๋อเหรออ๋อออกรายการนี่ไงออกรายการ
1: อ๋อออกรายการอ๋อแล้วก็มีแบบขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อยู่ตรงไหนขนมเค้กเห็นแต่หมูกระทะ
1: ที่ป้อนน้องผู้ชายอ่ะมีขนมเค้กอ้
0: าวนั่นขนมเค้กเหรอ
1: คือเราเป็นคนเราชอบกิน afternoon tea
0: อ๋อ
1: แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นฟิล afternoon tea วางขนมไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขนมเค้กแบบเหมือนเบเกอรี่อย่างเงี้ยเหรอเล็กๆ
1: ใช่ใช่
0: โอเคแล้วมีเห็นมีไอติมด้วย
1: ไอติมใช่ไอติมก็มีชอบกินไงอ๋
0: อใช่
1: คือ
0: จะบอกว่าคนที่ถ่าย MV เนี้ยงานหลังบ้านน่ะพวกแบบพี่ๆที่เข้ากองถ่ายแบบเศร้าอ่ะจับมาเต็มเลยนะแม่งไม่พร่องเลยเท่าเดิมเลยนู่นไปกินอยู่หน้าฉากโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยปวดหัวอย่างนี้เลยมีแต่น้ำมาขายดีน้ำหมดเร็วข้าวไม่พร่องเลย
1: ใช่ใช่แต่ข้าวก็พร่องนะกินกันหมดเลย
0: กินกันจริงๆบ้านเนี่ยนะ
1: กินจริงค่ะกินจริงก็กินจริงกันหมดเลยคือตอนแรกอ่ะกินได้ยังน้องๆก็จะแบบหนูกินจริงเป็นแล้วนะแม่อะไรเงี้ยพวกลูกศิษย์อะไรเงี้ย
0: คุณพีอาร์ครับคราวหน้ามีอย่างเงี้ยเชิญนะตามเลยนะมิวสิกกินอย่างเงี้ยใส่หน้ากากไอ้โม่งก็ได้ยังไงก็ได้
1: ก็มีคนนึงใส่หน้ากาก
0: อ่ะฮะ
1: แต่เขาไม่ได้กินในฉากแม่กับพ่อก็เลยไปเลี้ยงนอกฉากแทน
0: อ๋อคือไอ้เนี่ยชอบเลยนะครับผมนะตังไม่เอานะตังไม่เอานะฮะแล้วนอกแล้วแบบเห็นมีน้องด้วย
1: น้อง
0: เด็กผู้ชายผู้หญิง
1: น้องผู้ชายผู้หญิงนี่คือเขาเป็นลูกของเจ้าของร้านเกาเหลาบีฟที่เช่าเราอยู่แล้วสนิทกันแม่เขาก็เล่นอยู่ด้วยเอามาด้วยทางร้านเลย
0: นี่มันอุตสาหกรรมเครือญาติครอบครัวนะฮะ
1: ตรงนั้นน่ะก็คือที่เป็น2คนแฝดผู้หญิง2คนน่ะที่ใส่ชุดเหมือนกันน่ะ
0: ดาด้าอะไรนะ
1: ใช่ดาด้ากับแตงโมดาด้าคือแม่ของเด็กทั้ง2คนแตงโมนี่คือน้องที่ทำงานในร้านนั้น
0: ง
1: งไปเลย
0: เป็นการแคชแบบ
1: แคชแบบใกล้ตัว
0: เอ็กซ์ต้าเมนแบบเหมือนเดินไปซื้อกับข้าวอ้าวเฮ้ยเธอมาเรียกพี่ฉันไหม
1: แบบนี้แหละ
0: อย่างนี้เลยเหรอ
1: แบบนี้เลย
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คือแบบอ้วนแล้วไงเดินไปแบบเอ๊ะหาใครดีวะเฮ้ยแตงโมไปเล่นมีพี่ไหมลูกอะไรเงี้ยก็คุยกันน
0: ะจริงเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแบบนั้นเลย
0: โอ้ท้าทายกันอย่างนี้เลย
1: ใช่และ
0: ยิ่งกว่าพจน์อานนท์เดินสยามอีกนะ
1: และน้องสองคนนั้นก็คือเล่นสนิทกันอยู่แล้วก็บอกต้องไปเล่นอยู่แล้วเอ็มวี
0: อ๋อแล้วน้องผู้ชายสองคนน่ะ
1: ลูกศิษย
0: ์ล่ำ
1: ลูกศิษ
0: ย์โอ้เฟียสมากเลยนะ
1: คนซ้ายนี่เป็นนักร้องเหมือนกันชื่ออิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังใน TikTok กับ IG ด้วย
0: อ๋อน้องอิดครับ
1: อิด
0: อิด my life เนี่ยเหรออ
1: ิดอ่ะไม่รู้หนูแกล้งมันน่ะเรียกอิดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อ่ะก็คืออ
1: ีกคนเป็นชื่อโค้กเอกดนตรีไทยแต่ว่าเต้นเก่ง
0: โค้กเลย
1: ใช่
0: โค้กโคลาโคล่า
1: ใช่
0: แต่น้องซีโร่ป่ะหรือเป็นแบบฝาปกติ
1: น่าจะซีโร่ค่ะเพราะเขาแบบหุ่นดี
0: อ๋อหุ่นดีแต่กินฉ่ำเลยนะ
1: หิวกันมั้ง
0: คือบอกว่ากินฉ่ำกินจริงด้วย
1: กินจริงป้อนจริง
0: แล้วนักร้องกินจริงไหมฮะ
1: จริงค่ะหนูก็กินจริงก็จริงๆเหมือนกัน
0: โอ้โหน่าอิจฉาจังเลยกองเอ็มวีนี้นะคือทุกคนน่าจะมีความสุขแหละ
1: แต่พี่หิวไหมคะเนี่ยตอนนี
0: ้หิวเนี่ยเลิกรายการฮะทุกไม่มีอะไรกินนะครับท่านผู้ชมออกไปนี่ไทยพงไทยพัดจบนะฮะรอพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็อยากให้เราวาดประทับใจอะไรใน MV เนี้ย
1: ได้กินไงคะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นมันของตายอยู่แล้วแหละ MV อื่นเขาวิ่งตากฝนกันเธอไม่รักฉันไม่รักเธอนี่กินโหมันไม่ใช่กินปกตินะไม่ใช่กินแค่แบบท่อนฮุกไม่กินทั้ง MV เปิดมาเบคอนพระเจ้าช่วย
1: เราชอบ
0: กินที่จะเปิด
1: คือเราเป็นคนเสนอว่าอยากนอนแบบนี้แล้วกินไอติมเราชอบวันนี้
0: ที่ตอนแรกใช่ไหม
1: และที่ประทับใจที่สุดก็คือเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เอาคนรอบตัวมาเล่น MV ทั้งหมดแล้วก็ถ่ายที่บ้านเราเอง
0: อ๋อก็เลยจะถามอยู่นั่นคือข้างหลังคือบ้าน
1: บ้านเราเอง
0: อ๋อแล้วคือเปลี่ยนเป็นภาษาด้วยแล้วก็เป็นบ้านด้วย
1: มีความแฟนตาซีอะค่ะประมาณนั้น
0: บ้านหน้าร้อนครับต้นไม้ไม่มีเลยนะฮะ
1: เดี๋ยวต้นไม้เต็มเลยแต่อยู่อีกฝั่งนึงค่ะ
0: เอาหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: น่าตายแล้วบทการสถาปนิกฉันเฮ้ยแต่บ้านโมเดิร์นมากนะ
1: yes แน่นอนแล้วก็บ้านจะมีเปียโนอยู่ข้างหน้าเห็นไหมคะที่เป็นรูปเปียโนอยู่ค่ะต้องไปดูนะต้องไปดูรายละเอียด
0: เพราะว่าตอนแรกอีเตอร์เอ็กบอกคุณแม่เดินผ่านกล้องนี้ก็ต้องก็ไปดูอีกรอบนะใช่ตกใจกำลังจะมองว่ามีคุณพ่ออยู่หรือเปล่า
1: พ่ออยู่เอ็มวีหัวใจสีม่วงจ้ะ
0: เอาหรอเอามีอ๋อโอเค
1: มือกองไงมือกอง
0: อ๋อเหรอเออใช่ๆๆๆๆๆเดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนใช่ๆๆตอนส่งกองใช่ๆๆ
1: ๆมือกองไง
0: ใช่ครับก็ถึงว่าเนาะอ๋อโอเคอุตสาหกรรมครอบครัวดีนะฮะ
1: แล้วคนที่เป็นไอ้ม่วงที่เล่นคีย์บอร์ดหัวใจสีม่วง
0: อ่ะ
1: ก็คือพี่ชกบอกพี่ชนโปรดิวเซอร์ทีเองอ่ะเค้าเล่นแต่เขาอยากใส่ไอ้ม่วง
0: อ๋อแล้วคนเล่นเบสอ่ะ
1: อันนั้นอู๋ชิลแมนน้องรุ่นน้องที่คณะก็มา อีกคนนึงมาม่าม่งอีกคน
0: เขาได้กินไหมฮะ
1: กินค่ะกินแซ่บ
0: อ๋อหรอเห็นเล่นตะเบด
1: กิน
0: อ๋อกินเหมือนกัน
1: กินเหมือนกันค่ะ
0: สรุปว่า MV นี้ประทับใจคือได้กินอิจฉาละสิ
1: เป็นคนอื่นคือแบบ
0: หัดมีมั่งนะมีมั่งนะเออแล้วก็ทำแบบเหมือนเพลงคู่อ้วนแล้วไงผอมก็ได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็กินแต่อะไรคาปูชิโน่อเมริกาโน่อะไรอย่างงี้ลาเต้อะไรอย่างงี้เออร้องเป็นสร้อยไปเลยนะฮะก็ดีนะครับเพราะว่าหลายๆคือจะบอกว่าหลายๆศิลปินที่มาเนี่ยพอเราถามเรื่องจุดเนี้ยเขาจะพูดถึงเฮ้ยเราประทับใจซีนนู้นซีนนี้นี่ประทับใจเรื่องกินไม่มีซีนไหนที่บอกประทับใจเลยเพราะมันกินทุกซีน
1: อ่ะก็หมายถึงว่าชอบทุกซีนเลย
0: อ๋อชอบทุกซีนเลย
1: ใช
0: ่แล้วเราเรื่องคอสตูมอ่ะฮะเราเลือกเองมั้ย
1: ใช่เลือกเองค่ะเลือกเองแล้วก็ชุดหลายๆชุดก็คือซื้อให้แบบหมายถึงว่าบางอันก็เป็นเฟลอของเราอยู่แล้วก็ให้ให้น้องๆใส่แล้วก็ซื้อชุด
0: ท้องมีกดเยอะอ๋ออันนั้นเลยโทษทีอ๋อเฟลอที่เป็นขนๆงี้อ๋อได้เป็นขนๆอ๋ออ
1: ะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: มีหลายอย่างก็เราเป็นคนสไตลิสต์เองค่ะ
0: เป็นคนคิดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเอ็กซ์ตร้าเมนที่มาเข้าฉากนี้คือเราก็คิด
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแม่กับน้องนัทที่บ้านช่วยกันเรื่องพร็อพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่นิกกับน้องนัทค่ะ
0: อุตสาหกรรมครอบครัวจริงนะครับสุดยอดนะฮะแล้วมีช่างฟงช่างไฟนี่ไม่ใช่เป็นคนสวนคนตัดต้นไม้ไม่ใช่ไงใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: ใช่เหรอ
1: พูดเล่นพูดเล่น
0: มันจะเกินไปแล้วนะมันจะเกินไปแล้วนี่มันปฏิวัติอุตสาหกรรมดนตรีบ้านเราเลยเนี่ยมันเกินไปแล้วโอ้โหก็ถือว่านี่ไงแบบเออตัดต้นไม้แล้วมันสูงไง
1: ใช่
0: อ่ะเราก็ใช้แบบจัดฟงจัดไฟไปด้วยอ๋อถุงมือมีอยู่แล้ว
1: ไม่ใช่พูดเล่น
0: โหดมากพี่ปรับไฟตรงนั้นสีแดงได้เนาะคือมันอึ้งนะจริงๆท่านผู้ฟังครับมันคือตัวมิกเองก็มิกกี้เองเนี่ยก็อึ้งตั้งแต่กินทั้ง MV นะครับอึ้งตั้งแต่ชวนพี่ขายอาหารปักทางปักที่
1: บ
0: ้
1: าน
0: มาอยู่ใน MV ทั้งพ่อแม่มาอยู่ใน MV ลูกศิษย์ในคณะมาอยู่ใน MV ลูกผู้คนที่ขายของก็มาอยู่ใน MV โปรดิวเซอร์มาอยู่ใน MV การที่บอกมีช่างคนสวนมาอยู่ใน MV ไม่แปลกอันเนี้ยของจริง
1: พูดเล่น
0: เอาพูดเล่นเหรอ
1: พูดเล่น
0: หรือว่ามาจริงนะ
1: ตาช่างเห็นไหมตาช่างอ่ะที่เป็นภาพปกอ่ะ
0: อย่าบอกนะของร้านหมูกระทะ
1: ของร้านที่ตั้งอยู่ที่เช่า
0: เอาเหรอ
1: ไปร้านผลไม้เขาเช่าอย
0: ู่
1: ก็เลยแบบแม่ไปเหยื่อเอามาเข้าซีนหน่อยแป๊บนึงแม่บอกอะไรอย่างเงี้ย
0: ตึงนิดนึงดีครับนี่คือมิติใหม่ของวงการบันเทิงบ้านเรานะครับผมเอาสิ่งรอบตัวนะครับมาทำงานได้แบบดีจริงๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับต้องไปขอพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันสนุกสนานกันต่อกับซินเทียในรายการมิกเกอร์ซินโอครับสักครู่เดียวครับผม
2: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
8: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
11: เอ๊ะนะครับก็เข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับของรายการมิกิโรสตูดิโอนะครับผมกับซินเทียนะฮะ
12: เย
11: ้ซิงเกิลอ้วนแล้วไงไม่ได้ถามใครแค่บอกให้ทุกคนรักตัวเอง
12: อ้วนแล้วไงเออใช่
11: จากที่ใน2เบรคครับเราได้คุยเรื่องเกี่ยวกับซิงเกิลไปแล้วนะครับผมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเบื้องลึกเบื้องไก่แล้วก็เบื้องใกล้บ้างนะครับผมนะเบื้องไกลบ้างเลย นะครับผม คือน่าตกใจกับ MV ที่เธอไปควานหาทุกอย่างที่อยู่ใกล้บ้านของเธอมา อยู่ในฉากได้โคตรสุดนะครับผมนะฮะมาครับคราวนี้เราจะสืบสอบนะครับผม Exclusive ไปมากกว่านั้นครับสำหรับเบรคนี้นะครับยังไงดีฮะเราจะถามยังไงดีครับผม
12: ถามก่อนตอบอ่ะถามก่อนตอบว่าถามอะไรเงี้ย
11: ก่อนจะมาเป็นซินเทียนะครับผมแต่เอางงนะฮะซินเทียงงนะก่อนจะมาเป็นซินเทียซินเทียทำอะไรมาก่อนนะครับผม
12: ก่อนจะเป็นซินเทียทำอะไรมาก่อนเนาะ
11: ก่อนจะเป็นศิลปินซินเทีย
12: ก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไร
11: อยู่บ้านก็สั่งหมูกระทะกินนะพี่ถึงได้น้องเข้ามาใน MV ได้ไงพี่ไม่รู้เหรอขอโทษครับ
12: ก็เรียนอยู่ดุริยางคศิลป์มหิดล เอกเรียนตั้งแต่ม .4 แล้วแบบซีซันเชนจ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: อุ้ยเกิดไม่ทันนะพี่เกิดไม่ทัน
12: โอ้โหเรา
11: ตึกตึกโป๊ะตึกตึกเอ็ด
12: ครับ
11: ช่วงนั้นพอดีเลย
12: ใช่เอก voice classical voice opera ตอนนั้นใช่ค่ะ
11: ก่อนจะเป็นซินเทียนี้ย้อนไกลมากเลยนะ
12: ใช่ย้อนไกลแล้วก็อยู่ใน
11: แวดวงนี้เลย
12: แวดวงนี้เลยใช่แล้วคุณพ่อก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่แกมมี่โกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว ใช่
11: ไม่ถึงไม่ได้ทำงานอยู่ที่นั่นแล้ว
12: ใช่ก็เป็นตอนนี้ก็อิสระมาดูแลเป็นนายทุนให้ลูก
11: อ๋อก็ดูไม่ค่อยอิสระนะคุณพ่อนะ
12: ทำไม
11: ม
12: ัน
11: เป็นนายทุนให้ลูกไงอ๋อโอเคครับผม
12: ก็แฮปปี้แล้วก็อยู่มาให้โดนปุ๊บเราก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเป็นโกลเดอะสตาร์ก่อนช่วงแรกๆ
11: โกลเดอะสตาร์ด้วยนี่คือสิ่งโกลเดอะสตาร์จะไปเป็นดาวโดดเด่น
12: เดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิวเดี๋ยวปิว
11: เพียโนก่อนโดดเด่นบทปาเพียโนแป๊บหนึ่ง
12: ก็คือ
11: รับโดดเส้นเวลาเล่นมุกร้องเพลงแบบเพี้ยนๆเงี้ยคนดนตรีชอบ
12: เออชอบ
11: เพราะมันเฮ้ยมึงร้องทำไมอย่างน
12: ั้
11: นมันขัดใจนะครับผม
12: แล้วก็เหมือนแบบว่าได้อยู่เข้า25คนสุดท้ายของปี10กับปี11
11: ปี10กับปี11ครับผม
12: ค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็น8คนสุดท้ายแล้วเราก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มีไปพี่ชาวเล่เขาก็ชวนไปอยู่ค่ายที
11: ่ตกใจไม่ได้ไปเล่นวอลเล่ใช่ไหม
12: ชาวเล
11: ่อ๋อชาวเล่อ๋อพี่ชาวเล่นี่พี่ชอบวอลเล่อ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะจากนักร้องพี่ดีวอลเล่เอ้ยยังไงวะเนี่ย
12: ก็ไปเสิร์ฟแบบเป็นนักเป็นมือเสิร์ฟ
11: อ๋อเป็นมือเสิร์ฟ
12: ไม่ใช่
11: ดีมากครับผม
12: พี่ชาววันเลขสังทุกเขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัย
11: ที่มหิดล
12: ใช่ที่มหิดลที่เราเรียนวิชาแต่งเพลงแล้วเขาดึงเรากับซุงอ่ะเพื่อเราเมื่อกี้
11: อ
12: ๋
11: อเนี่ยฮะซุงครับผม
12: คนนั้นน่ะไปอยู่ค่ายที่ก็ทวินด้วยกัน
11: ครับผม
12: แล้วก็ทำให้เราปล่อยเพลงซิงเกิลแรกตอนอายุ23เพลง
11: คือในชีวิตเลยหรือเปล่าครับ
12: นิทานจากท้องฟ้าเลยนะคะ
11: นั่นคือซิงเกิลแรกในชีวิต
12: ใช่ค่ะใช่นิทานจากท้องฟ้าน
11: ิทานจากท้องฟ้า
12: ใช่
11: อ
12: ่
11: าฮะ One upon a time from the sky
12: ลองที่จริงไปลองฟังได้มันจะมีอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ MV ในช่อง YouTube ซินดีไซเซอร์ไอ้ YouTube ซินเทียค่ะแล้วก็
11: ซักซินนะครับ
12: เออนั่นแหละแล้วก็คราวนี้อ๋อถ้าเซิร์ช YouTube ก็ SYNTHIA
11: นึกว่าจะปล่อยไปซะแล้วจะกลับมา
12: ไม่ปล่อย
11: ไม่ปล่อยต้องเจอ
12: ต้องเจอ
11: ครับผม
12: คราวนี้เราก็ได้ไปอยู่ค่ายแล้วสักพักนึงเราก็ไปอยู่ค่ายชินี่เรคคอร์ดเป็นวง The Black Nails
11: Black Nails Nail นี่คือ
12: เล็บดำแต่ไม่ใช่ขี้เล็บแต่เป็นการทาสเล็บสีดำ
11: เล็บสีดำซึ่งตอนนี้ผู้หญิงชอบมากเลยนะครับทำเล็บดำและยาว
12: ๆ
11: แล้วก็กุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บก็ถามว่าแล้วใช้ชีวิตกันยังไง
12: ASMR มีความแบบตรอบๆใช่ไหม
11: แล้วก็เอาออกก็ไม่ได้เดี๋ยวพอติดแล้วมันก็อยู่อย่าง
12: นี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบติดแบบเป็นสกอตเทปแปะเล็บแล้วคือกลางคืนกลับบ้านเอาออกได้แล้ว
11: จริ งเหรอ
12: จริ ง
11: นี่จะบอกว่าซินเทียเป็นผู้หญิงคนแรกที่เห็นที่ไม่ทำเล็บนะครับผมทำหรือเปล่าหรือแบบไปสปาอะไรอย่างงี
12: ้ไม่ค่ะไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าจะทำแบบนี้ทำแบบซื้อมาติดเองแต่เราไม่ได้ไปนั่งทำที่ร้าน
11: อ๋อคือสายซื้อ
12: สายซื้อว่าเฮ้ยเราชอบเล็บแบบนี้เราก็สั่งมาแล้วก็เอามาติดพอติดออกมาทำแบบออกมานอกบ้านปุ๊บกลับไปบ้านเราก็ถอดเพราะเราต้องเล่นกีตาร์
11: อ่ะกลับมาที่แบ็คเนลก่อนตอนนั้นเล่นกีตาร์หรือเปล่าม
12: ันต้องเราเล่นกีตาร์เราจะมาทำเล็บตลอดไม่ได้ไง
11: อ๋ออ
12: ืมต้องทำเอง
11: ทำเล็บนิ้วมือขวาก็ได้นี
12: ่มันไม่ถนัดเนี่ยมันจะมีความแบบใช้ชีวิตไม่ถนัด
11: อ
12: ๋อใช่เราทำแบบไปออกงานแล้วทำได้แต่ว่าถ้าให้ทำตลอดเลยไม่ไหว
11: ก็เลยไม่ได้ทำ
12: ใช่ค่ะ
11: แอบเล็บแอบยาวเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นคุณครูนี่ตีมือนะมาที่แบ็คเนล
12: คราวนี
11: ้แบ็คเนล
12: คราวนี้แบ็คเนลก็อยู่โชว์รูม3ออกมาก็เป็นวงร็อกเป็นวงร็อกหญิงล้วนนะคะ
11: เราร้องนำ
12: ร้องนำเล่นกีตาร
11: ์ร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วย
12: ใช่ค่ะ
11: ร้องนำไปไกลไหมครับ
12: ก็ประมาณ100 เมตร
11: โอเคครับผมพี่อาร์ตก็ขำนะวันรายการวาไรตี้นะครับผมโทษทีนะฮะ
12: แล้วนั่นแหละแล้วก็ไปเรื่อยๆจนไปประกวด The X Factor อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอยู่ค่าย BEC Zero
11: ครับผม
12: ไปอยู่หลายๆค่าย
11: ประสบการณ์ในวงการโหดมากเยอะมาก
12: ดีก็สนุกดีตอนนั้น BEC Hero ก็ส่งเราไปค่ายแต่งเพลงที่ไต้หวันด้วยได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมาย
11: อ๋องั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้ฟังซิงเกิลใหม่ที่ซินเทียเป็นคนแต่งเอง
12: ที่ไหนคะมาถึงยังไงนะ
11: หมายถึงว่าซิงเกิลต่อไปครับผมเดี๋ยวซินเทียก็อาจจะเป็นผู้แต่งเพลง
12: เพลงนี้ก็เป็นคนแต่ง
11: เอาเพลงนี้ก็เป็นคนแต่งด้วย
12: แต่งเมโลดี้
11: อ๋อไม่ได้แต่งหญิง
12: แต่เพลงอ้วนแล้วไงอ่ะเราแต่งเมโลดี้แต่พี่งออ่ะเขาจะ ที่คุยกันว่าเป็นอ้วนแล้วไงปกติเราจะแต่งเนื้อด้วยอย่างหัวใจสีม่วงเราก็แต่งด้วยร่วมกันหมดแต่พออ้วนแล้วไงเรารู้สึกว่าพี่ง้อเพลงนี้งั้นพี่ง้อแต่งเลยละกันเพราะว่าถ้าเราแต่งในคอนเซปต์อ้วนแล้วไงเราจะเพย์เซฟเราจะไม่กล้าเขียนโหดพอเราเป็นซองไรเทอร์ปุ๊บเราไอ้
11: มันจะมาประสบการณ์เราด้วยอะไร
12: แล้วเราต้องเป็นคนร้องเองเราจะเพย์เซฟตัวเองเราก็เลยบอกว่างั้นเพลงนี้สินไม่แต่งถ้าจะเป็นอ้วนแล้วไงนี่สินว่าอย่าสินไม่แต่งดีกว่าสินไม่อยากเพย์เซฟอะไรเงี้ยจะเอาให้สุดเลยก็เลยให้เพลงนี้ก็เป็นพี่ง้อเขียนเนื้ออย่างคนเดียวแล้วสินอ่ะเขียนเมโลดี้อะไรเงี้ยค่ะ
11: นั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาด้วยในการที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เลยเอามาใช้กับอุลังไงด้วย
12: ใช่ที่จริงซินเพลงทุกเพลงที่แต่งที่ปล่อยออกมาซินแต่งเองหมดค่ะคือมีส่วนร่วมกับการทำทุกเพลงเลยค่ะ
11: สุดยอดครับปอแปะนะครับผมนั่นคือยังไม่จบนะฮะนี่คือยังไม่ถึงซินเทียนะนี่คือยังอยู่ในระหว่างทาง
12: แล้วหลังจากนั้นก็เฮ้คือปล่อยซิงเกิลมาเยอะแหละก็เยอะอยู่แล้วก็ไปอยู่ค่ายนู้นค่ายนี้จน
11: เก็บ EP เก็บ EP ประสบการณ์
12: จนปีที่แล้ว
11: ครับผม
12: มั่นใจแล้วว่ารีแบรนด์เป็นซินเทียแล้วเราก็ปล่อยเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับปีที่แล้วปีก่อนปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบ
11: ปีก่อนปีที่แล้วอันนี้คือสมการถามหรือเปล่าปัญหาชาวไหม
12: เป็นไม่เป็นฟิล
11: ปีก่อนปีที่แล้วปีก่อน
12: 2024
11: เฮ้ยปีก่อนคือ25แล้วทำไมไม่บอก2ปีที่แล้วล่ะ
12: ก็แบบมีความแบบว่าพูดให้งงอะไรอย่
11: างเงี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรคุยกัน
12: ใช
11: ่2ปีที่แล้วก็เลยได้มากลับมาเป็น
12: ซินเทียรีแบรนด์เป็นซินเทียใช่ค่ะ
11: คือตอนนี้มีซิงเกิลออกมาทั้งหมด3ซิงเกิลใช่มั้ยฮะของซินเทีย
12: ใช่แ
11: ล้วมีเผื่อได้แล้วก็หัวใจสีม่วงแล้วก็ล่าสุดก็คืออ้วนแล้วไงอ้
12: วนแล้วไง
11: นะครับนั่นคือก่อนที่จะมาเป็นซินเทียนะครับนี่คือแฟนๆนะครับท่านผู้ฟังครับได้ข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะไปหามาแล้วบอกเลยว่าเฮ้เสียงเธอหน้าฟันจริงนะใช่ไหมฮะ
12: ใช่ค่ะลองไปฟังดูนะคะเพลงอ้วนแล้วไงกับเพลงหัวใจสีม่วงหรือกลับไปดูเพลงเก่าๆไปฟังเพลงเก่า
11: ๆติดตามได้
12: ใช่
11: ครับผมแล้วตอนนี้ซินเนียทำอะไรอยู่นอกจากเป็นศิลปิน
12: ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่
11: นี่เป็นอาจารย์เหรอครับเนี่ยคุณมันมีอะไรเฉยๆ
12: เป็นอาจารย์อยู่ที่ดุริยางค์มหิดล
11: นักเรียนเขาจะกลัวหรอ
12: ลองไปถามนักเรียนดูสิ
11: ดุจริงเหรอครับ
12: น่าจะดุอยู่ค่ะ
11: หรอแต่ดูแบบอาจารย์เป็นคนอาจารย์ซินน่าจะเป็นคนแบบสุดน่ารักสดใสนะก็ใจดี
12: ก็สดใสแต่ไม่ใจดี
11: อ๋อหรอคือไม่ปล่อยเกรดอะไรอย่างงี
12: ้ไม่ปล่อยเกรดแล้วก็ถ้าไม่ทำกันบ้านก็โดน
11: ในโดน
12: ดุค่ะโดนค่ะ
11: ให้แบบโอ้โหอย่างงี้ทั้งชั่วโมงเลยป่ะ
12: ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอาจจะแบบว่าพูดกับเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยวีคหน้ามาอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ก็คือเป็นสอน mindset ไปด้วย
12: ใช่ค่ะ
11: อ๋อแล้วสอน voice เลยป่ะ
12: สอน voice ปี3ปี4ของสาขา voice pop ค่ะ
11: ผลนี่คือก็คือจะจบเลย
12: เพราะว่าพอเป็น voice pop ปี3ปี4ปุ๊บเราจะไม่ได้ดูแค่เรื่อง vocal technique เราดู vocal design character ดูเพลงแต่งเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: ดูเยอะเหมือนกันนะ
12: ค่ะ
11: ทำเยอะคุ้มไหม
12: คุ้มค่ะ
11: คุ้ม
12: ค่ะคุ้มเพราะว่าเราเกิดที่นั่นไงเราเกิดที่ดุริยางค์
11: นะ
12: เราเกิดที่ดุริยางค์อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากแม่เสร็จแล้วก็มาอยู่ที่ดุริยางค์มหิดล
11: เ
12: หมือนแบบเป็นที่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเดินเหมือนกลับไปบ้านหลังที่สองเป็นแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราเดินเข้าไปแล้วก็สบายใจอยู่ตลอดเวลาน
11: ักศึกษาลูกศิษย์ละกันนะครับผมของครูซินนะครับเข้ามาพูดกันได้ครับว่าครูซินดุจริงไหมนะครับผมนะฮะ
12: หลับกันไปแล้ว
11: ดุคนหนึ่งไม่ดุคนสองนะครับผมหลังจากนี้มันมีดูย้อนหลังคอมเมนต์กันได้แล้วมี YouTube ด้วยมิกกี้รอสตูดิโอ
12: แต่ว่านักเรียนเขาไม่เล่น Facebook กันแล้ว
11: YouTube
12: อ๋อมี YouTube เหรอ
11: ใช่มี
12: YouTube โอเ
11: คเรารู้ครับว่าเจนซีพวกเธอไม่เล่น Facebook อ่ะเราก็พยายามทํา IG เราอยู่นะเราเข้าใจเดี๋ยวก็มาแต่จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
12: จริงจริงจริงจริง
11: จริงจริงจริงจริงจริงจริงจ
12: ริงจริงจริงจริงจริงจริงจริ
11: งจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
12: จริงจริง
11: จริงจริงจริโทรศัพท์พี่ไม่มี Wi-Fi เหร
12: อ
11: คือเขาเกิดมาทุกมีหมดแล้วไงแต่เรายุคหยอดเหรียญน่ะใครจะไปรู้วะ โอ้ยท็อปิกนี้คุยยาวเลยแต่ข้ามไปก่อน อ่ะมาครับเราอยากรู้ว่าครูซินนะครับผมมีเรียกนะ MBTI อะไรได้
12: ให้เดาไหมล่ะเดา
11: โอ้ยเขาว่าชัวอย่างเงี้ย
12: ถูกถูก
11: แต่คือ E แน่แน่ยังไม่สนิทว่าจะเล่นซะหน่อยไม่เล่นดีกว่า
12: ENFJ
11: อุ้ย P
12: ENFP เหรอคะ
11: ใช่
12: ดูออกเลย
11: จริงเหรอ
12: ใช่
11: ไม่จริงๆเป็นอินโทรเวิร์ด
12: ไม่ ENFP ใช่เลย
11: นี่คือต้องสวมบทก็คือต้องชายเพราะเป็นอาชีพ
12: โอเค
11: แล้วต้องเออเลิศ
12: เชื่อ
11: จริงจริงเป็นอินโทรเวิร์ดชอบนอนอยู่ปะ
12: ENFJ สิ ENFJ
11: ก็เป็นอาจารย์เนาะก็ได้ฟิลเป็นอาจารย์ได้นะ
12: ใช่แต่เขาว่าเป็นเอ็กโทรเวิร์ดปอมไม่รู้จริงไม่จริง
11: เอ็กโทรเวิร์ดทำไมอ่ะ
12: มีความเป
11: ็
12: น
11: นิ่งเหรอ
12: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะหลายสามนักเขาบอกว่า
11: หลายสามนัก
12: เขาบอก ENFJ เป็นเอ็กโทรเวิร์ดปอมก็คือมีความที่เขาจะต้องมี
11: เขาใช้ความคิดเยอะหรือเปล่า
12: ด้วยแล้วก็มีโหมดที่ต้องการเป็น IN บ้างในบางทีอะไรเงี้ยค่ะ
11: ด้วยส่วนตัวของพี่เองก็เป็นอย่างนั้นคือเราสวิตช์ไป INFJ ได้ในจังหวะที่กลับบ้านแล้วไม่อยากมายุ่งปิดประตูปึ้งทุกอย่างเป็นของเรายาเข้ามาโน no. แต่พอตื่นขึ้นมาว่ายหมดแรงมาหาคนดีกว่า แล้วก็เดินลากตัวเองมาสวัสดีครับขอคุยด้วย อะไรประมาณนั้นมันสวิตช์ได้สวิตช์ได้แต่คือก็เหมาะนะครับเพราะเป็นอาจารย์เพราะมีเจด้วยนะฮะเจนี่คืออะไร
12: ไม่แน่ใจอ่ะ
11: จัดหรือเปล่า
12: ใช่ใช่ใช่
11: ใ
12: ช่เอฟฟิลลิ่งมะ
11: ใช่ครับไม่ได้มันอาจจะเป็นฟิลฟูก็ได้นะ
12: ไม่รู้
11: ฟิลกูดหรือเปล่า
12: ไม่รู้เหมือนกันใช้ความรู้สึกนำอยู่แล้วนะ NF
11: ใช่ครับผมอ่ะซินเทียมีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับผม
12: ไลฟ์สไตล์อะคะ
11: สบายสบายแน่ๆแต่แฟชั่นแน่นอนเพราะวันนี้เธอกางเกงโดเรมอนนะ
12: แม่ซื้อให้อันเนี้ยกางเกง
11: คือเห็นกางเกงแล้วถึงกับช็อกอ่ะ
12: ทำไม
11: คือไม่เคยเห็นไงคือแล้วมันน่ารักอ่ะแล้วมันหาซื้อที่ไหนวะ
12: แม่ซื้อให
11: ้คือแบบโคตรเฟี้ยวอ่ะ
12: แล้วก็เอาสิ่งที่แม่ซื้อมาแมทช์กับสิ่งที่เราชอบด้วยอะไรเง
11: ี้
12: ยแบบเสื้อหนังสีม่วงอะไร
11: อันนี้เป็นหนังแท้หนังเทียม
12: อ่ะไม่บอกค่ะ
11: เป็นหนังฝรั่งหนังจีนอะไรเงี้ย
12: อันนี้น่าจะหนัง
11: ไทย
12: หนังไทย
11: หร
12: ือหนังเกาหลีมาค่ะอันนี้น่าจะ
11: เป็นเป็น Y ป่ะฮะเป็น BL หรือเป็น GL
12: อันนี้น่าจะเป็นยูริ
11: ยูรินี่คือเป็นรัสเซียหรือเปล่ายูริอะไรอ่ะก็คือเป็นสไตล์แบบสบายๆอย่างนี้ใช่ไหมตาม
12: ไลฟ์สไตล์อะคะชอบเที่ยวแบบถ้าเที่ยวจะเที่ยวแบบร้านกาแฟคาเฟ่ถ่ายรูป
11: อันนั้นคือเที่ยวเหรอครับอันนั้นเรียกว่าเที่ยวจริงเหรอไม่ใช่แบบไปเขาไปทะเล
12: ไม่นะไม่ใช่
11: ไปแคมปิ้งอะไรอย่างงี้
12: เที่ยวแบบชิลไงเอาเที่ยวมีหลายอย่าง
11: อ๋อแล้วไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปที่ไหนสยามงี
12: ้สยาม
11: อ๋อเจอได้แน่
12: ๆสยามพารากอนสยามฝั่งร้อนอะไรเงี้ยได้หมด
11: อ๋อแล้วเดินฝั่งร้อนเหรอ
12: ฝั่งร้อนก็เดิน
11: จริงอ่ะ
12: ใช่
11: อ๋อ
12: ทำไมอ่ะ
11: เคยดูสัมภาษณ์ไหม
12: เคยได้แว่นมาด้วย
11: ได้แว่นด้วย
12: ได้แว่นสีขาวอ่ะ
11: แล้วเขารู้ไหมเราเป็นสีเรา
12: ไม่เขาไม่รู้ไม่ได้บอก
11: เดี๋ยวหลังจากนี้ได้รู้แล้วนะครับซินเทียคือศิลปินนะครับขอโทษพวกคุณไม่รู้ได้ยังไงคุณไปดู MV นะเออ YouTube เนี่ยเขาใกล้จะล้านแล้วรู้เปล่ากด Subscribe ทีเดียวพอนะไม่ต้องกด2ทีไม่ต้องใจดีขนาดนั้นเออนะฮะ
12: แล้วก็แบบไปเที่ยวก็ไปเล่นเทนนิสกับพ่อแม่อะไรอย่าง
11: น
12: ี้เราจะชอบเล
11: ่น
12: ตีเทนนิส
11: หลังคุณพ่อคุณแม่ตีเทนนิสด้วย
12: เก่งมาก
11: จริงเหรอครับ
12: จริง
11: จริงเหรอครับ
12: จริง
11: คุณพ่อทรงได้คุณแม่จริงเหรอครับคุณแม่ตีเทนนิสจริงเหรออ
12: ุ๊ย
11: มันต้องเอ๊ะสิงนะ
12: จริงตีเก่งด้วยจริงจัง
11: เย้เฮ้ยเจ๋งอ่ะ
12: จริง
11: เอาไปตีกับหวา
12: อะไรงั้นแล้วก็ชอบไปแบบกินหาอะไรกินแบบก็แล้วก็ชอบนั่งพวกรูฟท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: อ๋อ
12: แต่ว่า
11: ดัดฟ้า
12: ใช่ดัดฟ้าแต่ว่าเที่ยวต่างจังหวัดก็นานๆทีทะเลอะไร
11: ก็คือเป็นชิคๆอารมณ์ชิค
12: ๆอะไรใช่แต่ไม่ใช่สายแอดเวนเจอร์ขนาดนั้น
11: อ๋อนะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับถ้าเกิดเจอครูซินก็เธอเป็นศิลปินนะครับนะฮะเป็นศิลปินนะแต่คือเป็นศิลปินไปเจอไม่ต้องไปขอพี่ร้องเพลงสักเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะ
12: ขอได้นะ
11: อ่ะได้เหรอฮะ
12: ขอได
11: ้อ่ะขอสักท่อน

0: ครับแล้วไง
1: บอกท่อนเดียว
0: ที่รักพอหมดเพลง
1: โอเคเมื่อกี้ไม่ใช่โหงงเลยนะแต่คือแบบเขาเล่นนะหลบเสียงเก่งอ่ะดีใช้เสียงดีนะแล้วก็ไดนามิกแบบคุมก็เขาเป็นอาจารย์ของวิกกี้ถ้าทำไม่ได้ก็กระโดดเตะมาข้างหน้าแล้วบ้าบอเออนะในเมื่อเป็นศิลปินแล้วเราอยากถามอันนี้ซึ่งเป็นคำถามที่เป็นคำถามไม่ตายนะครับศิลปินทุกคนจะคิดหนักนะครับผมคิดอยู่ป่ะครับ
0: ไม่ยังไม่รู้คำถามเลยคำถามอะไรอ่ะพี่เป๊ะ
1: ถ้าเกิดได้ขึ้นคอนเสิร์ตถ้าเราได้จัดคอนเสิร์ตในโลกนี้ที่ไหนก็ได้อยากขึ้นที่ไหนครับ
0: ถ้าเป็นความอันนี้คือมันเป็นความฝันวัยเด็กเลยก็คือเราอยากจะมีคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของเราถ้าเป็นถ้าในชีวิตที่สามารถทำได้ก็จะดีอย่างเงี้ยค่ะเออใช
1: ่ครับอ่ะนั้นคือวัยเด็กเอาความฝันตอนนี้ฮะ
0: ก็เป็นก็คือเราลากเด็กคนนั้นมาด้วยค่ะ
1: อ๋อจริงเหรออุ้ยเจ๋งๆอ่ะจริงๆนะครับเพราะว่าความฝันเนี่ยมันเกิดจากเราที่เป็นตอนเป็นเด็ก
0: ค่ะ
1: แล้วเราโตมาเราก็อยู่ในร่างเด็กที่โตขึ้นแค่รับผิดชอบความฝันในวัยเด็กนี่โคตรสุดยอดเลยนะ
0: ค่ะ
1: เฮ้ยโคตรเท่ตัวมือครับ
0: เย
1: ้นึกว่าจะตอบยาวกว่านี้นะฮะทำไมต้อง Impact ทำไมไม่ราชมังเราอยากรู้ตรงประเด็นมันร้อนพี่ต่อให้ราชมังแม่งแสนคนหนูก็จะเอา Impact Thunder Dome เย็นกว่านะรู้ไหม
0: เอาหรอ
1: ใช่
0: แต่
1: หนาวเลยแหละ Thunder Dome
0: คือเราอ่ะเคยไปเป็น Opening Act ที่ Thunder Dome ให้พี่ๆ Pack 4ตอนที่เป็น The Black Nails
1: ครับผม
0: แล้วก็เคยเป็น Opening Act ให้พี่ๆ B5 ตอนที่เราเป็น The X Factor ที่อยู่ BEC อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้แบบเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: ลองจินตนาการดูครับว่าเราอยู่หน้าเวทีที่คนดู Impact เท่าไหร่ 20,000
0: ใช
1: ่นั่นแหละเราจินตนาการไปเยอะครับ
0: Manifest
1: ใช่แล้วเราก็จะอยู่ตรงนั้นได้ในสักวันครับ
0: ขอบคุณค่ะเลิศ
1: ขอบัตรฟรีครับ
0: จัดให้ค
1: ่
0: ะแน
1: ่
0: นอน
1: โอ้ขอบคุณมากแม่นะฮะอ่ะอยากกันนั้นเลยครับเราถามต่อเลยครับสืบเนื่องจากเมื่อกี้แล้วแฟนๆเนี่ยจะได้มีสิทธิ์จับจองเมอร์ชานไดส์ของซินเทียไหมฮะ
0: เมอร์ชานไดส์ก็คือจริงๆตอนเพลงหัวใจสีม่วงอ่ะมีเสื้
1: อ
0: เคยไปขายที่งานแคทด้วย
1: ไม่เห็นมีมาเลย
0: อยาก
1: เอาหมด
0: นี่
1: โซเอาของดีมิกกี้รู้ซะมั่งไม่ได้ทำเยอะทำน้อยมันเลยหมด
0: แต่ของอ้วนแล้วไงอ่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนคิด
1: หมูกระทะไงหมูกระทะพัดเบคอนมานี่เลย
0: ไม่ใช่ คือเราอ่ะมีแบบเป็นฟิลอยากทำสติ๊กเกอร์เป็นเราแล้วเราอ่ะเคยทำ
1: สติ๊กเกอร์แบบใน
0: แอปพลิเคชันในไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะทำเป็นอย่างนี้มา
1: อุ้ยน่ารัก
0: เนี่ยเป็นเราแบบหัวแบบ
1: อ๋อที่เพื่อนบอกหัวยูยี
0: ใช่น่ารักเป็นฟิลอะไรอย่างนี
1: ้มันจะมูจะมีอ่ะโหอย่างนี้สองเต็มสิบไปเลยครับ
0: เป็นเซตฮะ
1: อ้าวเจน Y เจน Z เขา2เต็ม10คือดี
0: อ๋อโอเค
1: หัน
0: เราเป็น Y อ่ะนะเฮ้ยังไงอ่ะก็คือเป็นฟีลแบบอยากทำสติ๊กเกอร์อยู่อ้วนแล้วไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: โปรเซสตอนนี้เป็นไงบ้างฮะเราจะได้จับจองเป็นเจ้าของหรือยัง
0: ก็เดี๋ยวถ้า
1: ปล่อยแล้ว
0: ยังไม่ได้ปล่อยเลยค่ะกำลังคุยกับ AI อยู่อ๋อ
1: โถย
0: แต่ว่ากำลังแบบออกแบบอะไรอยู่ด้วยค่ะก็เลยเดี๋ยวยังไงถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้ค่ะ
1: อ๋อขอบคุณมากครับส่งมาให้ดูว่าเสร็จแล้วนะพี่ไปโหลดซื้อด้วยอุดหนุนน้องด้วยค่ะนะเออจะมาของฟรีอะไรอย่างงี้ตลอดได้ไงจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
0: เดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยขอบคุณมากอุดหนุนครับผมแต่ตั๋วคอนเสิร์ตขอครับ
0: สาธุขอให้มีเถอะค่ะพี่ถ้ามีนะซินก็จะให้ฟรีเลยค่ะพี
1: ่หมายถึง
0: ฟรีแค่พี่ไงฟรีพี
1: ่พี่ข้างนอกเขาบอกอ้าวแล้วฉัน
0: อ้าวพี่ก็ไม่เดิน
1: วัด VIP เดินออแอเรียนะ
0: เอาแอเรียเลย
1: เดินขึ้นไฟด้วย
0: ได้
1: ไปดูเลยข้างบน
0: ก็คือได้เอาดิปีนขึ้นไปแบบได้หมดเลยปีนขึ้นมาบนเวทีได้ไหม
1: ปีนเลยเนี่ยแล้วก็โดนล็อกไปเลยดิออแอเรียเรียบร้อยโดนล็อกจับกดพื้นนะ
0: โอ้ยปวดท้อง
1: หิวข้าวครับ
0: เปล่าครับ
1: นี่ก็โยนมุกอะไรมาคือตอนที่อยู่หลังไมค์ครับเราก็ได้คุยกันนะครับผมแต่คือด้วยที่ว่าเอ้ยเราก็อยากรู้ว่าซินเทียเป็นคนยังไงครับก็มีแอบเราก็เก่งๆนะก็ว่าเออเดี๋ยวมันจะไม่สนุกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแบบไม่รู้จะปล่อยพลังไปทางไหนพอถึงตอนนี้รู้แล้วครับเส้นตื้น
0: คือนี่เป็นคนที่แบบว่าเจอตอนประมาณ5นาทีแรกอ่ะจะไม่ค่อยคุย
1: อ๋อพวกอีจะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเก็บทรงพวกอีจะเก็บทรงเก็บข้อมูลก่อนพอรู้ว่าคนไหนจะคุยยังไงเอาละ
0: ตอนแรกจะยังแบบ5นาทีแรกจะเห็นว่าเราเงียบมากแล้วก็จะแบบเอ้ยแม่พูดเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโอเคคุยกันไปเรื่อยๆโอเคเริ่มละลายพฤติกรรมกันแล้วหนึ่งโอเคเริ่มโอเค
1: โอเคนี่คือดีใช่ไหม
0: ดีค่ะ
1: โอเคโอเคนึกว่าโอเคเราไม่ดีเขินเลยนะเขินเลยนะ
0: ทำไมถึงในรายการทำไมถึงไม่ให้เห็นหน้าพิธีกรด้วยอ่ะ
1: อ๋อเพราะโดยปกติแล้วมากันเป็นพลึดไงพอมากันพลึดเราก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วเวลาเขาคุยอ่ะมันก็จะสมมติพี่อยู่ตรงข้างหลังเขาก็ต้องหันมาหาข้างหลังแล้วก็เลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพราะจะได้คุยอย่างเงี้ยมาหมดเลยประมาณนั้นและอย่างนึงคือแต่ก่อนน่ะการที่เราไปอยู่ในเฟรมกับศิลปินน่ะแฟนคลับเขามีนิดนึงอะไรประมาณนั้นเวลาเราไปเดินงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ของฟรีมาข้างซ้ายข้างขวาอะไรอย่างเงี้ยเขาปังเขาข้างซ้ายมันก็เอาข้อขวามาด้วยนะครับพี่ผมใส่ไม่ได้ได้ตรงไอติมอะไรโค้กเคิร์กมาเพียบเลยนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้น
0: จะ
1: เป็นการให้เกียรติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ศิลปินนะครับแต่หลังไม่ไม่ได้ให้เกียรติเลยจริงนะฮะอยากให้มาฟังหลังไม่เลยนะครับเดี๋ยวเปิดเมมเบอร์ชิพไงใน YouTube เปิดเมมเบอร์ชิพมีคลิปหลังไม่รายการกี้รอสตูดิโอโอ้ยรวยเลยกี่บาทดีอ่ะครับผมคือจริงๆเราอยากจะคุยอะไรให้มากกว่านี้ครับเพราะว่าเราอยากรู้จักกับซินเทียให้มากกว่านี้ครับก็เป็นศิลปินคนแรกที่ผมได้รับเมสเซจมานะครับผมจากทาง PR แล้วผมก็กดเข้าไปฟังแล้วผมก็ชอบในเสียงของเธอมากเป็นเสียงที่แบบมันเซ็กซี่มันมีกิมมิกมันมีพลังแต่มันหวานมันดีอะแล้วมันคือถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบยุคนี้เนาะแบบเป็นแบบพวกทีป๊อปที่เป็นแมทแมทอะไรเงี้ยเราคือจะบอกว่าไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่วงการทีป๊อปควรจะมีวงการเพลงบ้านเราควรจะมีเพราะว่าด้วยพลังเสียงขนาดเนี้ยก็เรียกว่าเป็นดีว่านะดีว่าบ้านเราหายากมากขึ้นด้วยอย่างนี้แล้วกันแต่คือแล้วก็เข้ากับยุคสมัยด้วยแล้วก็เล่นกับกิมมิคของตัวซิงเกิลใหม่ด้วย
0: อ
1: ุ่นแล้วไงใช่ไหมครับก็คือมันมีความที่น่าติดตามน่าสนใจอย่างมากนะครับผมหวังว่าซิงเกิลหน้านะครับผมยังไม่มีนะครับ ให้ฝากช่องทางการติดตามของซินเทียก่อนนะฮะ
0: ก็สามารถเซิร์ช SYNTHIA ซินเทียได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็จะเจออะไรที่มันเป็นสีม่วงๆอ่ะใช่แน่นอน
1: เอาไม่ใช่มิกกี้ลอสสตูดิโอครับอันนี้ม่วงเหมือนกันนะครับผมนะฮะนั่นคือช่องทางการติดตามของซินเทียนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณครับซินเทียครับศิลปินนะครับผมในซิงเกิลนะครับอ้วนแล้วไงนะที่มาร่วมในการมิกกี้ลอสสตูดิโอวันนี้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฟังติดตามชมกันนะครับผมนะทั้งทางเฟซบุ๊กนะแล้วก็ทางวิทยุนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับรายการ Mickey Law Studio นะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Line Mickey Law Studio นะครับผมแล้วก็ www.97qfm.com นะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: Mickey Law Studio DJ โดย Mickey Law อิทธิพลแนวบุตร
3: ทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วเตรียมพร้อมปฏิบัติภารกิจในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยโด ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจแรกในวันพรุ่งนี
9: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยมีนายสิวิข่ายรองผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้นายเฉินเจียรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้และนายจางเทียนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ต้อนรับฝ่ายจีนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลผู่ตงเซี่ยงไฮ้โดยมีนางสาววินันดาวรรณศิลป์รองกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้พร้อมข้าราชการทีมไทยให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมจัดฉายวิดิทัศน์ความยาว1นาทีเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนสำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ได้แก่การเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์และการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: กระทรวงพาณิชย์หารือจีนเดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ตลาดจีน
10: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทยจีนครั้งที่4ว่าไทยและจีนเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันโครงการนำร่องของไทยร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนมาพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้เป็นสินค้าพรีเมียมและส่งเสริม SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนพร้อมเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันไทยยังผลักดันการเร่งการซื้อข้าวไทยงวดต่อไปจำนวน 60,000 ตันพร้อมทั้งขอให้จีนเร่งพิจารณานำข้าวเนื้อสัตว์ปีกน้ำตาลเชื่อมเปิดตลาดสละและอินทผลัมโดยจีนพร้อมสนับสนุนข้อเสนอของไทยและนำเข้าผลไม้ไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวและยังเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผลักดันความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วโดยไทยเชิญชวนจีนลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าการวิจัยและพัฒนาและการผลิตต้นน้ำขณะที่จีนเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในจีนและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกระดับปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: สคบเปิดปฏิบัติการนำร่องตรวจสถานประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ย่านวิภาวดีคุมเข้มหลักฐานการรับเงินหลังพบการร้องเรียนกว่า 1,700 เรื่อง
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมตัวแทนจากสำนักงานเขตจตุจักรและสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่นลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ณศูนย์บริการรถยนต์บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร ตรวจสอบการจัดทำหลักฐานการรับเงินตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2546นำร่องตรวจสอบรวม5จุดในเขตจตุจักรก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1มกราคม2547แต่สคบยังได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบันมากกว่า 1,700 เรื่องส่วนใหญ่เป็นปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์และตัวถังค่าซ่อมไม่ชัดเจนเก็บเงินเพิ่มโดยไม่แจ้งก่อนและหลักฐานการรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดจึงสั่งการให้สคบนำผลการตรวจนำร่องครั้งนี้ไปขยายผลพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศสนันชิดาสันทองรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อย่างเป็นทางการนะครับ
1: ซึ่งทางวิทยุเขามองไม่เห็นเราไหว้หรอกแต่ว่าเราได้ถ่ายทอด
0: ทั้งบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำด้วยกันนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นวันนี
1: ้ชื่อรายการเราบอกก่อนเราว่า
0: เรารายการชื่อ
1: Boomers
0: and Babies Boomers เนี่ยคือพวกเรา and Babies ก็คือคนรุ่นที่ต่อจากเราไปนะครับ
1: มีเรื่องเล่าและเพลง
0: ใช่
1: มาพูดให้ฟัง
0: ถูกต้อง
1: ทุกวันจันทร์นะครับ
0: ใช่
1: ส่วนวันอื่นๆก็จะมีทุกวันเป็นช่วงๆไปตอน เวลาว่างๆก็เปิดดูได้จากในทั้ง
0: บ้านแดงบ้านแดงบ้านฟ้า
1: บ้านฟ้า
0: บ้านฟ้าบ้านแดง
1: บ้านฟ้าบ้านแดง
0: แต่คอนเซ็ปต์หลักๆของเรามันก็จะเป็นเรื่องของsong and memories ก็คือเพราะว่าแม่นี่เขาก็กูรู้เรื่องเพลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพลงเป็นตัวตั้งต้นเสร็จแล้วเราจะมีเรื่องเล่าต่างๆนานาของเพลงนั้นๆที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆกับเหตุการณ์บางอย่างในนั้นๆในปีนั้นๆมาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนลุงก่อนที่จะไปไกลอะไรวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวและผู้ที่ก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับขอให้เป็นกำลังใจขอให้หายไวๆกับเรื่องผับโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตถึงเกือบ27คนนะครับ
1: บาดเจ็บเยอะ
0: ก็อยากไม่อยากให้ประเทศไทยมีเรื่องแบบนี้บ่อยนะฮะครั้งสุดท้ายที่มีเรื่องแบบเนี้ยลุงจำซันติก้าได้เนาะวันเข้าดาวปี52
1: แล้วก็ครั้งต่อมาคือ
0: แถวระยองอะไรสักอย่างใช่ไหม
1: ใช่ใช่บีบาร์หรืออะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งดูแล้วสาเหตุมันก็ใกล้ๆเคียงกันนะเราก็ไม่รู้ว่าคือบางทีเราเบื่อคำว่าให้จำไม่เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนไม่ให้มีครั้งต่อไปซึ่งมันก็มีครั้งต่อไปอยู่เสมอเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะเพียงแต่ว่าถ้าทำตรวจตรากันดีๆเห็นได้ยินว่าตอนไฟไหม้เนี่ยสปริงเกอร์ก็ไม่ทำงานแล้วก็อ๋ออย่าพูดต่อเลยให้ใช่เรื่องของ
0: จริงๆก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าเราห้ามเที่ยวนะครับสถานบันเทิงแน่นอนแหละมันก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปฟังดนตรีไปอะไรกันแต่ก็อยากฝากถึงผู้ประกอบการด้วยว่าบางทีก็ต้องคอยดูแลความปลอดภัยของคนที่เข้ามาใช้บริการให้มีความปลอดภัยทางหนีไฟเอ่ยหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งสิ่งแบบนี้เราก็ไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็มีครอบครัวมีคนที่รักมีอะไรหลายคนก็อาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยซ้ำไปแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยวิธีแบบนี้เราก็รู้สึกว่าม
1: ัน
0: ไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยดี
1: มันเป็น
0: เรื่องเศร้าจบแล้วครับวันนี้ก็ไหนๆก็จะมีการแบบว่าปรับฟอร์แมตเล็กน้อยกับที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเราจะเน้นในเรื่องของข่าวบ้านเมืองหรือต่างๆนานาในคืนวันจันทร์แต่เราก็คิดว่าต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยเรื่องของเพลงแล้วก็ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์ร่วมในเพลงนั้นๆอยู่เสมอ
1: ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
0: เอาเลย
1: เราทดลองออกอากาศมาทางวิทยุแล้ว
0: เดือนนึงละ
1: เดือนนึงแล้วเนี่ยแล้วก็มีฟีดแบ็กมาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆซึ่งเราก็ฟังมาตลอด
0: ใช
1: ่คือดูรวมๆแล้วเนี่ยบอกว่าประมาณพี่ๆคุยกันเรื่องเพลงดีกว่า
0: ถูกต้องเพราะว่านี่ก็นักแต่งเพลงคุยเป็นคุยเรื่องสุขภาพเรื่องหมอเพื่อ
1: เพราะว่าเพราะว่าเราเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็มีความหลังความลับเยอะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเพลงเนี่ยส่วนเรื่องข่าวหรืออะไรประจำวันในพวกนี้เนี่ยทุกช่องทุก
0: เขาก็ว่าของเขาอยู่แล้ว
1: มีจนไม่รู้จะไปพูดทำไมซ้ำซากกันนะเราก็ยอมรับฟังโดยดุษณีแล้วก็เราก็เลยเก็บเอาไว้ไปดินทากันเอง
0: งั้นลงโทษเล่นเพลงสักหนึ่งเพลง

0: เอออะไรเนี่ยปรับอะไรเรื่องใหม่ๆเนี่ยมา
1: เล
0: ่นเพลงซะหน่อยเซมีอะไรนึกถึงเพลงอะไรบ้างที่จะกลับตัวกลับใจเรื่องอะไรขอให้เกิดใหม่ขออะไรใหม่มีอะไรไหมเพลงนี้
1: นะ
0: มันเอาละเว้ยลุงเดือดร้อน
1: กีตาร์มาก
0: ีตาร์วันนี้เอามาแล้วนะฮะเข้ามาลุงเล่นกีตาร์แล้ว
1: กีตาร์มาแล้วก็จริงแต่ว่าไม่มีทางแต่ว่าก็เปิดได้ยินใช่ไหมได้ยิน
0: มัน
1: ต้องร้องว่าอะไรเพลงอะไรนะเมื่อกี้ที่เอาอะไรนะใหม่อะไร
0: ก็
1: คือหมายถึงว่าเรากำลัง
0: เราจะปรับขอมีการเริ่มต้นใหม่หรืออะไรงี้เพราะเรารู้สึกว่าก็พลาดไปเดือนหนึ่งเข้ามาหน่อยดีกว่านะฮะไม่งั้นมันก็จะหายไปนะฮะ มาเล่นจะเล่นเพลงอะไรลุงว่ามา

0: เอ้าเอ้าต้องตอบจบห้วนๆแบบนี้โอ้โหนี่มันเพลงของ
1: เล่นพอเป็นสัญลักษณ
0: ์อินคาแปลว่าในรถนะฮะอินคาแปลว่าในรถ
1: อันนี้มุกมันเก่ามาก
0: ม
1: ัน
0: เก่ามาก
1: แต่
0: ท
1: ำไมตั้งวงใหม่ๆแล้ว
0: โอเคอินคา
1: เพลงนี้จำที่นึกออกก็ว่าให้เริ่มใหม่แล้วก็โอเคก็เลยนึกถึงนี้ถึงเพลงนี้แล้วก็นึกถึงบรรยากาศวันที่แต่งเพลงนี้นะเราไม่ได้แต่งเองหรอกเรานั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วเราก็เป็นคนนำอ่ะ
0: บรีฟให้ทีมเขา
1: แล้วก็มีพี่เขาเอาไปแต่งพี่คนหนึ่ง
0: พี่คนหนึ่งไปแต่งจำไม่ได้นะพี่คนไหน
1: จำได้แต่ว่าเอาเรียกว่าพี่คนหนึ่ง
0: อ่ะพี่คนหนึ่งแล้วกัน
1: เพราะมันเรื่องมันอาจจะดูตลกนิดนึงแล้วก็พี่เขาก็ไม่อยู่แล้วด้วย
0: อ่าโอเคงั้นก็ยาเลยอ่ะพี่คนหนึ่ง
1: คือเขาแต่งมาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเด้อๆๆ

0: ดาปีดาอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาแต่งมาแล้วอะไรไม่รู้แต่ว่าไอ้ตรงคำว่าจืดจืดก็เขียนมาว่าก็อยากจะงอแต่เสียเหลี่ยม
1: อ๋อมันมาอย่างนั้น
0: ก็นั่งฟังกันดูต้องมาสักพักแล้วพอลองร้องตามดูไอ้ตรงคำว่างอแต่เสียเหลี่ยมเนี่ยมันออกไหหลำยังไงไม่รู
1: ้เอาละโอ้โ
0: หงอแต่เสียเหลี่ยมตรงตุ่มแฉะพี่เราเป็นคนแซว
1: แล้วบอกพี่เขาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: แล้วเอ้าแหมเรา
1: หัวหน้าทีมมาว่าการ
0: ขำขำแกก็แล้วแกก็ขำเหมือนกันไงเออกูยอมคือมันเป็นขำได้อะแต่ว่าพอมันไปอยู่ที่จุดที่
1: มันไม่สวย
0: มันทำให้ฟังแล้วมันหมักหมางหูเนี่ยมันจะทำให้คนไม่ฟีลตาม คนมัวไปขำหรืออะไรสักอย
1: ่
0: าง
1: อ๋อโอเค
0: อันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งในการแต่งเพลง
1: มูดกับโทนมูดแอนด์โทน
0: นิติพงศ์สมัยนั้นนะครับสมัย 90s
1: เฮ้ย 80อันนี้
0: 80ประมาณนั่นแหละ
1: เพลงนี้80ครับ
0: ทำให้นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวไว้วันหนึ่งเราจะเปิดคลาสสอนแต่งเพลงดีกว่าแต่ว่าเปิดคลาสสอนแต่งเพลงแบบนิติพงศ์ 80s นะครับถือซะว่ามาเรียนสีน้ำกันแล้วกันว่าสีน้ำไม่ได้เสียสอน
1: ไม่แต่วันนี้ลุงแอดวานซ์กับวันเก่าๆด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาลุงสอนเนี่ยหลายคนมาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปเรียนไปเขียนเพลงเป็นอาชีพแต่ทุกวันนี้มีคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากเพราะว่าเขาก็เห็นลุงเนี่ยเริ่มมีการใช้ AI มาเกี่ยวข้
0: อง
1: เขาก็อยากจะมีทฤษฎีแบบนิติพงศ์บวกกับการใช้ AI ทำให้มันง่ายขึ้นกับการประกอบเพลงใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นความสุขความสนุกแบบหนึ่งซึ่งในอนาคตก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปแล้วกันคอร์สเคอร์สอะไรของลุงแต่เชื่อว่ามีคนอินบ็อกซ์มาเยอะนะครับก็ว่าอยากจะเห็นลุงดี้เขาแอคทีฟช่วงหลังๆก็อยากให้กลับมารื้อฟื้นในเรื่องของการสอนเขียนเพลงเพราะว่าโดยเฉพาะรุ่นแบบนี้เวลาคนเกษียณแล้วเนาะหลายๆคนแม้กระทั่งไปเย็บปักถักร้อยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็มีคุยกับทางกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมว่าน่าสนใจมากกับคนที่เกษียณแล้วกึ่งเกษียณแล้วนี่มันเป็น
0: พูดตุเป็นตุเป็นตายังก็คิดโปรเจกต์มาแล้วอย่างนั้นน่ะ
1: คือ
0: นี่เราแค
1: ่อังคึนพูดได้ทุกเรื่อง
0: วะเพิ่งคิดคือจริงๆแล้วก็คิดมานานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วสอนมั่งไม่สอนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยสอนฟรีตลอดนิติพงศ์สอนฟรีพอสอนเสร็จสอนทุกวันเสาร
1: ์แล้วเลี้ยงข้าวเขาอีก
0: เออ
1: สอนเสร็จไปเลี้ยงข้าวเขาอีก
0: เดี๋ยวมาอีกเพราะว่าตอนนั้นเขียนเพลงตอนช่วงแรกๆตอนสมัยไมโครชุดแรกเนี่ยนิติพงศ์หอนาค8เพลง
1: ในอัลบั้มเรียวเลยเหรออ
0: ัลบั้มเดียว
1: โอ้โห
0: แล้วก็เห็นอนาคตเห็นอนาคตแล้วว่าพี่เขาจะคืบขึ้นไปได้คืบเอาศอกเอาวาไปเรื่อยๆคือหมายความว่าจะต้องมีศิลปินเยอะขึ้นแล้วทีนี
1: ้มันจะไม่ไหว
0: นิติพงศ์มันจะสาหัสมากก็เลยต้องมีการสอนเทรนทำเวิร์กช็อปให้กับ
1: รุ่นน้องๆ
0: น้องๆใหม
1: ่ๆ
0: ที่ตามกันมาแล้วก็เรียกมาแล้วก็มาติวกันรึบจนกระทั่งได้เข้ามาทำงานด้วยกัน
1: กลับมาตะกี้นิดนึงไอ้เพลงตะกี้ที่ลุงร้องอ่ะมันเป็นอินคาจริงแต่อันนี้รู้สึกไม่ใช่ดาร้องนะเป็น
0: อ้อม
1: ร้องใช่ไหมเพลงนี้ความหมายดีอยู่นะเพราะว่าตะกี้พอเปลี่ยนจากภาษาไหหลำมันเลยกลายเป็นอะไรนะเริ่มใหม่เหร
0: อทุกสิ่งทุกอย่าง
1: แล้วลุงเป็นคนแก้เขาเปล่า
0: ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนแก้นะหรือว่าแก
1: ้เองอ๋อแต่เอาไปว่ามันเกิดการแก้ไขจากครั้งแรกที่มันมาแบบนั้น
0: เราก็ทำงานกันแบบนั้นก็นึกถึงความหลังแล้วมันก
1: ็ไหนก็พูดถึงเรื่องเพลงแบบนี้แล้วก็ไปยุคต่างๆนั้นจะขอย้อนกลับไปช่วงต้นๆละของแกรมมี่ถ้าเกิดขอย้อนไปสักประมาณ28ละกัน2528เนี่ยเพราะปีนั้นผมยังจำได้ดีส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยจากออสเตรเลียเป็นครั้งแรกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในรอบหลายๆปีแล้วมันก็จะมีเพลงของพี่เบิร์ดที่ดังๆมีอะไรนะเพลง
0: ไปทันใด
1: อะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณอ๋อแต่มีเพลงหนึ่งซึ่งอันนี้ ปี28แน่นอนแล้วก็ลูกพี่ใหญ่เราเขาเป็นคนแต่งเจ้าสาวที่กลัวฝน
0: เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เพลงของพี่เบิร์ด
1: ไม่ใช่ไงก็บอกว่าอันนั้นน่ะจบไปแล้วพี่เบิร์ดแต่ว่าเพลงของพี่ใหญ่เราอะที่เราไอ้นั่นน่ะก็เพลงเนี้ยของเขาแน่ๆก็คือ
0: ทำไมนึกถึงเพลงนี
1: ้เพราะว่ามันรีเฟล็กไปถึงกับผู้หญิงไทยสมัยก่อนหลายๆคนเนาะเวลามีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีจริตอ่ะหญิงไทยเป็นความน่ารักแบบนึงนะที่แบบว่ากล้าๆกลัวๆอะไรประมาณใช่ป่ะผมเข้าใจถูกป่ะไอ้ความหมายเพลงนี้มันเป็นประมาณนี้ป่ะ
0: คงประมาณนั้นนี่ก็มือด้วย
1: เล่าหน่อยเล่าหน่อยอ่ะลุงดิวรู้เดียวเจ้าสาวที่กลัวฝนที่มาที่ไปคืออะไร
0: เป็นเพลงอย
1: ู่เป็นครั้งแรกนะฮะเจ้าสาวที่กลัวฝนมาฟังกันอ่ะว่าคือ
0: เป็นอยู่ในเต๋อ1ใช่มั้ย
1: ใช่ครับอยู่ในเต๋อ1ครับ
0: ก็เป็นอัลบั้มแรกยังเป็นทางการของบริษัทแกรมมี่นะครับยังเป็นทางการอาจจะมีล่วงหน้าก่อนหน้านั้นก
1: ็
0: มีเหมือนการทดลองแต่เป็นทางการเปิดหน้าเปิดตาจริงๆนี่คือเต๋อ1
1: ครับ
0: หน้าปกเต๋อ1เป็นรูปอะไรเป็นรูปภาพวาดใช่มั้ยภาพวาดแล้วก็มีหนวดซึ่งนั่นก็วาดโดยผู้บริหารคนหนึ่งเอง
1: กิติศักดิ์ช่วงอรุณครับพี่ออสครับ
0: ไม่มีเงินจ้างว่างั้นเถอะ
1: ในสมัยนั้นในสมัยที่แกรมมี่ยังเป็นห้องแถวกันอยู
0: ่บริษัทแกรมมี่เนี่ยเขาตั้งชื่อขึ้นมาแบบตั้งวันนี้เอาพรุ่งนี้ฮะเพราะว่าตั้งแล้วจดโลโก้ทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามาถึงวันหนึ่งปุ๊บ
1: จะเป็นมหาชน
0: มันจะมหาชนมันใหญ่โตมาแล้วก็ไปทำให้ฝรั่งเข้าใจผิดนึกว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับ
1: แกรมมี่อวอร์ด
0: แกรมมี่อวอร์ดฝรั่งเห็นนามบัตรแล้วแบบโอ้โหโอ้โหเฮ้แมน
1: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในแต่วันหลังเราจะมาเล่าเรื่องขำๆของแกรมมี
0: ่
1: แต่วันนี้เล่าเจ้าสาวที่กลัวฝนกันที่มาที่ไป
0: ประวัติมันเป็นอย่างนี้เขาเล่ามาคนไม่ใช่คนเล่าคือเจ้าตัวเองเจ้าตัวนี่คือคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละ
1: เขาเป็นคนร้องเพลงนี้นี่
0: เขาคือจริงๆแล้วเขาเป็นครีเอทีฟด้วยเขาเป็นคนชอบ
1: นักคิดเป็นนักคิด
0: นะแล้วเขาจะอยากเอาพูดง่ายๆอยากได้เมียอยากแต่งเมียตอนนั้นก็เริ่มอยากมีครอบครัวแล้ว
1: จ้ะ
0: ยังเป็นหนุ่มโสดทีนี้ก็จะมีลูกน้องคู่ใจก็คือคุณบุษบาดาวเรืองกับคุณออสกิติศักดิ์นี่แหละเขาไปเที่ยวไต้หวันกันด้วยอะไรสักอย่าง
1: นี่ก่อนเกิดแกรมมี่เนาะก่อนเกิดแกรมมี
0: ่ตอนนั้น
1: ก่อนเกิดแกรมมี่
0: เขาก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบอกนี่คนนี้น่าจะเหมาะกับพี่บูนมากเลยน่าจะเหมาะมากแล้วถ่ายรูปแล้วก็ไปคุยไปจีบแทนเลยว่างั้น
1: เอาเลย
0: แล้วก็
1: โอเคร
0: ู้สึกว่าจะทำงานธนาคารอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ที่ไต้หวันเนาะ
0: ที่ไต้หวันเสร็จแล้วพอกลับมาลูกน้องสองคนนี้ก็เอารูปมาให้ดูให้คุณไปบูนดูคุณไปบูนก็
1: โดน
0: ตรง
1: ตรง
0: บินไปเลยบินไปเลยบินไปหาแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็ทำความรู้จักกันแล้วก็มีเล่นตัวไปมาโน่นนั่นนี
1: ่
0: นี่คุณไปบูนก็เจอการเจอความยากขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่า
1: ไม่ใช่แบบ
0: ไม่ใช่ว่าจะไปจีบก็ง่าย
1: ๆ
0: ก็เกิดความอารมณ์แบบ
1: เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวห่างเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวห่างอะไรประมาณอย่างนั้น
0: มาอีกมากี่หนกี่หนก็ยังโนอยู่นั่นแหละแ
1: บบ
0: อยู่ปากเธอแข็งรู
1: ้ไหมข้าไม่เพลง
0: แล้ว
1: คนละเพลงนั่นอัศนีโอเค
0: ก็เกิดความหงุดหงิดเล็กน้อยขึ้นมาแต่ก็ไม่ว่าไม่กล้าว่าอะไรเขาคือ บอกว่าเขาก็มาบ่นกับเรานะบอกเฮ้ยมึงคิดดูดิกูไปจีบเนี่ยไม่ใช่ไปไม่ใช่ขับรถไปนครปฐมนะกูไปขับ
1: ไปเปเลยนะ
0: ไปไทยเปนะทุกครั้งที่อยากเจอนี่คือบินไปไทยเปนะ
1: ถูกต้อง
0: อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็คิดแล้วก็เขียนเป็นครีเอทีฟของเราได้ว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าสาวที่กลัวฝน
1: อ้าวเหร
0: อคือแบบโยกไปโยกไปโยกมาไม
1: ่หมายถึงไอ้คำนี้เลยเจ้าสาวที่กลัวฝนมาจากแกเลยนะโอ้โหพี่เล่าให้ถูก
0: เล่าไว้อย่างนั้นนะ
1: พูดเลยแกโทรมานี่เราเดือดร้อนเลยนะเล่าไป
0: จะเล่าให้ฟังอย่างนั้นซึ่งภายหลังพี่เต๋อบอก หรอ
1: เหรออยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์เนอะเหรออ
0: ๋อเหรอก็ปลาแล้วแต่ว่าเขาก็ตอนทำงานตอนนั้นเนี่ยพวกหัวเรือใหญ่เขาก็คุยกันเองหมดอ่ะเขาปรึกษาหัวชนกันอยู่เนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเขาก็จะคิดว่าโอเคเพลงพี่เต๋อ
1: ก็ต้องเป็นประสบการณ์ของพ
0: ี่
1: เต๋อ
0: เพลงนี่จะมีอะไรบ้างเขาจะเขียนเป็นหัวเป็นชื่อเพลงก่อนเลยเป็นครีเอทีฟก่อนเลยวางไว้ก่
1: อ
0: นเพลงนั้นเพลงนี้หมู่บ้านในนิทานอะไรต่างๆนั้นนะแล้วก็มีเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝน
1: อันนั้นเป็นเพลงโปรโมทของอัลบั้มนี้เลยป่ะ
0: ก็ยังไม่เชิงตอนนั้นนะคือตอนนั้นนั่นยังไม่รู้ทางว่าคือพี่เต๋อเองเนี่ยเป็นคนที่ลึกๆแล้วมีรสนิยมทางด้านเพลงแบบคนดำ
1: ฟังฟังกี้
0: ฟังกี้หรือว่าโซอะไรพวกน
1: ี้ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่แต่อย่างเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนเนี่ยมันออกจะไปทางคันทรี
1: โอเค
0: ออกจะไปทางคันทรีร็อกนิด
1: ๆ
0: ซึ่งเพลงนี้จริงๆก็คือพี่ป้อมอัศนียังเป็นคนมาเล่นกีตาร
1: ์เพลงนี้ใช่ไหมแ
0: ต่เอาแนวนั่ง
1: ไหนๆเล่นแล้วก็ร้องเลย

0: ปาว
1: มาไปแล้ว
0: ตอนหลังจากนั้นอัศนีเป็นงานอัศนีแล้วก
2: ็แสดงว่าพี่ป้อมอัศนีเป็นคนโซโล่เพลงนี
0: ้
2: เราตกลงใครเขียนเพลงนี้
0: เพลงนี้พี่เตอร์เขียน
2: ทั้งหมดเลย
0: เขียนเนื้อเพลงเองทำนองน่าจะเป็นพี่ป้อมอัศนีนั่นแหละ
2: อ้าวเหรออ่าทำนองพี่ป้อมอ๋อมิหน้าพี่ป้อมก็ยังบ่อยครั้งเอาเพลงนี้ขึ้นมาเล่นในคอนเสิร์ตของตัวเองเน
0: า
2: ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนแต่งทำนอง
2: เพราะเลยเอ๊ะถามลุงหน่ะเพลงนี้กับคอนเสิร์ตปึกนี่อันไหนมาก่อนอ่ะผมอ่ะไม่ทันไอ้ตรงนั้นอยู่แล้ว
0: เพลงมาก่อนเพราะว่า เป็นอัลบั้มแรก
2: อ๋อแต่คอนเสิร์ตปึกนี่เกิดขึ้นหลังจากแกรมมี่เกิดแล้วหลายปีใช่ไหม
0: หลายปีตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามีเต๋อ2แล้วหรือยังน่าจะมีเต๋อ2แล้วด้วยเพราะว่าเต๋อ1เดียวอันเดียวเล่นคอนเสิร์ตมันคงไม่พอ
2: ไม่พอ
0: ก็มีเต๋อ2แล้ว
2: โอ้แต่เป็นคอนเสิร์ตที่สุดยอดเลยนะพอพูดถึงคอนเสิร์ตปึกนี่เพราะว่ารวมแบบเราดารานี่มีทั้งโอมชาตรีมีพี่ป้อมมีติ๊กชิโร่เป็นมือกลองใช่ไห
0: ม
2: มีพี่อะไรนะพี่ต๋องทรัพย์แสนยากรอ่ะที่กระเป๋าใช่ไหม
0: พี่ต๋องก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลกครั้งแรกในเมืองไทยคือจัดเต็มทุกเครื่องเสียงทุกอย่างแล้วก็ถูกการควบคุมอย่างแน่นหนาอย่างดี
2: อ
0: ่ะคือดังมีมาตรฐานใครที่เคยไป
2: จัดที่ไหน
0: ใครที่รู้จัดที่ Indoor Stadium หัวหมากงานนั้นโอ้ยจัดกันเต็มเหนียวทุกคนทิ้งบริษัทไป
2: งานนี้โดยเฉพาะเลย
0: งานนี้โดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาแม้กระทั่งคนที่เป็นฝ่ายตัดต่อในห้องที่ต้องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพเนี่ยมันก็จะมีกล้องต่างๆนานาตามจุดต่างๆใช่ไหมมันก็จะต้องถ่ายแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเรียกว่าดีเรคเตอร์เนี่ยคอยตัดภาพตัดกล้องสดๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไปบวชคนนี้ไปบวชชื่ออู๊ดเป็นตากล้องเป็นผู้กำกับภาพเบอร์หนึ่งของแกรมมี่ตอนนั้น
2: บันทูล
0: รัตนบันทูลชูพง
2: อ้าวชูพง
0: ข
2: อโทษนะฮะพี่อู๊ดเนี่ย
0: พี่อู๊ดซึ่งตอนนั้นพี่อู๊ดมันบวชอยู่
2: โอเค
0: เราก็เลยต้องนิมนต์มาทั้งพระเหลืองอ่ะถามว่าอาบัติไหมก็ไม่น่าจะอาบัติมั้งยามพิการ
2: ไม่อาบัตินะฮะเขาเรียกปาราชิกนะฮะ
0: เฮ้ยบ้าปาราชิกหนัก
2: อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่น
0: ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจตรงที่เห็นหลวงพี่เหลืองๆมาตัดภาพตัดต่อจิกๆๆอยู่ในห้องโอบีอ่ะห้องคอยตัดต่อนั่นก็เป็นเรื่องที่เราจำกันได้ไม่ลืมนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไมโครได้ขึ้นเวทีตอนนั้นไมโครออกชุดแรกใหม่
2: ๆชื่อว่า
0: ร็อกเล็ก
2: ๆร็อกเล็กๆ
0: ตอนนั้นออกใกล้ๆเคียงกัน
2: อันนี้แปลกมากเลยพอทุกครั้งเนี่ยมันคือร็อกเล็กๆเนาะแต่มันทำให้ผมคิดถึงสถานที่หนึ่งที่มาบุญคลองมันมีร้านขายเกงยีนชื่อร็อกเล็กๆล็อกเล็ก
0: ๆ
2: ที่ขายเสื้อผ้าอะไรประมาณอย่างนั้นเขาเรียกล็อกเล็กๆ
0: ก็อาจจะได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นคำประหลาดอะไรนะก็เป็นคำที่ใครๆก็พูดทั่วไปได้อันเล็กๆไอ้นั่นอันเล็กๆอะไรเนี่ยแต่ล็อกเล็กๆมันก็ดูเก๋ดีเพราะว่ามันไม่เคยมีใครเทียบว่า
2: อันนั้นเป็นเดบิวต์อัลบั้มของวงไมโครที่ทำให้เขาดังขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีเพลงเช่นรักปอนปอนก็อยู่ในอัลบั้มนั้นใช่ไหม
0: รักปอนรักสองปอนเนี่ยแหละ
2: อันนั้นแบบดังมากนะเพลงไอ้รักปอนปอนน่าจะเป็นเพลงโปรโมทเสร็จแล้วก็จะตามมาด้วย
0: รักปอนปอนยังไม่ได้โปรโมท
2: เอาหรอ
0: รักปอนปอนตอนนั้นกบเป็นคนร้องใช่ไหมกบไมโคร
2: ใช่
0: คนที่ร้องเพลงที่โปรโมทตอนแรกนี่คือเพลงอย่าดีกว่า
2: อ๋อโอเคอ
0: ย่าดีกว่า
2: แล้วเติมน้ำมันล่ะ
0: เติมน้ำมันเป็นชุดที่2ที่3
2: อ๋อชุดที่2 3แล้วเหรออ๋อ
0: เติมน้ำมันนั้นพี่เขตอรันเลิศพิพัฒน์เป็นคนเขียน
2: โอ้เพราะมากชอบมากเพราะว่าตอนนั้นไอ้พวกรักปอนปอนพวกเนี้ยตอนนั้นผมอยู่ออสเตรเลียแล้วแม่เนี่ยแม่เขาก็จะซื้ออัลบั้มพวกเนี้ยส่งไปให้พี่สาวแล้วไปนั่นก็จะมีโอกาสได้ฟังรักบอลปอนตอนนั้นดังมากเลยคิดว่าเป็นเพลงโปรโมทเลยนะเพลงนั้น
0: ชุดแรก ของไมโครเนี่ยมีเพลงที่คนชอบหลายเพลงทั้งอัลบั้มนะอยากจะบอกใครสักคน
2: โอเค
0: ซึ่งเราก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่าเราเป็นคนเขียนเอง
2: 10เพลงลุงเขียนไป8เพลงเลยแอลบั้มโอเค
0: ก็
2: อันนี้บอกมา2เพลงที่ไม่ได้เขียน
0: ก็อีก2เพลงที่ไม่ดังอ่ะ
2: โอ้โหตอบแบบนี
0: ้
2: บาดหัวใจคนแต่งนะไอ
0: ้ไม่เท่าไหร
2: ่ไม่
0: เท่าไม่รู้เราก็จำไม่ได้เหมือนกัน
2: โอ้โห
0: เพลงตัวเองยังจำไม่ได้เลยจะไปจำเพลงชาวบ้านได้ไงเออ
2: ก็ไอ้ถามเป็นความรู้ไอ้อัลบั้มหนึ่งเนี่ยที่มันจะต้องเป็น10เพลงหรือ12เพลงอ่ะใครเป็นคนกำหนดแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันต้องมี10เพลง12เพลงทำไมมันมี15เพลงไม่ได้หรือมี8เพลงไม่ได้เพราะอะไรลุงมาตรฐานมันมาจากอะไร
0: ง่ายๆก่อนตอนนั้นสื่อที่เป็นฟิสิคอลที่เราใช้กันอยู่ค้าขายกันอยู่มันเป็นคัสเซ็ต
2: โอเค
0: คัสเซ็ตเพราะฉะนั้นคัสเซ็ตมันจะมี2หน้า
2: ครับอ๋อเวลาของมัน
0: มันก็จะมี
2: การความยาวของมัน
0: ความยาวของมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาเล่าต่อ
2: เดี๋ยวมาเล่าต่อดีกว่างั้นก็ไปก็ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always
0: yes
2: แล้วก็น้อง
0: น้องหมา
2: น้องแมว
0: โอลิเวอร์อร่อยมากแต่ไม่เคยกินเองหรอกแต่ว่าหมาที่บ้าน
2: มือพิเศษจริงๆสำหรับน้องหมาแมว
0: กินหมดทุกมื้อเพิ่งเปลี่ยนเองนะคือปกติหมาเปลี่ยนอาหารเนี่ยเขาจะแบบชะงักหน่อยอันนี้ไม่ชะงักเลยกินกันแบบ
2: จัดเรียบ
0: อิ่มมีพิมัน
2: แล้วก็
0: เสื้อ
2: ไมซ์นะครับมีไมซ์ไม่มีร้อนแน่นอนแล้วก็คุณภาพดีมากๆใส่แล้วเย็นสบายแล้วก็ล่าสุดของเราก็คือหน้าตาสดใสของเพื่อนเรานะฮะต้องขอขอบคุณดีโอลิวานะครับที่ซอยลาซานนะฮะสำหรับ
0: เพิ่งเริ่มเขาเรียกแล้ว
2: ขัดหน้าขัดตาเรา
0: เขาจะอ่านข่าวแล้ว
2: เราไปอ่านข่าวกันก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน

0: กลับมาแล้วนะครับช่วงที่2แหมจบข่าวครึ่งชั่วโมงอ่ะมาต่อกันตะกี้ยังเล่าเรื่องไมโครยังไม่จบนะฮะตะกี้อธิบายในเรื่องว่าทำไมไอ้เทปเนี่ยมันจะต้องมี10เพลง12เพลงอะไรเนี่ย
1: 2หน้าของเทปเราจะต้องทำทุกอย่างนอกจากแต่งเพลงแล้วนอกจากจะคุมทุกอย่างแล้วเนี่ยเรายังต้องมาเลือกเพลงว่าจะเพลงไหนจะอยู่หน้าไหนจะเรียงเพลงยังไง1 2 3 4ให้มันเป็นจังหวะและให้มันเป็นความ
0: มูดของมันด้วยใช่ไหม
1: คือภาษาพี่เต๋อเรียกว่าฟังทั้งม้วนเนี่ยแบบประมาณว่าขับรถไปเที่ยวพัทยาเนี่ยไม่ต้องกด forward เพลงอะไรเลยคือหมายความว่าต้องต่อเนื่องคือคนที่จัดเพลงเรียงเพลงจะต้องมีความรู้สึกไปด้วยว่าเฮ้ยอันนี้เพลงแรกต้องอะไรอะเพลงโจ๊ะหน่อย
0: และส่วนใหญ่เพลงแรกน่าจะเป็นเพลงที่ใช้โปรโมทของอัลบั้มนั้นๆหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: คือเหมือนพวกคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนที่บางทีใช้คำนี้เปรียบเทียบไงโอ้ยอย่างพวกมึงมันพวกหน้า A อย่างพวกกูมันหน้า B คือแบบเป็นพวกขี้น้อยใจนะอยู่หน้า B ตลอดอะไรเงี้ยคือ A B ต้อง1อารมณ์ของเพลงต่อเนื่องกันแล้วก็เพลงสำคัญก็ควรจะอยู่จุดที่สำคัญเพลง1หน้า B ก็สำคัญไม่น้อยเพราะมันเป็นต้นเทปเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่หน้า B และที่สำคัญมากกว่านั้นคือต้องบวกตัวเลขนาทีให้สองข้าง
0: เนี่ยให้เป๊ะบาลานซ์กัน
1: ไม่ใช่ว่าจบหน้า A ไปตั้งนานแล้วถึงไปขึ้นหน้า B ใหม
0: ่
1: เพราะตอนนั้นก็จะมีเครื่องเล่นเทปที่มันจะกลับเอง
0: อ่ะเข้าใจ
1: ต้องเรียงให้แบบจบเพลงสุดท้ายหน้า A สัก
0: และรอแค่อึดใจเดียวมาเลย
1: มาเลยแล้วก็จบหน้า B เองก็กลับมาหน้า A ได้แบบเวลาน้อยมากคือประมาณว่าเวลาทั้งสอง
0: รัศมีแรกๆของแกรมมี่เนี่ยใครเป็นคนที่แบบว่าเรียงเพลงทำหน้าที่ไอเรียงเพลงลักษณะแบบเนี้ย
1: ก็คงเป็นพี่ๆสองสามคนที่เราเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้นั่นแหละเพราะว่าก็ไม่เห็นมีคนอื่นนั้นนะตอนนั้น
0: เพราะตอนแรกๆก็ยังเป็นบริษัทเล็กๆมีคนทำงานอยู่ไม่กี่คนเน
1: า
0: ะ
1: ต้องมานั่งตอนหลังๆพอแบ่งแยกกันอะไรกันก็มีน้องๆมานั่งคำนวณ
0: ถามลุงเป็นความรู้อีกเรื่องหนึ่งด้วยความที่บอกว่ามันมีวิธีการเรียงเพลงแบบนี้มันจะเหมือนกับไอ้แผ่นไวนิลที่เป็น LP มันที่เรียกว่าลองเพลย์เนี่ยมันถูกเรียงแบบนั้นด้วยป่ะ
1: มันก็คงคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าไอ้แผ่นเนี่ยไม่ต้องถึงกับคำนวณเวลามากเพราะว่ามันหมดหน้า
0: แล้วก็กลับแผ่น
1: ไม่ต้องเปลี่ยนกลับหน้ามันไม่เหมือนคัสเซ็ตที่มันจะต้องอัตโนมัติ
0: อ๋อ I see โอเค
1: มันแต่อย่างสมัยนี
0: ้แต่มันก็ไม่ได้จำเป็นใช่ไหมว่าเพลงฮิตของอัลบั้มนั้นจะต้องไปอยู่ไซส์ A และเพลงแรกก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: โดยความตั้งใจโดยสูตรทั่วไปแล้วเนี่ยมักจะหน้า A เพลงหนึ่งเนี่ยนักมักจะเป็นเพลงที่เรียกร้องความสนใจเป็นเพลงโปรโมทเอาง่ายๆเป็นเพลงโปรโมทและมักจะเป็นเพลงสนุกเพลงให้คึกคักแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่สองเนี่ยจะเป็นเพลงช้าที่แบบกินใจโดนใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เป็นเพลงโปรโมททั้งคู่คือล็อตในเพลงโปรโมทก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยเพลงเปิดตัวเพลงกินใจบาดลึกอะไรก็ว่าไปนะมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งบางทีก็แล้วแต่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงๆมันเพลงแบบโป้งๆเบอร์หนึ่งมันไม่มีจริงมันเป็นเพลงช้าเลยก็เอาเพลงช้าเลยก็ได
0: ้เอาเพลงที่ก็ใช่เพราะอย่างเด็กๆเนี่ยจะชอบเพลงไอ้นี่ของ Led Zeppelin มันมี Stairway to Heaven ใช่ไห
1: ม
0: ไอ้เพลงเนี้ยเป็นเพลงสุดท้ายของหน้า A ไม่ได้เป็นเพลงแรก
1: ก็เพราะว่ามันคงยาวอ่ะ
0: มันยาวมากใช่มันยาวมาก
1: วิธีคิดก็อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าในยุค 70s เนี่ยมันมีความหลากหลายทางความคิดมากเพลงยุค 70s นี่ส่วนใหญ่จะแบบฉันนึกจะแต่งอะไรก็แต่งฉันนึกจะแต่งยาวแค่ไหนก็แต่ง7นาที8นาทีแล้วก็ไม่ได้สนด้วยว่าคุณจะรู้เรื่องไหมว่าพันฉันจะเขียนอะไร 25 of 624 นี่ต่าง
0: ไหมของอาชิคาโก
1: คือเพลงอย่าง Chicago 25 for 6 to 4ตอนเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเล่นกีตาร์มาเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้หรอกมันแปลว่าอะไรแต่ว่ามัน
0: อีก25 26นาทีกำลังจะตี4
1: เออ
0: 25 or 6 to 4
1: มันเป็นอย่างนั้นเอาเพลงนี้ไอ้คนเขียนเพลงนี้คือกำลังนั่งแต่งเพลงอยู
0: ่คิดไม่ออก
1: นึกไม่ออกบอกว่ากูทำอะไรวะเนี่ยกูมองฟ้าอะไรปุ๊บกี่โมงแล้วเนี่ย25 for 6 to 4โอเคเอาเพลงนี้แล้วกัน
0: อันนี
1: ้ 25 for 6 to 4
0: อันนี้ลงขึ้นมาเองหรือว่ามันมีเป็นสิ่งที่เขาเล่ามาอย่างนั้น
1: มันเป็น
0: เรื่องจริงเลยใช่ไหมแต่เป็นเพลงที่ดังมากนะครับของชิคาโก25 or 6 to 4นี่เป็นเพลงที่ดังมาก
1: แล้วก็จะมีอีกหลายเพลงในยุค 70s ที่เขาเขียนเพลงยาวไปเรื่อย
0: American Pie อ่ะ
1: American Pie
0: โอ้แต่นั้นเอาเรื่องเลยนะเพราะ American Pie นี่ยาวเหยียดเลย8นาทีกว่า
1: ซึ่งพวกนี้จะต้องเสี่ยงกับพวกวิทยุเหมือนกันเพราะวิทยุมักจะไม่ค่อยเปิด
0: เพราะว่า
1: วิทยุหมายความวิทยุของฝรั่งเองนะคือทำเอาไปแล้วเนี่ยเพลงที่ยาวๆเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเปิดเพราะมันยาว
0: ทำไมคิดว่าคนมันไม่มีความอดทนจะฟังเพราะมันยาวไปหรือว่าอะไร
1: ก็มันมีเพลงคนอื่นถ้ามันเปิดเพลงไอ้นี่เพลงเดียวเปิดเพลงคนอื่นได้2เพลง3เพลง
0: 3เพลง
1: มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติ
0: เพราะอเมริกันพายนี่8นาทีกว่าเลยยาวมาก
1: ซึ่งมันก็พูดกลับไปถึงเพลง Stairway to Heaven เนี่ยเพราะนั้นเขาก็จะเอาไปไว้ตรงไหนของ
0: แผ่น
1: ของแผ่นของอะไรมันก็คนก็หาเจ
0: อ
1: แล้วมันก็มันก็ดังมาจนแบบทุกวันนี้ยังไม่หายไปจากหูเลยไปเราเคยไปที่ร้านกีตาร์ที่นิวยอร์กจำได้ไหมที่นิวยอร์กเราไปซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งที
0: ่
1: กีตาร์เซ็นเตอร์หลอกบ้าอะไรเลยกีตาร์เขาดี
0: ซื้อแต่ของแพงลุงเราซื้อแต่ของแพง
1: โอเวชั่น
0: โอเวชั่นหลังเต่า
1: โอเวชั่น
0: กีตาร์หลังเต่า
1: อดัมมัสรุ่นนั้นแต่ว่าเราก็ไปลองกีตาร์ตัวอื่นตึ้งแล้วก็จะมีคนมาทดลองต้องมาคือคนที่ไปลองกีตาร์ในร้านเนี่ยเขาจะต้อง
0: โชว์ฟอร์มหน่อย
1: มี
0: โชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: จะแบบมานั่งเล่นคอร์ดซีอย่างเงี้ยมัน
0: เลื่อยเลื่อยมาเลี้ยงอย่างนั้นคอร์ด
1: จ้างคนใช้มาซื้อดีกว่าก็มันต้องโชว์กึ๋นหน่อย
0: แล้ว
1: ตรงข้างฝา
0: ของร้านกีตาร์แห่งนี
1: ้มันจะเขียนป้ายว่าNo stairway to heaven please
0: แสดงว่าไอ้เจ้าของร้านมันคงเบื่อมากกับคนที่มาต้องโชว์ฟอร์มเองนี
1: ่มาเพราะว่ามาถึงก็แอลแต่นั่นอย่างเงี้ยมึงตัวเด็กกีตาร์แม่งไอ้เจ้าของร้านกีตาร์มึงโอ้ย
0: มึงเพลงนี้อีกแล้วเหรอ
1: เพราะว่ามันเป็นเพลงที่การคอมโพสในช่วงโซโล่ของกีตาร์เนี่ยมันแข็งแรงมากจนแทบจะเป็นโรงเรียน
0: อ
1: ่ะเป็นโรงเรียนสำหรับการเป็น
0: ใช่
1: นักกีตาร์โซโล
0: ่แต่ร้านเนี้ยลุงเขาได้ลดราคาด้วยเพราะว่าเขาไม่เล่นสายไปเถอะไปเขาเล่นเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงคอร์ดซีเอไมเนอร์เอฟจีเซเว่น
1: บ้าบออ
0: ย่างเงี้ยกี้คุยเรื่องใบคุยเรื่องเจ้าสาวที่กลัวฝนเนี่ยก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า2528เนี่ยนะมันตรงกับปีฝรั่งคือ1985แล้วพอดีตะกี้อยู่มันก็แวบขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าไอ้ปี1985เนี่ยมันมีแบบ world event อยู่อันหนึ่งซึ่งมันเป็นระดับโลกเลยอ่ะมันมีอย่างนี้มันเริ่มต้นมีปัญหามันมีประเทศหนึ่งที่ประเทศแอฟริกาชื่อเอธิโอเปียเนี่ยเป็นประเทศที่โอ้โหแบบว่ายากจนมากเจอทั้งภัยของสงครามสงครามในประเทศเขาเองภัยแล้งโรคระบาดโอ้โหนานาชนิดในช่วง 1-3-4 ปีเนี่ยมีคนเนี่ยตายเป็นล้านเลยจนกระทั่งมันมีสำนักข่าว BBC ของอังกฤษเนี่ยไปทำเรื่องสารคดีเนี่ยที่ประเทศนี้และเอาภาพต่างๆเนี่ยกลับมาเผยแพร่ที่ประเทศอังกฤษสิ่งที่เห็นก็คือรูปของเด็กๆเนี่ยที่ขาดอาหารผอมจนแบบว่าคือดูแล้วน่าสงสารมากๆจนในที่สุดก็มีศิลปินที่ชื่อบ็อบเกลดอฟนี่เข้ามาจากวงชื่อ
1: บูมทาวเรต
0: ที่ร้องเพลง
1: I Don't
0: Like Monday I Don't Like Monday เคยมาเมืองไทยเหรอ
1: เคยมาเมืองไทย
0: โอเค
1: I Don't Like Monday นี่ก็น่าจะเล่าให้ฟังบันหลัง
0: วันหลัง
1: เพลงมันหุ่ยเหี้ยม
0: คุณบ๊อบเกลดอฟนี่ก็เลยไปรวบรวมศิลปินอังกฤษที่มีชื่อหลายคนมีทั้งฟิลคอลลินส์เอลตันจอห์นมีโออีกหลายคนเลยนะครับก็จัดให้เป็นคอนเสิร์ตชื่อแบนเอทเพื่อ for Africa และตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะรวบรวมสตุ้งสตังเนี่ยคนเยอะมากจัดที่เวมบลีย
1: ์เวมบลีย
0: ์สนามฟุตบอลใหญ่เลยแล้วก็ได้ตังค์เยอะมากพอฝั่งอเมริการู้เรื่องก็คงอย่าไปใช้ว่าอย่าไม่ได้เรื่องน้อยหน้าแต่เป็นเรื่องดีๆแหละที่เขาเห็นว่าฝั่งอังกฤษมีการทำเรื่องแบบนี้ให้กับประเทศเอธิโอเปียก็มีศิลปินอาวุโสหนึ่งท่านนะครับแฮร์รี่บาลฟอนเต้เขาร้องเพลงอะไรนั่นแหละครับแฮร์รี่เบลฟอนเต้ครับพี่ต้น
1: อย่าห้ามนะ
0: เดี๋ยวพอละเดี๋ยวไม่ได้เล่าเดี๋ยวลืม
1: โอเค
0: ก็คุณแฮร์รี่เบลฟอนเต้เนี่ยเขาก็เลยไปติดต่อกับควินซีเจนซึ่งก็เป็นที่รับทราบเป็นโปรดิวเซอร์ระดับฝีมือระดับหนึ่งของอเมริกาแล้วก็ลานอริชี่นะครับตอนนั้นกำลังดังแล้ว2คนก็พูดถึงว่า
1: มัน
0: ควินซีจอนส์แล้วก็บอกว่าน่าจะทำแล้วก็ควินซีจอนส์ก็เลยติดต่อไมเคิลแจ็คสันด้วยไมเคิลแจ็คสันพอรู้เรื่องราวแบบนี้เป็นคนแรกที่คิดออกมาว่าคอนเซ็ปต์ที่เราจะทำเพลงนี้ควรจะมีชื่อว่า We Are The World มาจากไมเคิลแจ็คสันเพลงนี้แปลกมากด้วยแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเนี่ยทั้ง3คนหมกมุ่นเขียนกันเพลงนี้เกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงของวันหนึ่งที่แปลกคือในวันรุ่งขึ้นมันจะมีงานที่เรียกว่า American Music Award ซึ่งงานนี้ก็จะเป็นที่รวมของดาวศิลปินนักร้องเนี่ยทุกประเภทไปงานนี้แน่นอนอยู่แล้วเพื่อไปรับรางวัลกันก็มีการจ่ายข่าวกันออกไปว่าคนที่รู้ตัวหรือต่างกันนานแล้วอยากจะช่วยในเรื่องของการกุศลแบบนี้กับประเทศเอธิโอเปียเราเจอกันหลังเลิกงานนี้ที่สตูดิโอแห่งหนึ่งที่ลอสแอนเจลิสนะครับว่าให้มากันโอ้โหทุกคนนี่แบบว่ามากันเนี่ย3ทุ่มกว่า4ทุ่มมีทั้งบรูซสปริงสตีนบิลลี่โจลส์แน่นอนมีไมเคิลแจ็คสันไลโนริชี่มีควินซี่จอนส์มีสตีวีวันเดอร์มีวิลลี่เนลสันมีคิมคานส์มีซินดี้โลเปอร์สมีแบบ
1: บ๊อบดีลัน
0: บ๊อบดีลันมาเยอะแยะไปหมดเลย
1: มีเดี๋ยวก่อนแทรกนิดนึงมีคนที่เขาบอกว่าควรจะได้มาอย่างยิ่งแล้วไม่ถูกเชิญ
0: Prince
1: John Denver
0: เอ้าจริงเหรออ๋ออันนี้ผมไม่ทราบ
1: John Denver จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ตัวจริงมาตั้งแต่ต้นตั้งนาน
0: แล้วเอ้าเหรอแปลกใจอันนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยรู
1: ้เด็กนะฮะก็
0: เพราะว่า country จะมีคนที่ represent มาก็มี Willie Nelson แหละที่มาที่ร้อง country ในวันนั้นอันนี้แปลกใจขอบคุณไม่เคยรู้เรื่องของว่าจอห์นเดนเวอร์แต่ผมรู้ว่าจะมีPrinceได้รับการติดต่อแต่เขาก็ใช้คำว่าเราไม่สะดวกนะเพราะเราไม่อยากร้องกับคนเยอะๆเขาตอบมาแบบนั้น
1: สมหน้ามึง
0: เอา้ายังไงเนี่ยแต่อันหนึ่งที่แบบว่าก็เป็นศิลปินอันนี้คือควินซี่จอห์นส์กับว่าเขามีว่าพอทุกคนเริ่มเดินทางมาเนี่ยคือคนที่มาเป็นศิลปินแบบตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะที่มาเนี่ยเขาก็เลยมีเอาแผ่นเขียนด้วยลายมือเขาเองไปติดอยู่หน้าประตูว่า leave your ego at the door ก็คือว่ามึงเอาอีโก้มากองไว้ที่หน้าประตูก่อนที่จะเดินเข้ามาเพราะว่าเป็นที่รับทราบกันนะฮะศิลปินแน่นอนก็แต่ละคนมีความต้องการหรือมีความประสงค์ในการทำงานคนนี้จะม
1: ี
0: คอนดิชันจะอย่างงู้นอย่างนี้ต่างกันนะวันนี้เรามาทำการกุศลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีหัวหน้าทีมและทุกคนต้องเชื่อฟังเอาชื่อเสียงและอีโก้คุณกองไว้ที่หน้าประตูและเข้ามาทำงานกันอันนี้ก
1: ็นึกว่ามีแต่ศิลปินไทยเราก็ทำงานมา40-30 ปี
0: เอาหน้า
1: คือมันเป็นธรรมชาติอ่ะคือเราไม่ว่ากันเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็น่ารักดีอย่างเช่นถ้าเป็นศิลปินหญิงเนี่ยจะเยอะหน่อยศิลปินหญิงสมมุติมาเวทีเดียวกัน 4-5 คน 3-4 คนมาประชันกันเนี่ยก็จะมีแบบลูกไม้ต่างๆนานานะ
0: ร้องก่อนร้องหลังนู่นนี่นั่นโน
1: ่นตอนวันซ้อมเอาชุดหนึ่งแขวนไว
0: ้
1: ว่าจะใส่ชุดนี้ขึ้นเวทีเอาชุดหนึ่งแขวนไว้แล้วก็พอวันจริงปุ๊บเพื่อนก็แบบเล็งแล้วเอ้ยมันใส่ชุดนี้ใช่ไหมงั้นตันฉันใส่ให้มัน
0: ใส่ชุดนี้มาฆ่ากูดีกว่า
1: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าฉันจะต้องเหนือกว่าเธอนิดนึงดูเจ๋งนิดนึงโอเคนี่ก็เป็นฐ ใส่ชุดหนึ่งวันรุ่งขึ้นไอ้คนที่มันแขวนชุดเนี่ยมันใส่อีกชุดหนึ่ง
0: แก้เกมแก้เกมสองชั้นสองชั้น
1: มันเล่นเกมนิดหน่อยๆอะไรกันอย่างเงี้ยเนี่ยคือ
0: แต่จริงๆก็เหมือนกันเพราะว่าพอเป็นศิลปินแล้วก็ไม่ต่างเพราะว่ามันก็มีเรื่องเล่าเยอะแม้กระทั่งเสียงซินดี้โรเปอร์ใช่ไห
1: ม
0: ตอนแรกจะไม่มาเพราะแฟนตอนนั้นซินดี้โรเปอร์นี่แรงมากแรงมากแล้วก็แบบว่าแฟนก็บอกเฮ้ยอย่าไปเลยไอ้เพลงนี้ไปแม่งไม่ดังหรอกไปมันก็ไม่ได้แสงอย่าไปแต่ควินซี่จอห์นส์กับไลโนริชชี่เขาเบอร์ใหญ่เนาะ
1: เ
0: ขาก็ไปพูดกับซินดี้เลยว่าเฮ้ยเพลงนี้ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องการกุศลเว้ยแล้วมันรวบรวมคนน่ะมีชื่อเสียงขนาดนี้ยังไงอ่ะมันก็ต้องได้ตังค์และเราก็ไปช่วยเอธิโอเปียมันไม่ได้เกี่ยวกับเพอร์ซันอลว่าคุณจะดังหรืออะไรประมาณขนาดนั้น
1: ถ้าเป็นเราเราไม่งออยู่แล้ว
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เราก็เคยทำงานอะไรแบบนี้ในเมืองไทยเหมือนกันรวบรวมนักร้องมาร้องเพลงเยอะๆเนี่ยใครเงื่อนไขเยอะก็แบบเชิญเอาคนที่แบบพร้อมที่จะมา
0: เพราะอันนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากนะครับเพราะว่าอัลบั้ม We Are The World ในคืนนั้นที่อัดเสียงกันเนี่ยเข้ามากัน 3-4 ทุ่มลุงเชื่อไหมภายใน7โมงเช้าวันนั้นเพลงนี้เรียบร้อยเลยจบเลยแล้วดูจำนวนศิลปินที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบบว่าเพลงนี้ใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็ทำรายได้ถึง60ล้านเหรียญอเมริกันนะครับแล้วก็บริจาคไปที่เอธิโอเปียแน่นอนเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงหนึ่งในสุดคลาสสิกเนาะของเพลงที่เคย
1: ถูกเป็นอีเวนต์ใหญ่อันหนึ่งซึ่งก็จารึกไว้ในประวัติศาสตร
0: ์แน่นอนว่าแล้วก็ลุงเล่นได้ปะเนี่ย
1: ให้
0: เอาก่อนเล่นเพลงไทยไปแล้วเล่นเพลงเทศไม่ใช่เป็นไรแล้วหรือเฮ้ยเป็นนักดนตรีมันต้องได้หมดแน่
1: บังอาจมากนะ
0: สักหน่อยสักหน่อย
1: เพลงเขาร้องกัน10กว่าคนนี่จะมันร้องก
0: ันเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพราะว่าไม่มีเนื้อเดี๋ยวคงร้องไม่ได้เหมือนกันแหละเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงนะฮะ
1: สลับกันร้องนะสลับกันร้องนะ
0: อ่ะใครจะเริ่มก่อน
1: เดี๋ยวพี่เริ่มก่อน
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเอาคีย์อะไรเริ่มเลย

0: พอ
1: โอ้ยน้องเราอยากเป็นคนนั้นคนนี
0: ้เออนั่นแหละอ
1: ยากเป็นบับดิแลน
0: จินตนาการว่าเป็นคนนั้นคนนี้เอ้าอะไรกันเนี่ยบ
1: ้
0: านดำ
1: นั่นแหละก็จะเป็นเพลงที่คนที่อยู่ในอายุอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยจำได้แล้วมีรายการหนึ่งชื่อรายการเพชรฆาตความเครียดรู้จักป่ะ
0: ได้ยินแต่ผมไม่ทันได้ยินแต่ไม่ทันเพราะตอนนั้นยังอยู่ออสเตรเลีย
1: ถ้าเกิดใครอยากไปดู We Are The World version แบบว่าเอ้ย version เพชรฆาตความเครียดนะไปดูใน YouTube ได้ทุเลศแต่ขำหน้าดูเลยมี
0: เขาอุตส่าห์ทำนี่เพื่อการกุศลนั่นมันเป็นเรื่องเอาเขามาทำตลกเหรอ
1: เอาก็มันเป็นรายการตลก
0: เอาเหรอโอเค
1: นั่นแหละก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมัน
0: เอ๊ะแล้วอย่างตอนนั้นถ้าได้ลุงจำได้ว่าพอ We Are The World ออกเนี่ยแน่นอนมันก็ดังมาถึงเมืองไทยด้วยเนาะไอเพลงเนี้ยแล้วตอนนั้นอย่างประเทศไทยหรืออะไรเรามีส่วนร่วมกับการทำอะไรลักษณะแบบนั้นไหมเพื่อกับไอเอธิโอเปียอะไรเท่าที่ลุงจำได้มีป่ะ
1: อ๋อตอนนั้น
0: แกรมมี่ก็เป็นค่ายเพลงนะไม่ได้คิดอะไรทำให้เขาให้เลิกเขาหรอก
1: เอ้ยตอนนั้นแกรมมี่ยังไม่ได้เกิดดีมั้งตอนนั้น
0: เออใช่เพราะมันคือ2528เนี่ยมันก็คือ1985ซึ่งแกรมมี่เกิดปี1983ก็เพิ่ง2ปีโอ้เพิ่งออกเออยังเพิ่งออกเป็น1อยู่เลยมั้ง
1: ตอนนั้นยังอลุมมาตุ้มกันเองอยู่ไม่รู้จะไปช่วยใครได้
0: เอางี้ตะกี้บอกว่า official เนี่ยที่ว่าเป็นแกรมมี่แจ้งเกิดก็คืออัลบั้มตัวหนึ่งแต่เอาที่ว่าไม่ official แล้วเป็นอัลบั้มที่ออกโดยแกรมมี่เป็นอัลบั้มแรกเนี่ยคืออะไร
1: มีตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแกรมมี่แต่ว่าเป็นการทดลองออกเทปออกให้มหาดุริยางค์ไทยไม่รู้เรียกชื่อก็ถูกก็ก่อนนะแต่ว่ามันจำได้นานนักมันมากแล้วคือเป็นครั้งแรกที่ทำเกี่ยวกับเพลงเขาเคยบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาเคยทำแต่โฆษณาน้ำมันพืชอสรหรืออะไรพวกเนี้ยตอนสมัยนู้น
0: น้ำส้มสายชูป่ะลุง
1: น้ำส้มสายชู
0: อะไรน้ำมันพืชอสร
1: โอเคแต่ก็หันมาทำเรื่องเพลงเป็นครั้งแรกคือมาโปรโมทให้กับเนี่ยติ่งเนี้ยมหาดุริยางเป็นเพลงไทยแล้วก็ต่อมากำลังคิดจะทำเองขึ้นมาก็ทำของหมอพันธิวา
0: เอ๊ะแล้วมันมีช่วงที่เราไปเกี่ยวอะไรกับ Made in Thailand ด้วยไหมเท่าที่ได้ยิน
1: ก็มีก็มีตอนนั้นคาราบาวก็เข้ามาร่วมมาให้กรมมี่ร่วมงานครับคือตอนนั้นกรมมี่จะเอาหมดอ่ะคือหมายความว่าให้ใครทำกับใครอะไรก็ได้หมดแม้กระทั่ง RSตอนเบื้องตอนแรกๆสมัยคิริบูลต้นๆอะไรพวกนี้เนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ก็แกรมมี่เป็นคนโปรโมท
0: เอาจริงเหรอว้าวอันนี้เขารุ่นแรกนะฮะแกรมมี่เจน
1: ก็คือแกรมมี่พร้อมทำโปรโมทแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีความแข็งแรงพอที่จะทำเพลงเองแต่ว่าอย่าง RS อาจจะมีวงก่อนแล้วคิริบูลอะไรรุ่นนี
0: ้อ๋อเขาก่อนเราอีกเหรอ
1: เขาก่อนเขาก่อนแต่ว่า
0: โอเค
1: เขาจะทำแบบเพลงแบบหนึ่งตอนนั้นส่วนฝั่งดนตรีของแกรมมี่ก็กำลังขมักขม้นสร้างเรื่องใหม
0: ่
1: ก็เลยนั่นแหละจากนั้นมาถึงจะเป็นรู้สึกจะมีนันทิดา27ด้วยต้องกึ่งกันกับระหว่างที่ทำเต๋อหนึ่งด้วย
0: อ๋อโอเค
1: ส่วนพี่เต๋อเองเนี่ยก่อนที่จะมาร้องเพลงทำเต๋อหนึ่งเนี่ยก็เคยทำเพลงมาก่อนหน้าที่จะมาทำกับแกรมมี่คือชุดเรามาร้องเพลงกันรู้จักป่ะ
0: ร้อง
1: เรามาร้องเพลงกันทำน้อง
0: เคยได้ยินแต่อัลบั้มนั้น
1: กับ
0: แกรมมี่หรอ
1: บัตเตอร์ฟลาย
0: แกงบัตเตอร์ฟลาย
1: แล้วก็เป็นอัลบั้มหนึ่งที่ซึ่งถือว่าเป็นอัลบั้มคลาสสิกสำหรับนักฟังเพลงมากแล้วก็เป็นอัลบั้มที่หายากแล้วแต่ว่าเป็นอัลบั้มส่วนตัวแล้วจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหมาก่อนกันแบบสุดยอดมาก
0: ในเชิงดนตรีใช่ไหม
1: เพลงพี่อัศนีก็เป็นหนึ่งในบัตเตอร์ฟลายตอนนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แล้วก็จำได้ว่าแกทำแกถูกขโมยกีตาร์นั่นแหละรถจอดอยู่แถวซอยที่ประสานมิตร
0: วันอาคารใช่ไหมร้านอาหาร
1: บัตเตอร์ฟลายก็อยู่แถวนั้นไง
0: ใช่ใช่
1: โดนขโมยกีตาร์สมเอ้ยไม่ใช่โถ
0: เอ้า
1: ก็โอ้ยแกเศร้ามากเลยเป็นตัวที่รักมาก
0: แกก็เลยประชดตอนนี้ที่ห้องมีกีตาร์ประมาณ100กว่าตัวนะ
1: แล้วก็การเป็นคนทำ เพลงคุยผิวหรือไงจะถึงได้เอามาร้องในอัลบั้มหลังๆของพี่ป้อมเองก็โอ้ยพอคุยแล้วมันก็เครื่องติดอะว่ามันมีเรื่องโน้ตเรื่องนี้อะไรเยอะมากที่มันเลี่ยๆตามทางซึ่งก็เอาไว้มาคุยกันใหม่
0: เข้าทางเราแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าต่อไปนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ครับเพราะว่าเราก็จะเอาเพลงและความรู้ของลุงเนี่ยมาเล่าให้ฟังเขาคือจามี่เจน1เลยนะครับส่วนผมเป็นพวกเจน2แล้วนะครับก็เราคงมีเรื่องแชร์และเพลงเยอะแยะเบื้องหลังมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไป
1: เพลงของเราเองเพลงที่ผมแต่งเองด้วยและเพลงที่เรารู้จักในยุคของเราที่เราเป็นเด็กด้วย
0: ถูกต้องสำหรับวันนี้เวลากับทาง FM หมดแล้วนะฮะ
1: เขาไล่แล้วฮะ
0: ใช่ละเราก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be With You Always แล้วก
1: ็โอลิเวอร์อาหารน้องหมาแมว
0: พิเศษทุกมือด้วยโอลิเวอร์แล้วก็เสื้อยืดที่เย็นสบายที่สุดในโลกนะครับมีไมซ์ไม่มีร้อน
1: และรายการ Boomers and Baby
0: แล้วก็สำหรับหน้าใสๆของเราต้องขอขอบคุณดีโอลิวาบราซานนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน
1: ดี
0: วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
7: ธรรมะรับอรุณ
8: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเพื่อนเถินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปัติเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างท่านว่าสเพทตารทะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพทตากัมมัจกากัมมะทายาทากัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัณยานังวาปาภกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขันหมดกรรมหมดเวรเนี่ยกันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาระสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฏฐาสัมปติโตมาริกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมฐากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ครั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขเราก็ประกอบด้วยความดีอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี่จังหวะยืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีเลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตตรธรรมพระธรรมทั้ง

องค์ชี้ทางเฉยๆพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอื้อเกลือเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยตั้ง40-50 บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เดือดตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดือดกรรมเนี่ยเดือดตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เจ้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีถ้าจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้างมาเขาอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วก็ขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละพอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รุ่งให้รวยเป็นเท่านั้นน่ะพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายตอนนี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์คือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั่นถึงรูปมันนั่นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลย

ทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบากเข้าห้ำหั่นกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างๆอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นแหละดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างออกรูปอาจารย์ของฉันเองคนนั้นก็รู้อาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิทยาชีพหายโดยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบซะแล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งหาอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากรุ่งอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้แหละศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยหนาคุณที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยกโทษดูถูกนินทาประมาทเหยียดหยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดปฐวเหตุล้มตายหายสูญเรื่องประการต่างๆเพราะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือน
นี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังดังอธิบายมาให้ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันก็โดยความอิจฉาริษยาโดยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก่อนจะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติกันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นจะพ้นกรรมได้จึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นซากทีวันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาบอกบุญบอกกุศลเราให้ไปโดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นฝูงแต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้เราทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อนี้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้นห้าไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลย
คนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมีจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีลห้ามีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนะพี่อันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
2: กีฬาพารวย
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: ธรรมะรับอรุณ

0: คนเราคนในเมืองไทยของเราคือศาสนาไม่จริงคือศาสนาไปนิดๆหน่อยเกิดเพราะเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์ปิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบถพระเจ้าพระเศนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบถคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่วิทูธภะพระราชบุตรได้กิวิทูธภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกุมกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทูธภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนาด้วยปืนผาหน้าไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดวิทูธภะขยี้เอาจนเรียบหมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิทูธภะจะไปรบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิทูธภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างๆพระองค์ไอ้วิทูธภะก็เลยกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมคคัลลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไปจนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมคคัลลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วมไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธาสการลูกข่าวถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกแล้วมัดแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเจ้าให้นิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจหรอกแต่ควรที่จะ พิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างข้างหลังข้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนะการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเขาใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมจะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษจะเทมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละขันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นไปเกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดกับพ่อใจจะมาเกิดกิเลสกับพ่อใจเป็นทุกข์กับพ่อใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับกรรมนั่นเองคือต้องการพ้นจากทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโล่งใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะสิแต่ไฟมันยังเดินอยู่สิขันดับต้นตอพุ่นแล้วมันดับปุ๊บมดเปิดมันก็ไม่ปิดมันก็ไม่ติดให้ต ัวกรรมเท่านั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมเท่านั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจไปแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจแล้วนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่นั่นตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเลยเนี่ยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันตัวจิตน่ะสติควบคุมจิตนั้นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันส่งสายไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกแล้วตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์อยากสิ้นทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้โหหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะก็ยังดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันนะหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อย ระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนาเอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโง่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเนี่ยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำเนี่ยเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันเนี่ยแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจแค่ก่อนของที่มันเฉยๆแค่ก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั่นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะค่ะนี่พูดง่ายแล้วคราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างนั้นไม่วางมันก็วางอย่างนั้นมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกแล้วก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาก็มันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนิชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเรา
1: ถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอ่ะถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความสุขเลยเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างคืออ่ะทำของทำเลย
2: ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยพี่น้องไทยสังคมไทยบอบช้ำเหลือเกินอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งที่แม่นยำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลดแอป PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
9: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในการเปิดตัวไทยวอเตอร์โฉมใหม่ยกระดับแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำและทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ง่ายขึ้นโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีโทรมาตรของสสน.ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนำมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในหลายมิติสามารถระบุพื้นที่เสี่ยงภัยได้ละเอียดจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้ทราบว่าพื้นที่ใดเสี่ยงน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเปิดตัวโครงการไทยวอเตอร์ชาเลนจ์สร้างเครือข่ายเยาวชนรู้น้ำรู้อากาศทั่วไทยเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมแก่เครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสื่อสารที่สร้างสรรค์ก่อนนำองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคมพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ชำระค่างวดทุกวันที่5ของเดือนหากผิดนัดสะสม6งวดสัญญาสิ้นสุดทันทีพร้อมชำระเบี้ยปรับทั้งหมด
10: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระ15ปีให้รักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขโดยต้องชำระค่างวดในจำนวนเงินที่เท่ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่องทางนี้หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้สะสมครบ6งวดไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือผิดนัดเพียง1งวดในกรณีที่เหลือระยะเวลาผ่อนชำระน้อยกว่า6งวดจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและส่งผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงทันทีซึ่งกยศ.จะดำเนินการดึงเบี้ยปรับทั้งหมดที่เคยตั้งพักแขวนไว้กลับคืนมาและนำเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมายต่อไปดังนั้นกยศ.จึงขอย้ำให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด พื่อรักษาสิทธิ์ในการปลดภาระผู้ค้ำประกันและรับส่วนลดดอกเบี้ยปรับเมื่อจบสัญญาตลอดจนเป็นการส่งต่อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนปฏิพลสุทัพพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเวทีจับคู่ตำแหน่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มโอกาสมีงานทำผลักดันแรงงานไทยสู่ระบบการจ้างงานใหม่
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานพบปะเจรจาระหว่างองค์กรผู้ส่งไทยและองค์กรผู้รับญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศภายใต้นโยบายเรียนได้งบจบได้งานส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างเหมาะสมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิรูประบบรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานเฉพาะซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามโครงการ ESD กับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นพร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเจรจาธุรกิจผลักดันความร่วมมือสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานดูแลการจัดส่งแรงงานอย่างถูกต้องและให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นทักษะวิชาชีพและการปรับตัวก่อนเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างญี่ปุ่นและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยมีอาชีพที่มั่นคงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: นราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM ทาง Facebook ณราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันศุกร์ที่17กรกฎาคมครับเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวยังต้องตามต่อในแง่ของการสูญเสียตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่33ศพนะครับแล้วรายที่33นะก็คือนักร้องของวงทศกัณฐ์ชื่อดินทิติวัฒน์แก้วกันหาแม่ของเขาเดินทางมารับศพลูกชายเมื่อวานนี้ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์อยากจะให้ฟังเสียงคุณแม่ของนักร้องดินวงทศกัณฐ์นะครับ
3: ด้วยสภาวะน้องเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเริ่มไม่ตอบสนองแล้วแล้วก็ระบบหลักๆของร่างกายหยุดทำงานทุกอย่างในร่างกายของน้องตั้งแต่เมื่อวานก็คือช่วยด้วยเครื่องแล้วยาที่คุณหมอใช้กระตุ้นน้องเริ่มตั้งแต่ที่รับเข้ามาก็คือแบบใช้เต็มที่ทีมแพทย์ที่ดีที่สุดยาที่ดีที่สุดเท่าที่ในประเทศไทยเรามีณตอนนี้ทีนี้เราก็เรียกชื่อน้องว่าดินแม่นะแล้วน้องก็พยักหน้าเอาพ่อก็เรียกดินพ่อมาแล้วนะลูกน้องก็พยักหน้าถ้าเขาไม่ไหวเราจะปล่อยเพราะว่าสภาพร่างกายของแบบเนี้ยถึงเราได้เขาคืนมาเราก็ไม่รู้จะได้เขาคืนมากี่เปอร์เซ็นต์คือเหมือนก็จะพอกับแม่เข้าไปคุยใกล้ๆเหมือนไอ้กราฟหัวใจในจอค่ะมันเต้นเร็วขึ้นแต่น้องเขาตอบสนองอะไรไม่ได้แล้วเขานิ่งแต่เราดูที่กราฟหัวใจก็มันเต้นเร็วขึ้นกับพ่อก็บอกน้องว่าไม่ต้องห่วงอะไรที่นี่แล้วไม่มีอะไรให้ห่ว

0: แม่ของนักร้องวงทศกัณฐ์ที่ชื่อดินนั่นนะครับเอาส่วนในทางคดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาพาดหัวใหญ่ครับเจอพิรุธพ่วงไฟจนช็อตประตูหนีไฟก็ล็อกตำรวจกับพิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมหลักฐานจ่อฟันอย่างน้อย3ข้อหานี่ของข่าวสดไทยรัฐก็บอกว่าฟันหลายข้อหาโรงเบียร์มรณะทั้งประมาททั้งดัดแปลงตึกต่อไฟฟ้าเองจนเกิดการโหลดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมครับท่านบอกว่าได้ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงมีการต่อใช้ไฟเพิ่มยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแล้วมันก็ทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดไฟฟ้าลัดวงจรประตูหนีไฟก็ล็อกเอาไว้ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับ
1: สอบปากคำทางเจ้าที่ไฟฟ้าซึ่งก็มีการขออนุญาตนะครับซึ่งเดิมเนี่ยขอไว้ที่30/100แล้วมาตอนหลังก็มีข้อมูลว่าด้วยมีปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะไปขอเพิ่มซึ่งเจ้าพนักงานไฟฟ้าก็จะมาขอตรวจแต่ว่าทางร้านว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจอะไรนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่บ่งบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการต่อเติมไฟเองหรือไม่แล้วเป็นเหตุให้ไฟโอเวอร์โหลดจนเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญก่อนเกิดเหตุจะมีการใส่กลอนนะครับซึ่งถ้าเป็นประตูทางหนีไฟมันควรจะสามารถเปิดเข้าออกได้สะดวกใช่ไหมครับอันนี้มีการล็อกกลอนไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของชี้ให้เห็นว่าประมาทหรือไม่นะครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเอาถัดมาในด้านคดีตามไปดูจากผู้บังคับการนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนฟังเสียงผู้บังคับการนครบาล2ครับ
2: ในส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับทางกองบังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดนะครับมีการเร่งรัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีนี้รวมทั้งสิ้นไปแล้ว96รายนะครับถ้าจำแนกเป็นกลุ่มก็เป็นเจ้าของผู้ประกอบการ1รายนะครับพนักงานภายในร้าน26นะครับญาติลูกค้าที่เสียชีวิตแล้วก็ลูกค้าที่บาดเจ็บนะครับ56รายเจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทางกู้ภัยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับสอบไปแล้ว10นายนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับทั้งไฟฟ้าโยธาสิ่งแวดล้อมนะครับก็สอบไปแล้วทั้งหมด3รายครับก็ปัจจุบันความคืบหน้าในการสอบสวนปากคำพยานเพิ่มเติมก็เป็นไปอย่างที่ได้รายงานนะครับ
0: ผู้บังคับการนครบาล2ครับเอาทีนี้แล้วกรุงเทพมหานครเราว่ายังไงกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไร้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มทั้ง50เขตกรุงเทพมหานครกทม.ครับยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการร่วมกับตำรวจปฏิบัติการเชิงรุกเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะแล้วก็มีรายงานว่ามีการสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนใน3พื้นที่ที่ไหนบ้างย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

0: เอาจุดที่สองย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวพบเป็นการให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพแสดงดนตรีคาราโอเกะจุดที่สามย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีใช้จัดแสดงดนตรีผู้ประกอบการลักลอบให้เปิดบริการอย่างต่อเนื่องนี่สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนครับอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่คือเรื่องที่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยครับเดลี่นิวส์เขาพาดหัวว่าบัตรคนจนเหลือ9,500,000รายไม่ผ่านเกณฑ์9,300,000รายครับเหตุมีเงินมีอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นแต่จะเปิดช่องให้อุทธรณ์อยู่โอ้โหนี่คนจนหายไปเยอะเลยคือตอนที่เขาให้ลงทะเบียนกันนี่นะครับเพื่อที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติกันใหม่เนี่ยคนที่มีสิทธิ์ถือบัตรเดิมอยู่เนี่ย13,200,000นะครับเอาคราวนี้พอเปิดให้ลงทะเบียนใหม่มีคนไปลงเพิ่มนะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงพม.ไปตรวจหาเพิ่มเนี่ยได้ตัวเลขมาตั้ง18,800,000กว่าคนนะครับเอาคราวนี้พอมาตรวจสอบใหม่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเหลือเพียง9,500,000คนครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 14% ของประชากรทั้งประเทศครับผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิว่าจากนี้ไปจะต้องทำยังไงกันบ้างเชิญครับ
1: เมื่อเราได้ทั้ง3กลุ่มนะครับกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่เดิมกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ของทางมหาดไทยกับทางพม.กลุ่มที่ไปสำรวจพบในครั้งนี้นะครับก็จะมีนำเกณฑ์เนี่ยที่ทางพม.ได้เห็นชอบล่าสุดนะครับมีการตัด2เกณฑ์ออกไปเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนะครับประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับเมื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการแล้วเนี่ยก็จะมีการนำข้อมูลนะครับมาดำเนินการนะครับทำกระบวนการในทางข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีการประกาศสิทธิ์นะครับให้ทุกท่านทราบในวันที่17กรกฎาคมนะครับวันศุกร์นี้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้านะครับกลไกจะเป็นอย่างนี้ครับทุกท่านจะมีช่องทาง4ช่องทางนะครับ1ก็คือด้านของเว็บไซต์นะครับ2ก็คือท่านใช้ได้2แอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์กับแอปทางรัฐนะครับ4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่ท่านไปธนาคาร5แห่งนะครับธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งเนี่ย1ก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารธนาคารธ.ก.ส.นะครับเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็มีธ.อ.ส.นะครับแล้วก็มีอีกธนาคารหนึ่งคือธนาคารอิสลามนะฮะที่สำคัญคือธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับท่านสามารถไปธนาคารทั้ง5แห่งได้ไปสอบถามเลยครับถือบัตรประชาชนไปว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่นะครับด้วย4ช่องทางเว็บไซต์เป๋าตังทางรัฐธนาคารท่านจะได้ทราบผลนะครับท่านที่ได้สิทธิ์นะครับก็จะได้รับสิทธิ์นะฮะท่านอยู่กลุ่มเดิมก็ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันที่1สิงหาถ้ากลุ่มใหม่เนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลานะครับก็เป็นเรื่องของมีขั้นตอนต่างๆนะครับที่ต้องเริ่มแล้วก็ต้องเรียนว่ากลุ่มใหม่เนี่ยก็จะหลายท่านก็ได้สิทธิ์60 40อยู่แล้วนะครับ ก็อาจจะเพื่อให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนก็จะต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ได้สิทธิ์ท่านจะได้รับทราบครับว่ามีเกณฑ์อะไรที่ท่านติดนะครับจะมีรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆให้พร้อมเบอร์ติดต่อเพื่อให้ท่านไปสอบถามตรวจสอบว่าข้อมูลที่ทางคณะกรรมการหรือทางกระทรวงคลังได้รับเนี่ยถูกต้องหรือไม่ท่านสามารถไปขอทบทวนได้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ท่านมีหรือไม่ยกตัวอย่างถ้าเป็นข้อมูลด้านรายได้นะครับท่านก็สามารถติดต่อทางกรมสรรพากรเพื่อขอดูข้อมูลได้ว่าอันนี้ข้อมูลรายได้ที่กรมสรรพากรมีนั้นถูกต้องใช่ท่านหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยท่านทุกคนจะได้ทราบว่าตัวเองมีประเด็นไหนนะครับที่จะเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็จะมีการเปิดให้ทบทวนได้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าระยะเวลาการทบทวนเนี่ยนะครับก็จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะครับถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการทบทวน
0: ครับนั่นคือเสียงของโฆษกกระทรวงการคลังครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยในคอลัมน์คมสำนักข่าวหัวเขียวเขียนโดยแม่ลูกจันทร์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็เขียนเรื่องนี้แหละครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยข้อมูลน่าสนใจแม่ลูกจันทร์ชี้ว่าจำนวนผู้ได้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้นอีก 4.2 ล้านคนแสดงว่าการแก้ปัญหาความยากจนในช่วง10ปีที่ผ่านมาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยังไม่เข้าใกล้ความจริงแม้แต่นิดเดียวหากสรุปให้เห็นภาพชัดๆคือประชากรคนไทยทั้งประเทศ 65.8 ล้านคนมีประชากรกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลต้องอุ้มอุปการะเลี้ยงดูมากถึง 18.8 ล้านคนนี่หมายถึงตัวเลขเก่านะครับตอนนี้มันก็เหลือ9ล้านกว่าคนหรือเท่ากับ 28% ของประชากรประเทศไทยเฉพาะเงินช่วยเหลือค่าครองชีพบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บาทต่อคนต่อเดือนรัฐต้องใช้เงินอัดฉีด5,640 ล้านบาทต่อเดือนหรือ 67,680 ล้านบาทต่อปีงบที่เตรียมไว้เพียง 40,000 ล้านบาทไม่พอแน่นอนต้องหางบอัดฉีดเพิ่มอีก 27,680 ล้านบาทเพื่อแก้ขัดหนักขัดเบายังไม่รวมภาระจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอีก 2.2 ล้านคนแถมรัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่600บาทถึง 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอีก13ล้านคนเบ็ดเสร็จรัฐบาลต้องแบกภาระอัดฉีดงบช่วยค่าครองชีพตามนโยบายรัฐสวัสดิการสูงถึง34ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ 65.8 ล้านคนพูดง่ายๆ 52% ของประชากรทั้งประเทศยังต้องรับการช่วยเหลือเลี้ยงดูจากรัฐบาลมีเพียง 48% ของประชากรเท่านั้นที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนรายปีแม่ลูกจันทร์ย้ำว่ารัฐบาลกำลังถังแตกเรื้อรังการจัดเก็บรายได้จากภาษีไม่สมดุลกับภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินก้อนใหญ่ทุกปีจนหนี้รัฐบาลชนเพดานนี่คือความจริงที่ไม่ต้องมีใบเสร็จยืนยันพูดภาษาบ้านๆรัฐบาลกำลังอยู่ในสภาพลิงอุ้มแตงแถมแตงที่ลิงอุ้มไว้ลูกโตขึ้นทุกวันจะทู่ซีไปได้อีกนานแค่ไหนยังเดาตอบจบไม่ได้ด้วยสิแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
3: ายการถนนนักสู้ รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
4: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาถึงข่าวทุจริตสอบเข้าราชการท้องถิ่นมาวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาดหัวใหญ่ว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเช้าไม่เลิกรีดหัวคิวซ้ำ 300,000 ถึง 500,000 เพื่อถอนชื่อโกงสอบนี่มันเป็นลักษณะโกงซ้ำโกงซ้อนนะครับท่านผู้ฟังพาดหัวของไทยรัฐเฉาไม่เลิกรีดหัวคิวซ้ำตั้งแต่ 300,000 ถึง 500,000 เพื่อถอนชื่อโกงสอบข่าวนี้มาจากอดีตกรรมการสอบคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มีขบวนการกลุ่มหาผลประโยชน์จากการโกงคะแนนสอบท้องถิ่นวิ่งเรียกรับผลประโยชน์จากผู้จ่ายเงินซื้อตำแหน่งสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วเรียกบรรจุเข้ารับราชการกระจายในอปท.ทั่วประเทศไปแล้ว 15,000 คนเนี่ยแต่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบจากหน่วยงานที่นายกและองค์กรอิสระขณะที่กลุ่มบุคคลที่เสียเงินซื้อตำแหน่งมีทั้งกลุ่มบรรจุเข้ารับราชการแล้วและกลุ่มที่ขึ้นบัญชีเอาไว้หลายพันคนเกิดความหวั่นวิตกกังวลถ้ามีการตรวจสอบพบกระดาษมีความผิดปกติจะถูกเพิกถอนสิทธิ์และถูกดำเนินคดีรวมทั้งถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการตลอดชีวิตจึงกำลังวิ่งเต้นให้ถอดชื่อออกจากกลุ่มที่กรรมการตรวจกระดาษคำตอบพบคะแนนผิดปกติโดยเสนอจำนวนเงินอีกครั้งผ่านนายหน้าในท้องถิ่นอีกครั้งคนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทหลังจากจ่ายก่อนสอบมาแล้วคนละตั้งแต่ 500,000 ถึง 700,000 บาทแหล่งข่าวกล่าวอีกว่ากลุ่มคนที่อาสาเป็นนายหน้าดังกล่าวอ้างว่าจะนำเงินไปให้กรรมการที่ตัวเองสนิทให้ดึงชื่อออกจากกลุ่มที่พบว่ากระดาษคะแนนผิดปกติซึ่งมีการประสานงานกันแล้วกรรมการรับปากว่าสามารถทำได้จึงมีคนจำนวนหนึ่งหลงเชื่อยอมจ่ายเงินให้กลุ่มนายหน้าที่อ้างว่าตัวเองสามารถประสานกับทีมงานของกรรมการบางคนสามารถถอดชื่อออกจากบัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการส่งชื่อเข้าที่ประชุมกสท.นี่ครับมันโกงซ้ำโกงซ้อนเลยนะเนี่ยนะนี่เอาทีนี้แล้วจะทำยังไงมาแล้วครับพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์มติชนกสท.ถกถอนล็อตแรกกลุ่มทุจริต 3,600 กว่ารายจ่อพ้นจากราชการแล้วว่าใน Daily News ก็พาดหัวใหญ่เหมือนกันครับฟันล็อตแรกโกงสอบสท.เพิกถอนการบรรจุ คะแนนผิดปกติ 3,621 คนหรือกระดาษคำตอบใหม่อีก 9,174 คนปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับบอกว่าจะมีการประชุมกันวันนี้เลยครับ17กรกฎาคมเดิมทีเนี่ยกำหนดเอาไว้วันที่23ไม่รอถึง23แล้วครับนัดประชุมกันวันนี้เลยแล้วก็จะให้มีการพิจารณาถอดถอนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วเนี่ย 3,621 คนอ้าวไปฟังเสียงของปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
5: เมื่อกสทเนี่ยได้มีมติในการประกาศผู้สอบแข่งขันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ประกาศเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการบรรจุได้ก็เลยคุยกับทางเลขาและท่านรักษาการทิมดีก็บอกว่ามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะตรงนี้มันถือว่าเป็นความอุกอาจและประกาศไปผู้ประกาศในส่วนที่มันผิดไม่ถูกต้องเพื่อแปลความบริสุทธิ์ใจด้วยกสก็ต้องดำเนินการเพื่อขอให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้นะครับในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณานะครับเราไม่รออะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยที่เขากังวลตอนนี้คนกังวลใจเราไม่พูดถึงเขาเลยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ที่คะแนนเนี่ยตรงเลยตรงกับกระดาษคะแนนดิบกับประกาศรายชื่อเนี่ยแต่เขายังไม่รู้เขาเป็นใครเขาก็ตอนนี้สังคมตอนนี้เขามองคนเหล่านี้ใช่หรือเปล่าตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการประกาศที่ผิดพลาดเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเพราะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็ได้นัดนะครับเดี๋ยวให้ทางฝ่ายเลขานัดมีการประชุมแล้วก็จะมีมตินะครับในการที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรกเลยโดยคนที่ประกาศบรรจุอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนสื่อมวลชนเพื่อที่ดูความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราก็ได้แถลงไปแล้วได้แจ้งไปแล้วแต่วันนี้เรากำลังดำเนินการให้เกิดความรวดเร็วและโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเมื่อเราคนบริสุทธิ์ 9,000 คนเนี่ยไม่ได้ถูกถอดถอนคนที่มีความชัดเจน 3,600 คนกว่าคนเนี่ยถูกถอดถอนเพิกถอนการบรรจุถ้ามีมติในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะตรวจคะแนนใหม่ทั้งหมดเลยเพื่อจะแรงกิ้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ที่จะได้รับการบรรจุในระดับถัดไปเมื่อวานที่สื่อมวลชนถามนะเมื่อมีตำแหน่งว่างเนี่ยจะทำยังไงผมก็บอกว่าเมื่อทุกอย่างยังไม่โปร่งใสเนี่ยก็ไม่สามารถบรรจุใครได้แต่วันนี้เมื่อเรามีคนที่ต้องออกจากการเพิกถอนแล้วเนี่ยคนที่จะขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไอ้ 400,000 คนนะครับก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดอันนี้ก็ดำเนินการแล้วได้ประสานเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจเนี่ยที่เป็นหน่วยงานกลางเนี่ยจะมาตรวจแล้วจะประกาศแรงกิ้งนะครับแล้วก็จะประกาศผู้สอบแข่งขันได้ใหม่โดยผู้ที่ประกาศไปแล้วนะครับผมอยากจะเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแค่จุดหนึ่งของค่าการส่วนท้องถิ่นซึ่งในอดีตเนี่ยทุกคนทราบดีนะมีการสอบที่ท้องถิ่นพอมีปัญหาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาให้ส่วนกลางเป็นคนสอบพอตรวจสอบยิ่งมีปัญหาหนักเข้าอีกคราวนี้ก็ต้องมีทางสังคายนายกใหญ่แต่เชื่อมั่นนะครับว่าท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการท้องถิ่นคนใหม่เนี่ยที่มารักษาการแทนเนี่ยจะบริหารเรื่องนี้ได้อย่างดีด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานนะครับเป็นผู้ว่าการท้องถิ่นที่อาวุโสมากนะครับหรือสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยละวันนี้เราต้องการความโปร่งใสต้องการคนที่ยืนหยัดความถูกต้องเนี่ยมาทำงานซึ่งท่านวศ.1ก็ได้ลงนามไปแล้วนะครับแล้วก็มีผลในการเปิดหน้าที่ในวันนี้เลยนะครับผู้ที่มีความผิดเนี่ยก็กำลังถูกสอบสวน จากกรมตำรวจเมื่อวานที่มีการแถลงข่าวนะครับสำนักงานตำรวจชาติก็จะมีการพาดพิงถึงคนเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวทางเจ้าที่เนี่ยก็จะประกาศไปเรื่อยๆถ้าหากมีหลักฐานชัดเจนทางปปช.เนี่ยก็เห็นว่าจะแถลงวันนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะมาประกอบกันหมดผมก็เรียนสื่อมวลชนในเบื้องต้นอย่างนี้ครับว่าผู้ที่ถูกก็ต้องเป็นผู้แก้ในเบื้องต้นวันนี้เราก็จะต้องให้มีการประชุมแล้วก็เพิกถอนประกาศที่ตัวเองได้ประกาศไปนะครับอันนี้คือก็โชคดีนะครับที่ท่านนิติก็ได้มาเสนอแนะแล้วก็ได้เรียกทางเลขาเนี่ยมาได้พูดคุยกันนะครับอันนี้ผมก็ขอเรียนสื่อมวลชนในเบื้องต้นครับข้อมูลในเชิงประจักษ์แล้วว่ามีความผิดปกติแล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็คือกสทเองซึ่งมีการประชุมเมื่อวานนะแต่ว่าเลขาเนี่ยก็ไม่ได้เสนอว่ากสทเนี่ยควรจะเพิกถอนสิ่งที่ตัวเองเนี่ยประกาศไปเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยในฐานะปลัดกระทรวงเนี่ยแล้วได้คุยกับท่านรักษาการอธิบดีเนี่ยแล้วคุยกับทางรองอธิบดีซึ่งเป็นเลขาเนี่ยคนที่ผูกก็ต้องเป็นคนแก้ก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนต้องแสดงความบริสุทธิ์ตัวเองด้วยเพราะท่านเป็นคนประกาศในรายชื่อเหล่านั้นท่านก็ต้องแก้รายชื่อเหล่านั้นอันนี้เบื้องต้นก่อนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนประชาชนเราจะได้ไปทิศทางเดียวกันก็ต้องขอโทษด้วยที่ได้เชิญมาจะได้ทราบในทางเดียวกันว่าเป็นอย่างเนี้ยนะครับ
6: แล้วสำหรับคือกลุ่มที่1หรือรวม 5,814 คนมีอินทิให้พ้นคือยังไม่ในส่วนของกสทมีให้พ้นอย่าง
5: นี้อันนี้คือผมนะซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการเนี่ยผมก็เสนอว่า 3,600 คนเนี่ยกลุ่ม1เนี่ยต้องพ้นเลยต้องเพิกถอนการบรรจุแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยส่วนกลุ่มที่3เนี่ยเราจะมานับคะแนนใหม่ทั้งหมดเพื่อจะดูว่าคะแนนที่ผมบอกคะแนนเขาดีอยู่แล้วแล้วถูกอัพขึ้นมาเขาจะรับคะแนนใหม่ก็อาจจะตกไปก็ได้แต่ว่าถ้าเขาอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวทางคดีอาญาที่ไรก็จะทอดคำสาวถึงก็จะไปถึงตัวเองแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเขาทำคะแนนได้ดูแล้วแต่อยู่ก็มีคนไปอัพให้เขาขึ้นเนี่ยอยู่ๆเราจะให้เขาตกแหละมันก็ต้องมีการสืบสวนและพิสูจน์กันอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าคนที่ชัดเจนเนี่ยที่ผมบอกอันนี้ต้องไปเร็วที่สุดอะเพราะว่าคนที่อยู่โดยบริสุทธิ์เนี่ยมันทุบล้อกันอยู่ตอนเนี้ยนะคนที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่รู้อะว่าเขาจะโดนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความกุ้มใจที่สุดแล้วหลายๆคนก็เรียนว่าทางสื่อก็ไม่ได้พูดถึงอีก 9,000 คน 9,600 คนที่เขาทำคะแนนได้ถูกต้องแล้วเขาก็บรรจุรับราชการท้องถิ่นด้วยความบริสุทธิ์นะครับที่เขาได้ทำข้อสอบโดยที่ไม่มีการแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับผมก็อยากให้ความเชื่อมั่นของคนเหล่านี้ว่าให้ได้รับความเป็นธรรมที่สุดนะครับเราจะรู้แล้วว่าใครอยู่ในระดับบนเราก็จะเอาคนเหล่านี้มาจุแทนคนที่เราเพิกถอนการบรรจุถ้ามันมีมติพรุ่งนี้นะครับนะมีมติพรุ่งนี้แล้วก็มีการถอนการบรรจุออกไปเนี่ยนะคนเหล่านี้ที่ได้แรงกิ้งใหม่เนี่ยก็จะบรรจุแทนครับ
6: นับจากนี้ไปก็คือข้อสอบจำนวน800,000แผ่นมหาไทยจะเป็นแม่งานในการตรวจสอบทั้งหมดใช่ไหมคะตรวจข้อสอบอีกรอบใช่ไหมคะ
7: ลำปันและติดแรกก็เป็นสอบเลยนะครับตรงไปตรงมาครับก็คำถามนี้ก็ 3,621 คนนี่จะประสานกับปปช.กับท่านตำรวจว่าได้มีการในเรื่องของรายไหนรับเป็นคดีไปแล้วหรือว่าอยู่ในกระบวนการแล้วเนี่ยก็จะดีเช่นกันรายไหนที่ตรวจพบใหม่ก็จะประสานข้อมูลกันว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็เขาให้ผมตามกฎหมายครับ
8: ตอนนี้ครับท่านประธานครับในส่วนของดำนะผมว่าอีกเป็นคนเนี่ยที่จะมีการแจ้งไปตามข่าวสารด้วยที่กับเรื่องของในการบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ครับแล้วก็ในส่วนที่มีการบรรทุกไปแล้วในเรื่องของเงินเดือนหรืออะไรต่างๆเราจะมีการเรียกมาอะไรนะครับท่าน
5: คือที่ผมบอกฮะรายชื่ออาจจะคงไม่ได้ไปประกาศเป็นรายชื่อนั้นแต่เราจะแจ้งรายชื่อครับแน่นอนแจ้งไปที่จังหวัดที่เขาบรรจุนะครับทุกคนทั้ง 3,621 คนส่วนการเงินตรงต่อ
0: จะมีการประชุมกันบ่าย 2:00 วันนี้นะครับเพื่อที่จะถอนการบรรจุกลุ่มแรกนะครับ 3,621 คนครับท่านผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้ได้เซ็นคำสั่งให้คุณนิรัตพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลังจากที่ย้ายคุณธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำที่กระทรวงมหาดไทยชั่วคราวตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั่นนะครับแล้วนายกอนุทินเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการกกรางที่จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายฟังเสียงของนายกอนุทินหน่อยครับ
9: ปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ผมมีคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมท้องถิ่นนะครับได้มารายงานถึงผลต่างๆแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมนะครับคณะกรรมการกสทแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยอันนี้พูดถึงกระทรวงมหาดไทยนะต้องแยกนะกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่คณะกรรมการกระทรวงมหาดไทยก็จะยืนยันว่าจากการตรวจสอบอะไรต่างๆได้พบเหตุอะไรบ้างนะครับก็จะแจ้งให้คณะกรรมการกสทซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารการสอบนะครับได้รับทราบแล้วก็ดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่เขามีต่อไป ไม่ต้องถามนำเป็นทั้งหมดอยู่ที่การประชุมกสทซึ่งพรุ่งนี้ทางท่านคณะกรรมการได้มีการจะมีการประชุมนะครับนะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจะถอดจะต่อหรือจะอะไรทั้งสิ้นแต่ผมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่ามันมีสิ่งที่มันไม่ชอบพามาชอบนะชอบมาพากลเกิดขึ้นดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและอะไรที่ไม่ถูกก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีจะยกเลิกจะอะไรก็ต้องออกมาจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบกฎหมายเขาออกแบบมาแล้วตอนแรกอำนาจอาจจะอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอันนั้นถ้าเป็นมท.1สั่งการดำเนินการตัดสินใจเองได้มันแต่ว่ากฎหมายท้องถิ่นล่าสุดเนี่ยเขาให้อำนาจนี้อยู่กับคณะกรรมการชุดต่างๆนะครับนี่ตอบ2ครั้ง3ครั้งแล้วอะ
10: ตอนนี้มันมีคำถามกลับมาว่ากสทจะต้องรับผิดชอบอะไรผลของการ
9: ตามกฎหมายครับตามกฎหมายไงครับตามกฎหมายใช่ไหมตามกฎหมายเขาว่าไงใครกระทำผิดต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำชอบก็รับชอบทำผิดก็รับผิดเอายึดหลักนี้เป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตแฉยับ5ข้าราชการเฉาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตรุ่งเรืองธิมาบุตรครับยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับขบวนการโกงสอบแต่สงสัยทำไมกระบวนการเอาผิดตัวเองถึงเดินมาไวมากต่างจาก5ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงสอบไปฟังเสียงของคุณรุ่งเรืองธิมาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตครับ
11: วันนี้อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่านับตั้งแต่ผมได้ไปช่วยราชการที่กรมปกครองนะครับแล้วก็ส่งตัวผมกลับเมื่อวันที่24นะครับแล้วก็วันที่24นี้ก็มีการนำผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับในเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็วันที่26ก็ออกหมายจับนะครับแล้ววันที่27ก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการนะครับซึ่งวันนั้นผมไม่มีโอกาสได้จะตอบได้บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าในการเรียกรับท้องถิ่นน่ะในกระบวนการสอบท้องถิ่นผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับท่านถ้าปรากฏตามสื่อมวลชนว่าไม่ว่า3คนที่เขาจับกุมไปหรือว่า5ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเบอร์โทร ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองเรื่องเรียกรับผลประโยชน์นะครับผมนำเรียนว่าผมนะครับไม่กล้าที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์กับเจ้าสัวหมื่นล้านหรอกครับเพราะว่าเจ้าสัวหมื่นล้านนี่นะครับผมจะเป็นคนที่น่านับถือในสังคมนะครับผมไม่กล้าที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์จากท่านหรอกครับแจ้งพฤติการก็คือการนำผู้เสียหายเนี่ยครับซึ่งเป็นอดีตผู้ใต้บัญชาผมนะครับไปแจ้งความเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่สามารถที่จะบอกในกระบวนการชั้นนี้ได้แต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มบุคคลทั้ง3ที่สอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็ด้วยความสัตย์จริงก็ผมไม่เคยรู้จักผมรู้จักแค่คนเดียวคือลูกน้องผมนะครับที่เหลือผมไม่รู้จักแล้วก็ประเด็นคือกระบวนอยู่ในกระบวนการที่ผมจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสอบท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ผมเตรียมไว้หมดแล้วครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมกลับไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตวันที่24มิถุนายนนะครับก็มีการนำผู้เสียหายไปแจ้งความวันที่24นะครับแล้วก็วันที่26ขอหมายจับผมนะครับขอควบคุมตัวผมแล้วก็วันที่27ให้ผมออกจากราชการโดยที่ท่านให้ออกจากราชการโดยท่านไม่สอบข้อเท็จจริงก่อนว่าประเด็นสาระสำคัญว่าผมได้ทำจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ท่านเอาประเด็นตามที่สื่อมวลชนไปลงข่าวผิดถูกจริงไม่รู้ท่านแต่ท่านได้ใช้อำนาจเนี่ยออกนะครับใช้ให้อำนาจผมออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งคดีดังกล่าวนะครับทางทนายผมก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตเรียบร้อยแล้วในเรื่องการออกคำสั่งให้ออกราชการนะครับสำหรับเรื่องคดีกรณีช่วยน้ำเงินด้วยนะครับทางทนายผมก็ไปรับ
0: นั่นคืออดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณรุ่งเรืองธิมาบุตรครับรณรงค์เชิญชวนท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay หรือว่าจะติดต่อกับทางสำนักงานเขตแต่ละเขตลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกกันออกมาไม่เทรวมสิ่งที่จะได้ก็คือ 1. จ่ายค่าขยะราคาเท่าเดิม20บาทต่อเดือนไม่ต้องเป็น60บาทตามอัตราใหม่ของกทม.อันที่2นี่สิครับจะมีบริษัท West By Delivery จำกัดมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านครับได้2ต่อเลยนะครับสำหรับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
12: ายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
2: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: 6นาฬิกา50นาทีกลับมาช่วงนี้มาดูข่าวแนวๆการเมืองกันนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศจีนนะครับตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่20กรกฎาคมครับไปประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็จะได้เปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่เฉิงตูซึ่งนายกรัฐมนตรีอนุทินจะได้หารือทวิภาคีกับนายกของจีนหลีเฉียงแล้วก็จะได้พบกันอีกหลายเวทีครับทั้งเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกในเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นี้นะครับนี่วันนี้หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่า หนูอวยจีนมหามิตรเล็งดึงเข้าไทยนักลงทุน AI สร้างฐาน Data ครับแล้วนายกก็บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะให้ตนเองและคณะเข้าหารือที่เซี่ยงไฮ้ในวันที่17กรกฎาคมช่วงบ่ายวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะสรุปสิ่งที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมานักข่าวเขาถามว่าจะเห็นความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในด้านไหนบ้างคุณอนุทินตอบว่าทุกอย่างคืบหน้ามาตลอดประเทศจีนเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทุกครั้งไม่ว่าจะเรื่องร้องขอหรือไม่ร้องขอก็ตามเราต้องพูดหลายเรื่องทั้งที่ความอ่อนไหวและความมั่นคงเรื่องการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมผิดกฎหมายรวมไปจนถึงเรื่องการค้าด้วยครับนั่นนายกจะอยู่จะไปที่จีนจนถึงวันที่20กรกฎาคมครับมีข่าวมาจากฝ่ายค้านผลิตวัชรศิลป์ดักคอกกต.อย่าตัดตอนคดีหัวสว.คุณผลิตวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนพูดถึงเรื่องคดีหัวสว.บอกว่าหวังว่าข้อมูลและหลักฐานที่ถูกนำเสนอโดยพยาน4คนบนเวทีที่จัดเสวนาเมื่อวันที่12กรกฎาคมซึ่งยืนยันโดยแถลงการของกกต.ว่าอยู่ในสำนวนแล้วจะทำให้สังคมเห็นภาพชัดเจนว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.และ DSI มีความชัดเจนและหนักแน่นแค่ไหนตนเห็นว่าพยานทั้ง4คนบนเวทีนั้นและจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ก็ได้ตอกย้ำให้เห็นชัดแล้วว่าขบวนการโกงสว.นั้นเป็นขบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศไม่ได้เจาะจงที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเพราะนอกจากขบวนการดังกล่าวจะใช้กระบวนการที่คล้ายกันในหลายจังหวัดในการจ้างคนมาสมัครขนคนมารวมตัวกันเพื่อนัดแนะและจัดทำโพยตามโรงแรมต่างๆแต่ว่าในเชิงคณิตศาสตร์ขบวนการที่ถูกกล่าวหานี้จะสำเร็จได้ตามข้อกล่าวหาก็ต่อเมื่อเป็นขบวนการที่ทำกันในหลายจังหวัดทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานจากพยานทั้ง4คนและจากข้อมูลก่อนหน้านี้ยังบ่งชี้ตรงกันว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้เป็นขบวนการที่ถูกจัดทำโดยผู้สมัครสว.กันเองแต่ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังและคาดว่ามีการสนับสนุนงบประมาณด้วยดังนั้นหากกกต.ทั้ง7คนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดก็เห็นว่ากกต.จะต้องไม่ตัดตอนการตรวจสอบโดยสั่งฟ้องแค่บางจังหวัดหรือสั่งฟ้องแค่ผู้ถูกกล่าวหาระดับปฏิบัติการกกต.ควรต้องส่งเรื่องทั้งหมดไปที่ศาลในเดือนสิงหาคมนี้โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการและเครือข่ายนักการเมืองที่เป็นผู้วางแผนและอยู่เบื้องหลังคุณผลิตบอกว่าถ้ากกต.มีการส่งเรื่องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่26ก็เชื่อว่าสังคมจะมีคำถามน้อยลงต่อการทำหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีโกงเลือกตั้งสว.ครั้งนี้แต่ถ้ากกต.ไม่ส่งเรื่องของใครไปที่ศาลแม้หลักฐานจะชัดเจนสังคมก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าในการใช้กลไกทางกฎหมายตรวจสอบกกต.ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์ครับเรื่องคดีข้อกล่าวหาของคุณศักดิ์สยามชิดชอบโสพลเผยยังไม่ส่งเรื่องถึงศาลฎีกาไต่สวนปปช.เหตุรอการพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ กรณีที่ปปช.ไม่ชี้มูลความผิดคุณศักดิ์สยามชิดชอบเรื่องซุกหุ้นนั้นนะครับอันนี้เนี่ยคุณโสพลชาลัมประธานสภาบอกว่าหลังจากที่ได้รับการยื่นเรื่องมาตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเนี่ยก็มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของรายมือชื่อซึ่งพบว่ามีสว2คนที่ลายมือชื่อไม่ตรงก็ต้องให้ฝ่ายธุรการส่งเอกสารสอบถามยืนยันการลงลายมือชื่อจากสำนักเลขาธิการวุฒิสภาหลังจากนั้นได้รับการยืนยันว่าลายมือชื่อถูกต้องเมื่อวันที่25มิถุนาซึ่งในสัปดาห์หลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาร่างกฎหมายก็เลยทำให้ตนยุ่งถึงได้ไม่ได้มีการพิจารณาครับจากนั้นวันที่1กรกฎาคมก็ได้ดูรายละเอียดพบคำตอบก็คือกฎหมายให้ตนได้ใช้ดุลพินิจซึ่งก่อนที่ตนจะใช้ดุลพินิจก็ได้พิจารณาเรื่องในลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งพบหลายกรณีที่เกิดขึ้นในหลายประธานก็พบว่าใช้วิธีตั้งกรรมการขึ้นมาฉะนั้นรอการตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์วันนี้และสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: รายการผีเล่นผีจริง
15: ผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
14: คลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุล
15: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
14: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
15: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
14: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
15: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
14: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามี